0: กลุ่มแรกสำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับรายการจากวิภารู้หรือไม่การกินไก่มีผลทำให้เกิด PM 2.5เพราะการเลี้ยงไก่ต้องใช้ข้าวโพดเป็นอาหารหลักเกือบ 60% และประเทศไทยต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า9ล้านตันต่อปีไก่ต้องการพลังงานจากข้าวโพดเพราะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีมีสารสีที่ช่วยให้ไก่มีขาเหลืองเนื้อสวยและไข่แดงเข้มยิ่งคนกินไก่มากพื้นที่ปลูกข้าวโพดก็ยิ่งสูงขึ้นแต่วิธีการกำจัดสังข้าวโพดที่ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการเผาที่กลายเป็นต้นต่อ PM 2.5โดยการเผาที่อุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียสทำให้มีสารเคมีตกค้างลอยไปเกาะกับฝุ่นควันกลายเป็น PM 2.5 ที่มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นธรรมชาติทั่วไปหลายเท่าวิธีช่วยโลกก็คือสูตร 50-50 ลดการกินโปรตีนจากไก่และเพิ่มโปรตีนจากพืชรวมถึงสนับสนุนฟาร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามรายการได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสัปดาห์นี้เชื่อว่าคุณผู้ชมรอความชัดเจนในหลายๆประเด็นถ้าพูดถึงประเด็นการเมืองอาจจะเป็นเรื่องของการออกพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมที่หลายคนมองว่าสภาสุดท้ายแล้วจะไปได้ข้อสรุปอย่างไรซึ่งทางเบื้องต้นเนี่ยวิปรัฐบาลออกมาระบุว่าเห็นควรให้ควรจะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาจากทั้งสองฝ่ายมาหารือพูดคุยกันแต่เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานและสุดท้ายก็ให้ความมั่นใจว่ายังไงแล้วพรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้เนี่ยก็น่าที่จะได้มีการบังคับใช้อย่างแน่นอนนะคะ
1: ครับหนึ่งในมาตราที่เป็นที่ถกเถียงก่อนหน้านี้มาตรา112ปรากฏว่าทางวุฒิสภาเขาก็ดึงออกไปนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะมีคนทักท้วงขึ้นมาแต่คิดว่าดูแนวโน้มณขณะนี
0: ้
1: ยังไงก็คงไม่มีมาตรา112นะครับหนึ่งในประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดแล้วก็มีความเห็นต่างมากที่สุดนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชวนติดตามกันวันนี้ก็คือผลสำรวจของบรรดาสำนักโพลครับมีทั้งสวนดุสิตโพลที่สำรวจดัชนีการเมืองและมีทั้งนิดาโพลซึ่งครบ

0: ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยคะแนนลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ตัวของคุณณัฐพงษ์เนี่ยลดลงประมาณ 4% ครึ่งขณะที่นายกรัฐมนตรีลดลงประมาณ 7-8% นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาจะต้องมีการถอดบทเรียนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีควรจะมีผลในโพลอันดับหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีทั้งอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือรวมไปก็ต้องมีสื่อที่พร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวแต่คะแนนมันตกขนาดนี้นะครับนี่ยังไม่นับรวมพรรคนะครับของพรรคภูมิใจไทยลดลงเยอะนะครับไตรมาสแรกนี่ได้ 26.6 แต่ไตรมาสที่2เนี่ยเหลือแค่ 17% ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนนี้น่าจับตาครับอาจารย์เชนครับจากเดิมนี่ 8% ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 3% ครึ่งครับอยู่ที่ 11.6% ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทั้งผู้นำฝ่ายค้านและนายกรัฐมนตรีเนี่ยคะแนนลดลงแต่คนหนึ่งของพรรคฝ่ายค้านก็คือคุณไอซ์ลักชนกครับยังแรงไม่หยุดนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นการขยับที่น่าสนใจและมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับพรรคค่ายสีส้มนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเราเริ่มที่เรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนนะครับเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมา2สัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ที่ตัวละคร5คนซึ่งน่าจะถูกสอบนะครับส่วนวันสุดสัปดาห์เนี่ยเราวิเคราะห์กันไปในหลายช่วงข่าวแล้วครับคุณผู้ชมเรื่องของลักษณะการขายตรงเรื่องของการมีแม่ขายมีเซลแมนไปขายเขาเรียกว่าอะไรตั๋วโกงเอาเงินมามีคนกลางมีลาสบอสนะครับทั้งหมดทั้งมวลอาจจะขมวดได้ในสัปดาห์นี้เพราะว่าการดำเนินการสอบสวนเนี่ยจะเดินหน้าต่อเพ่งเล็งไปยัง5คนที่ถูกตั้งเป้าไว
2: ้แต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแถลงของมสว.ร่วมกับทางสท.ที่มีการออกแถลงการมาเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์เนี่ยยังมีข้อคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันในหลายๆประเด็นเรียกว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งในความคิดเห็นที่ทำงานร่วมกันกันก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้มีการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้ว5คนถ้าอยู่ในระดับอธิบดีแล้วก็ไล่ลงไปตามลำดับตามสายงานที่จะเห็นภาพเห็นชื่อกันวันนี้ตกลงแล้วเราจะได้ใครมาเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปยังบุคคลที่ถูกคาดการนะคะว่าจะถูกตั้งกรรมการขึ้นมาสอบตัวของบุคคลคนนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมให้มีการตรวจสอบถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นอีกด้วยค่ะในเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการคาดการณ์นะคะว่า2คนนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อในการดำเนินการหลังจากนี้อีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ท่านเป็น1ใน18คนค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนท้องถิ่นและเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลและ2คนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นมีการคาดการว่าเป็น2ใน5คนที่จะมีชื่อที่ทางปลัดอันศิษย์สัมพันธรัตน์จะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรงเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกข้าราชการ3คนที่อยู่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นบุคคลที่รับผิดชอบตามสายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะคะก็ไล่กันไปตามลำดับค่ะก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งคาดการว่าการลงนามมีขึ้นวันนี้เป็นการคาดการจากการที่ทางสท.บอกว่าขีดเส้นตาย3วันขีดเส้นตายตั้งแต่วันศุกร์ดังนั้นหลายคนก็คาดการว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ดังนั้นวันนี้น่าจะชัดเจนทั้งชื่อทั้งคำสั่งที่จะออกมาส่วน3คนที่เป็นข้าราชการนะคะ1ในนั้นเป็นผู้อำนวยการกองมีชื่อย่อพอพานอีก1คนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อย่อปอปลาและอีก1คนค่ะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มมีชื่อย่อบอใบไม้ซึ่งคนนี้เนี่ยเราเคยพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นชื่อบุคคลที่เป็นคนสร้างไฟล์รายชื่อก่อนการประกาศผลสอบของบุคคลที่สอบผ่านท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ครับเขารอ3วันนี่เขานับวันหยุดราชการใช่ไหม
2: ค่ะ
1: นึกแบบหยุดไปด้วยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
2: อันนี้คือสื่อนับก็บอกว่าถ้า3วันเพราะว่าในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่มีการให้ข้าราชการเข้าไปช่วยในการตรวจข้อสอบซ้ำอีกครั้งซึ่งจะเป็นข้อสอบประมาณ 15,000 กว่าใบก็คือคำตอบอะค่ะทั้งหมดจะต้องมีการตอบใหม่สอบใหม่ตรวจใหม
1: ่
2: ก็เลยให้ข้าราชการเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่าน

0: ่านมาอีกด้วยก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
1: ครับต้องยืนยันให้ได้อย่างชัดเจนว่าตัวต้นฉบับไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับถ้าต้นฉบับถูกแก้ไขนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าตรวจใหม่ไปก็เท่านั้นในเมื่อมีการแก้ไขต้นฉบับนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดึงมาให้ชัดเจนก็คือมันจะไปไกลได้ถึงไหน5ท่านนี้ที่จะถูกสอบในเบื้องต้นไม่ได้หยุดแค่5ท่านนี
0: ้
1: และไม่ได้หมายความว่า5ท่านที่ว่านี้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดแต่ทั้ง5ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการสอบเพราะฉะนั้นต้องเรียกมาสืบหาข้อเท็จจริง1ในคนที่ถูกคาดการว่าท่านนั่นแหละเป็น1ใน5ที่เดี๋ยวจะโดนสอบนะครับแล้วเป็นการสอบวินัยร้ายแรงด้วยเขาให้ข้อมูลกับไทย PBS บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบเอาแบบเต็มที่เลยพร้อมให้หาข้อเท็จจริงนะครับทั้งอำนาจหน้าที่ของสถ.วิธีการปฏิบัติรวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเส้นเงินมีจริงหรือไม่ตรวจให้เต็มที่ให้ความร่วมมือยืนยันว่าการทำงานไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่รับสินบนนะครับเป็นไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบนี่1ใน5บอกมาอย่างนี้แล้วถึงขั้นต้องออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการลงนามแต่งตั้งกันอีกครั้งนึงติดตามคุณผู้ชมใครดูนิวรูมส์เมื่อคืนนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวนคุณคณิตบุญญพานิชก็บอกนี่เป็นขบวนการที่มีคนต้องมีคนเกี่ยวข้องเยอะแค่5คนทำไม่ได้ระดับสเกลใหญ่โตขนาดนี้5คนทำไม่ได้ครับมันไล่มาตั้งแต่เซลแมนระดับยิบย่อยคนเก็บเงินคนเรียกเงินคนเจรจาคนต่อรองคนกลางบอสลาสบอสเยอะ5คนนี้แค่น้ำจิ้มนะครับ
0: แน่นอนค่ะขั้นตอนหลังจากที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรงแล้วนะคะก็จะเป็นคำสั่งที่จะออกมาให้คนทั้ง5คนเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งถ้าเกิดว่าการพิจารณาของคณะกรรมการมีผลออกมาแล้วทาง5คนที่อาจจะถูกร้องทุกข์กล่าวโทษหรือว่าอาจจะถูกดำเนินคดีต่างๆถ้าทั้งหมดมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมการสืบสวนสอบสวนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและยังยืนยันความบริสุทธิ์ทั้ง5คนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นได้นะคะซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการที่ภาครัฐเขาจัดทำขึ้นมาทีนี้ถ้าพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปดูแถลงการณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือเขามีแถลงการณ์ฉบับที่2 ออกมาช่วงคืนของวันศุกร์ค่ะถ้าแบ่งเป็นประเด็นมี5ประเด็นสำคัญด้วยกันประเด็นแรกคือการชี้แจงนะคะว่ากระบวนการจัดสอบเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เมื่อปี60ที่ให้ส่วนกลางจัดสอบทั้งประเทศโดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เป็นผู้ดำเนินการสอบซึ่งมติของกสท.เนี่ยก็มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยมาจัดสอบประเด็นที่2ก็คือขั้นตอนของการจัดทำ TOR ค่ะสถ.เขาชี้แจงนะคะว่า TOR จัดจ้างให้ดำเนินการจัดสอบผ่านความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางข้าราชการสถ.ที่ลงนามอนุมัติ TOR ข้าราชการที่ร่วมร่าง TOR เนี่ยทางสถ.ยืนยันว่าไม่มีความผิดไม่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะว่า TOR รัดกุมแล้วก็ยังมีกรมบัญชีกลางเนี่ยรับรองและได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางแล้วค่ะ
1: ที่จะช่วยยืนยันได้ก็คือการตรวจสอบการเข้าใช้งานพวกไฟล์การตรวจข้อสอบผลสอบต่างๆบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคุณผู้ชมที่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบแบบนี้ในคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ว่ามันมีการบันทึกว่าใครที่เข้าไปใช้งานเมื่อไหร่เพราะว่าต้องมีการล็อกอินเข้ากับบัญชีชื่อผู้ใช้นะครับแล้วบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ยมีการเข้าไปใช้งาน115ครั้งก็ดูได้หมด115ครั้งใครเข้าไปตอนไหนลำดับที่เท่าไหร่แล้วมีการตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งสถ.เขาชี้แจงออกมาครั้งที่2นี้บอกว่าชื่อผู้รับผิดชอบนะครับฝั่งผู้รับจ้างเป็นผู้ที่บันทึกคนสุดท้ายก็คือเข้าไปใช้งานเป็นคนสุดท้ายแล้วก็กดบันทึกกดเซฟนั่นแหละนะฮะยังมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับไปเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เขาไม่ได้แก้ที่ตัวต้นฉบับนะครับเขาไปแก้ที่ตัวไฟล์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งพอแก้แล้วเนี่ยจะมีข้าราชการสถ.เป็นผู้รับไฟล์มาในรูปแบบของแฟลชไดรฟ์นะครับไปประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคคอควายมีการประกาศผลรวมถึงแฟลชไดรฟ์ที่ว่านี้ไม่ใช่ชุดเดียวกันกับที่เก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยตู้นิรภัยของอธิบดีสถ.ก็มีการคาดการณ์ว่าเรื่องของการแก้ไขคะแนนเป็นช่วงที่มีการตรวจทานรหัสผู้สอบนะครับ ำแหน่ง2

0: มีข้าราชการรับผิดชอบของสถ.มีคนที่รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นดำเนินการส่วนนี้แต่ว่าเอกสารเนี่ยในตัวเอกสารไม่มีข้าราชการของสถ.คนไหนเคยสัมผัสหรือว่าเก็บรักษาตัวเฉลยคีย์เฉลยนะครับที่ผู้รับจ้างจัดทำเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการตรวจกระดาษคำตอบกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นตลกร้ายเพราะว่าการชี้แจงในข้อแรกที่คุณปวีณากล่าวไปในช่วงต้นเนี่ยคำสั่งของคสช.ให้รวบการสอบจากส่วนภูมิภาคใช้คำนี้ได้ไหมจากส่วนย่อยๆเลยส่วนเข้ามาเหตุผลคืออะไรมีการโกงแบบสอบต่างคนต่างจัดมีการโกงก็เลยเจตนาดีงั้นเดี๋ยวส่วนกลางจัดให้เพื่อป้องกันการโกงปรากฏโกงมโหฬารกว่าเดิมไม่ได้โทษที่ตัวคำสั่งแต่กระบวนการถ้าจะโกงโอ้โหมันโกงกันได้ขนาดนี้นะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นมหกรรมที่มาเห็นว่าการโกงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนนอกจากนี้สถ.ก็ยังชี้แจงอีกหนึ่งประเด็นก็คือสถ.ร่วมกับคณะกรรมการกลางของกระทรวงมหาดไทยนะคะชุดของรองปลัดสติธรยิ้มละไมเนี่ยสุ่มตรวจข้อมูลผลสอบในแฟลชไดรฟ์ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในห้องของอธิบดีเขาพบว่าผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลสอบภาคกภาคขที่ผู้รับจ้างเสนอมาให้คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อประกาศรายชื่อก็คือชื่อของ2ไฟล์เนี่ยที่อยู่ในห้องนิรภัยกับตัวที่ใช้ในการประกาศผลเนี่ยมันไม่ตรงกัน
0: ครับ
1: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปค่ะสถ.เนี่ยสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ 15,520 คนที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วโดยการตรวจสอบจะให้ดำเนินการภายใน3วันสถ.เขาชี้แจงนะคะว่าถ้ามีบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้องดำเนินการแน่นอนทั้งวินัยทางแพ่งและทางอาญาซึ่งประเด็นของสถ.ที่ชี้แจงเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับฝากฝั่งของมสว.ที่แถลงในช่วงบ่ายของวันศุกร์อย
0: ่
1: างชัดเจนเพราะว่ามสว.เนี่ยชี้แจงบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของมสว.ไม่พบความผิดปกติไม่มีการรั่วไหลของข้อสอบกระบวนการออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดทำต้นฉบับการจัดพิมพ์ข้อสอบการบรรจุกล่องการส่งไปยังศูนย์สอบส่วนที่พบความผิดปกติและต้องตรวจสอบก็คือเขาไปพบข้อสังเกต3ประเด็นประเด็นแรกอันนี้เขาบอกว่ามีความพยายามแทรกแซงจากบุคคลภายนอกแสดงเจตนาที่จะเข้ามาดูแลและจัดการเกี่ยวกับการจัดทำและการพิจารณาการรายงานผลสอบโดยมีการติดต่อมายังผู้รับจ้างก็คือทางสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ส่วนการประมวลการสอบภาคกภาคขและภาคภาษาอังกฤษเพื่อประกาศรายชื่อการประมวลการสอบขั้นสุดท้ายและเขายืนยันว่าแฟลชไดรฟ์ที่มี2อันเนี่ยถ้านายกรีบสามารถที่จะไปเอาแฟลชไดรฟ์ที่อยู่กับปปช.ที่ทางมสบ.เนี่ยมอบให้ปปช.เนี่ยไปตรวจสอบได้เลยแล้วก็มาเทียบเคียงกับทางสถ.ว่าตรงกันหรือไม่เพราะจะมีดิจิตอลซิกเนเจอร
0: ์
1: ที่คุณระบุว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนแก้กี่ครั้งในวันไหนบ้างซึ่งทางมสว.เนี่ยเขาระบุว่าทางเขาไม่ได้มีการแก้ยังไงไฟล์เป็นไฟล์เดิมแน่นอนแต่ทางสถ.ที่แถลงการออกมาช่วงค่ำของวันศุกร์อ่ะพบว่ามีการแก้ไขถึงประมาณ115ครั้งด้วยกัน
0: ปกติไหมไม่รู้ก็อาจจะมีการเข้าใช้งานอะไรได้ตามปกติอยู่ที่ว่ามันมีการแก้ไขแบบผิดปกติในครั้งไหนนะครับจริงๆเรื่องของการตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้ามองแบบผมมองแบบผิวๆแล้วกันนะผมไม่ใช่ตำรวจสอบสวนด้วยนะครับมันก็อาจจะไม่น่าจะยาก
1: ค่ะ
0: คือไม่น่ายากขนาดนั้นวิธีการหนึ่งในวิธีการที่นิยมใช้กันก็คือพวกติวเตอร์ทั้งหลายคุณอยากเป็นข้าราชการคุณจะไปสอบข้าราชการภาคกภาคขผมเปิดติวเดี๋ยวมาติวกับผมครูต้นสอนติวอะไรอย่างนี้คุณปวีณาก็มาติวกับผมผมก็ติวข้อสอบข้าราชการในอดีตใช่ไหมมันก็มีเอามาติวเสร็จในติวเตอร์ที่ว่านี้บางแห่งนะครับเขาจะมีเซลแมนเข้าไปขายตรงคุณน้องอยากชัวร์หรือเปล่าอยากชัวร์สามแสนไหมสตาร์ทขั้นต้น300,000หรือถ้าแบบชัวร์มากก็ไอ้นี่มากถ้าตำแหน่งมันใหญ่โตก็อาจจะไม่ใช่300,000ไม่พอน้อง
1: แล้วที่เราติวมันไม่เพียงพอหรอคะ
0: น้องอยากชัวร์ปะล่ะอะไรอย่างงี้คนอื่นเขาเยอะแยะสอบเป็นแสนน้องอยากชัวร์ไหมอยากชัวร์จ่ายสมมติว่าคุณจ่ายไปใช่ไหมครับเท่ากับว่าคุณหลงเชื่อว่าเขาจะทำให้คุณชัวร์ได้จริงๆคนจ่ายนี่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตแล้วนะใช่ไห
1: ม
0: จ่ายเงินโกงเข้ามาไอ้ติวเตอร์แบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าติวเตอร์เป็นตัวเลวร้ายนะแต่คนเลวร้ายเหล่านี้เขาอาศัยคราบติวเตอร
1: ์
0: มาทำผิดแบบนี้

0: ต่างหากนะครับแล้วคนที่ไปสอบคนที่เสียประโยชน์จากเรื่องนี้มีการร้องเรียนแล้วบอกว่าจ่ายไปโดนโกงในเมื่อเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคนที่จ่ายก็รู้ว่าจ่ายให้ใคร มันก็ไม่น่าจะยากในการตามตัวจริงไหมฮะผมถามคำถามกับคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นผมถามไปใน YouTube Live นะครับเดี๋ยวจะไปดูใน TikTok ด้วยคุณคิดว่าเรื่องนี้จะสาวไปได้ไกลถึง Last Boss จริงหรือเปล่าแค่นี้เลย Last Boss คือใครนี่ไม่รู้นะแต่คุณว่าคนสุดท้ายที่จะโดนจับจะใช่ Last Boss หรือเปล่ามันจะเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในกระบวนการของไทยด้วย
1: แต่อย่าลืมว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคำสั่งคสช.ตั้งแต่ปี2560ผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีอธิบดีสถ.มาแล้วหลายๆคนตั้งแต่ตอนขั้นตอนของการเริ่มสอบการร่าง TOR การอนุมัติการสอบการจัดสอบจนถึงการประกาศผลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยพูดคุยกับทางคุณปรเมศอินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบจริงๆเขาทำกันง่ายมากก็คือพอรับ สินบนมาได้เงินมาใส่ชื่อคุณว่าสอบผ่านก็คือจบไปละก็แก้ไขคะแนนแล้วก็จบไปคุณก็ประกาศแล้วคุณก็เข้าไปบรรจุตามปกติแต่อาจารย์ปรเมศเนี่ยมองว่าที่มาจับกันได้ในช่วงหลังและถูกตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวประกาศผลสอบมาตั้งแต่มีนาคมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทำไมการแก้กระดาษคำตอบถึงมาแก้ในช่วงมิถุนายนถึงยังเจอแล้วสามารถจับกุมมิถุนายนอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่ามีคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมเขาได้ศูนย์คะแนนทำไมเขาอ่านมาเต็มที่เขาถึงสอบไม่ได้เขาเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไปขอดูกระดาษคำตอบไปดูผลสอบได้ไห
0: ม
1: พอคนเริ่มไปดูหลายๆคนมันเริ่มกลายเป็นความผิดปกติแล้วก็มีการร้องเรียนเกิดขึ้นทีเนี้ยกระบวนการนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้ละให้คนมาช่วยกันแก้กระดาษคำตอบให้ตรงกับผลสอบที่ประกาศออกไปก่อนหน้านี้มันเลยเพิ่งมาแก้กันภายหลังเท่านั้นเอง
0: แล้วก็มีคนที่ไม่ยอมรับว่าได้ศูนย์คะแนนเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ศูนย์คะแนน
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะการสอบภาคขอไข่
1: โอ้คุณกว่าเราจะติวกันมา กว่าเราจะผ่านกว่าเราจะสอบเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะจำฝนเลขรหัสสอบของตัวคุณเองอ่ะผิด
0: หลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่คือคำชี้แจงที่เขาบอกมาคุณฝนผิดไงก็ตัดศูนย์ไปเลยบางคนบอกว่าขอดูกระดาษคำตอบช่วงแรกขอดูกระดาษคำตอบแล้วมาดูแล้วมันแปลก
1: ๆทำไมไม่มีรอยลบเลยทั้งที่ตอนเราสอบเนี่ยเราลบไปแล้วหลายครั้งอ
0: ะไรประมาณนั้นนี่เลยกลายเป็นโจทย์ว่าถ้ามีการแก้ไขที่ตัวต้นฉบับเรื่องใหญ่ฮ
1: ะ
0: อาจารย์พิชัยเคยบอกผมบอกว่าถ้าแก้ไขที่ต้นฉบับดีไม่ดีสอบใหม่โมฆะทั้งหมดเพราะคุณจะไปตรวจกี่รอบมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมครับเรื่องนี้ต้องตามต่อแล้วเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นมานานแล้วคุณอนุทินคือหนึ่งในนักการเมืองที่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยาวนานมาก
1: ๆ
0: หลังยุคคสช.แม้เจ้าตัวไม่ได้เป็นก็มีองคาพยพของค่ายการเมืองตัวเองเนี่ยแหละได้เป็นมีเว้นวรรคสั้นๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ยากของคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยเหมือนกันนะครับทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วมาอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราชวนคุณผู้ชมจับตาต่อเนื่องวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นคือการนัดหารือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของทางสภาผู้แทนมันจบจากทางวุฒิสภามาแล้วนะตอนนี้กลับมาสภาผู้แทน
1: คือวุฒิสภาเนี่ยเขามีการปรับแก้หลักๆอย่างที่คุณบอกไปเมื่อช่วงต้นก็คือตัดคนที่กระทำความผิดตามมาตรา112ออกทีนี้เนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่สว.เขามีการปรับแก้ในหลายๆประเด็นเนี่ยเอาเข้ามาหารือในที่ประชุมสภาอีกครั้งในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะว่าจะเห็นชอบกับข้อแก้ไขของสว.ที่ส่งมาหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยก็มีการไปสอบถามจากประธานวิปรัฐบาลค่ะคือประธานวิปรัฐบาลบอกว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะได้บังคับใช้อย่างแน่นอนค่ะมาดูแนวทางการดำเนินการนะคะที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่8กรกฎาคมค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเข้าสู่วาระเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะก็คือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขชื่อย่อๆที่เรารู้จักกันก็คือร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองอะค่ะคือข้อกฎหมายเขาจะย้อนคนที่ทำความผิดทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีซึ่งเรื่องนี้ทางคุณโสพลซาลามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนสั่งบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาในวันที่11กรกฎาคมคืออย่างที่บอกไปค่ะวุฒิสภามีมติในการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็ส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบกับเนื้อหาถ้าสภาไม่เห็นชอบก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำให้มีการประกาศร่างพรบนิรโทษกรรมเนี้ยเลื่อนออกไปก่อนแต่ถ้าเกิดสภาเห็นชอบตามที่สว.ปรับแก้ นะคะก็จะมีการนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายต่อไปส่วนเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมค่ะก็คือการไม่ให้นิรโทษกรรมแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขนี้ขึ้นมาค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะนะครับเพราะว่าไอเดียของการทำตัวกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคน move on
1: ค่ะ
0: ใช้คำนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ให้มันขาดเรื่องของความขัดแย้งใครถูกใครผิดใครถูกดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมกลุ่มการเมืองกลุ่มไหนกันแกล้งใครยังไงมีการใช้นิติรัฐใช้นิติทางกฎหมายมากดดันทางการเมืองหรือไม
0: ่
1: อยากให้เรื่องนี้มันเหมือนหายไปเลย
0: ใช่แบบ move on แล้วเริ่มกันใหม
1: ่
0: เพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศจะเด็กจะแก่ move on คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นแค่แนวคิดแล้วก็อยู่ในชั้นกรรมาธิการศึกษากรรมาธิการอะไรต่างๆเนี่ยมีแหล่งข่าวท่านนึงที่อยู่ในกรรมาธิการชุดนั้นน่ะบอกผมและผมก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าคนที่เข้าร่วมประชุมในชุดนั้นมาหมดเลยเหลืองแดงนกหวีด3นิ้วอะไรเงี้ยมือตบเท้าตบคือมากันครบแล้วทุกคนก็บอกว่าอยากจะพอแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากเกินไปแล้วตอนนี้ทุกคน move on หมดจากคดีมาตรา112ก็ move on เถอะให้เด็กเขาได้ไปต่อได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้เฒ่าผู้แก
1: ่
0: กี่รุ่นต่อกี่รุ่นปรากฏว่าตัวเงื่อนไขมาตรา112ก็ยังเป็นเงื่อนไขในตัวร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตลกร้ายทางการเมืองคนที่อยากให้มีการนิรโทษกรรมในมาตรานี้ก็จะบอกว่าถ้าคุณทิ้งคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังความขัดแย้งมันก็ยังอยู
1: ่
0: อีกด้านนึงบอกว่าถ้าคุณให้นิรโทษกรรมในมาตรานี้มันก็มีความขัดแย้งเหมือนกันนี่คือเงื่อนที่ไม่สามารถจะคลายได้ณขณะนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลก็ออกมาสื่อสารกับนักข่าวด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยววิปจะมีการประชุมประจำสัปดาห์มีเรื่องของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งทางวุฒิเขาส่งกลับมาแล้วนะครับแล้วที่ประชุมจะได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลสิ่งที่สว.แก้ไขมาว่าเอายังไงต่อมีความเห็นกันอย่างไรแต่ในตัวส.ส.กรวีที่ดูจากประเด็นที่ถูกแก้ไขโดยสว.ยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได
1: ้
0: ถ้ามีประเด็นไหนติดใจจำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการร่วมของสองสภาก็ไม่ขัดข้องจัดได้นะครับส่วนท่าทีของฝ่ายค้านในชัดเจนไม่รับและขอไปตั้งกรรมาธิการร่วมครับผมก็เดาว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขมาตรา112นี่แหละแล้วถ้าตั้งกรรมาธิการร่วมก็ต้องเข้าสภาในสมัยประชุมหน้าก็อาจจะต้องช้าไปอีกหน่อยสัก 2-3 เดือนนะครับ
1: ค่ะแน่นอนถึงแม้ล่าช้าออกไปแต่การพิจารณาก็ยังเดินหน้าอยู่นะคะทางด้านของคุณสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปฟังวิปรัฐบาลค่ะว่าเขาจะพิจารณากันยังไงเพราะว่าตัวแทนแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ต้องให้สมาชิกมาทำการพูดคุยกันนะคะซึ่งตัวของคุณสุทินมองว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายก็น่าจะได้ข้อสรุปแหละแล้วก็สามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้สำเร็จเนื่องจากว่าคนที่ได้รับประโยชน์มีทั้งกลุ่มที่ผิดพลาดหลงผิดพอกฎหมายนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตสร้างความปลองดองสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติพวกเขาก็จะได้ใช้ศักยภาพเนี่ยในการพัฒนาประเทศต่อไปอีกด้วยค่ะ
0: ปัญหาคือไม่ได้เอาไปใช้กับมาตรา112ด้วยแล้วคนกลุ่มนี้ณขณะนี้ก็มีแนวโน้มจะถูกละเอาไว้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นเดี๋ยวเขาคงคุยกันต่อนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการทำงานของฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเรื่องทุจริตสอบสถก็ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นงานรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมาดูโพลกันหน่อยคุณผู้ชมครับมีโพล2สำนักที่เปิดเผยมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ทั้งนิดาโพลผลสำรวจประจำไตรมาส2และสวนดุสิตโพอันนี้เขารายเดือนดัชนีการเมืองนะฮะ
1: คือสวนดุสิตโพเนี่ยเขาไปลงลึกในรายละเอียดเรื่องของแต่ละด้านการทำงานของฝ่ายการเมืองทีนี้ก็เลยมีผลออกมาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วจริงๆเนี่ยฝ่ายค้านปกติที่ผ่านมาจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าที่จะมีคะแนนนำปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยคะแนนคุณเท้งอาจจะไม่ได้นำเท่าไหร่คนที่นำหัวหน้าเท้งก็คือคุณไอซ์ลักษณ์ค่ะส่วนรัฐบาลแน่นอนไม่มีใครพ้นจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่มีคะแนนนำโด่งที่สุดค่ะซึ่งทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนปี2569มีกลุ่มตัวอย่าง 2,054 คนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยให้คะแนนภาพรวม ภาพรวมดัชนีการเมืองประจำเดือนมิถุนายนนะคะให้เฉลี่ย 3.6

0: 9คะแนนอันนี้ถือว่ายังเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ชมเดือนพฤษภาคมได้ 3.66 ค่ะตัวชี้วัดคะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านผลงานฝ่ายค้านถือว่ายังดีนะได้ 4.17 ขณะที่ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลอยู่ที่เฉลี่ยนะคะสู่ 3.03 คะแนนค่ะ
1: ผลงานฝ่ายค้าน 4.17 อันนี้คะแนนสูงที่สุดแต่ถ้าดูย้อนไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เราตั้งรัฐบาลชุดนี้มาและมีฝ่ายค้านชุดนี้มาก็ยังอยู่ในคะแนนที่ไม่ค่อยจะน่าพอใจนักเท่าไหร่เดือนมีนาเนี่ย 4.35 แสดงว่าความคาดหวังสูงและตอนนั้นก็ฟิตนะครับปรากฏว่าคะแนนตกลงเรื่องของการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดเรื่องนี้ออกไปอันดับรองลงมาที่คะแนนแย่สุดคือราคาสินค้านะแล้วก็การแก้ปัญหาความยากจนการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเป็นเรื่องโกงกับเรื่องปากท้องอยู่ดีคุณผู้ชมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่โดดเด่นยังเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ 35% รองลงมาคือคุณเอกนิติธันประภาส 27% ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 16% คุณสุภจีเหลือ 8% อันดับ5ไปเลย
0: ค
1: ุณสุภจีจากตอนที่สังคมฉายสปอตไลท์แสงจับจ้องช่วงขายทุเรียนมาถึงตอนนี้นี่แทบจะเป็นคนละคนเลยฝ่ายค้านคุณรักชนกศรีนอกโดดเด่นสุด30% รองลงมาคือหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 24% นะครับคุณรักชนกไม่ใช่ประธานวิปไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ในทางบริหารในพรรคเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งมีเป็นสายบูดุดัน
0: อะ
1: ไรมิดฟิลด์ตัวรุกอะไรก็ว่ากันไป คะแนนนำหัวหน้าพรรคครับ
0: คะ
1: แนนนำมาหลายรอบแล้วด้วยเท่าที่รู้สึกนะ
0: คืออาจจะเป็นผลงานของคุณไอซ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วเวลาคุณไอซ์ขยับเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกลับมาไม่ว่าจะเป็นถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอันนี้เรียกว่าเป็นฟีดแบ็กด้านดีไหมแสดงว่ามันเกิดแรงกระเพื่อม
1: คนสนใจด้วยอะไรงี้มั้ง
0: ใช่แล้วพอเวลาเปิดประเด็นอะไรไปมันกลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมว่าสิ่งที่คุณไอซ์เนี่ยมันพูดเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนหรือส่งผลกระทบกับใครบ้างหรือไปทำให้อะไรที่เคยอยู่ด้านใต้เนี่ยมันทำให้ถูกหยิบออกมาแล้วกลายมาเป็นข้อถกเถียงในปัจจุบันนะคะทีนี้มาดูผลงานของฝ่ายรัฐบาลที่คนชื่นชอบกันค่ะประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแน่นอนคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสอันนี้โดดเด่นที่สุดและทุกคนได้จับจ่ายซื้อสินค้ากันเต็มที่นะคะช่วงของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย 62.37 เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 23.91 แก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา 13.72 ส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบค่ะโครงการการตรวจสอบโครงการ THAI Passport 44.14 ทั้งที่ประชาชนชอบผลงานด้านการตรวจสอบ THAI Passport แต่ไม่มีชื่อของตัวของคุณที่เป็นสสในการตรวจสอบใช่
1: คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุใช่ไหม
0: ช่วงหลังอาจจะเงียบไปเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินฟอเร็กซ์ต่างๆนะคะส่วนผลงานของฝ่ายค้านชิ้นที่2ก็คืออภิปรายพรบงบประมาณ 35.5 และจุดที่3นะคะอันดับ3ก็คือการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน 20.28 ค่ะ
1: คนชื่นชอบไทยช่วยไทยพลัสคุณปวีณาเล่าไปแล้วแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดนะยังเหลือเดือนหน้าอีกเดือนนึงใช่ไหมฮะเพราะมัน3เดือนต้องให้พี่ประจักษ์ช่วยเล่าต่อแล้วครับว่านีด้าโพทำไมพี่ประจักษ์เกริ่นว่าคะแนนนายกคะแนนรัฐบาลดูไม่ค่อยดีตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยประคองความนิยมเลยเหรอครับ
2: เป็นโครงการเดียวที่ได้ใจของประชาชนแต่ว่ามันเป็นโครงการระยะสั้นเป็นโครงการเฉพาะหน้า4เดือนหลังจากนั้นไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญท่านจะรับชี้ขาดเนี่ยวันที่9กรกฎาคมก็ไม่รู้จอกหน้าไหนด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เข้าใจว่าคนในรัฐบาลก็คงจะไม่สบายใจในเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับผลสำรวจนะครับผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับไตรมาสที่2/2569ของนิดาโพครับที่ออกมาเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาจะยังคงรั้งอันดับหนึ่งครับนำหน้าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับอัตราส่วนล่าสุดไตรมาสที่2อยู่ที่26/21.6ครับนะฮะก็ห่างกันอยู่พอสมควรแต่ถ้าลงลึกไปดูในรายละเอียดครับคะแนนนิยมของทั้งคู่เนี่ยลดลงครับลดลงอย่างน่าใจหายด้วยนะครับตัวของคุณณัฐพงษ์ครับ ไตรมาสที่1ปี69นี่คะแนนนิยมครับ 30.6 ตอนนี้เหลืออยู่26ก็ลดไปประมาณ 4% ครึ่งครับขณะที่ตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับครั้งที่แล้ว 29.4 เหลืออยู่ 21.6 นี่ลดไปเยอะครับประมาณ 7-8% นะครับถ้าเทียบกับคะแนนที่ได้ในไตรมาสที่1ปี269ครับปล่อยให้คะแนนของดร.เชนครับอาจารย์ยศธนันท์วงศ์สวัสดิ์นี่ค่อยๆขยับกินไปเรื่อยๆครับไตรมาสแรกอยู่ที่ 8% แต่ว่าไตรมาส2ขยับมาอยู่ที่ 11.64 ครับขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3% ครึ่งเลยนะครับมากกว่า 3% ครึ่งด้วยซ้ำไปส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองอันนี้ยิ่งน่าสนใจครับพรรคประชาชนตกลงเล็กน้อยครับไตรมาสที่2จะได้อยู่ 34.8เปอร์เซ็นต์นะครับไตรมาสแรกอยู่ที่ 35.8 ลดลงประมาณ 1% ครับแต่พรรคภูมิใจไทยอันนี้น่าเป็นห่วงครับน่าจับตาอย่างยิ่งเลยไตรมาสที่1ได้ถึง 26.6% ครับแต่ไตรมาสที่2เหลืออยู่เพียงแค่ 17% ครับนี่เกือบ 10% ครับที่ลดลงนั่นเท่ากับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทั้งรัฐบาลทั้งแกนนำรัฐบาลหรือแม้แต่ผู้นำฝ่ายค้านหรือแม้แต่พรรคการเมืองครับมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอันน่าจะเกิดจากบทบาทและการขับเคลื่อนผลงานทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับในซีของรัฐบาลที่นำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับคุณรชัยพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นและก็ประชาชนให้การยอมรับอย่างยิ่งครับแต่มันเป็นโครงการเดียวที่โดดเด่นแล้วก็มีกรอบระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองครับหลังจาก4เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรต่อไปอันนี้เป็นประเด็นสำคัญขณะที่โครงการอื่นๆนโยบายอื่นๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ก่อให้เกิดมรรคผลอย่างที่สามารถสัมผัสได้ในทางปฏิบัติครับแม้แต่พรก.กู้เงิน400,000 ล้านครับที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการแก้วิกฤตพลังงานรวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าทางศาลรัฐธรรมนูญท่านเตรียมที่จะชี้ขาดในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับว่าจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ยังไงก็ต้องลุ้นนะครับทางรัฐบาลยังโดนอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องโครงการไทย AI Passport ซึ่งเป็นของกระทรวง DE ครับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกระทรวงนี้รัฐมนตรีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นแกนนำสำคัญครับในกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพนะครับออกอาการนี่เรียกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยเป๋มาอย่างชัดเจนเลยครับเห็นได้ชัดสำหรับเรื่องโครงการนี้ขณะที่ในส่วนของฝ่ายค้านครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินี่ก็พยายามที่จะแสดงบทบาทนะครับของผู้นำฝ่ายค้านของหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงบทบาทแบบเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนเลยนะครับแต่บางเรื่องบางโครงการเนี่ยไปเจอต่อครับบางโครงการเจอสิ่งที่มันย้อนกลับจนอาจจะทำให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนก็เริ่มที่จะลังเลไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ครับเราที่ได้เห็นคะแนนที่มันขยับลดลงครับประเด็นสำคัญถ้ายกตัวอย่างก็คือการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคประชาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับแต่ถ้าไปถามประชาชนโดยทั่วไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นก็คือการที่ฝ่ายค้านนั้นไปเดินหน้ากดดันไล่บี้รัฐบาลครับให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาครองชีพเป็นสำคัญอันดับแรกครับนี่คือสิ่งที่มันมีผลสำหรับภาพพดความน่าเชื่อถือต่อในส่วนของทางฝ่ายค้านนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับพรรคประชาชนมีปัญหาหลายด้านครับปัญหาภายในก็น่าสนใจครับปัญหาภายในที่เกี่ยวข้องอุดมการณ์ทางการเมืองครับของส.ส.พรรคณปัจจุบันกับชุดที่ก่อตั้งพรรคตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ดูจะไม่สอดคล้องกันครับมันรุนแรงถึงขั้นที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับหรือแม้แต่ตัวตึงอย่างคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยต้องกระโดดลงมาเล่นเรื่องนี้นะครับถัดมาครับยังมีปัญหาเรื่องส.ส.เรื่องผู้สมัครส.ส.ของพรรคนี่ก็เรียกได้ว่าเจอแต่เรื่องที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบ เนืองๆต่อเนื่องเลยนะครับคงจะจำก็ได้ครับผู้สมัครส.ส.กรุงเทพของพรรคประชาชนเจอหมายจับคดีฟอกเงินจากกรณีขยายผลเครือข่ายยาเสพติดต่อมาผู้สมัครส.ส.จังหวัดตากครับปรากฏว่าถูกจับคดีเว็บพนันออนไลน์ยังไม่เพียงเท่านั้นครับล่าสุดกรณีของคุณภาวุฒิพงวิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อนี่ท่านได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซรุ่นบุกเบิกของประเทศไทยครับถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันเรื่องคดีฟอร์เร็กซ์ครับทั้งที่เจ้าตัวได้ออกลงมายืนยันอย่างน้อย2ทางครับบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟอร์เร็กซ์แต่ว่าเป็นการเทรดทองคำครับเป็นการซื้อขายทองคำนี่ยังไม่นับรวมสิ่งที่ทางพรรคกำลังลุ้นหนักเลยนะครับก็คืออดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คนครับที่ไปร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับนะฮะตอนนี้ต้องลุ้นนะครับข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนะฮะขณะนี้ศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้เรียบร้อยครับจะมีการนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะมีการไต่สวนพยานปากแรกครับ25สิงหาคมที่สำคัญคือวางกรอบในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับกำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าผลออกมาในเชิงลบนะครับแน่นอนครับจะสะเทือนต่อสถานภาพของหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงศ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามข่าวดีของพรรคประชาชนรวมทั้งด้อมส้มนะครับก็คือผลการสำรวจของสวนดุสิตโพที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ดัชนีการเมืองไทยเดือนมิถุนายน2569ครับดัชนีชี้วัดคะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านครับเฉลี่ย 4.17 แม้จะลดจากลงจากเดือนก่อนก็ตามทีนะครับแต่ก็ยังโดดเด่นเหนือกว่าผลงานของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดนะครับถึงแม้ว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลครับที่มีบทบาทโดดเด่นคุณอนุทินจะยังอยู่อันดับ1ครับ 35% โดยมีคุณเอกนิติธันประภาสครับนี่จาก3แม่ครัวส่งเข้าประกวดนะครับอยู่ในลำดับที่2ครับท่านเป็นคนที่ผลักดันเป็นต้นคิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับอยู่ที่ 27.8% แต่ถ้าไปดูในส่วนของฝ่ายค้านครับอันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจส.ส.ไอซ์ลักษณ์นกสีนอกครับขยับอยู่อันดับ1ครับ 30.1แซงหัวหน้าเทงครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่อยู่อันดับ2ได้ไป 24.1 เหนือกว่ากัน 6% นะครับและที่สำคัญเป็นการแซงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งครั้งนี้หล่นไปอยู่ที่3ครับ 23.6% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่ลำดับที่1นะครับฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นอยู่ลำดับที่1ครับ25.19 แต่ก็สูงกว่าส.ส.ไอซ์ลักษณ์นกสีนอกครับอันนี้เดือนพฤษภาคมนะครับ 24.96 ชนะการเพียงแค่จุดทศนิยมครับหัวหน้าเท้งอยู่อันดับที่3ครับนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ปรากฏว่าส.ส.ไอซ์เบียดขึ้นมาอยู่อันดับ1ครับอย่างไรก็ตามการที่ส.ส.ไอซ์ขึ้นมาอยู่ลำดับที่1เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าย้อนกลับไปครับสวนดุสิตโพเคยทำการสำรวจที่สุดแห่งปี2568ครับปรากฏว่านักการเมืองที่สุดแห่งปีเนี่ยปรากฏว่าคนเทคะแนนให้กับส.ส.ไอซ์ลักษณ์สีนอกอันดับ1 27.35% ครับนั่นเท่ากับว่าสะท้อนเห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนครับที่มีต่อความโดดเด่นบทบาทของไอซ์ลักษณ์ครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับเริ่มที่จะจลัดแสงถูกจับตาตั้งแต่เปิดประเด็นนะครับเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.เนี่ยไปลงทุนไปซื้อตึกสกายไนครับในวงเงิน 7,000 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าราคาจริงครับเพราะว่าในเวลาต่อมามีการเปิดเผยมูลค่าการตลาดว่าตึกนี้มีมูลค่าอยู่เพียงแค่ประมาณ 3,400 ล้านบาทถึง 3,800 ล้านบาทเท่านั้นครับแต่กลับไปซื้อในราคาที่สูงกว่าถึง2เท่าตัวนะครับมันจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คุณไอซ์ลักษณ์นกเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นบทบาทที่โดดเด่นในพรรคประชาชนอย่างชัดเจนขยับจากส.ส.เขตไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะเพิ่มบทบาทในการลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครส.ส.ปราศัยหาเสียงตามเวทีในต่างจังหวัดแล้วก็

0: มีประชาชนไปให้การต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝากั้งครับภาพจำที่หลายคนจำได้ครับก็คือภาพมาลัยคล้องคอครับซึ่งแทนที่จะเป็นดอกไม้ครับอย่างที่เราเห็นกันอย่างเช่นดอกดาวเรืองในช่วงอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่ากลายเป็นอาหารการกินและของดีในพื้นถิ่นครับที่ประชาชนขนมาให้ไอ้รักชนกครับซึ่งสะท้อนเด่นถึงความผูกพันนะครับความพึงพอใจในตัวของสสคนนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้เห็นบทบาทที่โดดเด่นขึ้นในอีกหลายเรื่องของสสไอซ์ครับในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งล่าสุดเนี่ยโครงการ AI ไทยพาสปอร์ตครับของกระทรวง DE ครับตัวของคุณไอซ์ทั้งในฐานะของการเป็นสสและในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามการใช้งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรครับวันก่อนหลายคนก็คงจะเห็นครับสสไอซ์เนี่ยใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวนะครับระดับตัวตึงของพรรคภูมิใจไทยทั้งคุณสุภชัยใจสมุทรครับนี่เป็นสสเป็นมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณครับนี่มือเก๋าจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับหรือแม้แต่คุณสนธิยาสวัสดีหนึ่งในนักร้องเรียนลำดับต้นๆของประเทศไทยครับที่คอการเมืองรู้จักมาคุ้นกันดีสุดท้ายก็ต้องวอล์กเอาท์ครับเดินออกจากที่ประชุมของกรรมาธิการนะครับในการประชุมพิจารณาติดตามเรื่องโครงการไทย AI Passport นะครับและนี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณอนุทินครับต้องออกโรงมาตอบโต้เรื่องนี้จนถูกมองว่านี่เป็นการลดชั้นลดเลเวลหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองครับคุณอนุทินออกมาตอบโต้หลังจากที่สสไอซ์ครับเล่นแรงนะครับบอกว่าไม่กล้าแตะลูกเจ้านายหรืออย่างไรตั้งข้อสังเกตครับโครงการไทย AI Passport ช่วงแรกๆเนี่ยคุณอนุทินเงียบกริบเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่าทีของคุณอนุทินที่ออกมานี่ก็ยังถือว่าเป็นการแสดงท่าทีปกป้องรัฐมนตรีในสังกัดนะครับในครม.แล้วก็ตอบโต้กลับด้วยวลีเด็ดครับก่อนจะขึ้นธรรมาสน์ต้องล้างเท้าให้สะอาดครับที่สำคัญเนี่ยการออกโรงมาตอบโต้ของคุณอนุทินเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการออกมาปะทะฝีปากนะครับระหว่างมืออันดับหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลกับมืออันดับหนึ่งของฝ่ายค้านจากการสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนดุสิตโพนะครับเพราะฉะนั้นครับความจริงเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าเป็นทั้งผู้นำประเทศมีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือและมีสื่อของรัฐเนี่ยพร้อมที่จะนำเสนอผลงานเรื่องราวต่างๆครับไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าขึ้นอันดับหนึ่งถ้าไม่อยู่อันดับหนึ่งนี้เรื่องแปลกครับสำหรับนายกรัฐมนตรีแต่สำหรับฝ่ายค้านสสไอซ์เนี่ยที่มาแรงตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมันก็เลยทำให้หลายตัวหลายคนเนี่ยถ้ามองข้ามช็อตไปนะครับอีกไม่นานเกินร้อนนับอย่างนี้เราอาจจะได้เห็นสสไอซ์เนี่ยอยู่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ายสีส้มก็มีความเป็นไปได้ครับการเมืองนับจากนี้ไปอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนจะกลายเป็นความแน่นอนครับสำหรับการเมืองไทยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่ประจักษ์บอกว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นชื่อของคุณไอซ์มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของฝากฝั่งของพรรคสีส้มมันประกอบกับช่วงนี้ที่โพออกมาเนี่ยมันออกมาในช่วงที่กระแสข่าวบอกมีนายกสำรองตัวย่อสสลา มันกลายเป็นกระแสมากพอสมควรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นการปล่อยข่าวจริงข่าวปลอมก็ตามแต่เชื่อว่ามันส่งผลกระทบทางการเมืองนะคะดังนั้นมาพูดคุยและวิเคราะห์กันต่อค่ะกับทางอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำนักความคิดเห็นนิดาโพตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะพี่ประจักษ์บอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งไม่แปลกแต่คราวนี้ขยับมาอยู่อันดับสองในมุมมองของอาจารย์แปลกไหมคะที่นายกอนุทินมาอยู่อันดับสองรองจากคุณเทงอะค่ะ
3: สองก็ไม่แปลกครับเพราะเขาเป็นที่สองมาตลอดอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: นะครับมาตั้งแต่โพตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะก็จะมาที่สองโดยคะแนนก็จะจี้ติดคุณเทงมาตลอดมีคราวนี้เนี่ยคะแนนไม่จี้ติดโดนทิ้งนิดนึงนะครับเพราะตัวคุณอนุทินนะยังไม่ดูพักนะครับนะครั้งก่อนเนี่ยมันคุณเทงก็30ต่อคุณอนุทิน29ครั้งนี้เนี่ยเป็น26ต่อ21ก็ทิ้งกันห่างกันเริ่มห่างกันประมาณ 5% นะครับก็แสดงว่าคะแนนนิยมก็ร่วงลงมาอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญก็คือคุณอนุทินเนี่ยนะครับไปเสียแชมป์นะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กับพรรคประชาชน
1: ครับ
3: นะครับนะก็คือไปเสียแชมป์กลุ่มนั้นเลยให้กับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับนะ สติเสียเสียในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคะแนนเนี่ยก็มีคะแนนเท่าๆกันนะครับกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับนะก็คะแนนก็เอาว่าลดลงทุกภาคแต่มีอันที่น่าสนใจอันนึงเนาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณทักษิณคะแนนนอกจากจะไม่ลดแล้วเนี่ยคะแนนกับเพิ่มขึ้นมากลายเป็นภาคเดียวที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็อาจจะหมายถึงเรื่องของคนชั้นกลางยังในกรุงเทพเนาะนะครับที่อาจจะยังคงมีจำนวนพอสมควรนะ enjoy กับไทยพัสอะนะครับนะหรืออาจจะยังไม่รู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับแต่นอกนั้นแล้วเนี่ยจะลดลงทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านต่างๆแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่คะแนนขึ้นเนาะอาจจะเป็นพวกกลุ่มนี้ก็ได้ที่ต่างคะแนนในกรุงเทพไม่ขึ้นมาก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับคุณอนุสินก็คะแนนขึ้นที่ขึ้นเนี่ยก็ผมก็คาดเดาว่าน่าจะเกิดจากคนละครึ่งพาสนั่นแหละที่เป็นตัวดันคะแนนขึ้นแต่โดยยังไงก็ตามคะแนนที่ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเพียงเล็กน้อยเช่นนักศึกษาบวก 7% กรุงเทพบวก 2% แต่ที่เหลือเนี่ยภาคอื่นเนี่ยลบหมดเลยหรือว่าภาคเหนือเนี่ยลบถึง 13%
4: ครับ
3: นะครับอีสานลบ 8% ในอีสานคนเยอะเนี่ยมันลบ 8% มันหล่นมาเยอะมากมันเป็นตัวที่ตวงให้คะแนนอื่นมันร่วงตามลงมาเยอะมากเลยนะครับ
4: อาจารย์ขออนุญาตเติมนิดนึงว่าคนละครึ่ง plus เนี่ยเป็นโครงการที่ประชาชนหลายภาคส่วนก็ชื่นชอบทำไมเครดิตตรงนี้มันไม่ไปตกอยู่กับคุณอนุทินให้คะแนนได้มากกว่านี้ครับ
3: ผมว่ามันแค่ประคองไม่ให้ร่วงไปกว่านี้เท่านั้นนะครับผมว่าเชื่อว่าถ้าไม่มีไทยช่วยไทยพัสหรือคนละครึ่งพัสตรงนี
4: ้ครับ
3: ก็ดูไม่ดีคะแนนอาจจะร่วงมากกว่านี้แต่เพราะเอิญมันมีไอ้ตัวนี้เข้ามามันก็เลยจะประคองไปได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ประคองมากอย่างที่เรียกว่าเป็นเห็นได้ชัดเหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมตอนสมัยพักเพื่อไทยอ่ะ
4: ครับ
3: ให้เงิน10,000 บาทในกลุ่มเกษตรไปกลุ่มคนยากไร้กลุ่มคน60ขึ้นพวกนี้โอบมันดันคะแนนขึ้นทันทีเห็นเลยนะครับนะแต่คนละครึ่งพัสเนี่ยมันจ่ายกันแบบคนละครึ่งต่อครึ่งอ่ะนะครับนะมันอาจจะมองไม่เห็นถึงแต่ถ้าประโยชน์ที่มาแบบเต็มแบบ 100% ที่แบบเป็นกอบเป็นกำแบบเมื่อก่อนอ่ะนะแต่ว่ามันก็เพียงแค่ประคองคะแนนไม่ให้มันร่วงไปกว่านี้แต่ถามว่าส่วนหนึ่งที่คนได้คนละครึ่งพังแล้วเขามีรู้สึกว่าไม่เห็นไม่พอใจรัฐบาลเขาก็มีเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ
2: ค่ะอาจารย์มองว่าเรื่องของประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้อะค่ะอย่างเช่นเรื่องของการสอบท้องถิ่นที่เราพบความผิดปกติทั้งที่มันก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยไหมคะ
3: ผมว่าตรงพอดีเรื่องเหล่านี้นะประเด็นเหล่านี้ผมว่ามันส่งผลเดียวนะต่อความนิยมของตัวนายกตีหรือแม้กระทั่งความนิยมของทางพรรคภูมิใจไทยทั้งหลายนะครับนะเรียกได้ว่ามันอาจจะทำให้คะแนนเนี่ยจากเช่นไทยช่วยไทยพาสแทนที่มันจะดันคะแนนขึ้นมันก็ไม่ดันคะแนนขึ้นมันก็กับทรงคงที่หรืออาจจะลดลงผมว่ามันมีผลมากกว่าแต่ผมว่าอันสำคัญที่มีผลเลยเนี่ยนะครับนะผมมองในกรณีอย่างนี้มองว่าอันที่มีผลสำคัญเลยต่อทางพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ค่ะ
3: นะครับที่เอาออกมาแล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาตรงที่ว่าดันไปกำหนดเรื่องของตอนแรกเลยนะตอนแรกเราบอกว่าเรื่องใครลูกๆเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้พ่อแม่ไม่ได้อ่ะเพราะผมมาดูคะแนนของคุณอนุทินเนี่ยนะครับนะกับคะแนนของอะไรล่ะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับค้นพบว่านะครับกลุ่มคนที่อายุ60ขึ้นเนี่ยนะครับนะเรียกได้ว่าลดลงมามากพอสมควรทีเดียวนะครับในกลุ่มของคนพ่อบ้านแม่บ้านนะครับทั้งหลายแรงงานทั้งหลายเนี่ยนะมันลบไปถึง 14% นะครับนะถามว่ามันลดเพราะอะไรผมก็เลยเชื่อได้ว่ามันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์นี้แหละเพราะอย่างเรื่องคนผู้สูงอายุ60ขึ้นนะซึ่งเขาควรจะต้องได้ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเขายากจนน่ะแต่วันนี้เขามีความสุขเขาไม่ได้แม้ว่าตอนหลังคุณเอกนิติจะบอกว่าเราปรับเองแล้วสามารถได้แล้วแต่มันติดค้างอยู่ในใจคนผู้สูงอายุแล้วอะนึกออกไหมแล้วผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดเขาจะงอนเนี่ยเขาจะงอนกันเป็นแถบเลย นะครับนะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูก่อนว่าการงอนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการงอน งอนระยะยาวนะครับหรือว่างอนช่วงสั้นๆเส้นของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเตะแชมป์กลุ่ม46-59ให้พรรคประชาชน60ขึ้นให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มเกษตรกรให้พรรคเพื่อไทยเดชั่งกลุ่มแรงงานในพรรคประชาชนนะครับกลุ่มโอเคกลุ่มแรงงานในพรรคประชาชนเนี่ยมาเห็นภาพชัดเจน
2: อ
3: ่ะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
4: อาจารย์แต่ถ้าดูคะแนนผู้นำตอนนี้ก็คือหัวหน้าเทงคะแนนก็ลดเหมือนกัน นะครับตัวหลักๆก็ลดอาจารย์มองว่าเป็นเพราะอะไรไม่การทำงานไม่เข้มข้นเหรอ
3: คุณผมว่าเอาตรงๆนะครับผมว่าคุณเท้งเนี่ยไม่สามารถนำพักได้แล้วอ่ะผมว่านะเพราะว่าแพ้การเลือกตั้งใหญ่แล้วแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2อันไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือกรุงเทพก็ตามนะครับแม้ว่าโอเคอาจจะมาแก้ตัวได้บ้างในสกนะครับนะแต่ผมมองว่าคุณเท้งเนี่ยสังเกตดูให้ดีคะแนนแกเนี่ยต่ำกว่าคะแนนพรรคมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับและที่สำคัญคือคะแนนแกเนี่ยลงคือไม่สามารถพุ่งขึ้นแบบวูดปาร์ตได้เลยอ่ะผมว่าไอ้30%คราวที่แล้วนี่น่าจะสูงสุดแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะจากนั้นแกก็เริ่มลดลงมาแล้วเหลือ26แล้วที่ลดเยอะๆเลยเนี่ยนะครับนั่นก็จะไปลดในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยลบมาถึง6%นะ
4: ครับ
3: นะครับนะทีเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมองว่าไม่รู้นะผมว่าอาจจะพักอาจจะต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วออร่าแกไม่มีอ่ะบอกตรงด้วยความเคารพนะครับนะแกนำพักต่อไปไม่ได้ละ
4: ถ้าถึงขั้นต้องเปลี่ยนจริงๆอาจารย์ว่าใครดีคือควานหาในตัวพักตอนนี
3: ้ผมไม่มั่นใจก็เห็นมีหลายคนนะทีนี้บางคนก็อาจจะกังวลว่ากลัวติดไอ้คดีที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องกลัวก็เป็นไปก่อนเดี๋ยวโดนคดีแล้วค่อยว่ากันนะครับนะอย่างเช่นคุณไม่รู้คุณไหมก็ได้หรือไม่ก็อย่างคุณผลิตนี่ก็ได้ผลิตรู้สึกจะไม่โดนคดี
2: คุณ
3: ไอติมเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้อายุถึงยังนะอายุถึงเกณฑ์เป็นนายกหรือยังไม่รู้นะครับแต่ผมจำอายุไม่ได้ละ
2: นะคร ับแต่อย่างเงี้ยถึงค่ะ
3: นะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะขึ้นมานำพักได้นะครับนะผมว่าพรรคคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะครับถ้าอยู่นี้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยสูงสุดอยู่แค่เนี้ยที่เหลือก็ค่อยลดลงเรื่อยๆ
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แต่ถ้าดูจังหวะเวลาเชื่อว่าพรรคประชาชนน่าจะมองให้คดีความต่างๆที่ค้างๆอยู่โดยเฉพาะเรื่องของ40ส.ส.เนี่ยผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยมีการปรับกระบวนทัศน์ปรับทัพภายในพรรคอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าทันไหมคะหรือจำเป็นที่จะต้องทำซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่เขาอาจจะดึงแล้วก็อาจจะดูการทำงานมันไม่ดูพุ่งพ่านปิดปาร์ตเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องของคดีเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันค้างอยู่ตอนนี้ด้วยอะค่ะ
3: เรื่องคดีก็ส่วนเรื่องคดีเรื่องการทำงานของเรื่องการทำงานของตัวพรรคคุณไอซ์เนี่ยทำไมถึงมีคะแนนถึงในศูนย์ดุสิตโพทางในถึงติดโผอันดับหนึ่งมาตลอดล่
2: ะ
3: มันเป็นเรื่องของบทบาทฝีไม้ลายมือความสามารถออร่าที่ออกมานะครับนะเสียดายคุณไอ้อายุน้อยไปหน่อยไม่งั้นจะเป็นหัวหน้าพรรคได้ละนะครับนะอย่างเงี้ยนะผมก็สงสัยกันนะว่ายังอุ้มคุณเท้งอยู่ทำไม อุ้มเพื่อรอปี72หรือเปล่านะครับร้อยคุณธนาธรกลับมาหรือเปล่า
4: อ๋อ
3: นะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเกิดสมมุติว่าคนที่มาใหม่แทนคุณเท้งเกิดออร่ามันแรงจริงๆขึ้นมาเดี๋ยวนะคุณธนาธรกลับมาจะไม่มีที่ยืนเปล่านี่ในมุมมองผมนะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตนะว่าทำไมถึงยังคงให้คุณเท้งเป็นหัวหน้าพรรคต่อทั้งที่เห็นแล้วว่ามันไปต่อลำบากนะครับเลขาพรรคก็ยังไปแล้วเลยอ่ะ
4: โอ้เรื่องนี้ซับซ้อนเดี๋ยวรอติดตามต่ออาจารย์ดูจากผลโพลแล้วก็น่าเป็นห่วงทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะตัวหัวหน้าเท้งกับคุณอนุทินเนี่ยนะครับวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับ
3: ทั้งหัวหน้าฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลมีปัญหาทั้งคู่เลยครับตอนนี้
2: ค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
3: สว
2: ัสดีครับสวัสดีค่ะในมุมมองของประชาชนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าการทำงานณตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่แต่มันอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศน่ะเยอะ
4: ค
2: ือปัญหารายวันที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็ตามแก้ไขไม่ทันฝ่ายตรวจสอบเองก็ยังดึงเรื่องตรวจสอบยังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาให้อย่างต่อเนื่องอะนะคะ
4: นี่รอดูคุณผู้ชมขนาดชื่อในโพเนี่ยก็มีคนคิดถึงลุงตู่ด้วยใช่ไหม
2: มีค่ะอยู่ในลำดับ
4: อื่น
2: ๆ
4: นะ
2: อื่นๆใช
4: ่แล้วอื่นๆเนี่ยทั้งไตรมาส1ไตรมาส2ในสัดส่วนเท่ากันเลยเท่าเดิมเป๊ะ 3.68%
2: อือ
4: เท่ายันหลักทศนิยมอ่ะครับ
2: ค่ะ
4: ชื่อลุงตู่นี่มาก่อนเลยในอื่นๆตามด้วยคุณธรรมนัส
2: ค่ะ
4: นะครับหมอวรงค์ครั้งก่อนได้ 1.5 ครั้งนี้ 4% ขึ้นมาราวๆ 2.5
2: คือตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกถึงแหละการเมืองในแบบเดิมแต่ว่าตอนนี้มันเดินหน้าไปละรอดูว่านายกรัฐมนตรีจะขยับขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเห็นนะการทำงานหลายอย่างก็พยายามทำแต่อาจจะยังไม่เห็นผล
4: ครับ
2: เท่าที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในรายการประจักษ์จับประเด็นนะคะในข่าวออนไลน์ช่วงนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดารินสารพัดด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมหลายเรื่องเกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แล้วค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่เพิ่งครึ่งปีมาแล้วหร
1: อ
0: รีวิวชีวิตครึ่งปีหลายคนบอกเหมือนกันเลยว่าดีดีที่ยังไม่เป็นอะไรไปก่อนเก่งมากนะคะทุกคน
1: เก่งมากเลยนะเพราะยังเหลืออีกตั้ง5เดือนด้วยกันใช่ไหม
0: แค่5เดือนเองก็ต่อ
1: 5เดือนแป๊บๆนะ5 6เดือนเดือนนี้ไม่อยากนับไงเพราะว่าอยากจะข้ามไปเลย
0: นั่นน่ะสิ
1: เพราะคิดว่าน่าจะปวดหัวอีกเยอะนะ
0: เพิ่งมา6วันแล้วเดือนนี้5สัปดาห์นะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเอาแต่ข้อดีมีวันหยุดเยอะ
1: วันหยุดเยอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับใครที่ยังมีไทยช่วยไทยพลัสเหลืออยู่ก็ค่อยๆใช้นะจ๊ะไม่ต้องรีบมันจะมีไหมจะมีคนหมดไหมเพราะว่ามันได้วันละ200ใช่ไหมคุณ
0: 5วัน
1: 5วัน
0: บางท่านบอกว่า
1: หมดแล้ว
0: เราหมดกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับคุณต๊อกคุณยุ้ย
1: อัปเดตกันคุยเล่นกันได้นะครับว่าไปใช้เงินใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันที่ไหนนะครับส่วนใครที่จะซื้อของเข้าบ้านฟังทางนี้ปกติแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะถูกพูดถึงทุกบ้านโดยเฉพาะใครที่อยู่กับแม
0: ่
1: ผมเอาเหตุการณ์ส่วนตัวเล่าแล้วกัน
0: ยังไงคุณ
1: คือตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่เก็บทุกอย่าง
0: ทุกอย่างเหมือนจะอยู่นิรันด์อะไรเข้าตู้เย็นแล้วเป็นนิรันด
1: ์ถึงแม้ว่าบางอย่างจะถูกกำหนดไว้ด้วยตัวเลขที่ผู้ผลิตเขาเขียนมาแล้วก็ตาม
0: หรือแถวบ้านเรียกว่าวันหมดอายุ
1: อ่ะทีเนี้ยมันเป็นคำถามซึ่งมันก็น่าจะสงสัยและตั้งคำถามได้คุณผู้ชมยกตัวอย่างอย่างพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตเราทราบดีอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการการทำให้เปรี้ยวคือมันไม่ได้เสียหรือบูดเลยหรอกแต่มันเหมือนบูดเหมือนเปรี้ยวคำถามก็คือโยเกิร์ตที่เราซื้อรับประทานกันแล้วเขามีใบต่างๆที่แปะไว้เลขนั้นเลขนี้เนี่ยพอมันหมดอายุแล้วแต่งอยู่ในตู้เย็นมันยังกินได้ไหมเพราะมันบูดไปแล้วอ่ะ
0: ทีเนี้ยถ้ามันกินไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมในโลกโซเชียลอ่ะเขาก็แชร์กันว่าถ้ากินไม่ได้นะก็ไปทาหน้าก็ได้ไปพอกผิวก็ได้ผสมนั่นนี่ขัดตัวก็ได้หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไปทำความสะอาดก็ได้เหมือนกัน
1: คุณเคยมีประสบการณ์รับประทานหรือกินโยเกิร์ตที่หมดอายุไหม
0: มี
1: เกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรือว่าตั้งใจ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ยังอยู่ดีอยู
1: ่
0: ก็เราเชื่อคำว่า best before อ่ะมันไม่ใช่คำว่า expired date อ่ะ
1: อ๋อคือ

ผู้ชมคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่านะครับว่าการที่จะรับประทานเอาเฉพาะโยเกิร์ตในวันนี้ที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมและถ้าไม่เอามากินแต่เอามาใช้ทาร่างกายหรือใช้ภายนอกจะเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้กันดีกว่าครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของที่หมดอายุแต่ยังจะกินต่อได้ไหมอย่างในโยเกิร์ตนะครับใครที่มีโยเกิร์ตอยู่ลองไปเช็คดูนะครับอย่าไปเพิ่งทะเลาะคุณแม่บางทีมันอาจจะยังใช้ได้หรือกินได้อยู่แต่ถ้าสมมติน้องยุ้ยถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องออกมาเตือนกันใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิแต่ว่านอกเหนือจากการรับประทานแล้วอยากรู้อย่างนึงเหมือนกันว่าโยเกิร์ตที่หมดอายุแล้วอะค่ะนำไปพอกหน้าพอกตัวหรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมก็ด้วยความเสียดายนี่แหละเอารู้ทันกันได้วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับอาจารย์ดร.วัชรพลขุนอินอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลหรืออาจารย์โน้ตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับผม
0: อาจารย์เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเพราะมันเป็นคำถามที่ลูกทะเลาะกับแม่แม่ทะเลาะกับลูกบ่อยมาก
1: หรือแม้กระทั่งโลกโซเชียลก็ยังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะ
0: เหมือนคือว่าราดหน้าตกลงมันราดอะไรก่อนก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหรือโปะอะไรอย่างงี้เหมือนกันน่าจะเป็นประโยคที่หาคำตอบยากทีนี้โยเกิร์ตที่มันหมดอายุแล้วเอาทั้งกรณีเบสบีฟอร์แล้วก็เอ็กซ์ไพ
3: ร์ครับผม
0: มันยังกินได้ไหมฮะอีก 2-3 วันทันจากนั้น
3: จริงๆก็ต้องบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยนะฮะคือคำว่า expire date เนี่ยจริงๆจะมีตัวเลขที่ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีวันที่ผลิตใช่ไหมครับแล้วก็มีวันที่เป็น expire date คือแปลว่าหลังจากนั้นเนี่ยกินไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น best before เนี่ยแปลว่าจริงๆยังทานได้แต่นะครับแต่ว่าคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปเพราะว่าต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์อย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเป็นการหมักนะครับเป็นการหมักมีการใช้เชื้อแบคทีเรียหมักลงไปดังนั้นแปลว่าหลังจากช่วง best before ไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเคยเห็นว่าควรจะกินได้แบบลักษณะเป็นเช่นเป็นครีมเป็นลักษณะเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเปลี่ยนไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินหรืออาจจะไม่ได้อร่อยเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคำว่า best before เนี่ยก็คือว่าจริงๆยังทานได้ไหมยังทานได้แต่ว่าคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่รู้สึกว่าเรากินแล้วไม่ได้อร่อยเหมือนเด
0: ิ
3: ม
0: เพราะมันไม่เหมือนเดิม
3: ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็น expire date เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
3: อันนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเขียนว่า expire date เนี่ยพ้นจากนั้นไปเนี่ยติดเชื้อ okay. ได้ครับ
0: ถ้ากินไม่ได้
1: ถ้าวันหมดอายุเนี่ยอันนี้คือกินไม่ได้แล้วอย
3: ่
1: าฝืนแต่ถ้าควรบริโภคก่อน
3: best before ควรบริโภคก่อน
1: ประมาณกี่วันครับปกติใช้พรใช้เกณฑ์2วันนะคะ
3: ก็ประมาณนั้นเลยครับอย่างที่พิธีกรบอกนะฮะแต่ว่าจริงๆผมต้องบอกว่าคำว่า best before เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยเราควรต้องสังเกตเป็นครั้งๆแล้วครับนะฮะทางอย่างเช่นโยเกิร์ตนะครับลักษณะที่ควรจะต้องเป็นก็อย่างเช่นเป็นลักษณะเป็นครีมขาวลักษณะที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสีที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเปลี่ยนเป็นสีเขียวขึ้นชมพูขึ้นหรือเหลืองขึ้นกว่าเดิม
0: อย่าหลอกตัวเองว่ามันเป็นสตรอเบอรี่หรือชาเขียว
3: เนี่ยแหละไม่ใช่นะฮะเราไม่ใช่เลยแล้วถ้าเกิดว่าอีกอย่างนึงเนื้อของเขาต้องเป็นลักษณะเนียนเป็นอันเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะคล้ายราเนา
1: ะ
3: นะครับซึ่งราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นบริเวณตรงกลางอาจจะเป็นขึ้นบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
3: จะไปตักออกคิดว่าลาออกไปแล้วก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เพราะนั่นแปลว่าเกิดการหมักที่ในเชื้อที่เราไม่ต้องการและอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพขึ้นได้ครับ
1: ทีนี้ซื้อมาแล้วเสียดายจะพอกหน้าผสมมะขามขัดผิวทาตัว
3: ตามสูตรต่างๆเนาะนะครับที่มีการแชร์กันย้อนกลับไปนิดนึงพื้นฐานของเขานะครับเป็นการใช้เชื้อกลุ่มที่ผลิตกรดพวกแลคติกแอซิดนะครับเป็นกรดแอคติกเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าเขาเองเนี่ยกรดพวกนี้เอามาใช้ในการดูแลผิวพรรณได้ไหมได้อยู
0: ่
3: ได้อยู่นะครับได้อยู่แต่เพราะว่าเวลาที่ผ่านเวลาไปนานขึ้นการหมักการบ่มมันเยอะขึ้นเราไม่แน่ใจเลยว่าม
0: ีสารอะไรเพิ่ม
3: กรดมันอ่ะมันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าสำหรับรายที่แพ้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าลองทดสอบแบบเช่นท้องแขนเราเนาะเป็นพื้นที่ที่อ่อนๆหรือบริเวณหลังหูเนี่ยครับถ้าเกิดว่าแต้มแล้วรู้สึกว่ามันแดงหยุดนะครับอย่าไปใช้เลยนะครับไม่งั้นทิ้งไว้นานๆไปก็อาจจะเกิดการอักเสบการระคายเคืองได้ครับผม
0: อาจารย์ครับทีนี้เรามาถามถึงไอ้เชื้อราเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วแหละว่ามันอาจจะมีปนเปื้อนไป
3: ใช่ครับ
0: นอกจากเชื้อรามีอะไรที่เราจะต้องกังวลอีกในการที่เก็บแล้วก็กินเกินเวลาที่มันกำหนดเอาไว
3: ้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังเป็นแพ็คเล็กนะฮะอันนี้มันแพ็คเล็กหลายท่านหลายบ้านซื้อเป็นลักษณะ
0: กะละมังอ่ะเป็นแกลลอน
3: เป็นแกลลอนใหญ่เป็นแกลลอนใหญ่นะครับจริงๆแล้วการที่เชื้อพวกนี้มันแบกเขาเรียกมันหมักบ่มเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดหลายๆรอบนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเกิน2วันในอุณหภูมิของตู้เย็นด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาเข้าว่าออกตู้เย็นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อพวกนี้มันโตขึ้นไวขึ้นนะครับก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นเกิดการหมักบ่ม

0: พวกนี้มันจะเกิดการทำให้เกิดมีกรดมากขึ้นแล้วก็เกิดการที่น้ำมันแยกตัวได้ชัดเจนลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโยเกิร์ตแพ็คใหญ
1: ่
0: ๆเราเอาเข้าเอาออกเปิดแล้วเปิดใช้เปิดอีกเนี่ยครับมันมักจะมีการแยกของชั้นที่เป็นน้ำแล้วก็มีลักษณะตัวที่เป็นก้อนๆข้างล่างนอนก้นอันนี้จะเริ่มสังเกตแล้วว่าคุณภาพเริ่มเสื่อมลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าสมมติว่าใช้ให้หมดภายใน2วันอันนี้โดยมากไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้โดยมากไม่เกิดขึ้น
1: โอเคแปลว่าที่นึกภาพหูจะงงเมื่อกี้เราคุยอะไรกันคือมันจะมีขายกันเป็นแบบเป็นแพ็คใหญ่
2: หลาย
1: ก
2: ิโลกรัมเ
1: ป็นแกลลอนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันเอาเข้าเอาออกตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพมันเสื่อมได้ดังนั้นก็จะอิงจากไอ้ expire หรือ end before ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้
1: ดังนั้นแนะนำให้ซื้อเป็นแบบถ้วยเล็กถ้วยย่อยอย่างนี้แล้วหมดเป็นครั้งๆดีกว่า
0: ว่าง่ายๆก็คือซื้อตามที่ลักษณะที่เรากินนะครับบางท่านที่รู้สึกว่านานๆกินทีซื้อเป็นถ้วยเล็กๆนี้ดีกว่านะครับแต่บางท่านรู้สึกว่ากินทุกวันเลย
2: บางทีรับประทานกันท
0: ั้งครอบครัวอย่างนะเป็นแพ็กเกจที่ใหญ่ขึ้นเช่นเป็นกล่องนะครับหรือเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าการซื้อแบบเผื่อแล้วว่าเดี๋ยวก็เก็บรอไปจนถึงวัน expire date หรือวัน best before ก็น่าจะไม่เป็นไรไม่ได้นะครับเพราะมันจะเสื่อมได้ง่ายครับ
2: ถ้าซื้อเป็นแกลลอนแล้วค่อยๆแบ่งเป็นทีละเสิร์ฟใส่แช่เอาไว้ได้ไหมคะ
0: ก็ยังมีโอกาสที่มันจะสัมผัสกับอากาศข้างนอกเนาะนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเสื่อมไปกับตามเวลาที่บอกไปได้
2: ก็ผลระเบิดฝาแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าคือวิธีการของโยเกิร์ตเนี่ยครับหมักบ่มมาเรียบร้อยตอนที่จะใส่เป็นแพ็กเกจพวกนี้มันมีการปิดผนึกแบบปลอดเชื้อนะครับปิดผนึกแบบปลอดเชื้อดังนั้นต้องมั่นใจว่าถ้าซื้อมาเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดใช้ทุกครั้งมันจะเฟรชมันจะสดมันจะใหม่นะครับดังนั้นก็คือเอาแค่ไซส์ที่พอดีกับเราใช้กินดีกว่านะครับก็แล้วแต่บ้านเลยครับแล้วแต่ที่บ้านเลยครับ
1: โอเคครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงกลุ่มคนบางกลุ่มต่อให้ไม่ต้องหมดอายุก็ได้มีไหมครับคนที่ไม่ควรที่จะรับประทานพวกโยเกิร์ตคนป่วยโรคไหนหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงภาวะใดที่อาจจะให้เลี่ยงพวกโยเกิร์ตนี้ไปก่อนครับ
0: ณตอนนี้จริงๆโยเกิร์ตเนี่ยค่อนข้างมีสารพัดประโยชน์เลยกับเรื่องของทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องว่าคุณสมบัติของแบคทีเรียในโยเกิร์ตเนี่ยครับสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้เหมือนกันดังนั้นจริงๆน่ะถ้าหากว่าไม่มีข้อกำหนดเช่นไม่ได้แพ้นมนะครับไม่ได้แพ้โปรตีนในนมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการที่ต้องคุมสารอาหารบางอย่างเพราะจริงๆโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมชาติเนี่ยน้ำตาลไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีสารอย่างอื่นอีกบ้างมี
1: คุณค่า
0: ที่เราเติมลงไปอย่างเงี้ยครับพวกอย่างเงี้ยที่จะทำให้น้ำตาลมันเยอะขึ้นวุ้นมะพร้าวแยมต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยจะทำให้เราคุมน้ำตาลไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่าณจุดนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเพลนโยเกิร์ตจริงๆกินได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติมอะไรต่อมีอะไรเยอะๆพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะทำให้คนที่ต้องคุมน้ำตาลเนาะ คุมน้ำตาลไม่ได้กลายเป็นอ้วนแทนอ
1: ีกหนึ่งคำถามที่ถามส่วนตัวเพราะผมเข้าใจว่าโยเกิร์ตมีอย่างเดียวแต่มันมีพวกกรีกโยเกิร์ต
0: ใช่ครับ
1: มันก็คือโยเกิร์ตประเภทเดียวกันไหม
0: ฮะเป็นโยเกิร์ตเนี่ยแหละครับแต่ว่าขั้นตอนวิธีการในการหมักบ่มของเขาจะทำให้มีตรงส่วนที่เป็นของแข็งเป็นโซลิดนะเป็นของแข็งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉันจะเห็นว่าตัวกรีกโยเกิร์ตเองเนี่ยจะค่อนข้างลักษณะเป็นเนื้อแน่นๆแล้วโปรตีนสูงเลยนะครับเพราะโปรตีนมันตกตะกอนแล้วโปรตีนจะสูงเลยซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เราชอบเลยมันจะมีทั้งแต่เป็นลักษณะโยเกิร์ตเป็นครีมอย่างนี
1: ้
0: เป็นกรีกโยเกิร์ตที่เป็นก้อนๆเหมือนไอติมตักได้แล้วก็มีปัจจุบันเห็นกันอยู่นะฮะ drinking โยเกิร์ตก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นเหมือนนมเปรี้ยวในการดื่มได้แล้วแต่
1: ชอบแบบ
0: เลยคร
1: ับ
2: ค่ะทีนี้อย่างบางท่านรับประทานไม่หมดเอาฝาพอดีว่าฝา
1: เรา
2: ฝาฟอยล์ก็ปิดไว้แล้วกันแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว
0: ้โอ้ยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะฮะยิ่งอันตรายใหญ่
1: จ้วงไปแล้วนะอาจารย์
2: จ้วงเราด้วย
1: นำสองคำก็ไม่หมดอิ่มเจ็บ
0: โอ้โห
1: แถวนี้มีอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรไหมครับแบบ
2: เอ่ยชื่อเลยก็ได
0: ้ก็มันก็จะมีแบคทีเรียจากช่องปากแล้วนะครับติดเข้าไปในนั้นอยู่ดีนะครับ
1: แปลว่าไม่ควรจะเก็บไว้กินควรกินให้หมดเลยในครั้ง
0: ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ภายในวันนั้น
1: อย่าไปเสียดาย
0: ภายในวันนั้นอย่าไปเสียดายครับภายในวันนั้นกินได้แต่ไม่ควรจะแบบเก็บข้ามวันอันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่เลย
1: ฟังไว้นะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะเอาสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์โน้ตขาฝากถึงคุณผู้ชมท่านเรื่องการรับประทานโยเกิร์ตหน่อยค่ะ
0: ก็โยเกิร์ตเป็นอีกอาหารนึงซึ่งเวลาที่คนที่คิดถึงสุขภาพที่ดีนะครับมักจะคิดว่าเราเพิ่มโยเกิร์ตหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์นมที่มีการหมักบ่มพวกนี้นะครับลงไปเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายดีต่อการขับถ่ายต่างๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวโยเกิร์ตเองเนี่ยนะครับมันมีทั้งสูตรธรรมชาติเนาะนะครับแล้วก็มีสูตรที่เติมน้ำตาลยังไงจริงๆอยากจะบอกว่าให้กินสูตรธรรมชาติจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องการที่เป็น best before เป็น expire ลองสังเกตข้างบรรจุภัณฑ์นิดนึงถ้าหากว่ามันหมดอายุแล้วทำใจครับทิ้งเถอะนะครับ
1: เสียดายเลย
0: ครั้งหน้าก็จะได้แพลนตัวเองวางแผนตัวเองว่าซื้อแต่แค่พอประมาณ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำว่า best before หลังจากนั้นแ จะกินต้องสังเกตนะครับว่าคุณลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นที่เรารู้สึกดีอยู่ไหมยังกินได้อยู่ไหมและ2ก็คือว่าไม่มีเชื้ออะไรต่างๆปนลงไปทำให้สีเปลี่ยนน้ำออกมาทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพเราได้ครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.วัชรพลขุนอินอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์โน้ตค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับแหมเขียนโปรยมาเห็นเลยว่าน่าจะเดือดจัดน้องยุ้ยนี่หรือโป๊ะเรือสภาพอัศเจรีอัศเจรีอัศเจรีคือคำว่าสภาพถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยมันแปลว่ามันเกินที่จะแบบรับได
2: ้อะ
1: ประโยคที่ใส่แล้วตกใจฮะอาจารย์เตรียมซ่อมโป๊ะเรือวัดกลางเกตนนทบุรีนะครับไปดูสภาพกันแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันว่ามันควรใช้คำว่าสภาพหรือไม่ในร้องทุกลงป้ายนี้กับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
3: อยากจะชวนทั้ง3ท่านค่ะไปที่อำเภอปากเกร็ดเลยไปดูพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาแจ้งไปที่กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าบอกว่าตรงนี้เป็นของจังหวัดนนทบุรีแต่พอไปที่จังหวัดนนทบุรีบอกว่างบประมาณยังไม่มาเอาล่ะน้องอ้อมต่อสายตรงไปที่เจ้าอาวาสนะคะวัดกลางเกร็ดบอกข้อมูลมาอย่างชัดเจนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้สวัสดีค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับระบบสาธารณูปโภคชำรุดหรือตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ค่ะซื้อของแล้วไม่ตรงปกสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆเลยสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพื่อนผ่าน LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS มีหลักฐานอะไรอยากจะให้เราตรวจสอบก่อนนะคะส่งมาได้เลยเรามีทนายความวันละ2ท่านให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายด้วยนะคะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะพาไปที่จังหวัดนนทบุรีใครที่ไปท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ดหรือว่าไปที่อำเภอปักเกร็ดเนี่ยก็จะชอบไปท่องเที่ยวกันถูกต้องไหมแต่อยากจะให้ไปดูสภาพใช้คำว่าสภาพแบบนี้ได้เลยโป๊ะเรือค่ะที่วัดกลางเกร็ดชาวบ้านเขาบอกว่าน็อตหลุดสะพานก็ผุที่สำคัญเลยคือมันเอียงใกล้จะถล่มแล้วอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบล่าสุดค่ะเทศบาลปักเกร็ดรับจบเป็นเจ้าภาพดำเนินการเรื่องนี้ค่ะนี่นะคือเห็นภาพไกลๆเลยกล้าขึ้นเรือแล้วต้องใช้โป๊ะตรงนี้ไหมนี่เป็นโป๊ะเรือเทียบเรือค่ะหน้าวัดกลางเกร็ดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านเขาส่งคลิปวิดีโอมาร้องเรียนให้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เนี่ยช่วยกระทุ้งหน่วยงานให้หน่อยโป๊ะแห่งนี้ค่ะอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่วัดกลางเกร็ดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจุดประสงค์เนี่ยคือเขาใช้เป็นท่าเทียบเรือสัญจรทางน้ำซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรือของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำค่ะคุณผู้ชมให้ดูสภาพนะใช้คำว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างสะพานทางเชื่อมเนี่ยขึ้นสนิมไม้เชื่อมสะพานเนี่ยก็เริ่มที่จะชำรุดแล้วก็มันผุด้วยไม่หนำซ้ำถ้าไปดูนะขอบของโป๊ะเรือที่เป็นไม้ที่ติดกับแม่น้ำคุณผู้ชมตะไคร่ขึ้นแล้วค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่กล้าที่จะขึ้นตรงนี้จริงๆเพราะว่ากลัวว่ามันจะลื่นลงไปหรือว่าเกิดอันตรายเห็นไหมมันผุพังแล้วตามที่ภาพที่เห็นเลยแล้วเวลาน้ำเชี่ยวอยากจะให้เห็นภาพกว้างมากๆเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำเชี่ยวไหลแรงก็จะเห็นเลยว่าโป๊ะเนี่ยเอียงใกล้จะถล่มลงมาแล้วชาวบ้านเขารับสภาพไม่ไหวค่ะมีการร้องเรียนไปที่กรมเจ้าท่าสาขาภูมิภาคสาขานนทบุรีค่ะน้องอ้อมโทรศัพท์ไปสอบถามเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้คือเอาป้ายไปปิดไว้ว่าห้ามประชาชนใช้งานแต่จริงๆพอไปตรวจสอบเบื้องต้นเป็นของทางจังหวัดนนทบุรีและล่าสุดค่ะสสในพื้นที่ก็คือคุณกรมีดีเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความบอกว่าได้ส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกันมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้โทรศัพท์สายตรงไปที่เจ้าอาวาสวัดกลางเกร็ดคุณผู้ชมหลวงพ่อบอกว่าโยมสภาพที่เป็นแบบนี้เพราะว่าโป๊ะเรือแห่งนี้ใช้มานานหลายสิบปีแล้วนะคะแต่โชคดีค่ะตอนนี้เทศบาลนครปักเกร็ดรับเป็นเจ้าภาพค่ะในฐานะเจ้าของพื้นที่มีการจัดโครงการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมกับการปรับระดับสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณสมศักดิ์ลามอค่ะท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสมศักดิ์คะ
4: สวัสดีครับน้องอ้อมแข็งครับ
3: ค่ะความคืบหน้าของการก่อสร้างเป็นยังไงบ้างคะ
4: คือน้องอ้อมต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้อย่างที่น้องอ้อมได้นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้นายกพิจารณาโป๊ะท่าเทียบเรือตัวนี้นะครับ ให้เป็นโครงการไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยเอาลงมาซื้อจ้างแล้วอยู่ในช่วงพิจารณา

0: ของการลูกจ้างนั่นแหละน้องอ้อมครับ
1: ค่ะ
0: ตอนลูกจ้างเสร็จเนี่ยคาดว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จ
1: ค่ะตอนนี้ได้บริษัทที่จะมาดำเนินการแล้วถูกต้องไหมคะท่านรอง
0: คือตอนนี้อยู่ระหว่างนะครับพิจารณาลูกจ้างครับ
1: ค่ะ
0: คงไม่กี่วันเนี่ยครับคงได้รับจ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ย6เดือน
1: ไม่เกิน6เดือนท่านสมศักดิ์ขาแต่ตอนนี้ค่ะชาวบ้านที่เขายังใช้เส้นทางนี้หรือว่าใช้โป๊ะเรือนี้ยังมีอยู่จำนวนมากไหมคะ
0: เดี๋ยวตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจ้าบ้านเข้าไปดำเนินการนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะร่วมกับอาจจะเป็นวันนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าที่ผมลงไป
1: โอ้วันนี้ลงพื้นที่ไปเลยโอ้ดำเนินการรวดเร็วมากขอบคุณแทนชาวบ้านจริงๆเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขากังวลใจจริงๆค่ะท่านรองเห็นบอกว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะขึ้นเรือหรือว่าญาติพี่น้องของเขาก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับคือจริงๆระบบราชการน้องอ้อมครับมันก็ต้องมีท่านมีตอนของการพิจารณานั่นแหละน้องอ้อมครับนะครับท่านนายกเองก็พิจารณาให้นะครับจากท่านเจ้าวาดประจันเจตที่นำเรียนนั่นแหละนะครับว่าตอนนี้นะครับว่าขั้นตอนเราลงมาซื้อจ้างแล้วตอนนี้มันได้มีที่เข้ามาซื้อจ้างเนี่ยนะครับ3รายด้วยกันเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องเตรียมในการซื้อจ้างของบริษัทไปแล้ว
1: ค่ะงบประมาณพอบอกได้ไหมคะคร่าวๆว่าในการซ่อมแซมหรือว่าทำโป๊ะเรือขึ้นมาใหม่เพราะบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าถึงจะซ่อมเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ใช้งบประมาณเยอะไหมคะท่านรองคะ
0: น้องครับต้องเรียนตรงๆนะครับว่าจริงๆเราทำที่วัดสนามที่หนึ่งแหละที่จะข้ามไปวัดปรมัยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราต้องมองว่าบ้านเราเนี่ยต้องมีอาญาถาปักด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับท่านนายกจะเป็นบวกงบประมาณตรงนี้น่าจะประมาณสักสิบล้านเศษครับ
1: ค่ะแต่ว่าได้ใช้ชาวบ้านได้ใช้อย่างแน่นอน10ล้านนี้เอาล่ะ
0: แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนี่คือสำคัญเลยท่านรองค่ะอยากจะให้ใช้พื้นที่ของร้องทุกลงป้ายนี้เช้านี้ค่ะสื่อสารไปที่ชาวบ้านหรือว่าผู้ร้องเรียนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อาจจะไปใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับว่าจริงๆเทศบาลก็อยากดำเนินการให้มันรวดเร็วนั่นแหละแต่ทีนี้มันเป็นขั้นตอนของระเบียบนะครับต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนทีนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะพยายามนะครับจะไม่ให้ช้าแหละครับวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะลงไปดำเนินการให้ก่อนเพราะว่าจริงๆน้องอ้อมก็ต้องเรียนตรงๆนั่นแหละอย่างที่น้องอ้อมรู้ทุกขั้นตอนนั่นแหละรัฐบาลก็ไปแก้ไขให้ตลอดเวลาแหละครับแต่ซึ่งมาได้ซึ่งตอนนี้ถ้าเราเนี่ยมีโครงการเนี่ยครับถึงได้พิจารณาโครงการลงไปจริงๆซ่อมแซมทั้งหมดแต่รัฐบาลก็ซ่อมแซมมาให้โดยตลอดนั่นแหละ
1: ค่ะเอาล่ะขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะคะท่านรองคะเบื้องต้นค่ะตรวจสอบครบถ้วนเลยค่ะเตรียมพร้อมเปิดใช้นะคะหลังจากที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวร้องทุกลงป้ายนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสมศักดิ์ลามอค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเคลียร์นะคะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวรอการจัดซื้อจัดจ้างและอีก6เดือนพบกับโป๊ะเรือโฉมใหม่ที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะแหมวันนี้มีแต่เรื่องใกล้น้ำนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองคือเขื่อนที่เขาเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมอยู่ดีๆมันซุดพังถล่มลงมาค่ะระยะทางยาวประมาณ300เมตรชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหหนีตายกันจ้าละวันกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยค่ะให้ไปดูก่อนว่ามันถล่มแบบไหนค่ะโอ้ยอันตรายจริงๆนะนี่ค่ะคือเหตุเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพังแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมแต่ตอนนี้น่าจะป้องกันไม่ได้แล้วนะคะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัดชัยสงครามค่ะหมู่ที่6ตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดลงมาแล้วก็เห็นไหมพังลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างกระทันหันจากการตรวจสอบก็พบความเสียหายค่ะยาวเป็นระยะทางประมาณ300เมตรแล้วก็ความสูงของโครงสร้างเขื่อนเนี่ยทรุดตัวลงไปลึกกว่า4เมตรจากภาพมุมสูงก็ทำให้เห็นเลยนะคะว่าโครงสร้างเขื่อนคอนกรีตเนี่ยมันสไลด์ตัวลงมาเห็นไหมคะว่าจะมีช่วงที่สามารถเดินได้แล้วก็เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบโดยตรงค่ะกับผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีจุดพังทลายเนี่ยก็มีแพนักท่องเที่ยวจอดให้บริการอยู่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งการขนย้ายนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนขึ้นฝั่งอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการตัดเชือกเคลื่อนย้ายแพหนีออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายหนีตายกันอย่างจ้าละวัน ท่ามกลางความแตกตื่นค่ะว่าจะเกิดการพังลงมาเป็นครั้งที่2เจ้าของแพท่องเที่ยวที่อยู่ที่เกิดเหตุค่ะเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่มาพักบนแพที่กำลังตกปลาอยู่ก็เลยรีบมาช่วยกันค่ะกับชาวบ้านมาย้ายนักท่องเที่ยวไปอยู่ในที่ปลอดภัยไปฟังเสียงกันค่ะ
2: คือแพน้องใช่ไหมหลังสีฟ้าเนี่ย
3: ใช่คร
2: ับ แล้วอยู่ตรงไหนที่แรกเลยอ่ะ
3: โน่นอยู่ตรงหน้าบันไดพอดีด้านในทางลงเขื่อน
2: ทางลงเขื่อนพอดีเลยที่พังอ่ะ
3: คร
2: ับ แล้วมีคนโทรบอกเราหรือไง
3: มีลูกค้าโทรบอก
2: ลูกค้าที่พักในแพเหรอ
3: เพราะว่าตกปลาอยู
2: ่แล้วเขาได้รับอันตรายอะไรไหม
3: ไม่ครับ
2: แล้วเราใครช่วยเคลื่อนย้ายแพมา
3: น่าจะเป็นพวกน้าๆพวกพี่เขามาช่วยครับเพราะนั้นผมทำงานอยู่กำลังขึ้นรถไปทำงาน
2: ค่ะแล้วคนที่อยู่ในแพเขาบอกตกใจไหม
3: ตกใจว่าไม่เคยเจอแม่เขาว่าเคลื่อนย้ายตัวทันเขาไว้นั่นขึ้นมาทัน
1: พังลงมาแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วค่ะทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหคุณอันนบสุวรรณชนะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เอาป้ายไปปิดแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายเพิ่มเติมทีนี้พอไปตรวจสอบค่ะเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากดินชั้นล่างเนี่ยมันซุดตัวลงมาซึ่งเรื่องนี้ค่ะกำลังประสานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงไปฟังเสียงกันค่ะ
4: ไอตัวคาหน้าเนี่ยเข็มทั้งเข็มและคาหน้าเนี่ยมันพังลงไปเลยทั้งหมดเลยนะครับมันก็ทำให้มันเป็นทรายเนาะเขาอัดทรายไว้นะครับตอนนี้ทรายมันก็เลยสุดลงสุดลงสุดลงบันไดก็เลยหักเลยครับตรงนี้ก็แล้วยิ่งตรงนู้นคันนู้นคานู้นคาหน้านู้นก็อันนู้นมันก็แดะแล้วแดะอีกนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้มันพังลงแม่น้ำไปหมดนะครับตอนนี้มันก็ดึงลงไปหมดเขาเรียกดึงนะดึงทรายเนี่ยลงไปหมดเลยตอนนี้ก็ประสานอำเภอกับจังหวัดไปนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นของโยธาธิการและผังเมืองหรือว่าเป็นของกรมชลนะครับ
1: เรื่องนี้ค่ะก็คาดว่าสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็โครงสร้างชั้นดินใต้เขื่อนเนี่ยเกิดการสไลด์ตัวประกอบกับที่เขื่อนจุดนี้ค่ะมีการก่อสร้างมานานหลายปีเวลาที่น้ำเนี่ยซัดมาแรงๆก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำบริเวณใต้เขื่อนแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคค่ะจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็วางแผนซ่อมแซมต่อไปค่ะยังไงก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเร่งดำเนินการด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนแล้วเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำที่มันล้นตลิ่งแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบก็ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่อุ้ยคะเรื่องนี้เนี่ยโหยังต้องติดตามกันต่อเนื่องนะแล้วก็เน้นย้ำอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ไขให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
5: ใช่ครับก็ฝากเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องที่ตามกันต่อนะครับในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวนะครับในสีสันไวตี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้มีน้องใหม่มาร่วมพูดคุยสดๆในรายการด้วยติดตามกันต่อเลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นการทำงานของร้องทุกข์ลงป้ายนี้แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วหลักๆของไทยพีบีเอสเนี่ยก็เป็นพื้นที่เพื่อประชาชนแหละครับนอกจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้เรายังมีสถานีประชาชนที่ดูภาพรวมใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะน้องยุ้ยนะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นรายการที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันอยู่แล้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14:05 น.แล้ววันนี้สถานีประชาชนกำลังจะพลิกโฉมใหม่โดยพิธีกรน้องใหม่ค่ะน้องใหม่แกะกล่องเลยที่ไทย PBS ขอต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์หรือน้องยิ่งค่ะที่เพิ่งเดบิวต์กับพอ.ต่อมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชม
0: ไม่ได้ปีนเกลียวหรือว่าล่วงเกินด้วยคำพูดนะเพราะว่าท่านผู้อำนวยการก็เรียกน้องยิ่ง
2: ไม่ต้องตกอกตกใจค่ะเดี๋ยวมีความสุขมากใครเรียกว่าน้องยิ่งก็ฉันมีความรู้สึกว่าวัยเนี่ยต่อให้มีวัยที่สูงมากมันก็มีวัยเป็นอาวุธก็วัยวุฒิจะทำให้รุ่นน้องๆไม่กล้าคุยด้วยเพราะฉะนั้นน้องยิ่งคิดว่าพี่ควรจะ
0: เห็นว่าเป็น
2: โอเคไหมน้อง
0: อาจารย์เห็นบอกว่าผมเห็นในคอนเทนต์ของไทย PBS บอกว่าอาจารย์เป็นพี่ของน้องปุกแป้งที่ดาราแต่เพียงแค่1นาทีเองเป็นแฝดกันใช่ไหม
1: เป็นพี่สาวฝาแฝดนี่จริง
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าความจริงแล้วหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับน้องแป้งหน้าคล้ายกันมาก
1: คล้ายกันจริง
0: ค่ะใช
2: ่ค่ะหนูไม่จริงใจลูก
0: โดนแล้ว
2: คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราสนิทกัน2คนเราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่ยเราสามารถเข้าถึงกับคุณผู้ชมได้ง่ายขึ้น
0: โอเคทีนี้เรื่องวันนี้ที่เราคุยกันปกติรูปแบบและฟอร์มของสถานีประชาชนเนี่ยก็แน่นอนอาจารย์มันเป็นเรื่องการช่วยเหลืออาจารย์พอได้มาทำในรูปแบบที่อาจารย์อยากจะเปลี่ยนหรือที่บอกรูปแบบใหม่เนี่ยพูดแบบเกินคุณผู้ชมรู้หน่อยว่าไอ้รูปแบบใหม่ที่เราได้เจอกันของสถานีประชาชน
2: เนี่ยไม่ได้ว่านะคะว่าแบบเก่าจะต้อง
0: นอฟิทาวเหรอ
2: ไม่อาจารย์ว่ามันดูเรียบร้อยและดูเป็นทางการมากอยากให้คุณผู้ชมนะคะตั้งใจเลยวันที่7เนี่ยชมสถานีประชาชนเนี่ยแบบสบายๆเราเหมือนเราคุยกันในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันข้างบ้านเดือดร้อนเธอจะไม่ช่วยหรออ
0: ย่างน้อยเราต้องเมาก่อน
2: ฝนตกรางน้ำพังอ่ะโอ๊ยเว้ยให้กูไปช่วยมึงก็ต้องวิ่งแล้วถูกมั้ยคือมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่คุณผู้ชมกับสถานีควรจะมีเรื่องราวที่พูดคุยกันได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้อย่างจริงจังไม่ใช่นั่งดูเข้ามาแสดงแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเย็นว่าไม่ใช่ค่ะที่นี่สถานีประชาชนต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชน
1: ทีนี้ตอนที่ได้รับการติดต่อจากไทย PBS ค่ะอาจารย์เดิมทีโอ้โหประสบการณ์เยอะมากทำรายการวาไรตี้ไลฟ์สไตล์เป็นเชฟมามองบทบาทตัวเองตอนที่รับการติดต่อว่ายังไงบ้างคะ
2: อันแรกเลย คำแรกที่อาจารย์ได้รับก็คือสื่อสาธารณะคำนี้มันเป็นคำที่กินใจอาจารย์มากเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราทำงานสื่อมาตลอดเวลากับคำว่าเอกชนและอาจารย์ก็หาสตังค์ใส่กระเป๋าตัวเองมาตลอดตอนนี้ก็หมดเวลาหาเงินแล้วนะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับ700นี่มานานมากแล้วอายุ70กว่าก็มีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้จะทำอะไรอีกน่าจะทำเพื่อคนอื่นแล้วนะคะไม่น่าทำเพื่อตัวเองคำว่าสื่อสาธารณะเราน่าจะทำหน้าที่สื่อสารกับคุณผู้ชมได้ทำประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้จนกระทั่งเรายังมีความสามารถที่จะจดจำและพูดคุยได้เรารีบทำค่ะ
0: ครับ
2: แ
0: ต่ว่าถ้าเจออาจารย์ในสถานีประชาชนจากเมื่อก่อนสถานีประชาชนมันอาจมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรแบบนี้อาจารย์สามารถทำให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าเบลนกันได้ไหมระหว่างคู่พิพาทคู่กรณีด้วยความสดใสและความสนุกของการนำเสนอของอาจารย
2: ์ไม่มีปัญหาเลยค่ะบนโลกใบนี
0: ้
2: สิ่งที่คุณคิดคุณอาจจะคิดว่ามันคือปัญหาแต่มันไม่ใช่มันอาจจะเป็นแค่ข้อขัดแย้งอุปสรรคความคิดไม่ตรงกันทุกอย่างคุยกันได้บนโต๊ะสถานีประชาชน
0: จบที่อาจารย์แน่นอน
2: จบค่ะเรียนมาต้องจบถ้ามาถึงมือนะคะ
1: ค่ะอาสาประชาชนที่แบบบางทีแค่จะไปติดต่อกับราชการยังไม่อยากจะติดต่อเลยทั้งที่เขามีเรื่องมีความทุกข์มากมายอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้าง
2: ก็อยากจะบอกนะคะต่อให้เป็นข้าราชการเขาก็มีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนค่ะถ้าเรามีความเป็นประชาชนเต็มตัวไม่ต้องไปกลัวประชาชนด้วยกันถึงแม้ว่าเขาจะใส่หมวกอะไรก็ตามนะคะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะเดือดร้อนพึ่งพากันเราทำได้ค่ะช่วยเหลือกันค่ะ
1: ทีนี้แน่นอนบทบาทของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องทำหน้าที่ในการรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยอาจารย์มองว่าตรงนี้มันจะมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
2: อาจารย์คิดว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดเลยเพราะในวันเก่าๆตัวอาจารย์เองเป็นประชาชนบางเรื่องที่เด่นเดือดร้อนเองเด่นก็ไม่รู้จะไปถามใครบางทีไปถึงหน่วยงานไม่อยากพูดนะคะไปถึงโรงพักบางโรงพักเด่นก็ยังไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะไปถึงแล้วก็จบค่ะไม่
0: มีใครจี้ให้
2: ขอโทษนะคะเด่นนั่งอยู่ตรงนี้บางเรื่องที่เด่นเคยไปขึ้นโรงพักแล้วไปนั่งให้เขาให้คำอะไรเขาพูดเขาเรียกจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเขาเรียกอะไรนะไปท
0: ับ
2: ลงบันทึก
0: ลงบันทึก
2: มันอยู่แถวนั้นละค่ะต่อไปนี้นะคะถ้าเดือดร้อนไม่ต้องไปที่ไหนไกลค่ะ คิดถึงสถานีประชาชนก่อนโทรมาเลยค่ะมีเบอร์โทรเลยยกโทรศัพท์มาไทย PBS อ่ะสถานีประชาชนก่อนเลยค่ะเขาจะจัดการให้ทันทีรับทุกเรื่องเรื่องไหนช่วยได้เอามาออกอากาศและเป็นกรณีศึกษาได้เรียกว่าเรารีบเอามาทำเลยค่ะ
0: น่าสนใจเลยนะยุ้ยคิดว่าเรื่องน่าจะได้เคลียร์เยอะขึ้นจากการดันของอาจารย์นี่แหละ
2: เรียนว่าเวลาจะพอไหมแล้วเราจะไหวไหมเท่านั้นล่ะค่ะ
0: ก็เดี๋ยวให
2: ้ประเทศนะคะ
1: ชอบตรงเวลาจะพอไหมคือคงไม่ต้องถามว่าน้องยิ่งตื่นเต้นไหมเพราะดูแล้วน้องยิ่งไม่น่าตื่นเต้น
2: หรอคะเด็กยังคงมีความรู้สึก alert และยังมีความรู้สึกสดใสอยู่ไหมคะเด็กกลัวคนจะคิดว่าไอ้70กว่าเนี่ยควรจะนั่งหงำเหงือกอยู่กับบ้านเด็กไม่น่าจะเป็น
0: ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่บอกว่าอาจารย์70กว่าเนี่ยผมยังดูว่าอาจารย์ยังสดใส
1: แค่คิดโปรโมทก็เป็นไวรัลแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ไปซื้อของแถวนี้ก็กำลังมีตลาดนัดพี่เลี้ยงใครพูดว่าพี่นะอายุน้อยแล้วพี่ยังสดใสพี่จะเลี้ยงเลย
0: น้องยิ่งยังดูแบบลุกนั่งแบบคล่องกว่าผมอีกครับน้องยิ่งครับนะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมในการติดตามในวันที่7ในวันแรกแล้วใช่มั้ยอาจารย
2: ์เด่นอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะสถานีประชาชนไม่ต้องไปมองค่ะแบบเก่าแบบใหม่เป็นแบบนี้ละค่ะแต่วันที่7เด่นจะมาเป็นน้องใหม่ของที่นี่เด่นฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมคะติดตามชมนะคะอะไรที่เด่นและรายการสถานีประชาชนทำให้คุณผู้ชมได้เด่นจะตั้งใจทำค่ะในฐานะสื่อสาธารณะค่ะ
0: นี่
1: นะคะติดตามได้กับมิติใหม่ของสถานีประชาชนและพิธีกรน้องใหม่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ชวนอาจารย์ไปความสุขแบบยั่งยืนกันหน่อยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนาเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะในแง่ไหนน้องยุ้ยเขาต้องการหาความยั่งยืน
1: ค่ะดินน้ำและป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงทั้งระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนแต่สิ่งสำคัญในการดูแลทรัพยากรเหล่านี้ให้สมดุลและยั่งยืนนั้นไม่อาจอาศัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวค่ะต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จนสามารถสร้างความมั่นคงไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรมสุขยั่งยืนวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกับตอนเครือข่ายลุ่มแม่น้ำละอูบต้นแบบแห่งการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างยั่งยืนค่ะ

0: บนพื้นที่สูงทุกหยดน้ำมีความหมายมากกว่าการอุปโภคบริโภคเพราะน้ำคือหัวใจของพื้นป่าการเกษตรและวิถีชีวิตของผู้คนหลายชุมชนเคยเผชิญปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติแต่บางชุมชนกลับเลือกเรียนรู้จากวิกฤตและค่อยๆสร้างแนวทางการจัดการทรัพยากรด้วยตัวเองหนึ่งในนั้นคือบ้านแม่ละอุชุมชนกลางหุบเขาที่นำองค์ความรู้ของคนในพื้นที่มาผสานกับแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9และเทคโนโลยีจนต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันมีครบรูฟีครบทำไรปลาก็ต้นน้ำก็ไม่เมื่อก่อนเนี่ยถูกทำไรเยอะเลยทำน้ำไม่มีก็ทำอะไรปลาไม่มี
2: ด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยเราอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินครไม่มีการแบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ทรัพยากรป่าไม้ความไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญการที่เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีขอบเขตการใช้ประโยชน์เพื่อที่ป้องกันไม่ให้ขยายพื้นที่ทำกินแล้วก็ไม่ให้บุกรุกพื้นที่เขตป่าเทคโนโลยีถ้าย้อนไปช่วงแรกๆเลยเนี่ยเราใช้แผนที่ล่างมือแล้วก็แผนภูมิจำลองก็คือแผนที่3มิติต่อมาเนี่ยเราก็ได้ใช้เทคโนโลยี GPS ที่เราเรียกว่าระบบสารสนเทศตัวนี้เราก็ได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตัวชุมชนร่วมกับทางพี่เลี้ยงสถาบันน้ำสสน.ได้ในเรื่องของการให้การอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็เรามาปรับใช้ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตพื้นที่มีเรื่องของไม้วัดระดับน้ำแล้วก็โทรมาตรอันนี้เป็นการคาดการไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการคาดการอากาศอย่างนี้ก็จะทำให้เราจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรการวางแผนการเพาะปลูกการผลิตทางชุมชนก็จะสามารถวางแผนเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ถูกประเมินและคาดการไว้ล่วงหน้าพื้นที่แม่ละอุบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเรื่องของดินถล่มเนาะเมื่อปี49กับปี54เนี่ยดินถล่มจากข้างบนโรงเรียนเป็นวิกฤตที่เกิดฝนตกต่อเนื่องเราได้ไปอบรมในเรื่องของชุมชนเตือนภัยพิบัติแล้วก็ได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีในการวางแผนป้องกันดินสไลด์การวางแผนเรื่องของการใช้แผนที่ภัยพิบัติทำผังน้ำชุมชนนะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีเรื่องของโทรมาตรเป็นเครื่องมือในเรื่องของตัววัดสภาพภูมิอากาศแล้วก็คาดการณ์ถ้าเป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราติดตามจากไม้วัดระดับน้ำตรงนี้ถ้าฝนตกขึ้นถึงระดับ90เราก็จะเตือนจากพี่น้องแม่แจ่มดังล่างอีก4ชั่วโมงข้างหน้าเตรียมตัวรับมือกับที่น้ำจะท่วมตัวอำเภอแม่แจ่มแต่ละปีเราก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดช่วงที่ฤดูฝนหนักฤดูน้ำหลากเนี่ยเราก็จะมีการเฝ้าระวังติดตามขยะต่อเนื่องแล้วก็ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
3: น้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรนะคะพอเรามีโซลาร์เซลล์นะคะสูบน้ำเข้าไปที่แปลงเกษตรอ่ะจะอำนวยความสะดวกแล้วก็จะประหยัดทุนทรัพย์การให้น้ำกับเกษตรในฟาร์มเราใช้มือถือควบคุมระบบน้ำต่างๆพอมีน้ำที่พอเพียงนะคะจะทำให้พืชผักอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหลังจากที่มีน้ำเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนนะคะหลังจากที่สสน.ได้มาสนับสนุนเครื่องมือตู้แช่ตู้อบเราคุยกันในกลุ่มเนาะว่าเราจะทำอะไรเรามีโจทย์ก็คือพริกกะเหรี่ยงซึ่งคนในพื้นที่จะกินแบบแทบทุกบ้านเลยแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นขนุนมะม่วงสับปะรดแล้วก็กล้วยเราก็แปรรูปนะกล้วยน้ำว้าอบธัญพืชใช่ไหมคะอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าเหมือนกัน
2: เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพ่อแม่บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดความรู้ที่พวกเราต้องสืบสานสานต่อในเรื่องของการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เราต้องคงไว้ในยุคของเราแล้วก็สืบสานให้กับลูกหลานเราต่อไป
4: อยากรักษาน้ำแล้วก็แบบมันเวลาเห็นน้ำแล้วมันรู้สึกมีความสุขจันเดชาได้ให้พวกหนูเนี่ยค่ะไปทำฝ่ายชะลอน้ำข้างล่างเนี่ยค่ะถ้าช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเก็บน้ำไว้ใช้อยู่ค่ะ
2: ในหลวงตรัสว่าน้ำคือชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็สำคัญผมว่าในโลกใบนี้หรือว่าประเทศไทยของเราแล้วคนบนดอยเนาะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องของน้ำเพราะว่าตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนหลับเนี่ยรุ่นไหนต่อรุ่นไหนก็คือน้ำเนี่ยให้ชีวิตแก่พวกเราชุมชนเองเนี่ยก็สำนึกในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของการดูแลป่าดูแลน้ำแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารโดยเฉพาะเราอยู่บนพื้นที่สูงนะครับอันนี้สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมองเห็นคุณค่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
0: เรื่องราวของบ้านแม่ละอุสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งชุมชนที่ร่วมกันเรียนรู้ลงมือทำและส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้พื้นป่าแหล่งน้ำและวิถีชีวิตยังคงอยู่เคียงคู่ลูกหลานต่อไป
5: จากสุขยั่งยืนครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของความหลากหลายกันในประเทศของเรานั้นก็มีความหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับจะพาไปดูการยกระดับมาตรฐานอาหารฮาลาลกันนะครับกับงานนี้เลยครับกำปุงฉลุงฮาลาลฟู้ดครับเขาจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าของจังหวัดสตูลครับที่จังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่โดดเด่นครับคุณผู้ชมทั้งทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะตำบลฉลุงที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารฮาลาลรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะอาดและก็ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียครับการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ภายในงานคึกคักไปด้วยร้านอาหารฮาลาลชื่อดังอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า120บูธให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมแล้วก็เลือกซื้อกันอย่างจุใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างหลากหลายทั้งการแข่งขันปรุงอาหารฮาลาลการแข่งขันโรตีชาชักแกงตอแมและปัสมอสการแข่งขันดีเกฮูลูเลอร์ค่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยมาลายูตลอดจนการประกวดหนุ่มสาวในทีมเสน่ห์เคบาย่างามอย่างไทยใส่อย่างมีคุณค่าที่ช่วยถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นคือความร่วมมือจากประเทศมาเลเซียที่นำผู้ประกอบการอาหารฮาลาลและคณะการแสดงทางวัฒนธรรมมาร่วมสร้างสีสันภายในงานสะท้อนความสัมพันธ์อันดีด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศพร้อมผลักดันเทศกาลนี้ให้ก้าวสู่การเป็นงานฮาลาลระดับนานาชาติของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปฟังสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะ
6: เสน่ห์ของที่นี่ก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะพี่น้องประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีร้านค้าที่น่าทานมากมายนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนก็ถือว่าเป็นการผนวกระหว่างมิติทางวัฒนธรรมแล้วก็มาผนวกกับมิติทางเศรษฐกิจมาต่อยอดนะคะให้พี่น้องประชาชนมีรายได้จากการค้าขายแล้วก็มีผู้ประกอบการมากมายในชุมชนนะคะออกมาขายของก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะ
5: การจัดงานในครั้งนี้ครับไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้กับชุมชนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นขยายตลาดสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติก้าวสู่การเป็นจุดหมายด้านอาหารฮาลาลและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้ถ้าพูดถึงอาหารฮาลาลน
0: ะ
5: เขามีการจัดอันดับด้วยนะคุณผู้ชมพวกอาหารแปรรูปหรืออาหารสำเร็จรูปที่ส่งไปขายยังต่างประเทศเนี่ยเขาจัดอันดับอาหารที่ขายดีแล้วก็รสชาติถูกปากคนทั่วโลกฮาลาลจากประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะอันดับต้นๆเลย
0: ใช่แล้วมาตรฐานเราดีทั้งสดทั้งสะอาดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วย
5: ถูกต้องดังนั้นอย่างที่บอกครับเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำดังนั้นการต่อยอดและยกระดับให้ฮาลาลนั้นเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยทางอีกทางหนึ่งกันครับ
0: เอาพาไปอีกงานหนึ่งค่ะงานนี้สงสัยจะมีคนกลับพิษณุโลกคุณผู้ชมเพราะว่าคนรักทุเรียนเขาไม่ควรพลาดไงเขามีการเปิดตัวทุเรียนบ้านแยงอย่างเป็นทางการเปิดชมนะคะทุเรียนแล้วก็ชิมทุเรียนสดๆจากสวนเลือกซื้อผลไม้นานาชนิดจากเกษตรกรในราคาหน้าสวนเลยค่ะชมหน้าของทุเรียนค่ะนี่คือทุเรียนบ้านแยงค่ะที่ชาวตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลผลไม้ค่ะทุเรียนบ้านแยงช่วงนี้กำลังออกผลผลิตและผลไม้อีกหลากหลายชนิดให้ประชาชนได้เลือกชิมเลือกซื้อจากสวนของเกษตรกรโดยตรงค่ะบรรยากาศนี้ที่สวนสุกัญญาบ้านเกษตรสุมีการตัดทุเรียนหมอนทองลูกแรกของฤดูกาลนำไปประมูลหารายได้มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

0: กถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดฤดูกาลทุเรียนบ้านแยงและมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมสวนอุดหนุนผลผลิตคุณภาพของชาวสวนในพื้นที่ค่ะ
1: ภายในงานยังมีการแถลงความพร้อมครับกับการจัดเทศกาลทุเรียนบ้านแยงและผลไม้นานาพันธุ์ซึ่งจัดขึ้นครับระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง1สิงหาคมครับที่ตลาดชุมชนด่านแยงตำบลบ้านแยงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางในการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกหนึ่งสีสันของงานครับก็คือการสาธิตเมนูจากสตอบ้านแยงครับหรือสตอข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของตำบลบ้านแยงเขาที่นำมาปรุงอาหารให้กับผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองกันนะเดี๋ยวต้องไปลองนะว่าต่างจากสตอภาคใต้หรือเปล่
0: า
1: สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร
0: ค
1: ุ
0: ณดูในกระทะนะสิกระต๊อบ
1: ก็แสดงว่าดินเขาดีไงไม
0: ่
1: จำเป็นต้องไปเอาสตอใต้แบบที่บ้านแยงกระปลูกได้ด้วยเหมือนกันปัจจุบันตำบลบ้านแยงมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า315รายเลยนะครับในพื้นที่รวมทั้งหมด2,848ไร่และมีผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบ 2,900 ตันต่อปีนะฮะนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพของพิษณุโลกเลย
0: ใครเป็นสายทุเรียนมองหาที่เที่ยวช่วงฤดูผลไม้แวะเที่ยวที่สวนเลือกซื้อทุเรียนสดจากต้นและผลไม้นานาชนิดได้ตั้งแต่วันนี้ที่ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะและเตรียมพบกับงานเทศกาลทุเรียนบ้านแยงและผลไม้นานาพันธุ์ที่จะมีขึ้นระหว่าง24กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่จะอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงและผลผลิตสดใหม่จากเกษตรกรตลอดทั้งงานนะคะตอนนี้อยู่ๆทีมงานก็มีนิมิตกันว่าไปสัญจรพิษณุโลกกันดีไหม
1: ก็ดีนะพิษโลกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามีของดีอยู่เยอะนอกจากผมแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: คือผมเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวคนจะงงว่าตกลงคนที่ไหนกันแน่ผมเนี่ยเกิดพิษณุโลกแต่พื้นเพเนี่ยคุณตาคุณยายคุณแม่เนี่ยเป็นคนชุมพรเดี๋ยวจะงงไงแต่ว่าเกิดพิษโลกก็เลย
0: จะบอกว่าเป็นหนุ่มพิษโลกก็ไม่ผิดแหละ
1: เป็นหนุ่มนำเข้าโดยหนุ่มนำเข้า
0: หนุ่มนำเข้าจากชุมพร
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ไปได้เลยนะคะ
1: จากทุเรียนพิษโลกครับคุณผู้ชมครับจากบ้านแยงลงใต้กันหน่อยนะครับไปทุเรียนอำเภอสะเดาเขาบอกว่าถูกใจไม่ใช่คนไทยนะครับนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนั้นก็เข้าไปอุดหนุนกันเพียบเลยครับตาลายไปหมดแล้วคุณสัปดาห์ที่แล้วก็ทุเรียนพอมารอบนี้ทุเรียนแล้วทุเรียนมันหลายพันมากอ่ะอย่างเมื่อวันก่อนน่ะที่มาจากทองผาภูมิน่
0: ะ
1: ก็ปาไปไม่รู้ตั้งกี่สายพันธุ์แล้วใช่มั้ยในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งหมดกว่า900สายพันธ
0: ุ์นี่แหละคือ variety of ทุเรียน
1: เออแล้วจะไม่ให้ไทยเราขึ้น1ยืน1ได้ไงใช่มั้ยครับแต่ที่นี่ครับที่อำเภอสะเดาคุณผู้ชมครับเขาสะสมแล้วก็รวบรวมสายพันธุ์ดังสายพันธุ์หายากไว้เกือบ40สายพันธุ์อีกด้วยไปจำเพิ่มกันเลยส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านพรุเตียวอำเภอสะเดาสงขลาครับเป็นของร้อยตำรวจตรีอับดุลซอมะมะเซงรองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองสงขลาอำเภอสะเดาครับพื้นที่ที่ท่านมีนั้นมี22ไร่ด้วยกันก็จะปลูกทุเรียนมากกว่า700ต้นอยู่ในนั้นรวมทั้งสายพันธุ์ยอดนิยมของไทยแล้วก็มาเลเซียครับไม่ว่าจะเป็นมูซังคิงนี่โอฉีหรือว่าหนามดำก้านยาวพวงมณีกบชายน้ำราชากระรอกสาลิกาจันทบุรี 1-10 รวมถึงหมอนทองและสายพันธุ์อื่นๆอีกเยอะเลยมากกว่า40สายพันธุ์ครับ
0: ทางเจ้าของสวนเล่าว่าเริ่มปลูกทุเรียนก่อนโควิด-19 อาศัยเวลาว่างจากงานประจำแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านการเกษตรแต่ว่าใช้การศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จนสามารถดูแลสวนได้ด้วยตนเองแทบทุกขั้นตอนช่วงแรกเนี่ยผลผลิตยังไม่มากนะคะแต่เมื่อปีที่ผ่านมามีเพื่อนชาวมาเลเซียมาเที่ยวสวนถ่ายภาพแล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้สวนแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักค่ะจนกระทั่งปีนี้เปิดสวนอย่างเป็นทางการเมื่อ13มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ของมาเลเซียทั้งกัวลาลัมเปอร์เคดะและสระวักเดินทางมาจองคิวชิมกันอย่างต่อเนื่องนักชิมตัวจริงยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เพจท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากมาเลเซียค่ะ
1: จุดเด่นของสวนก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อทุเรียนที่แกะใส่กล่องเอาไว้ได้เลยครับหรือจะเลือกผลแล้วก็สายพันธุ์ที่ชอบก็ได้ก่อนให้ทางสวนนั่นน่ะชั่งน้ำหนักแล้วก็ฉีกแกะให้สดๆเลยกินกันตรงนั้นเลยครับอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความแปลกใจก็คือวัฒนธรรมการกินทุเรียนของมาเลเซียเนี่ยอย่างที่เห็นครับเพราะเขาจะนิยมกินทุเรียนที่สุกหล่นจากต้นจากธรรมชาติทั้งนั้นอย่างของเราคือไปตัดจากต้นใช่ไหมแล้วก็โยนลงมาแต่ของมาเลเซียเนี่ยคนมาเลเซียเขากินลูกที่ร่วงลงมาจากพื้นเนี่ยโดยเฉพาะมูซังคิงและโอฉีซึ่งเชื่อว่าต้องสุกจัดๆเนื้อนิ่มๆนี่แหละเขาถึงจะกินอร่อย
0: ด้วยเหตุนี้ทุเรียนเกือบทุกสายพันธุ์ในสวนยกเว้นหมอนทองก็จะปล่อยให้สุกหล่นเองตามธรรมชาติเพื่อให้ถูกใจนักชิมชาวมาเลเซียที่เดินทางมาถึงสวนโดยเฉพาะใครอยากจะลองเปรียบเทียบรสชาติทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์หรือสัมผัสประสบการณ์ชิมทุเรียนแบบฉบับนักชิมมาเลเซียยังพอมีเวลานะคะเพราะช่วงนี้ผลผลิตทยอยออกมากที่สุดก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมก่อนที่จะเริ่มเหลือน้อยลงหลังจากนี้ค่ะคุ้มๆเลยแหละไปส่วนนี้เนี่ย
1: กินกันให้สะใจแล้วก็กินแบบพอประมาณนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนโดยเฉพาะทุเรียนหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงในอย่างมะม่วงเองนะครับบางทีเนี่ยเห็นเรานำเสนอบ่อยอันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมว่าไอ้น่ากินเนี่ยก็ต้องกินแต่เดี๋ยวป่วยไข้ขึ้นมาเดี๋ยวจะแบบคุณต๊อบคุณยุ้ยชอบชวนกิน
0: คือเราก็รับประทาน

0: แต่ว่าเราก็จะใช้ในเรื่องของปริมาณในการรับประทานนะคะแต่พอเหมาะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: ถูกต้องนะแนะนำเลยนะครับเช้าๆเนี่ยไม่ควรจะกินอะไรที่หวานมากเกินไปนะครับมันจะไปกวนอินซูลินอินซูลินนั้นก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน้ำตาลในร่างกายดังนั้นอยากกินหวานเยอะตอนเช้าค่อยๆ
0: ค่ะทีนี้แหละเรามาดูอีกหนึ่งสินค้าที่เราคุ้นเคยกันเวลาเห็นผลผลิตแบบนี้นั่นก็คือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างระเบียบที่ว่าด้วยตราสัญลักษณ์ส่งเสริมการใช้ GI เพื่อจะเปิดโอกาสให้กับบรรดาสินค้าแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบ GI ก็สามารถใช้สัญลักษณ์รูปแบบใหม่ได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับผู้บริโภคมากขึ้นด้วยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและประชาชนที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตสินค้าแปรรูปที่นำสินค้า GI มาเป็นวัตถุดิบสามารถขอใช้ตราสัญลักษณ์ส่งเสริม GI ได้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดสินค้า GI ของไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการนำอัตลักษณ์ของสินค้า GIมาสร้างความโดดเด่นแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดค่ะ
1: ที่ผ่านมานะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตสินค้า GI แล้วก็พบปะกับผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับพบว่ามีการนำสินค้า GI ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มากมายหลากหลายครับมันจะเป็นอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้า GI ไทยที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างกว้างขวางครับอย่างไรก็ตามครับผู้ประกอบการได้สะท้อนข้อเสนอสำคัญครับว่าต้องการให้สินค้าแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบ GI สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ GI ได้ด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและก็ช่วยผู้บริโภครับรู้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันตรา GI ของไทยสามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI โดยตรงเท่านั้นครับทำให้สินค้าแปรรูปที่เขาใช้สินค้า GI เป็นวัตถุดิบเนี่ยยังไม่อาจสามารถใช้ตราดังกล่าวนี้ได
0: ้
1: ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้ประโยชน์โดยตรงจากตราอัตรา GI ได้อย่างเต็มศักยภาพและผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ว่าสินค้านั้นผลิตจากวัตถุดิบ GI ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างนำร่างระเบียบเพื่อส่งเสริมตราสัญลักษณ์ GI อะค่ะขึ้นรับฟังความเห็นจากประชาชนนะคะแล้วเรามีแผนว่าเราจะมีตราสัญลักษณ์ GI ตัวใหม่ใช้สำหรับสินค้าสำเร็จรูปที่นำสินค้า GI เป็นวัตถุดิบนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งเงื่อนไขไว้ว่าอย่างน้อยต้องใช้ประมาณ 55% นะคะอย่างไรก็ดีเราทราบว่าสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะได้รับการยืดหยุ่นขึ้นกับเหตุและผลนะคะบางตัวเนี่ยตัวปริมาณ GI อาจจะไม่ถึง 55% แต่ถ้าสามารถชี้ให้เห็นว่าทำให้มูลค่าของสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ตราส่งเสริม GI นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบด้วยในวันนี้เพราะฉะนั้นภายในกันยายนเนี่ยทุกอย่างน่าจะเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะรับคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ตัวใหม่เนี่ยประมาณตุลาคม1ตุลา
0: ผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดร่างระเบียบและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง23กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการคุ้มครองและส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ก็อย่างที่ได้เห็นสัมภาษณ์ของคุณอนมนนะครับที่วันก่อนเนี่ยท่านก็มาในรายการเราแล้วก็พูดถึงเรื่องของวัตถุดิบ GI ไม่ใช่สินค้า GI อย่างเดียวนะคุณผู้ชมวันนี้เราพูดถึงว่าของที่ใช้วัตถุดิบจาก GI เนี่ยมันจะเอาไปใส่ได้ไหม
0: ใช
1: ้เคลมได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวรอดูกันนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องของไทยทรงดำนะครับถ้าพูดถึงความหลากหลายแล้วในประเทศไทยพูดถึงไทยทรงดำนั้นมีที่จังหวัดไหนบ้างอย่างไทยทรงดำนครปฐมเพชรบุรีเชียงคานรวมไปถึงเพื่อนบ้านเราใกล้ๆอย่างประเทศลาววันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิถีไทยทรงดำสมุทรสงครามกับพิธีไหว้พระใหญ่ขอพรและวันนี้ก็ยังมาพร้อมกับเมนูจากปลาหมอคางดำด้วยที่เอามานำเสนอในงานนี้ครับที่นี่คือที่วัดใหม่บางปืนตำบลนางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับกับเครือข่ายไทยทรงดำนำโดยคุณนันทารอดสะพายครับประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาพื้นบ้านบางปืนหรือว่าผู้ใหญ่ม้วยก็ได้ร่วมกันจัดพิธีรำบวงสรวงแก้บนพระศรีสากยมุนีพุทธโคดมหรือพระใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดครับหลังจากที่ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้เมื่อคราวจัดงานประจำปีของชาวไทยทรงดำเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่าน

0: มาคือในวันนั้นเนี่ยเขาขอไว้กันว่าขอให้งานนั้นราบรื่นปลอดฝนแล้วก็ไร้อุปสรรคทีนี้งานออกมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไงน้องยุ้ยก
1: ็
0: เลยกำหนดจัดฤกษ์พิธีรำบวงสรวงแก้บนอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ขึ้นโดยไฮไลท์นั่นคืออะไร
1: คือทางผู้ใหญ่ม้วยนำสารพัดเมนูที่รังสรรค์และแปรรูปจากปลาหมอคางดำซึ่งเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักมาเลี้ยงดูปูเสือให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างจุใจเพื่อเป็นการแสดงพลังของชุมชนในการช่วยกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปจากแหล่งน้ำค่ะเมนูข้าวหวานมากันเพียบเลยค่ะทั้งแกงชักส้มปลาหมอคางดำใส่ใบชะครามปลาหมอคางดำแดดเดียวตำแจ่วด้านปลาหมอคางดำน้ำพริกนรกปลาหมอคางดำและน้ำพริกปลาส้มข้าวเกรียบปลาหมอคางดำปั้นคลิปใส่ปลาหมอไส้ปลาหมอคางดำนะคะปั้นคลิปไส้น้ำพริกเผาปลาหมอคางดำปุ๋ยฝ้ายปลาหมอคางดำและคุกกี้ปลาหมอคางดำค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหหลายเมนูปลาหมอคางดำหมดโลกแล้วแน่ๆเลย
1: นั่นน่ะสินับไปเป็น10เมนูเลยนะเนี่ย
0: โดยชุมชนนางตะเคียนนั้นเป็นชุมชนที่ลุกขึ้นมากำจัดปลาหมอคางดำครับโดยเขาเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เมนูอาหารนี่ไงหน้าตาของอาหารโครงการนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยชนดำ
1: น่าจะเป็นแกงชักส้มปลาหมอคางดำใส่ใบชะครามค่ะ
0: นะฮะเขารวมตัวกันทำหลายเมนูแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเมนูท้องถิ่นที่เป็นสูตรของไทยทรงดำในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์นะมันต้องแซ่บแน่เลยอยากลองชิม
1: ใช่ค่ะนะคะนอกจากนี้ชุมชนนางตะเคียนได้ตั้งเป็นหน่วยรับซื้อและป้องกันจัดการสัตว์น้ำผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดนำร่องหรือเรียกว่า1เพชร3สมุทรได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและเพชรบุรีถือเป็นการร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์และรักษาแหล่งอาหารทางน้ำไว้ให้ลูกหลานของเราได้สืบต่อไปด้วยนะคะ
0: มันอาจจะอร่อยก็ได้นะเพราะว่าในย่านนั้นอ่ะใช่ไหมอย่างที่เราบอกกันมันเป็นแบบเหมือนชุมชนสามน้ำอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะมีความอร่อยเหมือนปลูกอะไรแถวนั้นก็จะอร่อยผมคิดว่าปลาถ้าไม่ใช่ในคูคลองที่เป็นน้ำสกปรกอ่ะมันก็น่าจะอร่อยนะเพราะพวกนี้มันซึมเร็วดูดเร็ว
1: แต่สิ่งสำคัญอย่างนึงที่ว่าอาจจะต้องสร้างความเข้าใจว่าปลาหมอคางดำก็เป็นหนึ่งในสัตว์ชนิดหนึ่งเราสามารถรับประทานได้ไม่ได้ใช้คำว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์แต่เมื่อกี้เราใช้ไปแล้วขออภัยด้วย
0: ด้วยตัวมันนะมันก็เป็นเอเลียนแหละนะฮะแต่ว่าเราอาจจะมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ไงว่าถ้าเป็นปลาหมอคางดำใครจะรู้ในอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะต้องถูกกำจัดมันอาจจะเป็นภัยในอนาคตมันอาจจะอร่อยจนแบบหากินในตลาดไม่ได้หรือขาดตลาดก็ได้จริงป่ะ
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิ
0: อาจจะมีฟาร์มคุณยุ้ยเขาอาจจะทำฟาร์มหมอคางดำแม่ยุ้ยอย่างเงี้ย
1: เหรอนี่คุณหาชีพให้ดิฉันแล้วเหรอ
0: เออน่ะคุณน่ะเกษียณแล้วคุณจะทำอะไร
1: พอดีเออก็นี่ไงก็สวนคุณที่ชุมพรไงคุณบอกแล้วจะยกให้ดิฉันบางส่วน
0: มันไม่มีครูให้เลี้ยงปลาหรอก
1: เดี๋ยวขุดได้ไม่เป็นไร
0: เนี่ยคุณเนี่ยมันอยากลองชิมนะผมอยากลองกินน้ำพริก
1: เดี๋ยวขุดครูเดี๋ยวเลี้ยงปลาหมอข้างด้านที่ชุมพรดู
0: นะครับอ่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของวิถีชีวิตที่ความหลากหลายในเมืองไทยของเรานั้นมีให้เห็นกันทุกวันครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับและนี่ก็คือทุกเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในเช้าวันนี้วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเดนอยากให้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะแต่ถ้าไม่สดใสแล้วก็ตอนบ่ายค่ะร้องทุกสิคะที่สถานีประชาชนค่ะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา8

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: もう30分前です。重点
1: おはよう。

0: ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
2: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
3: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
4: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
1: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS
5: กว่า30ปีในวงการแต่เธอคนนี้บอกว่าตัวเองไม่เก่ง
6: พี่ต๋อไม่เก่งนะแล้วก็ไม่เก่งไม่เป็นไรเลยแต่เราต้องมีโฮปเราต้องมีความหวังว่าวันนึงเราต้องเก่ง
5: แต่วันนี้เธอคือคนที่นักแสดงรุ่นใหม่ต่างก็เรียกว่าครูแล้วรักการแสดงอย่างสุดหัวใจ
6: แล้วก็ปิ๊งขึ้นมาได้ว่าต้องรักมันเรายังไม่รักมันมากพอหรือเปล่าเวลาที่เรารักการแสดงจริงๆอะค่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เลยกระโดดมาเป็น acting coach
5: แต่กว่าจะถึงวันนั้นได้ระดับครูสอนการแสดงก็เคยมีวันที่เล่นไม่ผ่านเหมือนกัน
6: มีวันหนึ่งเล่นไม่ได้3เทคก็แล้ว4เทค5เทคก็แล้วแล้วก็แบบคิดแล้วคิดในใจแล้วแบบฉันจะทำยังไงฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งความเป็น acting coach เป็นตัวละครแล้วก็อยู่เดินไปเรื่อยๆทีละก้าวปุ๊บสามีกลับมาพูดจบเสร็จน้ำตาไหลพรากได้เลย
5: พบกับนักแสดงมากฝีมือที่ฝากผลงานระดับตำนานไว้มากมายเต๋าสโรชาวาทิตพันธ
7: ์แมสเตอร์สคัทคุยนอกบทรายการเบื้องหลังเชิงลึกที่จะเชื่อมโลกของผู้สร้างหนังเข้ากับโลกของผู้ชมติดตามรายการได้ทาง YouTube wipa.me และทุกช่องทางของวิภามาร่วมฟังเรื่องราวฉบับคัดนอกเฟรมกันครับ
8: ทุกเรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
9: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
10: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกอย่างเงี้ยค่ะ
9: ถูกต้องคร
10: ับแสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
9: ถูกครับ
11: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBSชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man Made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง
12: ในสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทางworldwide.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
13: แม้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
14: เมื่อกี้แม่โดบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอ

0: ขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
1: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
2: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3ทุ่มครึ่ง9กรกฎาคมนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS แบบนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกฤทธาดีมีปฏิรภนะคะคุณผู้ชมมาพูดคุยกันแบบออนไลน์เช่นเคยได้ค่ะที่ Facebook Live ของเรานะคะหน้าเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสเกิร์ลเลิฟยังแรงจริงๆนะคะเรียกว่ามีคนพร้อมจะซัพพอร์ตคู่ใหม่ๆเค้ก
1: คู่จิ้นใหม่
0: คู่จิ้นใหม่ๆหน้าหวานๆสวยๆที่เขาจะมารักๆกันบนหน้าจอนะคะแต่สำหรับหลายคนบอกว่านี่เป็นโอกาสก็จริงแต่มันยากนะคะที่จะเป็นที่ยอมรับเพราะว่าคู่เกิร์ลเลิฟเนี่ยเขาก็มีคนที่ครองตลาดอย
1: ู
0: ่อีกคนที่กระโดดลงมาเล่นค่ะกระโดดแรงซะด้วยพี่ชีคือแอนนาเสือนะคะเสือนี่เวลากระโดดทีนี่คือแรงคุณผู้ชมเขามาจับคู่กับรุ่นพี่อีกคนนึงนะคะทิสาบอกเลยว่าทั้งคู่เพิ่งเล่นเกิร์ลเลิฟเป็นครั้งแรกประเดิมเป็นครั้งแรกแต่ถ้าบทบาทอย่างอื่นเนี่ยเล่นมาหมดแล้วนะจะตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันสำหรับการจับคู่จิ้นทั้งคู่ก็หวังว่าอุ๊ยเชียร์พวกเราด้วยนะคะ
2: ภารกิจของเธอก็คือหาหลักฐานเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเอเดลไวส์
3: เป็นคร
2: ั้
3: งแรกใช่ไหมคะ
4: ความรู้สึกเหมือนตอนประกวดไฟนอลเลยตอนนี
3: ้
4: แต่ไม่รู้สึกตื่นเต้นแบบนี้นานมาก
3: จ้ะ
0: นี่แหละค่ะหลังจากได้ดูไพลอตครั้งแรกก็ทำเอาตื่นเต้นเขินด้วยลุ้นแอนนาบอกเลยเหมือนตอนที่หนูประกวดรอบไฟนอลเลยค่ะตื่นเต้นมากนะคะแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ออกปากว่านี่จะเป็นครั้งแรกละค่ะที่จะได้เห็นบทบาทของตัวเองนะในซีรีส์ Girl Love แนวโรแมนติกแอคชั่นเรื่อง Love Above the Clouds ลวงรักเกมเหนือเมฆค่ะคุณผู้ชมคะแอนนาเสือยอมรับว่าการเล่นแนว GL ครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งก้าวสำคัญของเส้นทางการแสดงของเธอเลยหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองมาหลากหลายบทบาทนะคะนางงามเป็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นพิธีกรด้วยไปจนถึงนะคะนักแสดงพร้อมเชื่อว่าแฟนนางงามจะเปิดใจแล้วก็คอยสนับสนุนกันด้วยโดยอยากให้ทุกคนติดตามผลงานด้วยมุมมองที่มากกว่าการเป็นคู่จิ้นค่ะขณะที่นักแสดงสาวทิสานะคะถือว่าเป็นการชิมลางซีรีส์หญิงรักหญิงครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เธอเนี่ยเล่นมาตลอดนะคะเป็นบทนำแต่ว่าเป็นแนวชายหญิงค่ะกว่า10ปีที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเป็นน้องใหม่ของวงการนี้จริงๆแหละอยากให้แฟนๆเนี่ยก่อนตัดสินใจอะไรอ่ะเปิดใจก่อนคุณผู้ชมลองเชียร์กันดูก่อนเพราะเชื่อว่าการแสดงคือการสวมบทบาทของตัวละครมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของเพศอย่างแน่นอนนะคะ
5: เราก็แบบว่าอยู่กันมานานแล้วก็เล่นละครมาก็เยอะก็เชื่อว่ายังก็อาจจะมีแบบละครที่แฟนๆยังจดจำอยู่ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นแบบถือว่าเป็นอีกบทบาทใหม่ของเราแล้วกันค่ะอยากให้แบบว่าทุกคนเปิดใจอย่างที่บอกแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรหลากหลายให้แฟนๆได้เลือกชมมากขึ้นจากที่แบบว่าแต่ก่อนคนอาจจะติดภาพว่าจะต้องเป็นหญิงชายเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ที่สาวว่าทุกอย่างมันเปิดกว้างแล้วค่ะคือเราทุกคนก็เปิดใจกันมากขึ้นแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีแนวละครหรือว่าแนวซีรีส์ที่ชอบกันอยู่แล้วทุกคนก็จะได้มีตัวเลือกให้เลือกชมกันมากขึ้นค่ะ
6: ตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่อนายนะคิดว่าหลายๆคนในประเทศเราแล้วกันเปิดใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าสุดท้ายความสัมพันธ์หรือว่าความพิเศษของคู่เราอะค่ะจะเป็นยังไงให้ทุกคนรอลุ้นตามในอนาคตแต่ว่าวันนี้หนูดีใจมากๆที่มีพี่ลิสายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเฮ้ยเราไปด้วยกันได้ไกลจริงๆจากการแคสจากการรู้จักกันค่ะคนก็อาจจะเห็นว่าเราบทเขาเรียกว่าพลิกบทบาทจากนางงามมาเยอะแล้วแต่ในเรื่องของการแบบช่วยเหลือสังคมก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ออกมาเยอะแล้วเหมือนกันครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
7: ใช่
6: เปิดใจสิหนูแบบเต็มที่มาก

0: ไลน์แอปซีรีส์ค่ะตอนนี้มีความหลากหลายทั้งแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นสืบสวนหรือแม้แต่ด้านราวในวงการนาฏศิลป์ก็นำมาเล่านะคะอยากจะบอกว่าสะท้อนว่าผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักแสดงยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทและความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้นด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสองสาวเขาบอกว่าแนวของเขาเนี่ยจะเล่นแบบเป็นธรรมชาติตอนนี้ขอแรงเชียร์หน่อยเคยเมาส์กันก่อนหน้านี้ว่าอุ๊ยมันน่าจะมีแนว Girl Love หลุดมาให้เราสองคนเล่นบ้าง
1: ค
0: ่ะแค่เมาส์กันไม่คิดว่าจะจริงแต่วันนี้ได้เล่นจริงแล้ว
1: ได้เล่นแล้ว
0: ตื่นเต้นทั้งคู
1: ่
0: แต่ก็บอกว่าไว้วางใจกันเพราะว่าร่วมงานกันมาตลอด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: มีบุพเพสันนิวาสวายที่เขาเล่นด้วยกันแต่ในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าอยู่คนละฝั่งเหมือนคนนึงเป็นเหมือนพระมเหสีของพระนารายณ
0: ์
1: อีกคนนึงเป็นท้าวทองกีมาแต่ว่าไม่ได้เจอกันในประวัติศาสตร์แต่ว่าอันนี้แหละได้เจอกันแบบเต็มตัว
0: แล้วก็สร้างมาจากนิยายซึ่งมีฐานคนดูอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นรอลุ้นค่ะว่ากระแสจะเป็นยังไงเพราะว่ากลุ่มคนดูที่เขาอ่านมาก่อนพอมาเล่นเป็นแสดงเนี่ยจะถูกใจจะจึ้งแค่ไหนค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะจ้ะค่ะคุณผู้ชมข่าวต่อไปค่ะพาไปดูค่ะเรื่องของการประกวดแข่งขันที่ก็เป็นศึกของสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประกวดกันค่ะเป็นการสวดโอเอวิหารรายค่ะคืออะไรอันนี้เป็นธรรมเนียมการสวดที่จะมีช่วงวันเข้าพรรษาค่ะเป็นการสวดแบบกลับกลอนม
0: ัน
1: ก็จะต้องใช้แบบหลักภาษารวมถึงจังหวะจากคนต่างๆ
0: คือเด็กๆปัจจุบันเขายังเรียนกันอยู่ใช่ไหมสวดโอเออย่างเงี้ย
1: บางทีเขาบอกว่ามันไม่ได้มีในหลักสูตรแต่ว่าเจนซีเขาสนใจนะพี่กิฟต์ยังไม่น่าเชื่อเดี๋ยวไปดูในข่าวนี้มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยที่มาเรียนรู้
0: เพราะว่าตอนเราอ่ะยังมีวิชาพุทธศาสนาไงใช่ม
1: ั้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยเขาอยากจะสืบทอดกันนะคะยุคนี้ศตวรรษที่21แล้วการแข่งขันสวดโอเอวิหารรายเนี่ยจะสนุกน่าสนใจแค่ไหนค่ะเขาบอกว่าเด็กๆสามารถทั้งสนุกสนานคึกคักกันแล้วก็ได้ฝึกภาษาไทยด้วยนะคะมีคำลึกต่างๆที่อาจจะไกลตัวจากคนยุคโซเชียลค่ะ
2: พูทอดังนะ
3: ไปซ้อมครั้งแรกหนูงงมากว่าแบบเฮ้ยนี่มันทำนองอะไรเนี่ยแบบหนูแอบขำเล็กน้อยแต่ว่าแบบพอสวดไปนานเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากค่ะมันแบบมันยากมากด้วย
4: ก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกค่ะที่แรกหนูว่าอยากอยู่ชุมนุมที่มันแบบไม่ทำอะไรเพราะว่าหนูขี้เกียจแล้วนี้ชุมนุมต่อมา3หนูว่าหนูจะเลือกอันนี้แหละค่ะชุมนุมต่อไ
5: ปมีความสามารถก็คือเรื่องการท่องตำนองสนอมาตั้งแต่ประถมนะครับก็มีการฝึกกันเพื่ออยากจะมาอยู่ในสายนี้อีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบอะเน
2: า
5: ะ
1: นานาเหตุผลค่ะที่ทำให้เราได้เห็นคนรุ่นใหม่นะคะตั้งหน้าตั้งตากับ Boost Energy กันแบบนี้จริงจังค่ะกับการประกวดแข่งขันการสวด OA วิหารรายค่ะถ้าพ้นวัยเรียนหรือไม่ใช่คนที่อยู่ในสายวัดสายศิลปะวัฒนธรรมก็อาจจะแทบไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นการสวดแบบนี้นะคะคือผู้สวดค่ะคุณผู้ชมต้องเปล่งเสียงดังใช้พลังความสามัคคีออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกอักขระนะคะจะเห็นว่าเด็กๆ เขาชัดถ้อยชัดคำค่ะและมีความไพเราะตามท่วงทำนองมีทั้งจังหวะเร็วและเนิบช้าค่ะมีหลายประเภทค่ะคุณผู้ชมแบ่งเป็นตามประเภทของกาบต่างๆอย่างเช่นกาบยานี11กาบฉบัง16และกาบสุรางคนาง28ซึ่งมาจากเรื่องกาบพระชัยสุริยาของสุนทรภู่นะคะซึ่งการประกวดสวดโอเอวิหารรายค่ะจัดโดยกรมการศาสนาเป็นประจำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553จนเป็นธรรมเนียมนะคะที่โรงเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศค่ะจะต้องจัดเตรียมผู้เข้าแข่งขันนักเรียนแต่ละรุ่นเนี่ยเข้าชมรมมาก่อนนะคะแล้วก็จัดกันเป็นกิจกรรมพิเศษเก็บตัวฝึกซ้อมกันนับเดือนค่ะ

เราก็มีการฝึกซ้อมนะคะทุกวันหลังจากเลิกเรียนหรือแล้วก็ช่วงใกล้แข่งก็จะมีซ้อมตอนเช้าแล้วก็มีซ้อมทั้งวันนะคะเวลาเราพูดก็จะมีแบบติดเขาเรียกว่าทองแดงใช่ค่ะเวลาแบบเราสวดก็จะมีบางคำที่แปลกๆแบบคนอื่นก็ฟังว่ามันออกทองแดงไปเลยเราก็เลยมีการปรับให้มัน

0: ภาษาที่ฟังแล้วเป็นกลางมากขึ้น
1: จริงๆเดิมทีภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีการสวดด้วยวิหารรายนะคะแต่ว่ามันเพิ่งมาดังในช่วงปี2566ขึ้นมาแล้วก็มีเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยสนใจแล้วก็กด follow ติดตามมาเยอะ
2: เพื่อเริ่มแรกเลยเนี่ยครูมืดครูประสาททองอลามเนี่ยได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์เสรีหวังในธรรมในขณะนั้นท่านยังเป็นศิลปินรุ่นเยาว์อยู่ได้มาฝึกหัดการสวดโอเอวิหารกรายนี่แหละครับแล้วสวดโอเอวิหารลายจากนั้นจึงเอามาถ่ายทอดให้รุ่นต่อไปในการสวดทำนองนี้เอามาจากของมหาถนอมขนาดนั้นที่ท่านเคยบวชที่วัดมหาธาตุในสมัยก่อนก็ฝึกการอ่านอย่างนี้ครับเลยใช้บทสวดของท่านสุนทรภู่กับพระชัยสุริยามาเป็นแม่แบบในการเรียนครับ
3: แม้หลายโรงเรียนค่ะการสวดโอเอวิหารรายเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะแต่เมื่อเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฝึกเพื่อมาแข่งขันก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเหมือนได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยไปในตัวยิ่งยุคนี้ค่ะน้องๆเขาอยู่กับภาษาหน้าจอนะคะพอได้เจอกับกลอนโบราณมีฉันทลักษณ์งดงามซึ่งต้องอ่านและออกเสียงค่ะก็ส่งผลทั้งการทำคะแนนสอบและมองโอกาสต่อยอดกับอาชีพในฝันได้ค่ะ

0: ทำนองสนอหรือว่าการอ่านร้อยแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หนุ่มก็จะรู้สึกว่าเราสามารถเอาสิ่งที่เรามีไปปรับใช้เพื่อสอนเพื่อนได้ทำให้ทุกคนในห้องพัฒนาได้มากขึ้นพัฒนาได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกหนุ่มก็สามารถเอาไปต่อยอดในการเป็นพิธีกรโรงเรียนหรือว่าการเป็นคนตัวแทนนำพูดนำกล่าวนำสวดมนต์อะไรแบบนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ผู้ชายของโรงเรียนเราอะค่ะที่สวดไปก่อนหน้านี้ก็เป็นทั้งประธานนักเรียนเป็นพิธีกรโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวหนูเองก็ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีโอกาสได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรโรงเรียนพิธีกรเป็นตัวแทนแกนนำเพราะว่าคุณครูเห็นในความสามารถที่เราฝึกพูดมาหรือว่าพูดถูกอักขระจากการสวดโอเออย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่าสริงคานคือหนูไม่รู้เลยค่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็พอได้มาดูมาเรียนมาซ้อมอะไรอย่างนี้ก็จะรู้มากขึ้นประมาณนี้ค่ะ
2: การอ่านเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยครับของไม่ว่าจะเป็นวิชาอื่นๆนะครับถือว่าการอ่านเนี่ยเป็นหัวใจของทุกวิชาเลยครับเขาก็ได้ต่อยอดตรงนี้ไปครับ
3: งั้นอยากจะไปเป็นครูอะไรแบบนี้ครับครูภาษาไทยหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นครูภาษาไทยแต่ว่าไปเป็นเหมือนแบบสายพิธีกรแบบนี้ซึ่งมันจะช่วยเรื่องของการออกเสียงอะไรแบบนี้ครับ
4: มาจ้าวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการคัดเลือกการฝึกหัดสวดโอเอวิหารรายของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง
5: เขาประกวดกันมายาวนานค่ะตั้งแต่โลกโซเชียลยังไม่แรงนะคะยุคนี้ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณครูเนี่ยทำคอนเทนต์ค่ะคุณผู้ชมต่างก็จะมีสื่อในมือก็จะเห็นเลยว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะโพสต์ค่ะถึงการประกวดกันตั้งแต่ช่วงซ้อมนู่นเลยยอดวิวนี่เยอะนะคะคุณผู้ชมหลักล้านก็มีค่ะพอคนเข้ามาชื่นชมเด็กๆก็มีกำลังใจนะคะสืบต่อธรรมเนียมการสวดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยเป็นการซ้อมสวดมหาชาติคำหลวงตามศาลารายหรือวิหารรายนะคะเพื่อคัดเลือกไปสวดต่อหน้าพระพักพระมหากษัตริย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะและมีการปรับรูปแบบบทสวดไปตามยุคสมัยโดยในการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนาค่ะโรงเรียนที่ชนะจะได้รับคัดเลือกเข้าสวดโอเอวิหารรายณศาลารายรอบอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งก็ใกล้แล้วค่ะจะถึงแล้วในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
6: นี่เด็กๆแบบตั้งใจมาก
5: ค่ะ
6: แล้วดูคณะกรรมการเมื่อสักครู่คือเครียดนะ
5: จดให้คะแนนใหญ่เลย
6: เพราะว่าก็ต้องมีเรื่องความชัดเจนเรื่องของภาษาความพร้อมเพียงซึ่งคิดว่าดีอย่างอย่างเงี้ยในยุคที่ทุกคนใช้ฟีดดูอะไรสั้นๆการสวดระยะยาวแบบนี้มันทำให้มีสมาธิไง
5: ใช่แล้วก็ฝึกเรื่องของการออกเสียงที่เห็นไหมว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็มีความฝันจะไปต่อเรื่องงานพิธีกรเอามันเกี่ยวอย่างไรมันฝึกการใช้ปากใช้ลิ้นของเราเนาะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนอาจจะแบบตกใจตื่นเต้นว่าอุ๊ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจากการอ่านคอมเมนต์ใน TikTok นะคะ
6: ค่ะ
5: มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วคุณผู้ชมอย่างที่เรารายงานไปนะสมัยอยุธยาแต่พอเด็กๆรุ่นใหม่มาเผยแพร่ถ่ายทอดเนี่ยหลายคอมเมนต์ก็จะบอกว่านอกจากไพเราะแล้วเร้าใจด้วยต้องใส่อารมณ์แล้วก็ต้องสามัคคีอย่างมาก
6: คือคนที่ไม่เคยได้เจอก็บอกว่าสนุกเร้าใจนั่นแหละพูดกันตรงๆนะคะแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นที่มีคุณค่ามากๆเลยคุณผู้ชมคะมาต่อกับอีกหนึ่งรายการที่มีคุณค่าเหมือนกันนะคะถ้าใครติดตามยกพลคนน้ำพริกในวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าทีวีมีกลิ่นคุณผู้ชมใครเป็นหวัดอยู่หายขาดเลย กินมันจะเข้าจะบูกมันจะฉุนมันจะหอมไปหมดนะคะเพราะว่ามีการหยิบสมุนไพรหอมฉุนมาปรุงกันคราวนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้ดีเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาปรุงแต่ต้องรู้เรื่องของครัวไทยด้วยทำไมแต่ละทีมก็ถึงมั่นอกมั่นใจคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าไม่ธรรมดาเก็บตกมาให้ดูกันค่ะ
7: ตามหมดเวลาที่ใจเราแตกสลาย
6: น่าสนใจที่พระเอกของสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่หน้าใหม่ของอาหารไทยทั้งชัยโป๊ค่ะและกระวานค่ะก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยมานานนะคะมีเพียงเห็ดเม็ดที่แปลกหูแปลกตาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าต้องเป็นคนในพื้นที่ที่เคยลิ้มลองค่ะแต่เมื่อต้องเอามาประชันไอเดียแบบนี้นะสร้างสรรค์เป็นน้ำพริกถ้วยใหม่จะธรรมดาก็ไม่ได้นะคะทำให้วัตถุดิบที่เคยเป็นเพียงตัวประกอบได้เลื่อนบทค่ะวันนี้รับบทพระเอกของน้ำพริกแล้วหนึ่งนะคะซึ่งตัวเอกของครัวไทยไม่เคยเก่งคนเดียวอยู่แล้วนะคะเพราะคนทำต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างมีบุคลิกแบบไหนแล้วค่อยออกแบบว่าจะเสริมหรือลดแก้อะไรยังไงให้อยู่ร่วมกันในถ้วยเดียวอย่างสามัคคีนะคะอย่างชัยโป๊ค่ะมีรสกลางๆก็เอามากินคู่กับมะเขือเทศราชินีชูรสค่ะขณะที่กระวานทั้งหอมทั้งซ่าก็มีไข่เป็ดต้มยางมาตูมช่วยทอนความเผ็ดร้อนให้หน่อยหนึ่งนะคะเห็ดเม็ดเลือกมะม่วงเบามาตัดความขม ค่ะส่วนข่าน้ำก็จับคู่กับผักพื้นบ้านอย่างใบตูบหมู่แล้วก็ดอกกระเจียวบานด้วยก็จะทำให้ความเผ็ดซ่าเนี่ยมันเบาลงนะคะสะท้อนเสน่ห์ของครัวไทยที่ไม่ได้มีแค่สูตรความอร่อยค่ะสุดท้ายนะคะทั้ง4ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่น้ำพริกชัยโป้จังหวัดราชบุรีค่ะน้ำพริกสถานฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำพริกจันกวันจังหวัดจันทบุรีและน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดจังหวัดสงขลาแล้วก็ต้องนำไอเดียเหล่านี้ไปพิสูจน์กันในรอบถัดไปด้วยนะคุณผู้ชมก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ทุกวันเสาร์เวลา 14:05 นค่ะแถวบ้านมีวัตถุดิบอย่างที่กิ๊ฟได้เล่าไปหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าเอาไปทำเป็นน้ำพริกถ้วยโปรดถ้วยไหนกันบ้างนะ
8: ทำให้เราได้รู้จักพืชพันธุ์นานาชนิดที่อย่างเราเป็นคนกรุงเทพแบบไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะคะดูกันยกผลคนน้ำพริก
6: ตอนนี้คืออยากได้กลิ่นด้วยแล้ว
8: ใช
6: ่ค่ะ
8: นะคะไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะหัวใจในรายภาควันนี้ค่ะพาไปพูดคุยกับครูช่างภูมิปัญญานะคะอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยค่ะอาจารย์เองมีส่วนอย่างมากในการฟื้นงานทอผ้ายกนะคะผลงานที่เป็นไวรัลล่าสุดแล้วก็ผูกโยงกับคนบันเทิงก็เป็นชุดแต่งงานของณเดชน์ยาย่าที่เป็นชุดอีสานโบราณ
6: สวยเลย
8: สีแดงๆนะคะเป็นไวรัลค่ะซึ่งอาจารย์วีรธรรมเองเนี่ยเป็นคนนึงที่บอกว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้ผ้าไทยมันต้องไม่จำเจค่ะแต่ไม่จำเจแล้วเนี่ยเอามาประยุกต์สร้างสรรค์ก็ต้องไม่ลืมรากของความถูกต้องด้วยนะคะส่งต่อความหวังสู่คนรุ่นใหม่ที่อยากจะสืบทอดกันค่ะให้เข้าถึงงานหัตถศิลป์ไทยกับหัวใจที่อาจารย์เอเนี่ยยังไม่หยุดสร้างสรรค์ไปติดตามการกับคุณอัญชลีค่ะ
9: ด้วยเป็นผ้ายกทองตามรูปแบบราชสำนักหากต้นแบบผ้าคลุมไหล่สำหรับถวายเจ้านายฝ่ายหญิงในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์วิรธรรมตระกูลเงินไทยผู้ออกแบบยังได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์และแสดงฝีมือช่างด้วยการใช้เทคนิคเกาะล้วง13กระสวยสร้างลายพระนารายณ์ทรงครุฑเคล้าช่อกนกกว่าจะได้1ผืนช่างราว4คนสามารถทอได้เพียงวันละ1ซมเท่านั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างพื้นผ้าแห่งความภาคภูมิใจของครูช่างอาวุโสผู้มีส่วนฟื้นงานผ้ายกในจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดจนแพร่หลายในทุกวันนี้รวม30ปีที่ไม่เคยหยุดพักจนได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินครูวิรธรรมนำพางานภูมิปัญญาโบราณสร้างสรรค์ทั้งงานอนุรักษ์และปรับประยุกต์ที่ผ่านมามีคนดังไม่น้อยเป็นไม้แขวนปลุกกระแสผ้าไทยที่ครูช่างมองเป็นหัวใจให้งานท้องถิ่นยังสืบต่อเช่นปีนี้มีชุดแต่งงานของคู่รักซุปเปอร์สตาร์ยาย่าณเดชน์ขอเล่าเรื่องชุดพื้นเมืองอีสานด้วยผลงานออกแบบและตัดเย็บของครูวิรธรรมในนามกลุ่มจันโสมาเจ้าสาวนุ่งสิ้นทอไหมคำลายล่องสวมเสื้อปัดปักทองแล่งสะพักผ้าแพรแดงยกดอกเจ้าบ่าวนุ่งโจงผ้าวาแดงเชิงมีเสื้อเอลสั้นปัตตลาปักทองแล่งจุดเด่นคือสีแดงย้อมครั่งแม้คู่รักจะสวยหล่อสง่างามจนหลายคนอยากแต่งตัวตามหากความวิจิตรที่มีมูลค่าสูงนับเป็นปัญหาในการเข้าถึงผ้าและชุดไทยครูช่างจึงเสนอทางแก้ไขให้คนในวงการด้วยการให้เช่าชุดและนุ่งสดเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญ
10: งานพิเศษของตัวเองอย่างงานแต่งงานเนี่ยอยากใช้ผ้าผืนละแสนขึ้น 300,000 400,000 แต่ถ้าซื้อแล้วก็ตัดเป็นชุดในไซส์ของตัวเองมันก็เป็นการลงทุนที่มากเกินไปบางคนอาจจะกำลังไม่ถึงแล้วก็จะจำกัดอยู่เฉพาะคนมีกำลังเท่านั้นมันไม่ได้ไปทั่วไปเหมือนอย่างนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการไม่ตัดเย็บเพราะชุดไทยเนี่ยมันจะสวยได้ก็แต่เมื่อมันพอดีตัวให้เหมือนกับคอนเซปต์ของว่าพันปีหลวงที่ท่านออกแบบผ้าไทยให้มันร่วมสมัยนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะแก้ปัญหาการนุ่งสดให้มันร่วมสมัยด้วยเพื่อโชว์เจ้าสาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่กำลังสาวสะพรั่งอายุน้อยๆรูปร่างเขากำลังงามถ้ามีแต่ความงามแต่ไม่มีความเป็นไทยมันก็ไม่ใช่ชุดไทยแต่ถ้ามีแต่ความเป็นไทยแต่ไม่มีความงามไม่เหมาะสมกับยุคสมัยก็ไม่มีใครนิยมเพราะฉะนั้นต้องใช้ภูมิปัญญาขั้นลึกซึ้งมากในการทำงานด้านนี้
9: เป็นมุมมองของครูช่างผู้เคยถวายงานออกแบบงานปักประดับฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฝากถึงนักออกแบบรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมในวันที่บ้านเรามีการส่งเสริมการสวมใส่เครื่องแต่งกายประจำชาติซึ่งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกหวังให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาอย่างที่อาจารย์วีรธรรมยังคงทำมานับตั้งแต่ได้ฟื้นผ้าทอในราชสำนักคือผ้ายกนำไปสู่การสร้างช่างฝีมือทั้งในภาคอีสานและศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศหลังได้รับการส่งเสริมเพื่อใช้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมถึงงานปักประดับภัตตาภรณ์สร้างสิทธิ์ไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือครุนุชปิโยรสบัวเหลืองแม้มีพื้นฐานงานปักสะดึงกรึงไหมจากวิทยาลัยในวังหญิงหากก็มีครูวีรธรรมเป็นต้นแบบที่ทำให้ตอบคำถามตัวเองได้ว่าเรียนปักมาแล้วจะทำอะไรได้บ้างทุกวันนี้ครูนุชได้รับรางวัลสำคัญต่อใจเป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2565ทั้งยังมีโอกาสสร้างผลงานประดับสัญลักษณ์นิทรรศการจากราชสำนักสู่ราชนิยมที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
11: เจออาจารย์มีระธรรมที่บางกวยอาจารย์กำลังจะเริ่มทำขนพระราชทานก็เลยขออาจารย์ว่าขอมาเรียนรู้ว่าขนพระราชทานคืออะไรเงี้ยก็ร่วมงานกับอาจารย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548พอเราจบจากวิไลมาเราได้มาทำงานจริงกับอาจารย์วีซึ่งใครผ่านงานลายอาจารย์วีรธรรมถือว่าสุดยอดของประเทศไทยแล้วก็เพราะเล็กไม่พอต้องหนุนแล้วก็ถมบางทีเราอยากบอกอาจารย์หนูอยากทำกองคออยากได้ลายกองคอมาสอนเด็กอาจารย์ให้เลยนะคะซึ่งโอ้โหเราปราบปื้นมากเราได้ลายจากอาจารย์มาสอนมาต่อยอด
10: ตั้งแต่รื้อฟื้นมาเราก็ไม่ได้รื้อฟื้นพระยกอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญก็อย่างเช่นกรองทองสอดลายซึ่งเคยใช้มาในยุคอดีตนะฮะซึ่งเป็นฝีมือของราชสำนักฝ่ายไหนแต่ก็ไม่มีใครสืบทอดก็ปัจจุบันนี้ทั่วไปก็จะสืบทอดแค่การถักตะชุนเป็นตะข่ายแต่การสอดลวดลายให้เป็นลายขึ้นบนผ้ากรองทองเนี่ยได้สูญหายไปก็ได้รื้อฟื้นแล้วก็อนุรักษ์ตรงนั้นตามพระราชสาวนีของพระองค์ท่านงานปักเทคนิคต่างๆหลากหลายปักไหมปักดิ้นปักสะดึงกรึงไหมแล้วก็เทคนิคผ้าต่างๆเนี่ย ก็ได้รับการทำขึ้นมา
9: การย้อมสีธรรมชาติยังเป็นงานขึ้นชื่อของอาจารย์วีรธรรมไม่เพียงอนุรักษ์โทนสีตามแบบโบราณที่ค้นคว้าจากเอกสารในสมัยรัชกาลที่1หากทุกวันนี้ยังเฟ้นหาสีธรรมชาติชดเชยพืชพันธุ์บางชนิดที่เริ่มหายากเช่นการทดลองสีเหลืองจากเปลือกลูกทับทิมได้ต้นแบบมาจากอินเดียรวมภูมิปัญญาสรรพวิชาไว้ในผ้าผืนงาม
10: ผมมาเรียนศิลปะมาเรียนเขียนจิตรกรรมเขียนอะไรมันก็เหมือนการเขียนภาพแหละเวลาผ้าออกมาเป็นผืนลวดลายที่วิจิตรพิสดารบนนั้นและความสุขอีกอันหนึ่งเมื่อมันไปอยู่บนคนใช้และเข้าสวยเราเข้าสวยไม่รู้เข้าสุขหรือเปล่าแต่เราสุขแต่เรามองด้วยความชื่นชมเอ้าทำไมสวยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
9: อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
6: คุณผู้ชมคะเวลามีข่าวดาราดังจากหนังบล็อกบัสเตอร์ป่วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกแย่ไปด้วยบางทีเรารู้สึกว่าเราทันยุคเขายังเก่งเขายังหล่ออยู่เลยทำไมวันนี้เขาป่วยหนักก่อนหน้านี้มีบรูซวิลลิสนะคะความทรงจำหายไปเป็นโรคสมองเสื่อมมาอีกคนนึงแล้วค่ะนักแสดงผิวดำฝีมือดีคุยกับหวายคือคนนี้เราเห็นเขาตลอดหนังนักทรงนักสืบ
12: ใช่เรียกได้ว่าเป็นแนวหนังของยุค90เลยเนาะที่เขาก็จะจับคู่กันระหว่างนักแสดงผิวขาวกับนักแสดงผิวสีก็มาเป็นโปลิสจับขโมยกันไปใช่คำว่าโปลิสรู้รุ่นเลยนะว่าต้องทันหนังยุคไหนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ Little Weapons นะคะก็จะมีคู่หูอยู่2คนค่ะ Riggs แล้วก็นักสืบเมอร์ชอตนะคะ Riggs เนี่ยก็รับบทโดย Mel Gibson ค่ะแต่ว่านักสืบเมอร์ชอตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบทบาทระดับตำนานเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะมีวลีติดตัวก็คือI'm too old for this นะคะก็คือฉันแก่เกินไปที่จะทำนั่นทำนี่แต่ก็ยังสามารถบู๊ต่อไปได้หลายๆภาคบทนี้ค่ะรับบทโดยนะคะแดนนี่โกลเวอร์ค่ะเรียกว่าเป็นนักแสดงระดับตำนานคนหนึ่งฝากฝีมือเอาไว้กับภาพยนตร์หลายเรื่องเลยทีเดียวตอนนี้เข้าสู่วัย80ปีแล้วนะคะก็มีข่าวนึงออกมาที่แฟนหนังหลายคนก็ค่อนข้างใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวเปิดเผยว่าต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์มาได้กว่า3ปีแล้วค่ะ นักแสดงรุ่นใหญ่แดนนี่โกลเวอร์วัยย่าง80ปีได้ออกมาเปิดเผยกับรายการ Today แล้วก็นิตยสาร People นะคะว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งส่งผลต่อความทรงจำของเขามาตั้งแต่3ปีที่แล้วค่ะโดยนักแสดงรุ่นใหญ่บอกว่าเขายังไม่สามารถทำใจเรื่องอาการป่วยของตัวเองได้ทั้งหมดเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็คือการพยายามรักษาช่วงเวลาดีๆที่สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงตัวตนแล้วก็อดีตที่ผ่านมาค่ะรายงานข่าวระบุว่าการออกมาเปิดเผยถึงอาการป่วยของโกลเวอร์ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยมากกว่า6ล้านคนในสหรัฐแล้วก็ยังมีอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคนี้นะคะแดนนี่โกลเวอร์เป็นที่จดจำของแฟนหนังในฐานะนักแสดงฝีมือฉกาจโดยเฉพาะบทบาทคู่หูตำรวจผู้ใจเย็นจากภาพยนตร์แอคชั่นชื่อดังอย่าง Little Weapon หรือว่า Riggs คนมหาการค่ะตลอดอาชีพการแสดงเนี่ยเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ถึง4ครั้งแล้วก็ยังได้รับรางวัลออสการ์เกียรติยศในปี2022ด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากงานหน้าจอแล้วเนี่ยโกลเวอร์ยังอุทิศตนเพื่อสังคมในฐานะทูตสันทวไมตรีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติค่ะโดยเน้นการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกาและแคริบเบียนค่ะเป็นเรื่องของวัยด้วยนะคะก็แน่นอนแหละในช่วงยุค90เนาะหลายๆคนเราก็เติบโตมากับยุคนั้นนักแสดงหลายคนก็เรียกได้ว่าอายุอานามก็โรยราไปตามวัยเรียกได้ว่าแฟนหนังอย่างเราได้แต่เอาใจช่วยนั่นแหละ
13: ค่ะดาราเบอร์ใหญ่ก็บอกยังอยากใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปเนา
12: ะ
13: ขอบคุณวัยค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ

0: ถนนสายนี้คือการเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี
1: และคนเดียวมันง่ายไป
2: มันถวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
0: ลุ้นไปกับรอบเปิดหมวก Speed Master ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่6กรกฎาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะตำรวจเร่งไล่ตัวการใหญ่ขนส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวคาดชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังจับผู้ต้องหาส่งยาเพิ่มอีก1รับสารภาพมาจากพะเยา
1: ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีก20สตางค์หรืออีก6บาทต่อแผงผู้เลี้ยงระบุผลผลิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
0: ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดกู้เงิน4แสนล้านบาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สัปดาห์นี้พรรคฝ่ายค้านย้ำไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจ
1: ชาวอิหร่านหลั่งไหลร่วมไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดแต่พิธีศพไร้เงามอตบาที่สืบทอดอำนาจต่อจากบิดา
0: เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตใยสังเคราะห์ที่ย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องใช้เวลากันตลอดทั้งคืนค่ะในการเร่งควบคุมเพลิงที่เกิดขึ้นล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่แค่บริเวณกลางอาคารที่ไฟยังคงลุกไหม้ต้องประสานรถกระเช้ามาดับเพลิงสนับสนุนภารกิจค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถดับเพลิงกว่า10คันช่วยกันฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้ที่โรงงานผลิตใยสังเคราะห์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภายในซอยเทศบาลบางปู73ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารมีใยสังเคราะห์ซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่ายประกอบกับลมกระโชกแรงก็ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเสียหายทั้งหมด5ชั้นและอาคารข้างเคียงเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงฉีดน้ำเลี้ยงจากภายนอกอาคารเนื่องจากเสี่ยงอาคารถล่มผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่เดินตรวจโรงงานก็เห็นควันกับแสงเพลิงจากด้านหลังอาคารและก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงระเบิดหรือเสียงผิดปกติค่ะมีเพียงควันพวยพุ่งขึ้นแล้วกลายเป็นเปลวไฟก็รีบเรียกพนักงานให้มาช่วยกันดับไฟแต่ว่าไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะ
2: ก็พอดีว่าออกมาเดินตรวจนี่แหละก็เลยไปเห็นเหตุการณ์พอดี
3: เห็นไฟพอดี
2: มาจากด้านหลังเลยครับ
3: มาจากด้านหลังหลังอาคารหรือหลังโกดังคะ
2: หลังเนี่ยหลังอาคารเนี่ยแหละครับ
3: หลังอาคารตอนนั้นมีคนทำงานไหมคะ
2: ไม่มีครับ
3: เป็นวันหยุด
2: ครับมีวันอาทิตย์เป็นวันหยุด
3: แล้วก่อนที่ไฟจะไหม้ลุงได้ยินเสียงอะไรไหมคะแบบ
2: ไม่มีนะ
3: ไม่มีเสียงอะไรลั่นอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่มีครับ
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วประมาณ70%ค่ะแต่ว่าก็ยังต้องฉีดน้ำไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีกเพราะว่ายังพบเห็นเปลวไฟลุกไหม้บริเวณกลางอาคารมีการประสานขอรถกระเช้าดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสมทบเพื่อเร่งควบคุมเพลิงในส่วนที่เหลือเบื้องต้นมีพนักงานโรงงานบาดเจ็บ1คนเนื่องจากหมดสติจากการขาดอากาศส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจสภ.บางปูอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอยู่โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วค่ะตอนนั้นอาคารและทรัพย์สินเสียหายไปหลาย10ล้านบาทแล้วมาเกิดเหตุซ้ำอีกในรอบนี้ค่ะ
1: พบปลาหมอคางดำอีกแล้วนะคะคราวนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะชาวบ้านก็พากันตกใจเมื่อพบไข่ปลาจำนวนมากอยู่ในปากของปลาหมอคางดำนะคะเพราะเกรงว่าจะขยายพันธุ์ในทะเลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สัตว์น้ำทางเศรษฐกิจค่ะจึงมีการเรียกร้องให้ภาครัฐนั้นเร่งหามาตรการควบคุมค่ะชาวบ้านจับปลาหมอคางดำขนาดโตเต็มวัยได้หลายตัวนะคะบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองพลากับชายหาดพลาในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะเมื่อตรวจดูภายในปากของปลาหมอคางดำก็พบไข่จำนวนมากซึ่งเป็นลักษณะการสืบพันธุ์ของปลาชนิดนี้ก็ทำให้ชาวบ้านพากันตกใจแล้วก็กังวลค่ะว่าปลาหมอคางดำจะแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและทะเลเหมือนเช่นพื้นที่อื่นๆหรือไม่รวมทั้งเกรงว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำส่งผลกระทบทำให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่จะหายไปหมดค่ะ
4: มันมีตลอดเลยเนี่ยตอนล่างหมากไม่เห็นมาดูจะตลอดเลย
5: คือตอนน้ำขึ้นเหมือนกันเถอะ
4: น้ำหมากแค่ในน้ำแห้งน้ำแห้งมันไม่ค่อยเห็นมันหรอก
5: ก็มันเพิ่มขึ้นไหมจากปกติที่เราเคยเห็น
4: นะหมากก็ขาวแรงมากก็แก่กะ
5: แล้วทีนี้มันมีผลอะไรกับระบบนิเวศอะไรอย่างนี้บ้างไหม
4: มีก็มีไรเกอร์ดับปลาเนี่ยมันกินหมดอ่ะ
5: อ๋อคือไปกินลูกปลาอื่นนะมั้ย
4: กินปลาอื่นหมดอ่ะปลาน่ะมันกินหมด
1: หลังเจอปลาหมอคางดำในพื้นที่นะคะชาวบ้านและกลุ่มเยาวชนจึงได้นำเบ็ดตกปลาเนี่ยมาช่วยกันจับปลาหมอคางดำเพื่อที่จะลดจำนวนในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ดำเนินมาตรการควบคุมหรือกำจัดปลาหมอคางดำอย่างจริงจังค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศทางน้ำแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในอนาคตสำหรับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่หลายหน่วยงานด้านประมงนั้นเฝ้าระวังอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีอัตราการขยายพันธุ์สูงและอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมค่ะ
0: คุณผู้ชมกุ้งที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของบ้านเราตอนนี้ราคามันตกต่ำมากค่ะแต่ว่ามันไปสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าเลี้ยงกุ้งมา20ปีตอนนี้กลายเป็นว่าจับกุ้งบ่อสุดท้ายไปแล้วนะคะแล้วก็ขายในราคาที่ขาดทุนก่อนหน้านี้ยอมรับว่าทยอยปิดบ่อเลี้ยงมาแล้วกว่า20บ่อเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบกรับภาระต้นทุนได้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลออกมามองว่าค่อนข้างจะล่าช้าซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้มีผู้เลี้ยงกุ้งนั้นล้มกันทั้งระบบได้ค่ะคนงานแพรับซื้อกุ้งเร่งจับกุ้งอายุประมาณ70วันขึ้นจากบ่อที่ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังหลังจากเจ้าของตัดสินใจขายในราคาขาดทุนเพราะว่าฝืนเลี้ยงต่อไปไม่ไหวอีกแล้วค่ะราคากุ้งมันตกต่ำต่อเนื่องแบกรับภาระต้นทุนไม่ได้เจ้าของบ่อกุ้งบอกว่ากุ้งที่จับขายวันนี้เป็นกุ้งที่เลี้ยงไว้1ใน22บ่อมีน้ำหนักประมาณ 8-9 ตันเป็นกุ้งไซส์เล็กนะคะขนาดตัว150ตัวต่อกิโลกรัมนี่เป็นราคาที่ขายแล้วขาดทุนคำนวณแล้วบ่อนี้น่าจะขาดทุนไปประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าฝืนเลี้ยงต่อไปมากกว่านี้ให้ได้ขนาด 45-50 ตัวต่อกิโลกรัมก็อาจจะต้องเลี้ยงอีกประมาณ2เดือนก็จะยิ่งขาดทุนหนักกว่านี้ค่ะก็เลยตัดสินใจจับขายลดขาดทุนหลังจากก่อนหน้านี้ทยอยปิดบ่อเลี้ยงมาแล้วกว่า20บ่อเพื่อรอท่าทีที่ชัดเจนจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาก่อนค่ะ
6: ก็ทยอยจับมา ทีแรกก็กะว่าทยอยจับทยอยลงแต่พอมาเจอสภาพราคาแบบนี้ดูมันจะเสี่ยงเกินไป
7: ก็เลย
6: ต้องหยุดก่อนก็ต้องขอความเห็นใจจากรัฐบาลนะครับ
0: เจ้าของบ่อกุ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ล่าช้าปล่อยให้เกษตรกรเผชิญชะตากรรมอาจจะทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งล้มทั้งระบบค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเกษตรกรจำนวนมากทยอยเลิกเลี้ยงกุ้งแล้วเนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวราคากุ้งตกต่ำแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะ
1: คดีที่เด็ก11ขวบได้ขับรถนะคะกระบะไปพุ่งชนพระที่ทุดงอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ทำให้มีพระมรณภาพหลายรูปนะคะตำรวจได้เชิญครอบครัวแล้วก็ครูประจำชั้นของเด็กชายอายุ11ปีคนนี้เข้าให้ปากคำกรณีที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ค่ะขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษก็ให้ข้อมูลว่าเด็ก11ขวบคนนี้นะคะมีพัฒนาการที่ล่าช้าแต่มีความสามารถพิเศษค่ะในการจดจำสิ่งต่างๆที่ชอบได้ดีซึ่งก็อาจจะทำให้เลียนแบบพฤติกรรมในการขับรถจากผู้ปกครองได้นะคะเบื้องต้นตอนนี้

0: ตำรวจจึงยังไม่ได้แจ้งข้อหากับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่ายังคงต้องสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายปากทีเดียวค่ะความคืบหน้าคดีกรณีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะชนกับพระขณะที่เดินธุดงค์มรณภาพไป10รูปในจังหวัดมุกดาหารตำรวจได้เชิญตาและยายของเด็กรวมถึงครูประจำชั้นของเด็กชายนั้นมาให้ปากคำค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเด็กรวมถึงผู้ปกครองเนื่องจากว่ายังสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จนะคะขณะที่เด็กชาย11ปียังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและยังต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องถึงพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะการขับรถที่มีคนสอนขับรถหรือไม่ค่ะทางด้านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารก็เล่าว่าเด็กชาย11ปีนะคะเป็นเด็ก1ในเด็กพิเศษ22คนที่ทางศูนย์นั้นดูแลอยู่ค่ะซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นเด็กเนี่ยไม่ได้เดินทางมาโรงเรียนเนื่องจากว่าผู้ปกครองแจ้งว่าไม่สบายซึ่งที่ผ่านมาพัฒนาการของเด็กคนนี้ระยะแรกที่เข้าโรงเรียนในปี2564นั้นไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เลยค่ะครูนั้นต้องคอยกระตุ้นการพูดแล้วก็ฝึกตามตารางซึ่งเด็กก็มีลักษณะเด่นนะคะก็คือมีความจำที่ค่อนข้างดีและที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เนี่ยขับรถยนต์แต่อย่างใดค่ะ
1: ไม่เคยเห็นค่ะมีแต่เพียงว่าน้องน่ะก็คือนั่งมากับคุณยายหรือคุณแม่ที่มาส่งแต่คราวนี้คือมันเป็นเหมือนว่าลักษณะของพฤติกรรมของน้องที่เขาจะจดจำแล้วก็เรียนแบบก็คือเขาจะเห็นอะไรที่เขาชอบเขาจะจดจำได้มากเป็นพิเศษเนี่ยค่ะ
2: เป็นว่าน่าจะจดจำจากการที่แม่กับยายมาส่ง
1: เป็นซ้ำๆก็น่าจะค่ะเพราะว่าเขาจะ
2: แต่ทีนี้ก็เป็นเด็กที่ความจำดีด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะลักษณะเด่นของเขา
0: ส่วนอาการของพระสงฆ์7รูปที่ขณะนี้ยังรักษาอาการอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต2รูปแล้วก็ห้องพักฟื้นปกติ5รูปภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่การจัดพิธีศพของพระสงฆ์ที่มรณภาพโดยเฉพาะที่วัดบ้านน้ำขุ่นในอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์7รูปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเมนชั่วคราวนะคะเพื่อใช้ประกอบพิธีชาปนกิจร่างของประสงค์ซึ่งก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะ
3: สินค้าการเกษตรช่วงนี้ราคาตกต่ำกันหลายรายการนะคะเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วว่ากุ้งก็ราคาตกต่ำตอนนี้มะพร้าวราคาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะอย่างมะพร้าวผลหรือมะพร้าวแกงราคาเหลือลูกละ 5-6 บาทกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแก้ปัญหาให้จะเชื่อมโยงตลาดและขอความร่วมมือโรงงานแปรรูปงดนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวค่ะขณะเดียวกันเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ก็เตรียมประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาตกต่ำค่ะปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและลงไม่สามารถระบายผลผลิตได้อธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้มอบหมายให้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหามะพร้าวผลแก่ที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาค่ะมีการเชื่อมโยงตลาดไปยังโรงงานแปรรูปให้ช่วยซื้อมะพร้าวผลและขอความร่วมมือโรงงานกะทิชะลอการนำเข้ามะพร้าวชั่วคราว
4: เราได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้ผลิตมะพร้าวแกงรายใหญ่นะครับติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับรับทราบมาว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับการนำเข้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนำเข้าลดลงไปประมาณ 60% แล้วนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมา 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็การลดการนำเข้าเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่อย่างไรก็ดีในทุกๆโรงงานยังมีสต็อกของเดิมของเขาอยู่นะครับดังนั้นก็จะค่อยๆเคลียร์สต็อกแล้วก็จะมีกำลังในการซื้อมะพร้าวจากทางเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น
3: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้ราคามะพร้าวหน้าสวนที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ลูกละ 5-6 บาทซึ่งอยู่ในระดับต้นทุนแต่ถ้าเกิดว่าขายหน้าลงจะอยู่ที่ลูกละ8บาทแต่เกษตรกรเรียกร้องให้ดูแลราคามะพร้าวให้อยู่ที่ลูกละ18บาทค่ะรวมทั้งขอให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศที่ผ่านมาโรงงานบางแห่งมีการชะลอนำเข้าแล้วแต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ขอนำเข้าโดยอ้างว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหลังจากนี้จะรวบรวมข้อเสนอระดับนโยบายเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือต่อไปนายพงศักดิ์บุตรรักเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวระบุว่าวันพรุ่งนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจะมีการชุมนุมที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสะท้อนปัญหาราคามะพร้าวให้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือต่อไปหลังจากสถานการณ์ราคายังไม่ดีขึ้นค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องน่าจับตานะคะก็คือในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนัดชิดขาดคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านค่ะที่ได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าโดยเฉพาะในก้อนหลังก็คือ200ล้านบาทนะคะว่านำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของผลกระทบการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้อธิบายมาโดยตลอดนะคะว่าเงินกู้400ล้านบาทก็แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คืองบเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะและงบก้อนหลังก็คืองบลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะโดยรัฐบาลก็ยืนยันว่าทั้ง2ส่วนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็จะต้องดำเนินการผ่านพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็เห็นว่าการเยียวยาประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ยอมรับได้แต่ว่าการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นโครงการระยะยาวควรที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามกระบวนการปกติค่ะไม่ใช่ออกเป็นพระราชกำหนดจึงได้ยื่นเรื่องนี้นะคะให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผู้ที่ชี้ขาดว่าเข้าเงื่อนไขกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้และรัฐบาลนั้นเดินหน้าโครงการได้พร้อมกับระบุว่าหากประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานล่าช้าก็จะยิ่งเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพเพราะว่าไทยนั้นยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูงมากค่ะสำหรับเงินกู้200ล้านบาทที่ใช้ในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะเน้นใน3ด้านหลักนะคะได้แก่การส่งเสริมพลังงานสะอาดการเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า EV พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าหากต้องชะลอโครงการก็จะไปกระทบทั้งค่าครองชีพการจ้างงานแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
5: ตัวพระราชกำหนดเนี่ยจริงๆก็มีผลบังคับใช้แล้วหลังจากลงราชกิจจานุเบกษานะครับก็ต้องเรียนว่าพระราชกำหนดนี้เนี่ยจุดประสงค์สำคัญเนี่ยคือเม็ดเงินต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณเนี่ยที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะทำอะไรไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวันนี้หัวข้อที่มาพูดวันนี้ก็คือประเทศไทยโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยจะทำอย่างไรท่ามกลางวิกฤตโลกวิกฤตวันนี้วิกฤตโลกเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่สำคัญคือวิกฤตปากท้องของประชาชนมันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าของชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคนอาจจะตกงานเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเราก็ต้องใช้เงินของพรก.เนี่ยมาช่วยเยียวยาแต่เราไม่แค่ช่วยเยียวยาอย่างเดียวเราช่วยเยียวยาและช่วยเปลี่ยนผ่านเขาด้วย
0: ขณะที่ความคืบหน้าในการใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวนะคะล่าสุดกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอของงบประมาณ 24,000 ล้านบาทค่ะเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารวมประมาณ 80,000 คันค่ะก็เตรียมเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเสนอเข้าครม.พิจารณานอกจากนี้ก็ยังเตรียมมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะวงเงิน 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยตรึงค่าโดยสารไม่ให้กระทบกับประชาชนค่ะ ทางด้านฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรบ้างนายสาธิตวงศ์หนองเตยก็ระบุว่าส.ส.ฝ่ายค้านจะติดตามฟังคำวินิจฉัยที่รัฐสภาอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็จะแถลงจุดยืนทันทีหลังจากที่ศาลนั้นมีคำวินิจฉัยออกมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่สามารถอ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจได้เพราะว่าที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจก็อยู่ในทิศทางที่ดีทั้งการจัดเก็บรายได้แล้วก็การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นเพียงพอที่จะต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินค่ะดังนั้นนะคะต้องจับตาในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งไม่ว่าคำวินิจฉัยนั้นจะออกมาทางใดย่อมส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจไทยค่ะ
3: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์วีรยุทธ์การชูฉัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนะคะถึงการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่ามันจะขัดต่อมาตรา172หรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วว่าทางพรรคจับตาเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นลบจริงๆอาจจะไม่ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกน
0: ะ
3: แต่ว่าเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้องมาตั้งข้อสังเกตกันด้วยนะคะ อาจารย์วีรยุทธ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับ
3: ค่ะตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ประเมินกันหน่อยในเรื่องของการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.คือตอนนี้ก้อนแรกเนี่ยออกมาใช้แล้วกับไทยช่วยไทยพลัสมองว่าในก้อนนี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการพยุงเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรมันเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามเป้าหรือไม่คะ
6: ครับคือพ.ร.ก.กู้เงินที่รัฐบาลกู้มา400,000 ล้านเนี่ยเขาแบ่งใช้เป็น2 ก้อนก้อนแรกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายแต่ว่าถือว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะตัดสินใจและทำแล้วก็ไปวัดผลกันนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยเราคิดว่ามีปัญหาระดับหลักการเลยเราก็เลยมีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับคำถามของคุณจิรชาตาว่าข้อแรกเนี่ยจริงๆแล้วคือมีมันก็ดีกว่าไม่มีเนาะถ้าถามประชาชนทุกคนก็อยากได้แต่คำถามก็คือทุกคนก็จะกังวลว่าแล้วหลังเดือนกันยายนน่ะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายตลาดเราคึกคักได้เพราะต้องการเงินรูปแบบนี้เสมอหรือเปล่าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปแล้วใช้เงินกันทีเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยฐานะทางการคลังก็อาจจะมีปัญหาถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการเนาะว่าถ้าสมมุติคุณมองว่าแค่ช่วงนี้เป็นวิกฤตแล้วหลังจากนี้คุณแก้ปัญหายังไงอันนี้เป็นตัววัดฝีมือแล้วเราคิดว่าพอคุณเริ่มอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาแต่อีกข้อนึงนะครับที่เป็นเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้ากลุ่มหนึ่งครับร้านค้าสมมติลองนึกภาพนะครับมี2ร้านค้าที่อยู่ติดกันเลยนะเป็นร้านเล็กๆร้านหนึ่งเขาไม่ได้เข้าระบบภาษีเขาก็เลยได้รับโครงการช่วยเหลือ60-40แต่อีกร้านหนึ่งอ่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน
0: ะ
6: อาจจะยอดขายถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็น 1.8 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าซอยมาเป็นจำนวนก๋วยเตี๋ยวนะสมมติชามละ60บาทน
0: ะ
6: คือเขาขายแค่วันละ80จานเท่านั้นเอง80ชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่เขาเข้าระบบภาษีปรากฏว่าเขาอ่ะจะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ60 40นี
0: ้
6: ก็เลยมีร้านค้าแบบนี้ครับที่เป็นร้านขนาดเล็กแต่ว่าเข้าหลุมภาษีแต่ไม่ได้รับประโยชน์เขาก็มาร้องเรียนกับเราแล้วก็ช่วยส่งเสียงว่ามันจะทำให้คนจูงใจให้คนไม่อยากเข้าระบบหรือเปล่าดังนั้นก้อนแรกนะครับถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าปัญหามันอยู่ที่หลักการว่า1คุณจะทำยังไงหลังเดือนกันยายนกับ2ตกลงคุณอยากดึงคนเข้าระบบภาษีจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณอยากดึงคนเข้าระบบภาษีเพื่อการช่วยเหลือสวัสดิการในอนาคตการทำโครงการแบบนี้นะครับมันกลับเป็นแรงจูงใจให้คนไม่อยากเข้าระบบภาษีด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
6: แปลว่าคือปัญหาก้อนแรกที่เรามองแต่โดยอำนาจรัฐบาลเขาทำได้ครับ
0: ค่ะก็คือว่าก้อนแรกก็คงจะต้องรอดูนะคะในช่วงหลังเดือนกันยายนแต่ว่าในช่วงที่มีการใช้เงินในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของการค้าขายนั้นคึกคักขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าในส่วนของก้อนหลัง200,000 ล้านบาทค่ะตอนนี้ที่ทางคุณวิรยุทธ์แล้วก็รวมถึงในส่วนของกรรมาธิการที่มีการจับตาอยู่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
6: ครับก้อน200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยเรามองว่าเป็นปัญหาระดับหลักการเลยเพราะว่าพอคุณใช้การออกพ.ร.ก.เงินกู้อย่างเงี้ยมันแปลว่าคุณต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนตามเงื่อนไขใช่ไหมครับคือไม่ผ่านสภาว่ายง่ายถ้าออกพ.ร.บ.เนี่ยอย่างน้อยมันต้องมาคุยกันมีตัวแทนจากประชาชนหลายพรรคมาถกเถียงกันก่อนจะโหวตซึ่งจริงๆรัฐบาลก็โหวตผ่านอยู่แล้วเนอะถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่กลายเป็นว่ารัฐบาลกับเลือกออกทางรัฐก็คือพ.ร.ก.เราเลยคิดว่ามันผิดหลักการเพราะว่าตัวที่คุณเขียนมาเนี่ยมันไม่สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนเลยไอ้พลังงานเนี่ยครับทุกคนอยากเปลี่ยนผ่านทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นโจทย์สำคัญแต่คำถามก็คืออย่างประเทศเรานะครับตอนนี้เราใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยเกือบ 70% ของไฟฟ้าทั้งหมดแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนผ่านจริงๆอ่ะคุณสามารถทำให้เสร็จภายในปีหน้าจริงหรือเปล่า มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะเงื่อนไขพอคุณมันมัดตัวเองครับพอคุณออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำโครงการให้เสร็จนะภายในกันยายนปี70และคุณจะต้องใช้เงินทั้งหมด200,000 ล้านบาทตอนหลังเนี่ยครับให้หมดภายในธันวาคม2570เช่นกัน มันเลยมีความย้อนแย้งในตัวครับพอคุณไปตั้งต้นว่ามันเร่งด่วนมันก็เลยมาด้วยเงื่อนไขว่าต้องรีบใช้เงินแต่พอคุณต้องรีบใช้เงินแล้วมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทุกคนก็รู้ดีว่าสำคัญและใช้เวลาเราเลยคิดว่ามันยิ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติด้วยถ้าคุณจะเปลี่ยนผ่านตกลงคุณลดการใช้พลังงานฟอสซิลได้จริงหรือในเมื่อสัมปทานยังเป็นอย่างนี้ในเมื่อสายส่งยังไม่เปลี่ยนเป็นสมาร์ทกริดแล้วมาตรการปกติใช้ไม่ได้หรือนะครับแล้วอันนี้ผมได้อยู่ในมันจะมีตั้งวิสามันขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อดูแลเรื่องนี้เราก็ได้คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมคำถามของผมก็คือแล้วตกลงคุณมีกรอบในการให้หน่วยงานเสนอเข้ามาใช้เงินเป็นตัวเลขขั้นต่ำไหมแล้วหลักการที่คุณอยากให้ทุกคนเปลี่ยนผ่านพลังงานไปด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรบ้างคำตอบน่าตกใจก็คือไม่มีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันในพอเราในคณะกรรมการวิสามันที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่มีทุกพักเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานและรัฐบาลยังไม่ได้ตั้งต้นมาเลยว่าจะมีโครงการขั้นต่ำเงินขั้นต่ำอย่างไรลองนึกภาพนะครับถ้าคุณไม่ตั้งต้นว่าไม่มีเงินขั้นต่ำอ่ะมันจะกลายเป็นโครงการเบี้ยหัวแตกมาก
0: ๆ
6: คือหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆก็ทุกคนก็อยากได้โซลาร์เซลล์ถูกไหมครับมันก็อาจจะไหลเข้ามาเป็นโซลาร์เซลล์หมดโดยไม่รู้เลยว่าสุดท้ายอ่ะแล้วคุณเปลี่ยนสายส่งไหมคุณทำสมาร์ทกริดไหมโครงการใหญ่มันคืออะไรต้องเรียนว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆแต่คุณต้องตั้งต้นให้ชัดเจนว่าคุณจะลดการใช้พลังงานฟอสซิลอย่างไร
0: ค่ะ
6: แต่พอคุณผูกมัดตัวเองด้วยพอลกกู้เงินที่ต้องใช้หมดใช้ให้หมดภายในธันวามันเหมือนคุณรีบรูดบัตรเครดิตอ่
0: ะ
6: แล้วคุณมีขอบเขตการใช้เงินให้หมดภายในธันวา70ด้วย
0: ค่ะ
6: เราเลยกังวลว่ามันจะเป็นการใช้เงิน200ล้านที่ศูนย์เปล่าครับ
3: อาจารย์แต่ว่าก้อนนี้เนี่ยกว่าจะได้ใช้มันอาจจะต้องไปรอในวันที่9ก่อนหรือเปล่าอาจารย์ว่าท้ายที่สุดศาลจะมองเห็นว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วผ่านออกมาให้ไปใช้ได้หรือว่าอาจจะไม่จำเป็นเร่งด่วนแล้วต้องระงับไว้อันนี้ค่ะจะมีการดำเนินการยังไงต่อค่ะ
6: รัฐบาลเขาดูมั่นใจมากนะครับทางสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยพรุ่งนี้วันอังคารเขาจะเอาเข้าแล้วเรื่องที่จะใช้เปลี่ยนซื้อรถ EV 20,000 ล้านเนี่ยสะท้อนว่ารัฐบาลค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองผ่านแน
0: ่ค่ะ
6: ซึ่งเราก็ยังอยากเรายืนยันนะครับว่าก้อน200ล้านบาทหลังนี่มันผิดหลักการและเรารอคำตัดสินศาลและถ้าเกิดมันเกิดไม่ผ่านขึ้นมาอย่างน้อยมันควรจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง
0: ค่ะ
6: เพราะมันสะท้อนว่าคุณทำผิดหลักการพื้นฐานเลยของการใช้เงินครั้งใหญ่ของประเทศครับ
3: ค่ะยังไงดีคะรับผิดชอบทางการเมืองถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆควรจะแสดงความรับผิดชอบยังไงคะ
6: อันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองมาตรฐานการเมืองไทยอย่างไรเนาะถ้าเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยผมคิดว่าระดับนายกรัฐมนตรีก็ต้องแสดงความรับผิดชอบจะต้องลาออกหรือถ้าขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐมนตรีคลังที่เป็นคนเสนอและทำเรื่องนี้เข้ามาแต่ว่ากลับพบว่าผิดหลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญก็ควรจะเป็นความรับผิดชอบของตัวรัฐมนตรีการคลังเป็นอย่างน้อย
0: ค่ะค่ะค่ะทีนี้มา
6: ก่อนนิดนึงครับไอ้เรื่องซื้อรถ EV ผมก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นสภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยกำลังปั่นป่วนอยู่เนาะตอนนี้ยอดขายก็ตกแล้วก็การส่งออกกำลังการผลิตรถจ้างงานนี่ก็เริ่มปั่นป่วนกันละ VOT ไม่มีละรถกำลังการผลิตกันหมดคำถามคือถ้าคุณจะใช้เงินครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนผ่านรถสาธารณะไปสู่รถ EV เนี่ยโดยหลักการดีนะครับโดยหลักการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันผนวกกับปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่อะผมเลยตั้งคำถามว่าคุณควรจะเชื่อมโยงให้มันกลับมาเป็นโลคอลคอนเทนต์ได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่เราทราบกันว่ารถ EV เนี่ยนะครับเรามีปัญหาเรื่องการเราให้เขาผลิตชดเชยแล้วหลังจากรับเงินซับซิดี้ไปคันละเคยถูกสูงถึงคันละ 150,000 บาทนะครับแต่ทีนี้พอเราให้เกิดการผลิตชดเชยเนี่ยปรากฏว่าเกิดคำถามตามมาว่าไม่ค่อยมีโลคอลคอนเทนต์หรือว่าการใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเท่าไหร่นักนะครับเช่นตัวเลขที่คนในแวดวงเขาคุยกันก็คือตัวเลขที่ 10% เท่านั้นหมายความว่าตัวเลขที่คุณเห็นยอดขายยอดการผลิตของยานยนต์ EV เนี่ยปรากฏว่ามันแปลงกลับมาเป็นการใช้ภายในประเทศแค่ 10% เท่านั้นดังนั้นถ้าจะทำตรงนี้ทั้งทีนะครับมันต้องคำนึงถึงปัญหาเฉพาะหน้าของไทยเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์และควรจะมีเงื่อนไขระบุไปเลยถ้าคุณจะใช้เงินระดับหมื่นล้านน
0: ะ
6: คุณควรจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับว่าโลคอลคอนเทนต์คุณจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้มันเกิดการจ้างงานกระจายมาสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศครับ
0: ค่ะอาจารย์วิยุทธ์ค่ะนอกจากในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สาธารณะเป็นรถยนต์ EV เนี่ยที่จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะยังตั้งข้อสังเกตถึงในภายในกระทรวงการต่างๆที่เตรียมเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี้ยังไงบ้างยังมีข้อสังเกตตรงไหนที่มันดูแล้วเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้มีการระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้บ้างคะ
6: ถ้ามีการระบุนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีปัญหาก็คือ
3: ไม่มี
6: คนที่ตั้งเรื่องไขเขาไม่มีเงื่อนไขเลยเงินขั้นต่ำคือตอนนี้เขามีแค่ว่า กรรมการกลั่นกรองจะเป็นใครซึ่งก็จะเป็นคนที่รัฐบาลจ้างเองหมดเลยเรียกว่าไม่ผ่านสภาไม่ผ่านครม.ด้วยนะครับเพราะจะเป็นกรรมการแยกออกมาอีกชุดนึงเลยคือขนาดครม.ด้วยกันเองที่มีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาตัดสินใจยังไม่มีสภาก็ไม่มีส่วนร่วมมันจะกลายเป็นกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาชุดเดียวพี่เพื่อพิจารณาการใช้เงิน200,000 ล้านบาทไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้การไม่มีเงื่อนแทบจะไม่มีเงื่อนไขเลยว่าแล้วมันสอดคล้องกับเป้าหมายเนี่ยซีโร่ของไทยเท่าไหร่มันดึงระยะเวลาเข้ามาให้เราเปลี่ยนผ่านเร็วขึ้นไหมมันลดการใช้พลังงานฟอสซิลเป้าใหญ่อย่างไรคุณจะไปเปลี่ยนสายส่งเป็นสมาร์ทกริดอย่างไรคุณจะมีตัวเลขขั้นต่ำหรือเปล่าเงื่อนไขเหล่านี้นะครับไม่มีเลยไอ้การไม่มีเลยนี่แหละครับที่เรากังวลเพราะมันสะท้อนว่าไม่ได้คิดมาก่อนแต่ว่าเราพูดถึงเงินระดับ200,000 ล้าน
3: อันนี้ยังไม่รวมสถาน

0: การ
1: ใช้งบประมาณ
0: ปกติที่คุณทำได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะยังเหมือนจะยังไม่รวมว่าสถานีชาร์จจะมีความเพียงพอด้วยหรือไม่ค่ะว่าอนุมัติทีเดียวมาหลายๆ10หลายๆร้อยคันแบบนี้จะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนไปจนถึงเรื่องการใช้งานของประชาชนด้วย
0: เรายังไม่ได้เตรียมการเลยด้วยแล้วคุณซื้อแบบนี้แบตเตอรี่หรือของเสียในอนาคตเนี่ยคุณจะจัดการอย่างไรจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรจะกำจัดอย่างไรเนี่ยยังไม่มีเลยครับ
1: ค่ะเอาล่ะคือตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมองในแง่ที่ว่ามองปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากความที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของแผนของข้อเงื่อนไขต่างๆที่มันผูกมัดตามมาเพียงแต่ว่าถ้าอาจจะต้องไปดูวันที่9ก่อนใช่ไหมคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าผ่านไปมันก็จะมีปัญหาอย่างที่อาจารย์วีรยุทธ์บอกนั่นแหละว่าการเร่งรัดในการใช้งบประมาณภายใน1ปีแล้วหลังจากนั้นภาระทางการเงินการคลังจุดนี้มันน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์
0: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่สภาเพิ่งคุยกันเรื่องการใช้งบประมาณไปแล้วก็พบว่าตอนนี้นะครับเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นคนเป็นครอบครัวก็คือทำงานมาผ่อนหนักทำงานมาใช้
1: นี่อย่างเดียว
0: ค่ะดอกเบี้ยนี่เท่ากับเงินต้นแล้วที่คุณใช้อ่ะแต่ละปีและมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เงินเรียกว่าเงินเพื่ออนาคตอ่ะมันน้อยลงมันเป็นเงินที่แบบใช้กับอดีตใช้กับปัจจุบันไป
1: เป็นสะท้อนนักเรียนลงทุนที่ไม่มีด้วยใช่ไหมคะ
0: คือมันไม่ได้เป็นการลงทุนคือเวลาเรานึกถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานในต่างประเทศนะครับมันจะเห็น ทุกคนจะเห็นภาพเลยว่าเอกชนก็อยากลงทุนด้วยการเปลี่ยนผ่านสมมุติเราตั้งเป้าว่าเราอยากกระจายไปทุกภูมิภาคให้มีการใช้พลังงานใหม่ใช่ไหมมีการลงทุนพลังงานใหม่คุณจะทำอย่างไรโรงงานหรือหน่วยราชการนี่ก็ตัวดีเลยนะครับเรื่องการใช้เรียกว่า แล้วก็ประหยัดพลังงานหรือเปล่าเนี่ยรัฐสภาเนี่ยค่าไฟเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่กับว่าตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีแผนที่จะมีส่วนร่วมเลยว่าเขาจะไปลดการใช้พลังงานฟอสซิลอย่างไรคือโจทย์ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าสรุปเป็นบรรทัดเดียวมันคือไทยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล 70% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะคุณต้องตั้งต้นจากตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้าสิ่งที่คุณทำแล้วคุณใช้เงินเป็นแสนล้านแต่กลับไม่ได้ไปลดตรงนั้นเลยเรื่องรถยนต์นี่อย่าลืมนะครับต่อให้คุณเพิ่มรถ EV เท่าไหร่ในระบบนะแต่ประเทศเราอ่ะยังมีรถจำนวนจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมัน40กว่าล้านคันแล้ว 70% เป็นรถที่เก่าอายุเกิน7ปีมันเหมือนคุณเติมน้ำตาลลงไปในทะเลครับ
1: ถมยังไงก็ไม่เต็ม
0: ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาทะเลที่มันยังเค็มอยู่ม
1: ัน
0: ก็จะไม่สามารถทำให้ทะเลมันเปลี่ยนรสชาติไปได้ดังนั้นโจทย์เรื่องขนส่งเนี่ยคุณต้องกลับไปดูแลรถเก่าว่าคุณจะจัดการยังไงกับรถเก่าที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาตรวจสภาพด้วยซ้ำ
2: ค่ะก็เป็นความห่วงใยที่มีนะคะแต่ทีนี้ว่าไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรทีนี้ทางพรรคประชาชนนั้นจะมีกลไกในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปยังไงบ้างอะคะ
0: ครับตอนนี้กลไกที่เรามีก็คือคณะกรรมการที่ตั้งวิสามันขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อติดตามพรกเงินกู้เนี่ยถือว่าสู้จนให้เกิดการตั้งที่เราเห็นข่าวนะครับบางทีรัฐบาลจะไม่ยอมให้ตั้งแต่คณะเนี่ยถือว่าสู้กันจนเกิดการตั้งกรรมการวิสามันสำเร็จแล้วก็ได้มีคุณสุประชัยใจสมุทรเป็นประธานกรรมการแต่อย่างน้อยก็มีตัวแทนฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคอื่นเข้าไปนั่งดังนั้นถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญให้ผ่านกรรมธิการวิสามัญชุดนี้แหละครับจะถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่มีอำนาจในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะตั้งใจทำงานคู่ขนานไปกับชุดกันกรองที่รัฐบาลตั้งเอง
1: ค
0: ือเราอยากขอทำงานคู่ขนานไปเลยในเมื่อคุณไม่ให้ผ่านสภาไม่มีระบบผ่านครม.ด้วยซ้ำอย่างน้อยก็ขอให้มาผ่านไอ้กรรมธิการวิสามัญที่มีทุกพรรคเนี่ยมานั่งร่วมกันก
1: ็
0: จะยื่นเรื่องต่อไปครับว่าขอให้เวลาที่มีโครงการใหญ่ๆเข้ามาขอให้มาผ่านที่นี่ด้วยให้เราจะได้เปิดให้สาธารณะเห็นครับ
2: ค่ะแล้วจะไม่ผ่านล่ะคะ
0: ถ้าไม่ผ่านเราก็ขอเรียกร้องความรับผิดชอบครับขั้นต่ำคือรัฐมนตรีคลังขั้นสูงคือนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ขึ้นกับระดับความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: รองศาสตราจารย์วีรยุทธ์การชูฉัตรนะคะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ยังต้องรอกันก่อนนะว่าวันที่9เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าผ่านก็จะขอให้มีคณะกรรมการคณะกรรมการชุดหนึ่งรวมทั้งหมดทุกพรรคการเมืองค่ะจะได้มาช่วยกันโดยเฉพาะในการกั้นกรองโครงการที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามเงินกู้ก้อนที่2,200,000,000ซึ่งมันจะเป็นเพื่อการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งจุดนี้อาจารย์ก็ได้อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าพอถ้าทำตามพรก.แล้วแต่ว่าโครงการในการจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วมันต้องใช้เวลาเกินกว่ากรอบจำกัดแค่1ปีจะทำได้ตามนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นนึงที่มีการหยิบยกกันขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านจริงๆอันเนี้ยก็ต้องเรียกร้องแล้วล่ะว่าให้มีความรับผิดชอบจากทางฝั่งบริหารด้วย

0: และเหตุผลด้วยตนเองเลยยืนยันว่าพร้อมค่ะที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ความห่วงใยแล้วก็จะใช้งบประมาณนั้นให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพิณภาคุณจิรชาตาค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำชัดนะคะในเรื่องของการที่โอนงบประมาณไปไว้งบกลางโดยบอกว่าเป็นการประเมินสถานการณ์นะคะในช่วงของการใช้งบไตรมาส3และไตรมาส4ของปีงบประมาณนะคะโดยคาดหวังว่าจะดำเนินการเรื่องนี้นะคะให้สอดรับกับนโยบายที่หวังไว้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะคะโดยมีการวางวงเงินไว้ที่ 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านวาระ3โดยพิจารณา3วาระรวดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมานำเสนอร่างดังกล่าวด้วยตนเองโดยบอกนะคะว่าในการจะทำงบร่างพรบโอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปีงบประมาณเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมไปถึงการสร้างงานและสร้างรายได้ในแต่ระดับพื้นที่รัฐบาลตั้งใจโอนงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายหรือว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายงบสัมมนางบฝึกอบรมงบการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงงบประมาณที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนโอนไปที่งบประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณส่วนกลางรายจ่ายเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตด้านต่างๆรวมไปถึงเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน
2: กระผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะได้กรุณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบช่วยในการขับเคลื่อนใช้งบประมาณส่วนนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากนั้นค่ะที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนร่างดังกล่าวแต่ก็มีบางส่วนที่แสดงความกังวลต่อความโปร่งใสในการโอนงบประมาณไปยังงบกลางเนื่องจากว่างบประมาณในส่วนนี้ตรวจสอบยากอาจจะต้องเป็นการติดตามเป็นอีกหนึ่งร่างพรบ.งบประมาณนะคะที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณอนุทินหลังจากที่หลายคนก็จับตาเรื่องของพรบ.กู้เงินนะคะที่เตรียมจะพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในเร็วๆนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ต้องจับตาในร่างของกฎหมายของรัฐบาลคุณอนุทินค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
3: คุณผู้ชมวันนี้น่าติดตามเรื่องการสอบวินัยร้ายแรงของกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าจะเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ว่าคนที่จะถูกตั้งคณะกรรมการสอบนั้นมีรายชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในระดับอธิบดีรองอธิบดีไปจนถึงผอ.กองผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผอ.กลุ่มตามสายงานที่เกี่ยวข้องในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะตามอำนาจหน้าที่แล้วอะค่ะอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็รองอธิบดีเนี่ยเขามี2คนแล้วเป็น2ใน18คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและยังเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนกลางส่วนตำบลด้วยก็เลยอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ค่อนข้างยากอยู่ข้าราชการอีก3คนเนี่ยเบื้องต้นน่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีกับรองอธิบดีแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบตามสายงานและตามลำดับขั้นที่ ่อยู่ในข่ายที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอาจจะเป็นผู้อำนวยการกองชื่อย่อพอพานผู้เชี่ยวชาญชื่อย่อปอปลาแล้วก็ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้ค่ะเมื่อเช้าดิฉันได้คุยกับคุณพักคำมนหนุนอนันต์นะคะสสพัก

0: ประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองว่าจนถึงตอนนี้ค่ะความคืบหน้าในการที่จะสอบเอาผิดข้อสรุปเบื้องต้นมีเพียงการตั้งกรรมการสอบข้าราชการ5คนเท่านั้นดูแล้วกระบวนการมันล่าช้าไปไหมมันครอบคลุมแล้วหรือเปล่าคุณลิซ่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
1: ถ้าเราพิจารณาในมุมของประชาชนในมุมของสาธารณชนที่เฝ้ารอการคืบหน้าเรื่องนี้แน่นอนว่ามันช้าแต่ทางผู้สอบเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีทางปลัดกระทรวงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องทำให้มันถี่ถ้วนใช่ไหมฮะแต่ความหมายของดิฉันเนี่ยความถี่ถ้วนการใช้เวลาไม่เท่ากับความชัดเจนวันนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่คุณบอกแค่ว่ามีข้าราชการ5คนดิฉันถามสื่อมวลชนก็ได้ถามสาธารณชนก็ได้วันนี้ว่าความเสียหายระดับ 4,500 ล้านมันเป็นไปได้ยังไงที่ฝ่ายการเมืองไม่รู้อีกอย่างนึงที่คุณปฏิเสธและตัดตอนฝ่ายการเมืองไม่ได้เนื่องจากว่าในพื้นที่ท้องถิ่นเวลาที่เขาวิ่งกันเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาวิ่งผ่านนักการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วนักการเมืองท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยในภาคใต้ก็ได้มันเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาติได้ทั้งหมดมันคือเครือข่ายเดียวใครเครือข่ายใครเครือข่ายไหนนายกอบตนี้เด็กใครนายกอบตนี้เส้นสายไหนมันได้ทั้งหมดดิฉันคิดว่าวันนี้ถ้าจะสรุปแค่ว่ามีข้าราชการระดับสูงแค่5คนอันเนี้ยคุณต้องระวังว่ามันจะทำให้สาธารณชนเห็นว่าคุณพยายามตัดตอนคดีนี้ถ้าจะเอาให้สุดกันจริงๆคุณไปดูมาเลยว่าไอ้ที่ได้นามสกุลเดียวกันชื่อเดียวกันเนี่ยในอำเภอนึงหรือตำบลนึงที่ภาคใต้เนี่ยคุณสาวมาเลยว่าใครเกี่ยวข้องกันใครแม้กระทั่งอธิบดีคนล่าสุดที่ถูกย้ายไปไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะไม่มีใครพอย้ายจบก็ไม่มีใครพูดถึงเลยคุณไปหาอธิบดีคนนั้นไปหาต้นสายปลายเหตุว่าเขาเป็นเด็กใครถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเป็นเด็กใครแล้วมันจะสืบสาวราวเรื่องมาได้หมดรวมไปถึงเลขาหน้าห้องของรัฐมนตรีคมนาคมคุณดูซิว่าเขาสายเดียวกันหรือเปล่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดค่ะ
0: เชื่อว่านี่อาจจะเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลคุณอนุทินนะคะว่าจะทำเรื่องนี้ได้กระจ่างและตอบข้อสงสัยของสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถึงแม้ว่าตัวคุณอนุทินจะยืนยันในความชัดเจนว่าตัวเขาเองเนี่ยคุมกำเนิดการสอบท้องถิ่นเพื่อปิดทางการทุจริตมาตลอดนะแต่ว่าการสอบและการทุจริตครั้งมโหฬารที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นโอกาสของคุณอนุทินเหมือนกันในการสาวให้ถึงรากของปัญหาคือถ้าทำได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเหมือนกับที่เราเคยคุยกับอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไปนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องการสอบอะค่ะตอนนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงอย่างปปช.หรือว่าทางตำรวจสอบสวนกลางเท่านั้นนะคะเพราะว่ากมธ.หลายชุดเขาก็ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดทางกมธ.พัฒนาการเมืองชุดที่คุณลิซ่าเป็นประธานเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะตั้งวาระในสัปดาห์นี้และจะเริ่มประชุมกันในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากคนที่สงสัยในผลการสอบไปจนถึงจะไปดูด้วยว่า TOR เนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตในส่วนใดหรือไม่ค่ะ
1: นะคะคราวนี้เดี๋ยวจะพิจารณาในส่วนของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนคาดว่าจะนำเรื่องเข้าตั้งวาระในสัปดาห์นี้และจะเป็นสัปดาห์หน้าในการประชุมค่ะโดยเนื้อหาที่มีการยื่นเรื่องเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบจากการสอบครั้งนี้หนึ่งอาจจะเป็นคนที่เขาบอกว่าเขาสอบผ่านแน่ๆแต่เขาไม่มีรายชื่อนะคะแล้วก็สองจากชมรมที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงอ่ะเขามีความสงสัยเรื่อง TOR ค่ะในส่วนของพัฒนาการเมืองก็จะไปลงรายละเอียดในเรื่องของขั้นตอน TOR ว่ามันผิดพลาดมีช่องว่างตรงไหนอะค่ะ
0: แต่ทีนี้ในการสอบเนี่ยมีคนที่มาร้องจากเรื่องของกรมการปกครองด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีการดูในเรื่องนี้ด้วยก็จะขยายผลไปในภายหลังแต่ทีนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะเชิญมาทั้งหมดอันนี้อาจจะรวมไปถึงอดีตเลขาสท.ที่เคยเป็นคนร่างTORด้วยจนถึงไปไล่เรียงในกระบวนการส่งมอบแฟลชไดร์กันไปเลยค่ะว่ามันเป็นคำถามสำคัญในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะหลังจากที่มสว.ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนของการจัดสอบและการส่งคะแนนไปแล้วด้วยแต่คงไม่ใช่แค่กมธ.พัฒนาการเมืองชุดนี้เท่านั้นค่ะกมธ.กฎหมายชุดที่คุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเดียวก็จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่ทำในลักษณะร่วมสอบนะคะคือจะเอาผลมารวมกันหลังจากแยกสอบกันแล้วเพื่อที่จะหาข้อสรุปในภายหลังในรายละเอียดที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยค่ะคุณลิซ่าให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะแบ่งกันพิจารณาทางกมธ.กฎหมายเนี่ยเขาจะดูในแง่มุมที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงโดยเฉพาะเลย

0: อย่างเช่นเรื่องของเส้นเงินก็จะเป็นไปตามพรบ.ฟอกเงินอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: นับตั้งแต่ครม.อนุทิน2นั้นมีมติอนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วก็ประกาศให้มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมปี2569นะคะแต่ว่าสถานะของพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการรอคำนิยามความชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะ
0: อย่างที่เรากล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งฟังคำวินิจฉัย9กรกฎาคม2569ท่ามกลางกระแสนายกสำรองชื่อย่อส.ศาลาแต่ว่าจากการตรวจสอบตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมีแค่ส.ศาลาเดียวค่ะแต่ว่าก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วบอกว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทน่าจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันกับกรณีของนายกสำรองชื่อย่อสแน่นอนค่ะว่าคำวินิจฉัยของศาลเป็นที่ลุ้นกันค่ะว่าอายุของรัฐบาลเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่บนเส้นได้ไหมแต่นายกสำรองชื่อย่อสก็ไม่มีที่มาที่ไปโดยเฉพาะเมื่อตรวจสอบตามข้อกฎหมายค่ะนั่นเพราะว่าตามกฎหมายเลือกตั้งส.ส.กำหนดเอาไว้ค่ะว่าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมควรให้สภาลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีไว้กับกกต.ไม่เกิน3ชื่อและเมื่อสภาเปิดเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ค่ะว่าพรรคการเมืองที่มีส.ส.ไม่น้อยกว่า25คนถึงจะเสนอชื่อนั้นให้สภาโหวตเห็นชอบแต่งตั้งได้และไม่แปลกค่ะที่เมื่อเวลาไล่งวดเข้ามาถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำสั่งกรณี133ส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องผ่านประธานสภาส่งให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหรือเป็นไปตามมาตรา172วรรค1ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งคำร้องชี้ปมขัดแย้งกรณีฉุกเฉินที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะเนื้อหาของพระราชกำหนดส่วนที่2ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังซึ่งเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่มีรายละเอียดของแผนหรือโครงการชัดเจนว่าฉุกเฉินจำเป็นและยังเป็นการสร้างภาระหนี้สาธารณะเกินความจำเป็นจึงมีกระแสให้ลุ้นเก้าอี้นายกจะหลุดเพื่อรับผิดชอบเหตุตรากฎหมายมิชอบหรือไม่แนวทางคำสั่งของศาลมีทั้งยกคำร้องฟันว่าขัดและชี้เฉพาะจุดที่ผิดหากแต่ว่าศาลฟันธงว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาจริงๆในทางกฎหมายก็แค่ยุติการบังคับใช้แต่ในทางการเมืองตีความถึงความไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะไปถึงครม.หรือไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีย่อมเกิดขึ้นได้จึงมีกระแสเรื่องของนายกสำรองเกิดขึ้นค่ะแต่การหมายถึงนายกสำรองที่ชื่อย่อสอมีเพียงคนเดียวและอาจต้องถึงขั้นพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่เลยทีเดียวก็คือสิริกัญญาตันสกุลหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนจากทั้งหมด3ชื่อเว้นแต่ล่าสุดนางสาวสิริกัญญาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะไม่ใช่ดิฉันพร้อมอ้างอิงข่าวที่อ้างอิงแหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลขึ้นมาปฏิเสธความเป็นไปได้ของข่าวที่เกิดขึ้นและตามบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยยื่นไว้ถ้าไม่ใช่อนุทินชาญวีรกุลก็จะเป็นส.ส.ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งบางคนบางฝ่ายชี้ว่าข่าวนายกสำรองชื่อย่อส.เข้าใจผิดกันไปหรือไม่หรือจะเป็นอีกพรรคการเมืองนึงค่ะคือพรรคกล้าทำที่มีส.ส.ไม่น้อยกว่า25คนตรงตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการโหวตเลือกนายกแต่ก็ไม่ใช่ชื่อย่อส.ซึ่งหมายถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเท่านั้นค่ะสุดท้ายที่มีการพูดถึงกันไม่น้อยคือบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะชื่อนี้ค่ะพร้อมกับกระแสที่คาดการณ์กันว่าอาจจะนำเสนอชื่อย่อส.มาจากนัยยะที่มาของศาสตราจารย์ยศชนันท์หรือเปล่าข้อสังเกตมีอยู่ว่าคนละเรื่องเดียวกันไหมสำหรับกระแสข่าวนายกสำรองชื่อย่อส.กับอายุรัฐบาลที่แขวนอยู่กับคำวิน

0: จฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9นี้ชื่อย่อนายกสำรองสอที่มาด้วยเส้นทางพิเศษในแบบดิฟสเตทหรือรัฐพันลึกก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะเว้นแต่ว่าครม.อนุทิน2มีแผนสำรองเพื่อรองรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาจริงๆค่ะเว้นแต่ว่านายกสำรองจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้กระแสสังคมก็ไม่ได้ไว้วางใจครม.อนุทิน2เท่ากับตอนเลือกตั้งหรือก่อนก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งเมื่อ3เดือนก่อนนะคะเว้นแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือสุดท้ายเว้นแต่อีกค่ะเว้นแต่นายกสำรองชื่อย่อสก็แค่กระแสกลบข่าวหรือว่า IO บางอย่างหรือเปล่าแต่ถ้าสงสัยนะคะว่าชื่อย่อสคืออะไรกันแน่สำหรับนายกสำรองนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะมาดูความคืบหน้าคดีอาสาขนยาเสพติดนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาที่ส่งยาเสพติดให้กับอาสาฝากขังต่อศาลหลังจากที่ครบกำหนดในการควบคุมตัวค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ระบุว่าผู้ต้องหานั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะตำรวจเตรียมนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาคดีลักลอบส่งยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลพร้อมกับสำนวนคดีที่มีข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าพร้อมกับการคัดค้านยื่นประกันตัวค่ะพลตำรวจโทสมบูรณ์เคียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นแหล่งที่มาของเฮโรอีนค่ะจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สอดคล้องกับพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการตำรวจยังตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คและก็กระจายยาเสพติดค่ะสำหรับนายนันทวัฒน์คือผู้ต้องหาที่ตำรวจจับได้เพิ่มเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่พบว่ารับฝากกระเป๋าซุกซ่อนยาเสพติดแล้วก็พบว่ามีการนำของกลางไปทิ้งด้วยนะคะที่บริเวณริมถนนหมายเลข4040ในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตำรวจก็ตามไปเก็บหลักฐานได้ก็พบถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าที่แม้ว่าจะถูกทำลายนะคะแต่ก็ยังพบเศษผงสีขาวของเฮโรอีนหลงเหลืออยู่ค่ะนายอุทัยก็ให้การในชั้นสอบสวนว่ารับว่าไปรับถุงผ้าที่มียาเสพติดจากชายที่ปิดบังใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากนั้นก็นำมาพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะมีผู้สั่งการก็คือบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินรินให้นำสินค้าไปส่งตามจุดต่างๆซึ่ง2จุดก่อนที่จะถูกจับก็คือซอยเสือใหญ่ราชดาจุดนี้นะคะผู้รับไม่นำสินค้าไปจึงต้องมีการส่งพัสดุกลับมาและจุดที่คอนโดมิเนียมแอร์สเตทก็คือวันที่22มิถุนายนก่อนที่แอร์สาวจะหิ้วของไปประเทศออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับในที่สุดค่ะ
1: ไข่ไก่แพงขึ้นอีกแล้วนะคะไข่คละหน้าฟาร์มประกาศขึ้นอีกแพงละ6บาทก็คือฟองหนึ่งขึ้นมา20สตางค์จาก3บาท60สตางค์ก็เป็น3บาท80สตางค์มีผลในวันนี้ค่ะสาเหตุหลักๆก็คือปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดมันลดลงเนื่องจากว่าเกษตรกรนั้นปลดแม่ไก่ยืนกรงออกจำนวนมากประกอบกับช่วงนี้มีแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3บาท80สตางค์จากเดิม3บาท60สตางค์โดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายมาโนชชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าแม้สภาพอากาศที่ร้อนจัดจะคลี่คลายแต่ว่าสภาพอากาศยังแปรปรวนประกอบกับอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูทำให้ผลผลิตไข่ไก่ที่ลดลงก่อนหน้านี้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติบางพื้นที่เจอปัญหาโรคไข่ลดซึ่งเป็นโรคตามฤดูกาลที่ทำให้ไก่ออกไข่น้อยลงแต่ปีนี้ผลกระทบลากยาวกว่าทุกปีทำให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อยลงนอกจากปริมาณไข่ไก่ที่ลดลงแล้วนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังระบุว่าหลังจากโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมรวมทั้งมีมาตรการกระตุ้นการใช้

0: จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ความต้องการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นคาดว่าในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ปริมาณไข่ไก่น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมยืนยันว่าราคาที่ปรับขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดจากความต้องการไข่ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ
1: การที่สุดเนี่ยมันก็มีไอ้เรื่องโรคที่มันมากับความเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยทำให้มันไข่ลดลงแล้วยังไม่ปกติอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าอากาศมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันสลับกันระหว่างร้อนกับฝนช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยปกติดีนักตอนนี้ในเรื่องนี้อันนี้เรื่องของซัพพลายแต่ว่าไอ้ตัวดีมานด์เนี่ยคือความต้องการในตลาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นหลังจากเปิดเทอมหลังจากทางรัฐบาลมีคนละครึ่งพลัสเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนสำคัญทำให้ไก่เรารู้สึกว่าขายดีขึ้นนะฮะขายดีขึ้นแล้วก็มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง
0: นางสาวสุนันทาสุชีเพชรแม่ค้าขายไข่ไก่ในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกบอกว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาเพราะว่ารับมาต้นทุนสูงถ้าขายราคาเดิมก็ขาดทุนซึ่งเส้นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพอไข่แพงขึ้นคนก็ซื้อน้อยลงค่ะ
2: แจ้งมาแล้วค่ะขึ้นแผงละ5บาทเบอร์ละ5บาท
3: แล้วเราก็ต้องปรับหน้าร้านเราด้วย
2: เราก็ต้องปรับค่ะ
3: อย่างเบอร์ศูนย์นี่เราจะเป็นเท่าไหร่
2: เบอร์ศูนย์ถ้าเที่ยวนี้ขึ้นมาอีก5เราก็ต้องขึ้น5บาทก็เป็น155ปกติ150ก็ต้องขึ้นเบอร์ละ5บาท5บาทใช่ค่ะจะเบอร์ละ5บาท
3: เรากังวลไหมครับพอถ้าเกิดมันต้องขึ้นราคา
2: ถ้าถามแม่ค้าก็กังวลนะพี่เพราะว่ามันก็ขายยากเหมือนกันขายยากใช่ค่ะมันก็ขายยาก
0: ปัจจุบันความต้องการไข่ไก่มาจำหน่ายมีเพิ่มขึ้นจนเริ่มขาดตลาดค่ะแต่ถ้าเกิดประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์หมดในแต่ละเดือนและโครงการสิ้นสุดลงแผงขายไข่ไก่ก็อาจได้รับผลกระทบในทันทีโดยวันนี้ต้องปรับราคาไข่ไก่อีกแผงละ5บาททุกขนาดซึ่งตั้งแต่วันนี้ไข่ไก่เบอร์0ก็จะขายแผงละ155บาทเบอร์3แผงละ125บาทค่ะ
4: มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะชาวอิหร่านจำนวนมหาศาลก็หลั่งไหลร่วมไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดค่ะแต่ว่ามอตบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนใหม่ที่ก้าวขึ้นรับตำแหน่งสืบทอดอำนาจต่อจากบิดาก็ไม่ได้มาปรากฏตัวในพิธีศพในครั้งนี้ค่ะฝูงชนจำนวนมากหลั่งไหลมายังสถานที่จัดพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านในกรุงเตหะรานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งพิธีไว้อาลัยเมื่อวานนี้ต้องขยายเวลาออกไปประมาณ1ชั่วโมงจนถึง22นาฬิกาเนื่องจากว่ามีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะชาวอิหร่านยังใช้โอกาสระหว่างร่วมพิธีแสดงพลังสนับสนุนอิหร่านและแสดงความโกรธแค้นต่อสหรัฐพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านแก้แค้นให้กับอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามหรือเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์บุตรชาย3คนของอดีตผู้นำสูงสุดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งก็รวมถึงประธานาธิบดีอิหร่านและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านต่างเข้าร่วมพิธีเมื่อวันอาทิตย์ค่ะแต่มอตบาคาเมเนอีบุตรชายอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านไม่ได้มาปรากฏตัวแต่อย่างใดนะคะตอกย้ำกระแสข่าวลือที่ว่ามอตบาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศระลอกเดียวกับที่ฆ่าชีวิตบิดาไปและเขานั้นยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยค่ะนับตั้งแต่สงครามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเป็นการเก็บตัวค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่ามอตบานั้นอาจจะตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหารโดยอิสราเอลวันนี้อิหร่านจะทำพิธีแห่ศพของอดีตผู้นำสูงสุดครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเตหะรานจากนั้นก็จะเคลื่อนย้ายร่างไปยังเมืองกอมเพื่อประกอบพิธีในวันอังคารและก็จะเคลื่อนย้ายร่างต่อไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนิกายชีอะในประเทศอิรักก่อนจะอัญเชิญร่างกลับมาอิหร่านเพื่อประกอบพิธีฝังที่เมืองมัสฮัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดในวันพระรหัสบดีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธี
0: ในพิธีถึงแม้ว่าจะไม่เห็นทายาทหรือว่าผู้นำคนปัจจุบันจะไม่ปรากฏตัวนะคะแต่ได้รับการจับตาในหลายมิติทีเดียวโดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของพิธีท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้ออิหร่านยังบอบช้ำหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะคุณนิธิถาดังนั้นไม่พลาดที่อิหร่านจะใช้โอกาสนี้ในการส่งสัญญาณไปถึงประชาคมโลกด้วยนะคะ
5: ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าต่อให้สู้ศึกเรื้อรังมานานหลายเดือนขนาดไหนก็ยังมีแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างล้นหลามน่าจะเป็นข้อความที่อิหร่านต้องการให้โลกได้เห็นในเวลานี้ค่ะแม้ว่าอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจะถูกสังหารด้วยน้ำมือศัตรูตัวฉกาจอย่างสหรัฐกับอิสราเอลนะคะแต่ว่ารัฐพิธีศพที่จัดขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉายภาพออกมาไม่ต่างจากงานเชิดชูพลังสนับสนุนอดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับนะคะซึ่งแน่นอนว่ากำลังบอกอะไรกับโลกมากกว่าแค่การอำลาอดีตผู้นำเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
6: บิลิลลาฮิอัมมุวา
5: ภาพของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้ทรงอิทธิพลในอิหร่านที่ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างไม่เคอะเขินต่อหน้าลงศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเกิดขึ้นตลอด2วันที่ผ่านมาที่อิหร่านเลือกจัดพิธีและเปิดให้เข้าเคารพและอาลัยร่างไร้วิญญาณในช่วงวันครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาอย่างพอดิบพอดีขณะที่ภาพถ่ายของอดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับซึ่งประดับตกแต่งไว้แทบจะทั่วทุกหัวมุมเมืองในกรุงเตหะรานก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ดีนะคะถึงความยิ่งใหญ่ของพิธีศพในครั้งนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อิหร่านใช้ประกาศต่อหน้าโลกและศัตรูว่าอิหร่านไม่เพียงแต่ยืนหยัดผ่านสงครามที่เต็มไปด้วยการคุกคามจากบรรดาปฏิปักษ์แห่งรัฐอิสลามมาได้แต่อดีตผู้นำสูงสุดที่พลาดท่าถูกสังหารนั้นยังกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรหดอดทนอันเป็นนิรันดร์ของระบอบรัฐอิสลามแห่งนี้ด้วยค่ะในครั้งที่แล้วนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพแก่ผู้นำสูงสุดคือเมื่อวันที่6มิถุนายนปี1989ในส่วนของครั้งนั้นมีประชาชนออกมาไว้อาลัยแก่อายาตอลลาฮ์รูฮอลลาห์โคไมนีนับ10ล้านคนนะคะจนแน่นขนาดอย่างที่เห็นในภาพเกิดเป็นเหตุเบียดเสียดกันเหยียบกันมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปจำนวนมากนะส่วนแม้ว่าผู้เข้าร่วมงานในปีนี้อาจจะมีมากมายมหาศาลแล้วก็อาจจะทำลายสถิติเดิมแต่นักวิเคราะห์มองว่าคลื่นมหาชนในปี1989เนี่ยเกิดจากความศรัทธาในตัวอดีตผู้นำอย่างแท้จริงแต่ตัวเลขที่เราอาจจะได้เห็นในปี2026จะสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการใช้กลยุทธ์ต่างๆมาเพื่อแสดงพลังสยบความแตกแยกภายในประเทศแล้วก็จะส่งสัญญาณกล้าวต่อเวทีโลกหลังผ่านพ้นสภาวะสงครามมาอย่างชั่วคราวค่ะทางการอิหร่านยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้เข้าร่วมงานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนว่ามีผู้คนออกมาร่วมไว้อาลัยทั้งในกรุงเตหะรานแล้วก็อีกหลายเมืองทั่วประเทศภาพที่เกิดขึ้นสวนทางกับความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นประมาณ6เดือนที่แล้วนี่เองนะคะที่อิหร่านเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมานำมาซึ่งการปราบปรามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันนับหมื่นคนและยังเป็นหนึ่งในข้ออ้างที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐใช้บุกถล่มอิหร่านด้วยดังนั้นมวลชนที่หนาตาในวันนี้จะเป็นภาพที่ทางการอิหร่านใช้สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและยืนยันพลังอำนาจของระบอบการปกครองแบบรัฐอิสลามในวันที่สถานการณ์ความมั่นคงไร้ซึ่งเสถียรภาพจากการเจรจาสันติภาพที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสิ่งที่บอกได้ชัดเจนว่าอิหร่านต้องการให้เกิดภาพความสามัคคีของมวลชนที่หลั่งไหลกันมาร่วมพิธีศพเนี่ยคือเรื่องของการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษไล่ตั้งแต่การจัดเตรียมอาหารเอาไว้รองรับผู้ที่มาเข้าร่วมงานอย่างเช่นตัวเลขของขนมปัง50ล้านชิ้นพร้อมจะตั้งโรงอบเคลื่อนที่นับ10แห่งเหมือนกันมีจุดจอดรถนะคะจัดไว้หลายร้อยแห่งแล้วก็ระบบขนส่งเตรียมให้บริการกันทั้งวันทั้งคืนซึ่งนอกจากนี้ยังมีมาตรการรับมืออากาศร้อนด้วยนะคะอย่างเรื่องของการติดตั้งหัวพ่นน้ำทั่วจัตุรัสมัสยิดอิหม่ามโคไมนีแล้วก็เตรียมเป็นรถพยาบาลโดรนเฮลิคอปเตอร์เอาไว้รองรับนะคะพร้อมโรงพยาบาลอีกเขาบอกว่าร่วม30แห่งรวมแล้วเรื่องของสารละลายทางการแพทย์หรือว่าน้ำเกลือที่เอาไว้ใช้รองรับกรณีต้องรักษาผู้ป่วยเนี่ยมีจำนวนเตรียมไว้มากถึง 500,000 ลิตรด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างสำหรับในกรุงเตหะรานที่มีประชากร17ล้านคนบวกกับเมืองใหญ่อื่นๆอีกทั่วประเทศค่ะอันนี้ยังไม่นับรวมโครงการนะคะที่เขาเชิญชวนให้ชาวบ้านเนี่ยเปิดบ้านเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ร่วมไว้อาลัยที่จะเดินทางไปที่กรุงเตหะรานเมืองมัชฮัดแล้วก็เมืองกอม ขณะเดียวกันกับตามมัสยิดโรงยิมสวนสาธารณะศูนย์วัฒนธรรมต่างๆตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเอาไว้รองรับคลื่นมหาชนหลายล้านคนแล้วนะคะที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมพิธีศพครั้งนี้ขณะที่แม้ว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวมากขึ้นช่วงไม่กี่ปี

0: อันนี้แต่ว่าก็มีหลายประเทศนะคะที่ส่งผู้แทนมาร่วมพิธีโดยเฉพาะแถบเอเชียกลางแล้วก็เพื่อนบ้านในตะวันออกกลางเองก็ดีอย่างในภาพรวมในอิหร่านประมาณการว่าจะมีคณะผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ30คณะนะตอนนี้เชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางประสานงานเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นบุคคลระดับสูงสุดคนนึงที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะส่วนประเทศอื่นๆจะส่งเป็นผู้แทนระดับรองๆลงมาเข้าร่วมส่วนกลุ่มประเทศในยุโรปมีรายงานว่าไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานแต่อย่างใดค่ะเท่ากับว่าพิธีศพที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนอกจากจะตอกย้ำอำนาจภายในประเทศนะยังส่งสัญญาณถึงเพื่อนบ้านในภูมิภาคแล้วก็ประชาคมโลกด้วยว่าวันนี้อิหร่านยังทรงอิทธิพลยังมีมิตรประเทศพร้อมเคียงข้างนะคะแม้จะถูกสหรัฐถล่มต่อเนื่องมานานหลายเดือนคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาทีนี้คำถามสำคัญคือจากงานที่จัดสัปดาห์นี้จะได้ใจจนกลับมาใช้ท่าทีแข็งกร้าวในการเจรจากับสหรัฐหรือไม่ต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อค่ะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของทุจริตจัดสอบแข่งขันนะคะในบ่ายวันนี้ค่ะต้องจับตาที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าจะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในร้ายแรงห้างราชการท้องถิ่นหรือไม่นะคะขณะที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะเป็น1ใน5ที่มีการตรวจสอบทางวินัยค่ะแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เครียดค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาค่ะแม้ว่าคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจะยังไม่ถูกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะแต่หนึ่งในรายชื่ออาจเป็นรองอธิบดีธนนท์ค่ะซึ่งก็ยืนยันกับไทย PBS นะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตค่ะบ่ายวันนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่ง

0: ปัญหาวิกฤตพลังงานในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้หลายคนบ่นกันหนาหูรายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายมานานแล้วนะคะรัฐบาลก็พยายามออกหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง plus นะคะที่ใช้กันต่อเนื่อง4เดือน 4,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มวงเงินอีก4เดือน 4,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวของเงื่อนไขการลงทะเบียนรอบนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ค่ะเพื่อให้คนจนตัวจริงเป็นคนที่ถือบัตรคาดว่าเดือนนี้จะสามารถขอตัวเลขกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมาตรการอื่นๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นดอกเบี้ยคนละครึ่งหวังจะแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรช่วยลดต้นทุนรวมถึงปัจจัยการผลิตด้วยค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีวาระการประชุมก็คือเรื่องการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลของผู้ขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ19ล้านคนมาตรวจสอบกันทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานถึง5ปีทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือผู้ที่มีรายได้สูงขึ้นค่ะที่ประชุมก็ออกมติสำคัญก็คือการรับข้อสังเกตจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินรวมไปถึงมติของคณะรัฐมนตรีข้อสังเกตจากหน่วยงานต่างๆนำมาพิจารณาประกอบกันค่ะเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำมาสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปนำเสนอกันเร็วๆนี้นะคะนายเอกนิติเนี่ยค่ะย้ำนะคะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ยึดติดนะคะว่าจำนวนผู้ที่มารับสิทธิ์จะต้องอยู่ที่เท่าไหร่แม้จะเกิน14ล้านคนก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเสริมจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานอื่นๆนะคะเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการอย่างแท้จริงคราวนี้พอมาดูตัวเลขค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ19ล้าน1แสนคนก็จะประกอบไป3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มผู้ขอรับสิทธิ์เดิมมีอยู่ประมาณ12ล้าน7แสนคนถัดมาคือกลุ่มตกหล่น5ล้าน4แสนคนจากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ยากจนจริงๆและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเปราะบางอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนมาจากฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.คราวนี้อีกมาตรการนึงที่ควบคู่กันไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือการแบ่งเบาภาระต้นทุนของเกษตรสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนายกเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งหวังจะแบ่งเบาภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรนะคะรัฐบาลก็จะรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ครึ่งหนึ่งให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพได้ควบคู่กันไปกับการยกระดับศักยภาพการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในระยะยาวที่รัฐบาลเดินหน้าในการส่งเสริมการนำเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเอามาใช้ในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดจนการส่งเสริมพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงสามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้คือทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเกษตรกรค่ะ
1: คือคนที่มาเข้าโครงการนี้ก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับทางธกส.ก็จะให้มีการเข้าแอปที่พี่น้องเกษตรกรสามารถทราบว่าเมล็ดพันธุ์ไหนที่ใช้แล้วจะปลูกเสร็จแล้วเนี่ยจะมีผลมีคุณภาพที่ดีนะครับทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ในเรื่องของการบริหารต้นทุนก็จะมีที่เขาเรียกเป็นอัพสกิลรีสกิลนะครับก็เหมือนกับตอนที่ทำคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพลัสเราก็มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้กับผู้ประกอบการในการบริหารต้นทุนในการบริหารด้านการตลาดช่องทางการหารายได้ต่างๆอันนี้ก็ใช้ในส่วนของด้านพี่น้องเกษตรกรก็ใช้

0: ช้แนวเดียวกันนี้
1: สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเปิดโอกาสให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับภาครัฐเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้7ชนิดนะคะได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ด้วยนะคะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 6% ต่ำกว่าอัตราปกติของธนาคารภายใต้กรอบวงเงินรวมอยู่ที่ 30,000 ล้านบาทระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้3ปีนะคะคุณผู้ชมยาวไปจนถึงปี2572รัฐบาลได้ใช้มาตรการในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการต้นทุนใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง

0: ที่เห็นภาพกันเลยนะคะสังคมไทยนั้นเต็มไปด้วยผู้สูงอายุแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะคะนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องรับมือค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของอดีตนักแสดงนะคะซึ่งคนนี้เป็นอดีตที่เคยทำงานมีเงินเยอะด้วยนะคะแต่พอมาถึงบั้นปลายชีวิตกับไร้เงินเก็บงานสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่มีเพียงแค่ความโดดเดี่ยวและการเจ็บป่วยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่อาจจะสะท้อนสถานการณ์จริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยได้เลยนะคะคุณผู้ชมลองไปชมภาพกันค่ะเป็นภาพของคุณยายจิตวัย85ปีนะคะคนนี้เคยเป็นนักแสดงด้วยในวงการละครพื้นบ้านและภาพยนตร์ปัจจุบันคุณยายไม่มีลูกหลานคอยดูแลนะคะคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งบ้านสุขสุดท้ายจึงให้การช่วยเหลือแล้วก็พามาอยู่ด้วยที่นี่นะคะซึ่งคุณยายเล่าว่าก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ในตึกแถวคนเดียวซึ่งเป็นบ้านของตัวเองด้วยค่ะลูกหลานก็แยกตัวออกไปหมดแล้วต่อมาเดินไม่ได้ค่ะก็เลยขายของไม่ได้ทำงานไม่ได้ไม่มีคนดูแลแล้วก็ไม่มีเงินด้วยก็เลยตัดสินใจว่าจะมาอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายนี่แหละค่ะ
1: มีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึง
2: ทำให้ตอนท้ายของพอเราอายุเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยลูกๆไม่มาอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทั้งที่ตอนเราทำงานได้เนี่ย ก็ถือว่ามีเงินมีทอง มีหน้าตาทางสังคมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีลูกตั้ง3คนด้วยใช่ไหมคะ แล้วพอมาถึงตอนนี้ทำไมถึงต้องมาอยู่คนเดียวที่บ้านนี้อะคะ
1: ก็เขาเห็นแล้วหมดเงินแล้วมาพอบ้านหลังนึงอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิตนะบ้านหลังใหญ่เขาก็ไปขายแล้วก็ไม่ได้ว่าเขานะอยากจะทำแล้วก็ทำไปแต่อย่าทิ้งแม่กันผลสุดท้ายก็ทิ้งกันหมดก็ยังนึกเสียใจทุกวันนี้ทำไมเขาถึงไม่รักเราเหมือนอย่างเรารักเขา
0: บ้านสุขสุดท้ายค่ะเป็นศูนย์พักพิงเอกชนนะคะดูแลผู้สูงอายุที่ญาติหรือลูกหลานเนี่ยไม่พร้อมที่จะดูแลไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะคะที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของนักแสดงหลายคนเลยค่ะที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตด้วยค่ะ
3: หมดหลังจากนั้นผมมาใช้ BM หมดกับเรื่อง BM เนี่ยเยอะหลายตังค์ตอนนี้จนงานหนังก็ไม่มีละครก็ไม่มีบ้านจริงๆกลายเป็นว่าเราตัวคนเดียวอยู่คนเดียวตัวคนเดียวผมงงว่าไม่เข้าใจทำไมกับตัวเองทำไมเราลำบากว่าตอนนี
4: ้ด้วยความที่เราอยู่วงการบันเทิงด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยพวกดาราก็เหมือนกับสุนัขล่าเนื้อนั่นแหละพอแก่ตัวไม่มีงานไม่อะไรเนี่ยจากที่เคยทำงานมีเงินแต่ไม่เก็บมันก็เป็นสภาพแบบนี้บางทีเราไปเจอเงี้ยโหนี่เหรอวะนางเอกเริ่มแรกก็จะมีพี่อุเทนบุญยงนี่เป็นดาราที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะที่สองคือพี่พลพลาบอกพลากรพระเอกดาวพระศุกร์สมัยนั้นดังมาก
2: ค่ะ
4: น่าจะประมาณสัก 40-50 คนละที่อยู่นี่แล้วก็ทยอยไปจากเรา
0: ผู้สูงอายุนะคะที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านพักชราเพียงลำพังเป็นปรากฏการณ์ในสังคมที่มักถูกตั้งคำถามนะคะนอกเหนือจากการวางแผนชีวิตวัยเกษียณแล้วยังมีเรื่องราวของความกตัญญูของลูกหลานอีกด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องราวชีวิตของคุณยายจิตท่านนี้กลับพบว่าลูกชายแท้ๆของคุณยายก็กำลังเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากไม่ต่างกันนะคะป่วยแล้วก็ต้องฟอกไตด้วยภรรยาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเขาซึ่งอยู่ในวัยเกษียณแต่ยังต้องทำงานขับแท็กซี่และใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างยากลำบากจึงไม่สามารถที่จะดูแลคุณแม่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะตลอด30ปีที่ผ่านมาผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังหรืออยู่กันกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นถึง9เท่าค่ะในขณะเดียวกันค่าครองชีพก็เพิ่มสูงมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าอาหารนโยบายที่จะมารองรับโจทย์ใหญ่เรื่องนี้ก็คือการลงทุนระยะยาวการสร้างระบบที่จะทำให้สังคมสูงวัยใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ด้วยการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด

มีข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตลอด30ปีที่ผ่านมานะคะเขาพบว่าผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลำพังหรืออยู่กันเพียงลำพังกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นเกือบ9เท่าตัวพอไปบวกกับภาระค่าครองชีพที่ซับซ้อนตึงตัวมากขึ้นทำให้ตลอด30ปีที่ผ่านมาผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก5ล้านคนในปี2537สู่ 16.8 ล้านคนค่ะในปี2567เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.3 เท่าเลยนะคะซึ่งหมายความว่าในปัจจุบันนี้คนไทยเกือบ1ใน4ก็คือผู้สูงอายุค่ะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นะคะส่งผลกระทบในเชิงลึกทั้งมิติของเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะโครงสร้างภายในของกลุ่มผู้สูงวัยเนื่องจากกลุ่มที่มีการเติบโตเร็วที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลายก็คืออายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มจาก 400,000 กว่าคนในปี2537นะคะเป็นเกือบ2ล้านคนในปี2567โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 81 ถึง 90 ปีขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.7 เท่าค่ะถัดมาคือกลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไปอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น4เท่าเลยนะคะในขณะที่กลุ่มอายุ 71 ถึง 80 ปีและ 61 ถึง 70 ปีก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวค่ะและสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดอย่างเต็มตัวและรวดเร็วด้วยในขณะที่การใช้จ่ายของผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตนะคะผู้สูงอายุไทยในปี2567ใช้เงินมากกว่าผู้สูงอายุเมื่อ30ปีก่อนค่ะโดยค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉลี่ยเพิ่มประมาณ 1,726 บาทต่อคนต่อเดือนโดยค่าอาหารยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ 36-40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดรองลงมาก็คือค่าที่อยู่อาศัยแต่ว่าลดลงเล็กน้อยกว่าในอดีตในขณะที่รายจ่ายด้านการเดินทางและการสื่อสารก็เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะสถานการณ์ของสูงวัยกลุ่มไหนที่น่ากังวลมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่อาศัยอยู่คนเดียวเปราะบางที่สุดในแง่ของการพึ่งพาตัวเองนะคะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงที่สุดในทุกช่วงปีนะคะโดยในปี2567อยู่ที่ประมาณ 10,087 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมอย่างชัดเจนค่ะเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่าคนที่อยู่คนเดียวไม่สามารถเฉลี่ยต้นทุนกับสมาชิกคนอื่นๆในบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยหรือว่าค่าเดินทางก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาระการใช้ชีวิตทุกอย่างกับตัวเองด้วยนะคะถ้าหากสุขภาพเริ่มถดถอยความเสี่ยงด้านรายได้ที่จะไม่พอใช้ความเหงาขาดคนดูแลก็จะยิ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลรุนแรงมากขึ้นคนกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาอย่างมากในอนาคตเพราะว่าจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเปราะบางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะมีข้อเสนอว่าโจทย์ใหญ่นี้เราจะแก้กันอย่างไรนะคะจาก TDRIเขาระบุเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเราอาจจะต้องมองเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มก่อนเกษียณช่วงอายุ 46-60 ปีกลุ่มนี้จะต้องมีการปฏิรูประบบรายได้หลังเกษียณเร่งการออมเชิงรุกมากขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมการเกษียณให้มีความยืดหยุ่นสนับสนุนการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะส่วนกลุ่มที่มีอายุ61ปีขึ้นไปแล้วภาครัฐอาจจะต้องลงทุนระยะยาวด้วยการสร้างเครือข่ายการดูแลแบบไร้รอยต่อระหว่างโรงพยาบาลท้องถิ่นแล้วก็ครอบครัวด้วยโดยเน้นการดูแลถึงบ้านและมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องออกแบบเมืองระบบขนส่งเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตัวเองให้ได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือการวางแผนและการลงทุนระยะยาวที่อาจจะต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ด้วยค่ะนั่นคือภาพใหญ่นะคะของสถานการณ์ที่น่ากังวลของประเทศเลยนะคะเรื่องของสังคมสูงวัยค่ะอีกเรื่องนึงที่รายการของเรายังคงตามต่อนะคะมีความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาลงพื้นที่ไปที่บ้านไทยสามัคคีที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับทางออกของปัญหาเรื่องของกฎหมายที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะโดยย้ำเลยค่ะว่าการแก้ปัญหาข้อพิพาททับลานนั้นจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ป่ากับสิทธิของประชาชนที่อยู่มาก่อนด้วยค่ะคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม

0: และสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งนำโดยนายรังสิมันต์โรมในฐานะของประธานพร้อมกับคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะไปครั้งนี้เพื่อไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหากฎหมายที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั่นเองมีตัวแทนชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีและตัวแทนกลุ่มทับลาน43เป็นผู้นำเสนอปัญหานะคะพร้อมกับข้อเสนอให้กับทางคณะกรรมาธิการ9ข้อเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอย่างเช่นขอให้มีการตรวจสอบมติคณะกรรมการอุทยานวันที่15มิถุนายน2569นะคะว่าขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้แนวเขตปี2524และการจับกุมประชาชนผลักดันกระบวนการการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อจะได้ไปเยียวยาผู้ที่ถูกดำเนินคดีกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของรัฐด้วยจากนั้นนะคะคณะกรรมาธิการก็ไปดูแนวเขตในปี2543ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องการให้รัฐยึดถือเป็นแนวเขตหลักในการพิจารณาแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนเพราะมองว่าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนซึ่งแบ่งเป็นชาวบ้าน5กลุ่มจะใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์นานเนื่องจากไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนค่ะ
1: กรรมาธิการจะสื่อสารต่อสังคมในเรื่องของทับลานและเรื่องของชุมชนเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรและเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยเราอยากให้กรรมาธิการชุดนี้ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ประชุมเร่งด่วนเพื่อที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็สปกเข้ามาดูข้อมูลข้อเท็จจริงว่าการมติของคณะกรรมการอุทยานเมื่อวันที่15มิถุนายนเนี่ยเป็นไปตามมติครม14มีนา2566หรือไม่
0: ทางด้านของประธานคณะกรรมาธิการค่ะก็ระบุนะคะว่าปัญหาในพื้นที่เกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานภาครัฐที่ประกาศเขตอุทยานทับลานทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและมนุษยชนก็จะต้องเร่งหารือกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็จะผลักดันตัวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะเพื่อเยียวยาให้กับผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับคุณเล่าฟังนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนได้ออกมาเปิดเผยจากการลงพื้นที่เลยค่ะว่าพบว่ามีชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีมากถึง522คดีทยอยถูกฟ้องไปแล้วประมาณ300คดีและคดีส่วนใหญ่ทั้งหมดศาลก็พิพากษาว่ามีความผิดค่ะตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามและเข้าใจว่าคนที่ถูกดำเนินคดีนั่นคือนายทุนตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่ส่วนมากกลับพบว่าเป็นชาวบ้านที่ทำกินมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษจึงต้องได้รับการคุ้มครองนะคะ
2: วิธีการที่จะแก้ไขตอนนี้คือมีทางเดียวก็คือต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับนิรโทษกรรมเพื่อที่จะล้างความผิดล้างความผิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วก็คืนที่ดินให้แก่คนที่เขาไม่ได้บุกรุกใหม่เขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขเนี่ยครับซึ่งไม่มีทางอื่นนอกจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็เลยจำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนแล้วก็เอาข้อเท็จจริงอะในบรรดากลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองที่ดินในเขตป่าโดยไม่เป็นธรรมอะมันไม่ได้มีแค่ที่ทับลานนะครับที่ทับลานเนี่ย522คดีแต่ทั่วประเทศอ่ะทั่วประเทศเนี่ยกว่า 60,000 คดีใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นจำนวนที่มันเยอะมาก
0: ตอนนี้ค่ะมีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดินที่ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว3ฉบับนะคะคุณผู้ชมก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาชาติและภาคประชาชนโดยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE นั่นเองซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรนะคะจึงอยากจะชวนสังคมจับตาและร่วมผลักดันสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อคืนความเป็นธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะการศึกษาเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่ถูกพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปมาอย่างต่อเนื่องและเป็นกระทรวงที่ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะนะคะเป็นกระทรวงที่ใช้งบสูงแต่ทำไมผลลัพธ์ถึงยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและเป็นกระทรวงที่มีเจ้ากระทรวงมักจะไม่ใช่พรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลนะคะจนถึงวันนี้คำถามนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะว่างบประมาณที่ใช้ไปในแต่ละกระทรวงในแต่ละรอบปีนั้นมาถูกทางแล้วหรือไม่ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศได้จัดเวที8ปีกสศโดยมีอาจารย์ประสานซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้พูดถึงการถอดบทเรียนกสศ8ปีว่ามองเห็นอะไรบ้างซึ่งกสศเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่พัฒนานวัตกรรมในการช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษามาตลอดโดยพบว่าตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมาไทยปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จสะท้อนผ่านตัวเลขของงบประมาณที่สูงขึ้นแต่ตัวเลขของคะแนนพิซซ่าเด็กนั้นลดลงสาเหตุสำคัญมาจากมิติของการเมืองทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้กำหนดนโยบายบ่อยทำให้การปฏิรูปการทบทวนและการเปลี่ยนทิศทางนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะในขณะเดียวกันการใช้งบประมาณด้านการศึกษาก็ยังไม่ตรงเป้าหลายเรื่องนะคะเช่นงบประมาณที่ควรใช้ไปกับงานวิจัยโดยเฉพาะของหน่วยงานที่ทำข้อมูลโดยตรงเรื่องการศึกษาอย่างกสศก็ถูกหั่นงบบ่อยครั้งรวมถึงปีนี้ด้วยค่ะ
3: การวิจัยกระทรวงให้เราเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นหลักฐานการค้นพบว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนนี่คือสิ่งที่เราที่งานวิจัยเนี่ยทำได้ในสิ่งที่ความเชื่อเปล่าๆนี่ทำไม่ได้อย่างไรก็ดีในปีงบประมาณล่าสุดกสศถูกตัดงบประมาณด้านการวิจัยมากที่สุดเป็นประวัติการ
0: จะเห็นว่ากสศเป็นหน่วยงานที่พูดถึงการถูกหั่นงบเนี่ยบ่อยนะคะคุณผู้ชมและในเวทีครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองด้วยไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝั่งของวุฒิสภาต่างเห็นตรงกันค่ะว่าการจัดสรรงบประมาณที่มีคุณภาพนั้นไม่ควรจัดเฉลี่ยแบบรายหัวอย่างที่ผ่านมาเพราะงบประมาณที่จัดสรร นั้นสะท้อนชัดแล้วว่ายังทำได้ไม่ดีพอนะคะซึ่งประเด็นจากทางฝั่งสสและวุฒิสภาที่เห็นตรงกันก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยไม่เคยมีเป้าหมายชัดเรื่องการศึกษาไม่เคยมี KPI เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะ
4: มันคงไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเรื่องปริมาณเม็ดเงินแล้วมันน่าจะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการใช้เงินว่าเราจะเป็นไปสู่ตรงประเด็นตรงเป้านั้นได้อย่างไรทีนี้ย้อนกลับไปว่าการใช้เงินมันเกิดขึ้นอะไรบ้างถ้าเราไปดูสัดส่วนมันก็จะเป็นสัดส่วนที่คลาสสิกก็คือประมาณ70กว่า80กว่าก็คือในเรื่องของบุคลากรการลงทุนบางอย่างอย่างเช่นแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มาในประเด็นที่2ว่าเราใช้เงินยังไงเรากำลังใช้เงินที่อย่างไม่ถูกจุดเรายังไม่เคยไปมีใครมาให้คำตอบเราได้เลยค่ะว่าถ้าเราจะชี้วัดความเจริญของประเทศนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าในตลอด20ปีที่ผ่านมาเรามีกว่า18รัฐมนตรีอันเนี้ยมันก็เลยไม่เคยมีคำตอบว่าเราเอาผู้บริหารเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเอนเกจยังไง
5: ในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการพิจารณาการจัดสรรใหม่นะครับเมื่อสักครู่ทางฝั่งบริหารพูดถึงการออกแบบการจัดสรรงบประมาณ
6: ครับ
5: นะครับปัจจุบันงบประมาณที่จัดไปให้โรงเรียนก็คิดตามรายหัวใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ดูตามโจทย์ความต้องการของโรงเรียนจริงๆนะครับอย่างถ้าเราโจทย์เรื่องความเสมอภาคกับนักเรียนเป็นโจทย์ใหญ่การจัดงบประมาณจะเป็นอีกแบบนึงอย่างที่คณะเราไปที่ฟินแลนด์นะครับไปคุยกับรัฐมนตรีที่นั่นปรัชญาในการจัดการศึกษาที่ฟินแลนด์คนละแบบกับเราฟินแลนด์ตัวช่วงเขาเลยคือความเสมอภาค
0: ฝั่งของแกนนำรัฐบาลนะคะอย่างพรรคเพื่อไทยเองก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้มีความยั่งยืนได้ต้องมีทั้งตัวข้อมูลกลไกและกฎหมายด้วยนั่นก็คือพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับพรรคประชาชนด้วยและทุกคนที่อยู่บนเวทีนะคะก็มองว่า3หัวใจสำคัญของการปฏิรูปมีทั้งเรื่องของงบประมาณหลักสูตรฉบับใหม่รวมถึงพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ค่ะ
4: รอบนี้เรามีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแต่การพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพรรคแกนนำ รัฐบาลนะคะแต่ว่าคลัสเตอร์ที่เราดูแลค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางวิสัยทัศน์การวางทิศทางและการวางนโยบายจนไปถึงระดับการ implement เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราทำแบบบูรณาการนะคะ
6: ถ้าพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ

0: เรื่องการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายสำคัญที่เราอยากเห็นคือการปฏิรูปตัวโครงสร้างงบประมาณเพื่อทำให้งบประมาณเนี่ยมันตกถึงมือนักเรียนมากขึ้นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ว่ารัฐบาลใหม่อาจจะยังไม่สามารถปรับสูตรใหม่มาใช้ได้ทันในงบ70นะครับงบ70ยังคงเป็นสูตรเดิมที่ยังอิงกับรายหัวนักเรียนเป็นหลักอยู่แต่เราก็จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามคำสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้ในสภาว่าจะทำสูตรใหม่เนี่ยให้บรรจุเข้าไปใช้ทันในร่างพรบงบ71
1: ก่อนหน้านี้นะคะคุณพฤทธิ์จากพรรคประชาชนยังเคยตั้งข้อสังเกตในสภาด้วยนะคะถึงการใช้งบประมาณในโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของรัฐบาลมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัท5แห่งที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของผู้ถือหุ้นเดียวกันที่ชนะการประมูลนะคะตัวอย่างเช่นโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาวงงบประมาณอยู่ที่กว่า 10,000 ล้านบาทนะคะโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังและหน่วยกิจกลางเป็นต้นนะคะซึ่งเป็นข้อสังเกตจากพรรคฝ่ายค้านค่ะที่ตอนนี้ก็พยายามเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบและให้สังคมช่วยกันจับตาและยังขยายความต่อไปว่าคงไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการนะคะที่เป็นกระทรวงหลักในการออกแบบการลงทุนเพื่อการพัฒนามนุษย์เท่านั้นแต่ว่าทุกกระทรวงก็ไม่ควรที่จะมีเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์นะคะหรือว่าเมกะโปรเจกต์ที่ดูแล้วมีพิรุธแบบนี้นั่นเองค่ะการศึกษาก็ถือเป็นอีกเรื่องใหญ่นะคะที่อาจจะต้องจับตากันต่อด้วยโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันนะคะที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญค่ะกับการลงทุนกับทุนมนุษย์ในขณะที่ประเทศไทยดูเหมือนประเด็นนี้นะคะโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเองดูเหมือนจะเงียบๆไปนะคะดังนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รายการของเรายังคงให้ความสำคัญต่อเนื่องและยังคงจับตาประเด็นการศึกษาต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ที่ฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย์
1: นี่แหละวันนี้แขกพิเศษมาก็ต้องมีเรื่องร้อนๆ อยู่เพราะว่าเพิ่งพยายามที่จะไปจับผิดรัฐบาลอยู่ใช่ไหม
2: บุกหนักฮะเรื่องการตรวจสอบ
3: เขาเรียกว่าตรวจสอบ
2: รัฐบาล
1: เอ๊ะถ้าตรวจสอบแล้วไม่จับผิดแล้วจะตรวจสอบไปทำไม
3: จับผิดมันดูเหมือนหาเรื่องแต่ตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหน้าที
2: ่ไม่ได้ฟังดูดีฟังด
1: ีจริงๆหัวข้อต้องร้อนแรงกว่านี้นะ
2: ใช่ๆเนี่ยสมมติว่ารัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบไป
1: โอ้โ
2: หไงแต่กันดี
3: โอเคเพราะเดี๋ยวจะค่อยๆไปแก้โอ้โหคนแก้เองไปตัวด้ว
1: ยแก้คนอื่นนะไม่ใช่แก้เอง
3: ไม่ใช่แก้เองไม่ใช่ไปแก้คนอ
2: ื่
3: น
2: เออจะแก้ที่ไหนยังไงแก้ได้ไม่ได้ติดตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเราดูความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับล่าสุดปปช.ประจำจังหวัดก็เร่งประสานหน่วยงานส่วนกลางครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและสืบทรัพย์ของอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับหลังจากที่ยื่นหนังสือลาออกแล้วก็หายตัวไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจังหวัดในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับปรากฏว่าไร้วี่แววของคนที่ถูกกล่าวหาครับบรรยากาศที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงเปิดทำการและให้บริการประชาชนตามปกติครับแต่ว่าในส่วนของนายพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญในคดีขบวนการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปัจจุบันยังไม่พบตัวนะครับหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือลาออกไปก่อนหน้านี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวบริเวณที่พักอาศัยของพ่อแม่นายพิชิตในอำเภอเมืองอำเภอวิเชียรบุรีครับพบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบจากการสอบถามประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงก็ทราบว่าระยะหลังมานี้ไม่ค่อยมีใครเข้าออกบ้านหลังนี้ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่สามารถยืนยันเบาะแสการเดินทางเข้าออกของผู้ถูกกล่าวหาได้ทางด้านสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วก็หายตัวไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อทำการสืบทรัพย์และตรวจสอบเส้นทางการเงินในประเด็นความร่ำรวยผิดปกติซึ่งครอบคลุมไปถึงพฤติการในอดีตทั้งหมดนะครับพร้อมกับเร่งขยายผลเพื่อที่จะค้นหาผู้ร่วมขบวนการหรือคนที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดครับ
1: ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังหาข้อมูลครับว่าในเฉพาะเพชรบูรณ์เองจะมีผู้ที่ไปเกี่ยวข้องในนี้จำนวนกี่รายและก็อยู่ในพื้นที่ใดบ้างครับ
2: ถ้าเราสืบสอบเจอในผู้ที่เกี่ยวข้องนี่มันจะต้องเป็นยังไงไหมครับหลังจากนี
1: ้คือมันต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีส่วนร่วมนะครับมันก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้สินบนอะไรพวกนี้ครับ
0: ทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือทราบเบาะแสที่พำนักและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดสามารถเข้าให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับต่อเนื่องกับกรณีการสอบราชการครับที่มีเจ้าของสถาบันติวเตอร์ชื่อดังในจังหวัดบุรีรัมย์หลอกเรียกรับเงินอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้นะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำครับขณะที่ผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเลยครับนายปิยะปิจนำผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายอำเภอ23อำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจ34แห่งเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่กำลังมีกระแสครับทั้งเน้นย้ำเรื่องของมาตรการป้องกันและก็รับเรื่องร้องเรียนโดยได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมทั้งจังหวัดและอำเภอรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายที่ถูกเรียกรับเงินหากผู้เสียหายไม่สะดวกที่จะมาร้องด้วยตัวเองพร้อมกับคาดโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ล่าสุดเนี่ยเตรียมออกไปเรียกเจ้าของสถาบันเป็นติวเตอร์ชื่อดังนะครับหลังจากที่มีพฤติกรรมหลอกเรียกรับเงินอ้างว่ามีเส้นมีสายผู้บริหารระดับสูงและเทคนิคการโกงที่ใช้หลากหลายรูปแบบว่าช่วยให้สอบผ่านบรรจุรับราชการมาหลายหน่วยงานได้หลังผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดโดยบอกว่ามีคนถูกหลอกมาตั้งแต่ปี2564เกือบ100คนสูญเงินไปรวมกันหลายล้านบาทครับก่อนหน้านี้นายธนวัฒน์ณรีรัมย์ประธานชมรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมได้นำผู้เสียหายพร้อมหลักฐานสลิปการโอนเงินรูปถ่ายขณะจ่ายเงินสดสัญญาเงินกู้แชทการสนทนาทยอยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่โรงพักเมืองบุรีรัมย์ให้เอาผิดกับสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งก็มีทั้งอดีตข้าราชการครูแล้วก็ระดับผู้บริหารเข้าร่วมขบวนการด้วยโดยจะเรียกเก็บเงินรายละ 150,000 ถึง 300,000 บาทแต่ทีนี้พอผู้เสียหายหลงเชื่อจ่ายเงินปุ๊บก็กลับไม่ได้บรรจุจริงตามที่กล่าวอ้างครับ
3: ได้มาที่สถาบันติวเพื่อที่จะให้ดูว่าทำได้จริงนะมีความมั่นคงนะส่งเด็กเข้าไปได้จริงนะเอารูปข้าราชการที่บรรจุไปเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการตัดต่อจริงหรือไม่นู่นนี่นั่นจะมีภาพคนนี้บรรจุครูจังหวัดนี้คนนั้นบรรจุครูจังหวัดนี้เยอะค่ะมีอัลบั้มเลยให้ดูเลยค่ะทีนี้ก็เลยได้เราด้วยความที่ใหม่เพื่อเขาสร้างความมั่นใจให้เราก็เลยว่าต้องจ่ายแบบนี้แบบนี้นะแต่ก็มีพี่ที่ติดตามมาด้วยสะกิดอยู่ว่าเราถ่ายรูปเป็นหลักฐานไหมอะไรยิ่งแต่เราไม่ได้เอะใจว่าจะถ่ายรูปตอนท่านรับเงินนะคะค่ะเราได้ถ่ายแค่ว่ามีเงินสดมีสัญญาโดยสัญญานั้นก็อาจารย์สมยศเนี่ยค่ะผู้รับเงินเนี่ยเป็นผู้เขียนสัญญาจ้างโดยมือของท่านเอง
0: ทางด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์บอกว่าได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับหากพบว่าเชื่อมโยงกับบุคคลใดใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

0: ขบวนการกระทำความผิดนี้ก็จะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางประธานชมรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมยังได้เตรียมรวบรวมหลักฐานครับเพื่อฟ้องตรงต่อศาลในอีกทางหนึ่งด้วยและหากผู้เสียหายรายใดสะดวกจะแจ้งความเพิ่มเติมก็สามารถนำหลักฐานเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ได้เช่นเดียวกันครับตามต่อกับกรณีครูนิ่มนะครับที่มีการยื่นหนังสือร้องเรียนหลังจากที่เธอสอบติดอันดับที่1ในตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่ว่าสุดท้ายผลตรวจคะแนนมันคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ตกไปอยู่อันดับที่2ล่าสุดได้รับการเยียวยาแล้วนะครับแล้วก็จะได้กลับไปสอนที่โรงเรียนที่บ้านเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์เธอบอกว่าตอนนี้เธอเตรียมตัวนะครับที่จะสอบบรรจุอีกครั้งในรอบต่อไปด้วยครับนักข่าวไปเจอกับครูนิ่มนะครับนางสาวชนัดดาวรสารก็ยังคงตั้งใจอ่านหนังสือครับเพื่อที่จะเตรียมสอบครูผู้ช่วยในรอบทั่วไปที่คาดว่าจะมีขึ้นช่วงปลายปีนี้ตามความตั้งใจของตัวเองและความหวังของครอบครัวที่จะบรรจุรับราชการเป็นคุณครูฟิสิกส์เธอเล่าว่าช่วงวันที่13ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นเข้าสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการหรือสพม.สมุทรปราการครับแล้วก็ถูกประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์และมีหนังสือให้ไปรายงานตัวจึงได้ลาออกจากงานเดิมหาหอพักและตัดชุดข้าราชการรอไว้แล้วแต่สุดท้ายสพม.สมุทรปราการก็แจ้งว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่ส่งผลให้อันดับของเธอตกไปอยู่อันดับ2ทั้งที่มีหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วครับเธอได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการจนนำไปสู่การตรวจสอบก็มีการยืนยันว่าไม่ได้มีการทุจริตนะครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดในขั้นตอนของการตรวจข้อสอบซึ่งครูนิ่มได้รับการเยียวยาและได้รับโอกาสให้กลับไปเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาฟิสิกส์ที่โรงเรียนเขาวงพิทยาคารอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าในบ้านเกิดที่เคยเรียนจบมาด้วยนะครับครูนิ่มยังบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเครียดครับแล้วก็มีอาการซึมเศร้าจึงอยากจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการเรื่องของการจัดสอบและตรวจข้อสอบที่รัดกุมไม่ควรจะเกิดความผิดพลาดแบบนี้อย่างเด็ดขาดครับ
1: สิ่งที่รู้สึกว่าสูญเสียมากที่สุดคือความรู้สึกเราจิตใจเราสภาพร่างกายจิตใจเราที่มันย่ำแย่จากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากเลยค่ะใช่ค่ะไม่อยากหนูไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครอีกเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสอบหรือกระบวนการตรวจข้อสอบอยากให้มีข้อปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่รัดกุมที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก
0: สำหรับทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคารอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีรับครูนิ่มเข้าทำงานทันทีนะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นวิชาสำคัญที่โรงเรียนต้องการนะครับซึ่งครอบครัวของครูนิ่มก็ดีใจที่ได้กลับมาทำงานใกล้บ้านแล้วก็ทำหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถครับไปดูเรื่องต่อไปนี้นะครับมีคนถูกหลอกครับเป็นชาวบ้านในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ลูกจ้างของกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอชักชวนให้มานำเงินนะครับมาปิดหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านแต่ว่าไม่ได้นำเงินเข้าระบบจนเสียหายหลายสิบล้านบาทครับตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้ไปไหนนะครับติดต่อไม่ได้ครับชาวบ้านและกรรมการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจที่ศูนย์ประสานงานภาครัฐท้องถิ่นชุมชนสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อหลังถูกหญิงอายุ35ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอดอยหล่อใช้อุบายหลอกล่อชักชวนให้ชาวบ้านและกรรมการกองทุนหมู่บ้านนำเงินมาลงทุนชำระคืนปิดหนี้เงินกู้แทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านรายที่ยังไม่มีเงินต้นจ่ายคืนโดยได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงกว่าธนาคารหลายเท่านะครับส่วนชาวบ้านแล้วก็กรรมการกองทุนหมู่บ้านหลงเชื่อนำทั้งเงินสดโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวแต่กลับไม่มีการนำเงินเข้าไปในระบบธนาคารแล้วก็ขาดการติดต่อก็เลยเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกแล้วล่ะครับยังชายอายุ70ปีคนหนึ่งครับที่ทีมข่าวไปเจอเป็นหนึ่งในชาวบ้านแล้วก็ให้ข้อมูลว่าช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้รับการชักชวนจากเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวให้นำเงินไปลงทุนก็หลงเชื่อนะครับนำเงินที่เก็บสะสมไว้รักษาโรคประจำตัว600,000 กว่าบาทไปมอบให้ช่วงแรกก็ได้รับผลตอบแทนดี แต่ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นมากลับไม่ได้รับผลตอบแทนแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่

0: คนดังกล่าวไม่ได้อีกเลยจึงเกิดอาการเครียดอย่างหนักครับ
1: ปิดบัญชีไปกองทุนเพราะชาวบ้านเขาไม่มีเงินมาปิดบัญชีกู้เงินไปก็ปิดแทนชาวบ้านก็ปิดแทนชาวบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินมาก็จะมาใช้ให้เราแล้วก็คงพวกชาวบ้านเขาไม่มีเงินมาให้เขาก็ให้ดอกมาเราก็เอาดอกมาน้องเบงบ้างให้พ่อบ้างเงินประมาณ
2: ร้อยละสาม
0: ขณะที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาทางกองทุนหมู่บ้านทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวมานานหลายปีจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันรวบรวมทั้งเงินส่วนตัวและของญาติรวมหลายล้านบาทรวมทั้งเงินกองทุนหมู่บ้านอีก 328,000 บาทให้ดำเนินการแทนเพื่อหวังจะให้เงินมันงอกเงยนะครับแต่กลับสูญเงินไปทั้งหมดจนไม่สามารถดำเนินบัญชีกองทุนหมู่บ้านต่อไปได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังพบว่าเงินกองทุนประชารัฐของหมู่บ้านอีกกว่า 194,000 บาทก็ถูกถอนออกไปจนหมดเหมือนกันครับ
3: ต่างไม่วางใจบางหมู่บ้านเอาเงินสดให้แกไปเข้าบางหมู่บ้านก็คือเงินขาดเอามาเติมเอามาเพิ่มให้แกจ้ะความเสียหายมันคนละอย่างคนละรูปแบบกัน
4: ตอนนี้คือปัญหาในกองทุนคืออะไรไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้หรือว่า
3: จ้ะตอนนี้คือปัญหาก็คือว่าชาวบ้านเอาดอกจ่ายดอกจ่ายเงินจ่ายอย่างมาหมดแล้วแล้วทีนี้น่ะเงินตรงนั้นน่ะเอาไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องหานายทุนมาเอาเงินปิดลบดุลเจ้าแต่ตอนนี้เงินตัวนั้นหาย
0: ก่อนหน้านี้ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านใน4ตำบลที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ประกอบไปด้วยดอยหล่อสันติสุขยางคามแล้วก็ตำบลสองแควเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอให้ติดตามตัวลูกจ้างงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยหล่อคนดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะมากมูลค่าความเสียหายตอนนี้มากกว่า60ล้านบาทไปแล้วครับ
5: หวั่นล้อมในการจะมากู้ยืมเงินเพื่อเอาไปปิดหนี้ให้กับกองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ก็เพิ่งรู้ตัวกันว่าโดนหลอกโดยเขาก่อนที่เขาจะยืมเขาจะบอกว่าพี่ยืมตัวเองแค่คนเดียวนะพี่ไม่ได้ยืมใครเลยตัวเองช่วยพี่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยเขาใช้พูดแบบนี้กับทุกคนแล้วสุดท้ายความลับแตกว่าเขาอ่ะทำเป็นงูกินหางหาเงินคืนคนอื่นไม่ทันยืมคนนั้นไปคืนคนนี้แล้วยืมคนนี้มาคืนคนนั้นอีกทีนะคะ
0: ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะครับพบว่าชาวบ้านได้รับความเสียหาย2ส่วนคือเงินกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เงินที่ถูกยืมซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมหลาย10ล้านบาทจึงได้ผู้เสียหายจัดเตรียมเอกสารการโอนเงินรวมทั้งพยานหลักฐานต่างๆส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดครับ
6: ทีมสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับทางพนักงานสอบสวนของดอยหล่อนะครับทำการวางแนวทางในเรื่องของการสอบสวนนะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนตรวจสอบทรัพย์นะครับหารายละเอียดของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ให้ทางสืบจังหวัดนะครับซึ่งได้ร่วมประชุมนะครับดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งครับ
0: ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ดอยหล่อนะครับเพื่อให้ติดตามคนดังกล่าวเนื่องจากว่าผู้เสียหายเยอะมากนอกจากนี้ยังไปพบว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยถูกปลอมลายเซ็นในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อีกด้วยนะครับขณะที่หญิงเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอดอยหล่อคนดังกล่าวอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับหรืออาจจะไม่หลบหนีแต่ว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้อะครับคุณผู้ชมทางตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งติดตามตัวขณะที่เจ้าหน้าที่นิติกรจังหวัดเชียงใหม่นัดหมายชาวบ้านพูดคุยหาทางออกในเรื่องนี้9กรกฎาคมนี้นะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อครับข่าวดีนะครับชาวบ้านปทุมธานี 5,000 ครัวเรือนไม่ต้องทนทุกข์กับเรื่องของปัญหาน้ำประปาอ่อนมีสีมีกลิ่นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีการเปิดสถานีจ่ายน้ำและผลิตประปาที่มีคุณภาพให้กับคนในพื้นที่ครับ สถานีผลิตและจ่ายน้ำบ้านฟ้าปิยรมภายในหมู่บ้านฟ้าปิยรมตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเปิดใช้งานแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านรวมเกือบ 5,000 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำประปาอ่อนสีขุ่นมีกลิ่นมานานกว่า10ปีจนทำให้บางคนเนี่ยต้องยอมเสียเงินซื้อน้ำดิบมาใช้ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งต้องรอรถส่งจ่ายน้ำของเทศบาลตำบลลำลูกกานำมาแจกจ่ายให้แล้วก็รอคิวนานโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนี่จะหนักมากนะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีก็มีการก่อสร้างสถานีดังกล่าวครับเพื่อเป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ช่วงปลายท่อที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาเรื่องของแรงดันน้ำแล้วก็น้ำไหลอ่อนหลังสร้างสถานีผลิตจ่ายน้ำก็เชื่อว่าระบบน้ำประปาในหมู่บ้านจะดียิ่งขึ้นครับ
7: ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าน้ำไหลอ่อนหรือไหลเบานะครับไม่ไหลเข้าถังเก็บน้ำของชาวบ้านแล้วเราจึงได้ประสานกับทาง NC นะครับทางท่านนายกครับเรื่องขอรับบริจาคที่ดินซึ่งทาง NC ท่านผู้บริหารได้เมตตาครับบริจาคที่ดินมาไล่ขึ้นนะครับในการที่จะสร้างสถานีเสริมแรงดันเพื่อรับน้ำมาจากสถานีคลอง13กับน้ำการประปานครหลวงนะครับในพื้นที่เราได้งบประมาณมา21ล้านเศษนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
0: ชาวบ้านบอกว่าดีใจนะครับที่ปัญหาได้รับการแก้ไขไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปแล้วล่าสุดเนี่ยคือใช้น้ำประปาได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูสิใสปิ้งเลยนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดิบได้ครับ
8: มันเมื่อก่อนมันมีบางช่วงที่โอ้ย
9: น้ำไม่ขึ้น
8: ที่ไม่ได้
9: ระบายของน้ำ
8: แล้วมันไม่เข้าถัง
9: ที่ได้ระบายของน้ำ
8: มันน้ำมันไม่เข้าถังแต่ตอนนี้มันรู้สึกน้ำมันเต็มถังตลอดนะน้ำเต็มถังตลอด
10: ตอนนี้ก็รู้สึกน้ำมันก็ไหลดีขึ้นไหลดีขึ้นไหลแรงแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีตกตะกอนซึ่งเมื่อก่อนนี้น้ำมันจะขุ่นใช่ไหมต้องมาล้างแทงกันเป็นประจำ
11: อ๋อล้างถัง
10: ใช่ต้องเนี่ยเนี่ยต้องล้างถังเนี่ยเพราะว่าน้ำมันขุ่นใช่ไหม
12: เราได้ติดตั้งเฟเชอร์ที่กรมที่ดินมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับทำให้น้ำเนี่ยได้มีระบบการไหลที่ดีขึ้นแล้วก็เขาสามารถตรวจสอบได้ว่าแรงดันตกแล้วจะมีการฟูตเตอร์น้ำเข้ามาในเฟสทันทีนะครับทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็น้ำประปาไหลอ่อนก็จะลดปัญหาลงไปได้นะครับ
0: สำหรับสถานีผลิตและจ่ายน้ำบ้านฟ้าปิยรมก่อสร้างบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนะครับซึ่งได้รับการบริจาคพื้นที่และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการมีการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันจากทุกภาคส่วนครับเกือบ30ปีครับที่มีความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจเพื่อเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่โป๊ะจังหวัดนราธิวาสแต่ชาวบ้านบางกลุ่มยังคงคัดค้านนะครับหลายคนเขากังวลนะครับว่าเขตอุทยานมันจะไปทับที่เขาทำกินอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับขณะที่ทางอุทยานก็ยืนยันถึงความโปร่งใสในกระบวนการสำรวจเป็นรายแปลงคุณติชิลาพุทธสารพันธ์มีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
13: สีเขียวในแผนที่คือแนวเขตเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่โป่จังหวัดนราธิวาสใหม่หลังตลอดทั้งปี2568ถึง2569เจ้าหน้าที่อุทยานผู้นำชุมชนและชาวบ้านหลายชุมชนได้ลงพื้นที่ชี้จุดเพื่อกันแนวเขตทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านออกกว่า 2,000 ไร่จากเดิมเมื่อปี2563ที่มีเนื้อที่ 41,048 ไร่ปัจจุบันเหลือเนื้อที่ป่าหลังการกันออกแล้ว 38,222 ไร่แต่เนื้อที่ที่เตรียมประกาศเขตอุทยานซึ่งกินพื้นที่32หมู่บ้าน8ตำบลของ4อำเภอคืออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะและอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสก็ยังคงสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านบางกลุ่มที่อ้างว่ามีการตั้งถิ่นฐานทำมาหากินมาก่อนแต่ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
14: ์ฉันมาตั้งแต่รุ่นไหน
15: ผมก็60กว่าแล้ว
14: คือเกิดก็เกิดตรงนั้นเลย
15: ครับ
14: พ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นมาแม่ก็ปลูกทุเรียนทำสวนผลไม้มาตลอด
15: ครับว่าประชาชนเนี่ยยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าเพราะว่าอุทยานเป็นยังไงก็เริ่มไม่รู้เพราะว่าไม่เรียนไงโอ้ไม่เรียนกันแค่นี้นะ
14: เราก็ไม่รู้เอกสารก็ไม่รู้จะไปขอตรงไหน
15: ใช่ใช่ใช่
13: ปฐมบทความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังชาวบ้านกันนัวตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งต่อมาได้รวมตัวในนามกลุ่มตะนอกิตอเน็ตเวิร์กยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อคัดค้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ทางอุทยานทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565เพราะเห็นว่าแนวเขตทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านทางจังหวัดจึงได้ตั้งคณะกรรมการ2ชุดเพื่อตรวจสอบแนวเขตโดยได้เชิญกลุ่มคัดค้านเข้าร่วมด้วยแต่กลุ่มคัดค้านปฏิเสธเพราะเห็นว่ามีภาคราชการมากเกินไปแม้กลุ่มคัดค้านจะปฏิเสธการเข้าร่วมแต่นี่เป็นภาพถ่ายเอกสารยืนยันที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีปูนำมาใช้สรุปผลการลงสำรวจพื้นที่เป็นรายแปลงร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนทั้ง32หมู่บ้านตลอด1ปีเพื่อกันพื้นที่ทำมาหากินหรือเคยมีร่องรอยทำมาหากินออกจากแนวเขต
11: แปลงที่ชนเขตป่าจริงๆนะแปลงที่อยู่ข้างล่างข้างล่างจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพื่อความมั่นใจของตัวเองนะแต่จะเอาที่แปลงที่อยู่ขอบอุทยานจริงๆมาดำเนินการร่วมกันไปชี้แปลงของตัวเองว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนนะโดยที่เจ้าหน้าที่ในฐานะคณะทำงานเมื่อกี้เนี่ยว่าไปดูสภาพจริงว่ามันมีพืชอาศิษฐ์ไหมที่อยู่ในพื้นที่แปลงอุทยานก็ได้ตามสภาพจริงนะบางแปลงก็มีอาศิษฐ์บางแปลงก็อาจจะขาดการดูแลอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่ามันมีแปลงอาศัยจริงๆมีต้นลองกองมีต้นทุเรียนต้นเงาะจริงๆก็เราก็การออกจากแนวอุทยานเดิม
16: เขาตอบว่าส่วนมากชาวบ้านจะไม่ค่อยพอใจแต่ว่าเนื่องจากพวกเราเป็นคนอนุรักษ์และก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนั่นไม่ได้ทำอะไรคือไม่มีกรรมสิทธิ์ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลกฎหมายก็ไม่มีช่องโหว่ให้เราไปจับจองในที่เราไม่มีออกกำลังเลยไม่มีตัดหรือทำอะไรสัญลักษณ์ของพวกเรานั่นแหละคือ
17: แต่ว่าตอนนี้ทางอุทยานคนรับปากไม่เฉพาะของที่แบนเนี่ยว่าเขาจะกันออกให
16: ้กันออกแต่ว่ายังมีส่วนหนึ่งที่ติดอยู่แต่ว่านั่นแหละคือติดกรรมสิทธิ์ของเราว่าจะอ้าปากไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังว่าไปโค่นไปปลูกอะไรเท่าที่ตรงนั้นนะ
13: ความคิดเห็นที่ยังแตกต่างทำให้ในเวทีถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งนางปรีดาคงแป้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ากลุ่มคัดค้านอาจไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จึงไม่ยอมลงสำรวจรายแปลงจึงเสนอให้มีการจัดทำแผนที่สำรวจร่วมกันใหม่และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอก่อนจะลงนามในข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันในแผนที่ขณะที่นักวิชาการบางคนเห็นว่าชาวบ้านที่ไม่มั่นใจหรือสงสัยควรเข้าร่วมชี้วัดเขตที่ดินของตัวเองเพื่อให้การออกจากเขตป่าและต้องยอมรับสำหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แม้จะถูกกันออกจากเขตอุทยานก็ยังอยู่ในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้อยู่ดีซึ่งแม้หลายหน่วยงานจะพยายามเรียกร้องให้แก้กฎหมายหลายปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จ
18: ในการร่วมเวทีประชาคมกับอุทยานท่านก็ทำไปเถอะควรจะไปแล้วต้องไปด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยและพี่น้องผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เห็นปัญหาของลูกบ้านผู้แทนท้องถิ่นอบต.ตรงไหนที่ตัดใจและโทษที่ยังมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ผมคิดว่าบอกหัวหน้าลีนะครับเอาทีมไปเดินแนวเขตกันเลยพร้อมป่ะหัวหน้าพร้อมเพราะอะไรฮะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าหัวหน้าลีละเลยคนติดคุกอะไม่ใช่พี่มันคือเขาเพราะอะไรครับเพราะพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเขาบอกแล้วว่าห้ามมีที่ดินทำกินแม้แต่แปลงเดียวก็ไม่ได้นะครับผมบอกด้วยผมบอกให้เลย
13: แม้หลังเวทีถอดบทเรียนทุกฝ่ายจะประชุมกลุ่มย่อยด้วยกันเพื่อหาทางออกแต่ล่าสุดกลุ่มคัดค้านได้ยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมอุทยานขอให้เลื่อนการทำรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปวันที่8กรกฎาคมไปจนกว่าจะสร้างความชัดเจนเรื่องแนวเขตให้ชาวบ้านหมดความกังวลสงสัย เส้นทางการเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปที่ยืดเยื้อมานานกับ30ปีจึงยังเหมือนน้ำวนในแก้วเดิมติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: ส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียของชาวสวนผลไม้ที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นะครับที่มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้งโพรงหลักแสนบาทต่อปีเลยนะครับก็เป็นสวนของ

นายยุทธศักดิ์ดวงอินนะครับใช้พื้นที่ว่างมาเลี้ยงผึ้งโพรงครับเริ่มต้นทดลอง3กล่องตอนนี้ขยายเป็น100กล่องนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้าสู่ปีที่4แล้วการทำกล่องเลี้ยงเนี่ยก็ต้องนำฟีโรโมนมาทาในกล่องแล้วก็ไข่ผึ้งนะครับเพื่อให้ผึ้งมาสร้างรังครับแต่ละปีเก็บน้ำผึ้ง3รอบคือมีนาคมเมษายนมิถุนายนแต่ละรอบน้ำผึ้งเนี่ยก็จะได้เฉลี่ยประมาณ70ถึง150ขวดแล้วตอนนี้สวนก็เปิดเป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวดูงานด้วยนะครับผึ้งโพรงเป็นผึ้งพื้นเมืองขนาดเล็กนะครับลำตัวยาว 11-12 มิลลิเมตรชอบทำรังในที่มืดแล้วก็มิดชิดแล้วก็มีรวงรังซ้อนเป็นชั้นๆนิสัยค่อนข้างรักสงบแล้วก็ไม่ดุร้ายด้วยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทำไมเราสลับกันเนี่ยปกติป้ายืนฝั่งนู้นนะ
1: อ่ะมา
0: อ่ะโอเคถ้าไทยอีกสักรอบนะ
1: คุณเคยแล้วใช่ไหมสวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: กิ๊บกับพี่ยาค่ะ
0: ป้ากวินพบนะฮะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงตรงหน้าจอไทย PBS กับสารพันลั่นทุ่งบางเขนขอบคุณแดนเซอร์สาวสวยของเราแล้วก็ SC Band แล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศยังไงพี่กิ๊บมัน
1: คึกคักมากอยากเห็นหน้าแฟนๆด้านล่างเวท
0: ี
1: พ่อแม่ๆที่ประจำการอยู่วัดมะขามอู้สวยมากคุณแม่มีสบายมอนคนละผืนละผืนละผืนต้องให้หนูกลับบ้านเพิ่มนะหนูชอบ
0: แม่ไม่น่ามีคนละผืนน่าจะมีหลายผืนนะเนี่ย
1: กิ๊บชอบ
0: พี่กิ๊บอยู่ยากเยอะอย่าเพิ่งคุณพี่กิ๊บอยู่ยากเยอะ
1: น้องปาร์คเอซีแบนตามเรามาถึงนี่เลยอ่ะอยากให้น้องปาร์
0: ค
1: พวกเราเหยียบออกจากกันนิดนึงจะม
0: ี
1: เจดีมอนด้านหลังคุณผู้ชมสวยงามเก่าแก่มากเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวัดมะขามและชุมชนมอนนี
0: ้เมื่อกี้คุณแม่บอก
1: สวยงามจริงๆ
0: 200กว่าปีใช่ไหมครับคุณแม่ครับที่วัดมะขามนะ
1: แล้วที่นี่เนี่ยถ้าเป็นงานบุญเนี่ยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ
0: ่
1: เพราะว่าพี่น้องชาวมอนมีความสามัคคีมากๆวันนี้สารพันลั่นทุ่งมะเขเลยถือโอกาสออกมาที่นี่มีตลาดวัฒนธรรมมีชุดการแสดงแล้วเราก็ต้องมีนักร้องลูกทุ่งพกมาด้วยน้องปาร์
0: คพอใช้คำว่านักร้องลูกทุ่งแล้วก็สะกิดมาทางปาร์คเดี๋ยวแม่ตกใจว่าปาร์คจะเป็นคนร้องหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ

0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณสําหรับเสียงประมือและก็รางวัลที่มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณป๋าสมศักดิ์ด้วยนะครับผม
1: ขอบคุณคุณป๋าด้วยนะฮะ
0: ป๋าสมศักดิ์นะฮะนี่พระเอกลิเกเงินล้านนะครับสมศักดิ์ภักดี
1: ครับผมไม่ใช่ครับคนละสมศักดิ์
0: ของนักร้องไม่ให้เหรอครับให้แต่แดนเซอร์เหรอครับป๋าครับป๋าครับเด็กๆบอกว่าให้เก็บเงินไปต่อผมด้านข้างครับอ้าวป๋าไปเลยป๋าเฮ้ยป๋าโอ้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่จบไปนั้นก็คือเพลงคาถาเตือนภัยนะครับก็
1: ครับผม
0: เรายังมีเพลงสนุกอีก
1: ใช่ครับ
0: กับผลงานเพลงนี้ก็น่าจะเหมาะกับลูกแล้วนะช่วงนี้ช่วงนั้นที่ผมบันทึกเพลงนี้ไว้นี่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้น่าจะเกินคำว่าวัยรุ่นมาแล้วน่าจะเหมาะกับลูกชายผมน้องเกรซนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องร้องคู่กันเพราะว่าความหล่อยังกินพ่อไม่ลงนะครับผมสำหรับผมต้องใช้คำว่าอ้อนพี่แต่สำหรับน้องเกรซต้องบอกว่าอ้อนป้าครับผมงั้นก็เป็นอ้อนพี่แล้วกัน
1: ครับผม

0: ขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ช่วงนี้เรามาฟังเพลงช้าๆกันบ้างดีกว่า
2: ครับผม
0: กับผลงานเพลงนี้มอบให้ทุกท่านตอบแทนพระคุณที่ท่านรักพวกเราแกะเกดนะครับผม
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่เธอรักครับผม
1: มอบให้เลยนะ

0: ขอบพระคุณมากครับก็เดี๋ยวเกรทคงร้องเพียงเท่านี้นะครับผม
1: ใช่ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้น้องเกรทลูกชายผมด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณที่รักพวกเรานะ
0: กับผลงานเพลงนี้ครับเพลงดังในอดีตนะครับของพี่เป้าสยามสัญญานะครับผมไก่จ๋าครับมีแน่ๆเลยคนไหนชื่อไก่มารายงานตัวได้

รอดไปอีกเพลงมีเท่านี้แหละมึงเอาไปแบ่งกันลูกไม่ต้องขอบคุณเดี๋ยวรอช่วยเหลือพี่หายาหมอมาทาตอนพี่ลงไปแล้วเมียพี่ตก

ชื่นใจครับขอบคุณรางวัลที่มอบให้เนาะเรามาเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นคนแต่งเพลงเก่าๆลูกทุ่งเก่าๆผมเชื่อว่าทุกท่านก็อาจจะเคยฟังกันนะฮะหนาวลมทะเลนูนะครับจบเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมาสนุกสนานในสไตล์รำวง

0: คุณมากครับชื่นใจครับยามร้องเพลงแล้วมีคนให้รางวัลเสียงปรบมือนี่คือกำลังใจที่พวกเราได้รับผมมีพี่ๆที่มาร่วมแจมด้วยนะฮะวันนี้ทีมงานครับรำวงสี่ภาควันนี้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้เห็นของแปลกว่าวันนี้
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
0: ับ มาเลยวัด
3: มาแล้วมาแล้ว
0: พี่ชายเรามาแจมด้วยครับพี่เอกชัยครับ
4: พี่จิ๊บสวนชื่น
5: ผมแหม่มากเอกชัยบ้างต้ามิสเตอร์ทีมบ้างลุงโทนี่บ้าง
0: แล้วตกลงพี่เป็นใคร
5: ผมมือปราบเสือดำครับ
0: โอ้ยมาแรงนะผมดูแล้วพี่ดูเหมือน
3: แต่งแล้วดูดีไหมล่ะ
0: ได้ๆ
5: เป็นไงใกล้เคียงไหม
0: คล้ายลูกกรอกเลยพี
6: ่มันจะได้เข้าคอนเซปต์งานเขา
5: เดี๋ยวผมหาน้ำมันจันแช่
6: เออคอนเซปต์งานเขามีชื่อว่าโม่นมิดสิบ
5: โม่งมิดสิบ
0: แปลว่าอะไร
6: สุขสนุกสนานลั่นวัดมะขาม
5: เวลาตอบให้มันมั่นใจอย่างปาก
0: ผมพี่สังเกตมากเลย
5: กำลังปากคอสั่นไปหมด
6: กำลังนึกอยู่ว่าจะจำได้ไหม
3: แฟนเพลงเขาพร้อมจะฟังกันแล้วมาฟังกันเลยดีกว่าจบจำเสร็จ

0: ังไหวอยู่ไหม
1: เออ
0: ไหวร้องไม่ไหว
2: นักร้องยังไหวอยู่
3: พี่จะไปบอกเขาจ
4: ะกันสาวๆค่ะ
1: ไหวอยู่แม่
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแม่ฮะ
3: สวยมาก็สวยมา
1: บอกอย่างนี้ก่อนไม่ต้องรีบกลับไปนั่งนะฮ
4: ะ
1: เดี๋ยวป้ากับพี่กิ๊ฟขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะสาดความมันให้ต่อนะเพราะเราต้องขึ้นมาทักทายขอบคุณอาสุขสันต์วันสว่างแล้วก็นาด้วยทีมงานด้วยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: คุณอาวันนี้เอาทีมงานคนใหม่มาเหรอคะทักไปแล้วค่ะทักไปแล้วอันนี้ทีมงานใหม่เหรอคะ
0: ให้ผมมีคนดีๆไว้รู้จักบ้างเถอะไม่ใช่แบบวัฒนา
4: ศัตรูเต็มเวทีไป
3: หมดมาเพราะว่าที่อื่นเขาไม่เอาแล้วแล้วมาอยู่กับเรา
0: ไหล
4: เอาแล้วเอาแล้ว
1: สมาชิกใหม่ใช่ไหมฮะ
3: สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่
1: ทำไมอาตัดสินใจรับฮะเนี่ย
3: เพราะว่าวัยรุ่นเราคณะเราจะไปรับนะฮะต้องรับคนที่มีอายุครับ
0: ถ้าหากเขาไม่รับจะเป็นภาระของรัฐบาลเปล่า
4: ก็เลยช่วยกันทำงานแบบนี้เลยนะคะอาสุขสันต์ขาผูกพันกับที่นี่ไหมคะพอพี่จิ้มเขาบอกตรงเนี้ยถิ่นเขาเกิดแถวเนี้ยละแวกนี้เลยของคุณอาสุขสันต์ละคะ
3: ก็จริงๆที่นี่ก็มาบ่อยแต่ตอนที่พี่จิ้มก็คลอดเนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที
0: ่ไม่ต้องลงรายละเอียดเอาตรงคุณนี่แหละคุณมาวุ่นวายอะไรแกแถวบ้านผม
3: คือที่นี่มีชาวมอญเยอะในช่วงที่อยู่โคเอสยุคแรกๆตอนนั้นอะเพลงที่ผมทำมาเนี่ยจะออกไปทางมอญคุณหลับมอญลำเลิงนี่เป็นชุดแรกเลยนะที่ร้องไว้ 4S เขาบันเทิงเป็นเสียงให้ซึ่งในช่วงนั้นพ่อร้องเพลงแหลบสิงห์ท่านเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วย
4: ค
3: ุณหลับมอญลำเลิงมอญซ่อนผ้าเพลงที่เกี่ยวกับมอญทั้งหลาย
4: เกี่ยวกับมอญเกี่ยวกับเทศกาลงานบุญ
1: ผมเมื่อสักครู่นี้คุณอาก็มาร้องใช่ไหม
3: ก็ได้มาบ่อยนะก็มีพี่ๆที่เป็นแฟนคลับที
1: ่
3: ส่วนมากจะเป็นรำวงที่ตามกันเนาะเพราะเรามาเล่นแถวนี้จะเป็นรำวง
0: แฟนคลับของคุณเนี่ยเป็นรุ่นตะบันหมาก
7: นั่นละของพี่อ่ะนั่นของพี่
0: นี่เห็นว่าปากแดงๆไม่ได้ทาลิปสติกนะครับ
6: เขาทำอะไร
0: น้ำหมากไหลมากัน
4: วันนี้ศิลปินเราก็ใส่ชุดมาให้เลยใช่ไหมคุณอาเตรียมตัวยังไงคะเตรียมตัวยังไงคะ
7: ก็เตรียมตัวคือว่าเรารู้ว่าต้องมาเล่นชุมชนพี่น้องชาวมอญ
0: เราก็หาร้านเช่าชุดเลย
7: หัวหน้าสุขสันต์วันสว่างก็วิ่งตะเวนหาร้านเช่าชุดตั้งแต่สมุทรปราการพระประแดง
4: ยังไม่เจอ
7: มหาชัย
4: ยังไม่เจอ
7: ไม่เจอฮะ
4: ไม่เจอ
3: มันอย่างนี้จริงๆแล้ว
0: บางที่มีเสื้อไม่มีกระดุมบางที่มีกางเกงแต่ไม่มีเป้าเพราะฉะนั้นจะยุ่งยาก
1: เสื้อจุ๊บแปลกๆนะฮะ
0: บางที่มีผ้าห้อยแต่เป็นกระดาษทิชชู่อย่างงด
6: มาแล้ว
4: ท่านก็คือเดินทางมาบางคนข้ามจังหวัดมาเลย
7: ครับผม
4: หรือบางคนก็อยู่พื้นที่ตรงนี้ก็ตั้งตารอเราพี่จิ้ม
0: บางคนว่ายน้ำทวนแม่น้ำ
1: มีดูลำบากนะฮะ
4: มันจ
1: ะ
4: ออ
0: กสมุทรสงครามเลย
7: ไหมใช่แม่น้ำแม่กลอง
3: จะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
3: ว่ายเข้ามา
0: ว่ายทวนน้ำมาบางท่านแลบลิ้นได้ด้วย
3: คนละคน
1: ไม่น่านะฮะ
7: เขาว่ายทวนน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองแล้วก็มาเกยตื้นอยู่ตรงนี
3: ้เราจะมี
1: พี่จิ้มไม่น่าใช่นะ
4: แหมพี่จิ้มพอติ๊บมาละการแสดงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
3: พี่ขอโทษนะครับพี
6: ่ทำไมอ่ะ
3: พี่ทำโคตรเหมือนเลยพี่โ
0: อ้จริงๆเจ้าของจะทำเหมือนมันจะแปลกอะไรล่ะครับ
3: โอ้ย
4: อาสุขสันต์ค่ะวันนี้เตรียมบทเพลงสำคัญมาที่บอกว่าต้องร้องให้ได้เพราะสาวๆที่นี่สวยมากอยากให้เล่าถึงเพลงกุหลาบเมาะลำเลิงหน่อยค่ะ
3: กุหลาบเมาะลำเลิงจริงๆพื้นที่ไปเพราะว่าพ่อลุงเพชรเคยเล่าให้ฟังตอนที่มาอยู่กับท่านใหม่ๆเนี่ยเพลงนี้ท่านบันทึกเป็นเสียงมาจากการแต่งเพลงของครูไปบุญบุญขันคือตอนแต่งเนี่ยท่านยังไม่ได้นึกถึงตรงนี
4: ้จ้ะ
3: คือชาวมอญเนี่ยจะเป็นเขาไปเจอมอญพระประแดงเป็นมอญของเกาะเกร็ดนนทบุรี
7: ปากเกร็ด
3: ปากเกร็ดนนจะมีสาวมอญเป็นไทยรามันเหมือนกันสวยท่านอยู่ใกล้ๆบ้านท่านก็เลยแต่งเพลงเพื่อจะจีบสาวมอญที่นั่นแต่บังเอิญในช่วงที่ว่าในช่วงนั้นนักแต่งเพลงกับนักร้องเนี่ยเขาจะไปคอนเสิร์ตเขาจะไปด้วยกัน
4: ตะเวนทัวร์
3: ตะเวนทัวร
4: ์

0: ท่านเราทำไมไม่แต่งเกี่ยวกับมอนเกาะเกร็ดอ่ะ
1: ก็หัวไปแล้วอ่ะพี่เหลือท้ายเพราะเหลือท้ายก็มาเจอชาวมอน
0: แล้วเขาเหลือไหลนิดเดียวเขาชมที่เกาะเกร็ดสาวมอนเกาะเกร็ดตกสะเก็ดเป็นแพร่ควาย
1: มันไปแล้ว
0: มันตายก่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นมันรู้ไม่ลงกัน
2: จังหวะมันไม่ได้ใช่ไหม
1: ท่านมาที่บ้านเมย
0: ์ครับ
1: ก็เห็นสาวมอนเต้นนั่นสวยก็ปากเกร็ดนั่นฮะในที่นี้ถ้าเลยว่ากลับไปต่อเนื้อท่อนท้ายจนเป็นกุหลาบมดลำเลยขึ้นมาก็แต่ง
2: ให้พ่อลูกไปร้อง
1: ใช่มอนก็สวยที่นี่สวยจริงฮะคุณมอนสวยครับ
3: มาขัดความสุขแวบเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีเมดเล่ต่อเพราะว่าคุณอาสุขสันต์เขายกทีมรำวงมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเชิญพี่จิ้มกลับบ้านคราวนี้จะเป็นทีมอาสุขสันต์จริงๆแล้ว
0: อ๋อไม่ต้องเชิญผมกลับแน่ผมว่างเปล่า
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมกรรมคนละกรรมสองกรรมนะผมสิกลับแน่ครับ
4: น้อยใจน้อยใจน้อยใจ
2: คนน้อยใจ
3: น้อยใจไม่ได้ไม่ได้น้อยใจน้อยใจ
0: ย้ายเข้ามาเดี๋ยวพี่ต้องอยู่ต่ออีก
1: พี่ก็เนาะจะใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดความต้องการ
0: อะไรขอบคุณทุกท่านครับ
3: ขอบคุณรายการนี้จริงไปได้จริงหรอจะมาได้แจมลำวงอยู่แจมลำวงไหม
1: จะอยู่ด้วยก็ได้เลยพี่เผื่อได้เผื่อได้
3: เผื่อได้เผื่อได
4: ้ไม่ต้องเผื่อได้ได้อยู่แล้ว
1: ไม่แม่ก็เตรียมเพราะจะขาดอีกหลายคน
0: แล้วแม่เขาถอดเท้าออกจากรองเท้าแตะทำไมเผื่อได้
3: เผื่อจะกระเด็นขึ้นมา
0: อย่าบอกว่าจะมอบเป็นรางวัลนะ
1: เขามาเต้นตอนรองเท้าเต้นเต้นได
3: ้
1: ที่บ้านผมก็ได้มีแค่นี้นะเพราะกำลังมีสาวสวยสองคนเพราะว่
0: า
1: บอกว่าทีมงานถ้ามาแล้ว
0: ชุดใหญ
3: ่
1: เราต้องให้เหมือนพี่ๆน้องชาวมอญผมใช้เวลาอยู่อาทิตย์กว่าฮะวันแรกโทรไปหาชุดไปฝั่งพระประแดงครับ
3: ใช่ๆค่ะ
1: พอไปฝั่งพระประแดงก็บอกว่าพระประแดงกับโพธารามนี่เค้าแต่งไม่เหมือนกันนะก็คืนใหม่ฮะเพิ่งมาได้ชุดเมื่อวานนี่เองครับผม
0: นี่ก็ไปหาคณะลำตัดเค้าเล่นเผลอกันเข้ามาส่วนกางเกงนี่ไปวัดอรุณเช่าเค้าเชิญมาเลย
2: เช่ามาเพื่อไง
0: เพราะหลังเค้าเช่าแต่งตัวกับเจดีย์วัดอรุณไง
3: ประยุกต์
2: พี่จิ้มเช่าเองเหรอฮะ
5: เช่าเอง
2: ทำไมป้าแอบเห็นว่าจริงๆ
0: พี่
2: จิ้มไปอยู่ในลายกรุ๊ป
0: ใช่ฝรั่งกำลังเลือกชุดอยู่แล้วก็หยิบออกมาเลย
3: วันนี้
0: สนุกสนานกับเมดเล่
3: สนุกสนานใช่ค่ะก็ขอบพระคุณนักร้องรับเชิญทุกท่านด้วยเพราะว่าเดินทางมาให้เรามาด้วยใจแล้วก็ที่เห็นแต่ละท่านที่ยืนอยู่บนเวทีในวันนี้เป็นเสียงสะท้อนความนิยมจากแฟนๆนะคะที่อยู่ที่วัดมะขามนะคะคุ้งพยอมแห่งนี้ตลาดคุ้งพยอมแห่งนี้ว่านี่แหละคือศิลปินที่ชื่นชอบพวกเราก็เลยติดต่อนะคะพี่ๆทั้งหลายไปมามอบความสุขในวันนี้ด้วยก็คุณผู้ชมติดตามได้ว่าสารพันลั่นทุ่งมะเขือจะเจอกันที่ไหนจังหวัดไหนอีกนะคะแต่ที่แน่ๆเราออนแอร์ทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นฝากติดตามด้วยนะคะ
2: ใช่ห้ามพลาดนะหน้าจอไทย PBS หมายเลข3แล้วก็ฝาก Facebook ด้วยนะครับไทยบันเทิงไทย PBS นะครับหรือว่าอยากแนะนำติชมโทรมาได้027902625-7นะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตสิ้นปีสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเราที่ไทย PBS เจอกันแน่นอนในธันวาคมนี้ครับ
3: น้องปาร์คชวนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะแต่จะมีพี่จิ้มไหม
0: ถ้าไม่ได้เจอกันนะครับ
4: ทำไม
0: แสดงว่าเรางดออนแอร
1: ์ยังมีเวลาพี่ใจเย็นๆให้เขาคิดก่อน
3: เดี๋ยวหนูตามนักร้องนะ
4: ได้ธันวาคมนี้เจอกันขอบคุณ
3: วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะ

0: เชื่อไหมว่าแล้วผมไปแข่งกับใครเลยวะสันติด้วยสว่างแล้วก็พี่ไม้พี่ลงพ
1: อตัวผู้เราชนะขาด
0: มึงไม่ควรส่งไปหรอก
2: ความในใจสีไพรยุคสื่อสิ่งพิมพ์จัดใหญ่ประกวดลูกทุ่ง
3: ถิ่นแผ่นดินอีสาน
2: มาเที่ยวนี้ชุติมาขอโชว์หลากลีลาคนนี้ร้องได้สารพัดนึกสิทธิ์หลายครูเสียงดีดันจนดังจับคู่คุยเดินสายมาด้วยกันแจกแผ่

0: แล้วงงเอ้าไหนสถานีวิทยุสีพายสารีวงเจอชุติมาหลานย่าโมมากับสิทธิ์เสียงใสเจอกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่11กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS
1: ถ้าฟังเพลงและยังไม่หายทุกอันนี้หนักแล้วนะรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วร้องทุกที่สถานีประชาชน 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกครูปรีชาและนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนไม่รอลงอาญาครับคดีแจ้งความเท็จกรณีหวย30ล้านโดยเห็นว่ามีพฤติการเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นต้องรับโทษและมีพฤติการร้ายแรงครับโดยขณะนี้ทั้ง2อยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวเพื่ออุทธรณ์คดีครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอ่านคำพิพากษาคดีหวยอลเวง30ล้านบาทโดยพิพากษาให้นายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นมีความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษคดีนี้สืบเนื่องจากทั้งสองแจ้งความเมื่อปี2560อ้างว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทก่อนกล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลว่านำสลากไปขึ้นเงินทั้งที่ศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของสลากดังกล่าวศาลพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ1ปีแต่เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีครับจึงลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ6เดือนโดยไม่รอการลงโทษเนื่องจากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงทั้งยังมีการเบิกความในคดีอื่นด้วยจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายภายหลังศาลมีคำพิพากษาครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีแล้วที่ประชุมวุฒิสภามีมติผ่านร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569แล้วนะครับขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสยืนยันว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านจำเป็นเพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย9กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณเกตมณีแก้วผือครับรายงานสดจากรัฐสภาน
1: ายเอกนิตินิติธันประภาสก็ยังย้ำนะคะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยในด้านของเศรษฐกิจนั้นเปราะบางค่ะแล้วก็ไม่สามารถรอได้นะคะดังนั้นการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ก็ถือว่ามีความจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะหลายฝ่ายจับตาค่ะว่าผลของคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรโดยล่าสุดนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อศาลครบถ้วนแล้วยืนยันว่าการกู้เงินมีความจำเป็นเพราะประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตค่ะหากรอก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอและหากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องนำเข้าน้ำมันฉะนั้นวันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากแล้วค่ะรองนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่าการออกพรก.กู้เงินจำเป็นที่จะต้องประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณถึง 50,000 ล้านบาทดังนั้นงบประมาณที่ใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานจึงมีความจำเป็นเพื่อลดที่เรื่องของการนำเข้าน้ำมันที่มีตอนนี้ราคาสูงนะคะซึ่งจะส่งผลให้บัญชีเดินสะพัดขาดดุลค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมติผ่านร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569แล้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่รัฐบาลจะใช้ในการเดินหน้านโยบายในช่วงของไตรมาส3และ4ของปี2569นี้นะคะโดยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสค่ะไม่ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเดินทางมาชี้แจงพรบ.โอนงบประมาณปี69ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนพลคล่องแคล่วอายุ31ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหน้าวัดนางสาวหมู่ที่7ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับคุณผู้ชมครับวันที่7เดือน7เตรียมพบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับกับการแท็กทีมของพิธีกรน้องใหม่รุ่นใหญ่ของวงการอาจารย์ยิ่งศักดิ์จนเลิศเจษฎาวงศ์ครับพร้อมด้วยน้องแป้งธิดารัต อนันตรกิตติครับร้องทุกข์แบบจัดจ้านย่านวิภาสถานีประชาชน7กรกฎาคมนี้ครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องบ้านที่บานปลายค่ะคือวันนี้ที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือกลุ่มลูกบ้านจาก6โครงการด้วยกันเขาไปซื้อบ้านจัดสรรกับบริษัทนึงค่ะปรากฏว่าซื้อมาแล้วยังไม่สามารถจะตั้งนิติบุคคลได้บางคนบอกว่าซื้อมา10ปีแล้วนะพี่แป้งระบบสาธารณูปโภคที่เคยโฆษณาไว้ก็ไม่ตรงปกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะ
0: จากบ้านที่ความจริงแล้วอยู่ควรจะเป็นสุขแต่วันนี้กลับเป็นทุกข์นะคะรายการของเราพร้อมที่จะคลายทุกข์ในทุกๆมิติค่ะวันนี้กับ4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาหาทางออกเรื่องนี้พร้อมกันค่ะท่านแรกค่ะคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์รองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจากสภาผู้บริโภคค่ะท่านที่2ค่ะคุณลิติลอนทวีทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกกองคุ้มครองผู้บริโภค3จากสคบค่ะท่านที่3ค่ะคุณสุนทรพฤกษพิพัฒน์ประธานคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคจากวุฒิสภาค่ะท่านที่4ค่ะคุณสาริณีกุลสวัสดิ์ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดสรรสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากกรมที่ดินค่ะและวันนี้นะคะตัวแทนลูกบ้านนะคะส่งขึ้นมานะคะจาก6โครงการนั่งอยู่ทางด้านขวานะคะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาจากทางจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครเอาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราพี่เปิ้ลวรรณิสานะคะลงพื้นที่ไปกับสคบเลยค่ะไปตรวจสอบว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ทางผู้ร้องเรียนร้องมาเนี่ยมีปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของระบบสาธารณูปโภคสร้างมา10ปีแล้วแต่ไม่ได้นิติบุคคลติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวรรณิสาศรีรื่นแล้วกลับมาคุยกันค่ะ
2: นี่เป็นเอกสารใบแจ้งซ่อมเพียงบางส่วนที่ลูกบ้านเก็บไว้เป็นหลักฐานหลังมีการแจ้งซ่อมไปยังโครงการแต่กับไร้วี่แววและยังไม่มีการดำเนินการซ่อมแต่อย่างใดคือสิ่งที่ลูกบ้านจะสัญญาณตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีต้องเผชิญมาเป็นเวลานาน

0: นานกว่า10ปีแล้วแต่ทางบริษัทจัดสรรยังไม่มีการดำเนินการส่งมอบโครงการเพื่อให้ลูกบ้านจัดสรรตั้งนิติบุคคลมาบริหารจัดการตนเองที่ผ่านมาเคยยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องยังเงียบหาย
1: บริษัทต้องกำหนดว่าจะ
2: ก่อนอื่นเลยนะก็อยากจะเรียกร้องให้บริษัทนะครับเข้ามาดูแลนะครับประชาชนที่อยู่ที่นี่นะลูกบ้านของท่านเองนะครับแล้วก็หลักๆเลยนะคือความเชื่อใจความมั่นใจในแบรนด์ของท่านนะมหาชนนะนะมันไม่ธรรมดานะผมฝากไว้ด้วย
3: ตอนแรกเราคิดว่าเรามาอยู่เพื่อมีความสุขนะแต่ว่าเข้ามาอยู่แล้วมันทุกข์ใจมากเลยนั่นแหละครับทุกข์แบบว่าทั้งที่ว่าเราอยากแบบว่าให้เข้ามาอยู่แล้วบ้านชื่อบ้านก็ดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาอยู่แล้วทุกข์กันทุกหลังเลย
4: แน่นอนนะครับขาดการดูแลนะครับ
5: ตอนนี้ปัจจุบันถ้าส่วนกลางเรายังไม่ได้รับความร่วมมือนะครับเท่าที่ดีนะครับสำหรับลูกค้าที่ครบกำหนดชำระหลังจากครบโปรโมชั่นแล้วนะครับในวันที่15มิถุนาเนี่ยค่าส่วนกลางเราทั้งโครงการนะครับเงินส่วนกลางเราเหลืออยู่ 35,797 บาทมันไม่เพียงพอนะครับ
0: ด้านนายเลิศศักดิ์รัฐธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3สคบลงพื้นที่ที่รับเรื่องร้องเรียนระบุชัดเจนว่าจากการตรวจสอบพบบริษัทเจ้าของโครงการไม่ปฏิบัติตามพรบจัดสรรที่ดินใน2ประเด็นหลักคือโครงการไม่ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เป็นไปตามที่ตกลงและบ้านที่ส่งมอบไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกตามที่โฆษณาไว
6: ้จริงๆเวลาที่เราทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านในสัญญาก็กำหนดเรื่องของรับประกันไว้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าในระหว่างที่อยู่ในรับประกันบ้านเกิดจำรุดบกพร่องพวกนี้ถ้าเราแจ้งไปในรับประกันบริษัทไม่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขนะครับปล่อยถึงปัจจุบันก็ถือว่าบริษัทผิดสัญญาอย่างนี้สิทธิผู้พวกก็มีสิทธิ์ที่จะร้องดำเนินการให้ดำเนินการกับบริษัทได้เพราะถือว่าเขาเป็นการผิดสัญญามันต่างจากการเรื่องจำรุดบกพร่องการจำรุดบกพร่องเนี่ยหมายว่าต้องสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิศวกรแล้วก็ต่อมาจำรุดเล็กน้อยตรงนั้นก็เป็นเรื่องของจำรุดบกพร่องแต่ตรงเนี้ยถือว่ายังอยู่ในสัญญาที่ผู้พวกมีสิทธิ์ที่จะร้องได้ตามสัญญา
5: เราไม่รู้จักสักคน
0: แม้ปัจจุบันโครงการจะมีการขายหมดแต่ลูกบ้านสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองได้หากซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามโฆษณาหลังจากนี้สคบ.เตรียมเรียกตัวแทนบริษัทผู้จัดสรรโครงการดังกล่าวเข้าชี้แจงและหาทางออกร่วมกับลูกบ้านเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคและการโฆษณาขายบ้านที่ไม่เป็นไปตามสัญญารวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปวรรณิษฐา ศรีรื่นไทย PBS รายงาน
7: ปัญหาใหญ่นั่นก็คือเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลนะคะแต่ที่ใหญ่มากกว่านั้นคือเวลาที่บ้านมันเสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วใครจะรับซ่อมกันแน่นั่นเองค่ะ
8: บ้านไม่สุขแน่นอนวันนี้ทุกแล้วแต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้ในรายการ1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะทุกที่ว่านี้จะค่อยๆ คลายหายไปและหาทางออกได้แน่นอนคุยกับลูกบ้านก่อนไหมคะเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยนะคะคุยกับพี่โจพี่โจเนี่ยบ้านอยู่ที่ลำลูกกาคลอง5ปทุมธานีเนาะ
9: ใช่ครับ
8: เจอปัญหาอะไรครับวันนี้ที่อยากจะให้เราช่วย
9: ลำลูกกาคลอง5นะครับปทุมธานีหลักๆก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนสำคัญก็คือส่วนของสาธารณูปโภคตามแผนผังและวิธีการจัดสรรของกรมที่ดินครับคือโครงการของผมนะครับได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่19กันยายน2560นะครับจากนั้นก็ดำเนินการเปิดขายมาโดยเรื่อยๆนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยตัวผมเนี่ยมาซื้อบ้านในปี2563ปลายปีครับณวันนั้นสโมสรฟิตเนสสระว่ายน้ำยังไม่มีนะครับครับก็เรียกร้องจนมาเรื่อยๆครับเรียกร้องมาจนปี2565ครับในส่วนนี้ลูกบ้านและผมเนี่ยสู้ชนะเขายอมที่จะสร้างเพราะตอนแรกเขาอ้างว่าต้องรอผู้ใหญ่ใจดีแต่ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราไปตรวจสอบผังจัดสรรมาแล้วนะคุณมีนะบริการสาธารณะนะครับสุดท้ายพอเขาค้านด้วยแบบที่เราไปได้มาจากกรมที่ดินไม่ได้เขาก็เลยยอมสร้างเราเพิ่งได้ใช้บริการเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วนะครับจากลูกบ้านที่ซื้ออยู่เมื่อปี60เขารอส่วนนี้ครับมาประมาณหลายปีครับ
8: 9ปี
9: ได้เขาเพิ่งจะได้เล่นในส่วนนี้ผมเห็นใจลูกบ้านครับที่เขาจะเรียกร้องในสิ่งที่เขาค่าเสียประโยชน์ของเขาก็จะมีลูกบ้านส่วนใหญ่ทวงถามผมตลอดว่าเขาเสียประโยชน์ไปเยอะเลยเขาจะได้อะไรตอบคืนมาบ้างจากโครงการครับพอสระว่ายน้ำได้สร้างเสร็จแล้วครับก็ได้ใช้มาพักนึงพอมาปีนี้พังแล้วครับกระเบื้องสระร่อนนะครับเด็กโดนกระเบื้องบาดสระนะครับก็เป็นปัญหามานะครับจนมาตรวจสอบผังโครงการครับก็ตรวจสอบว่า พื้นที่ด้านทิศเหนือครับที่เป็น

0: ป่ารกร้างครับ15ไร่ครับเขายังไม่ดำเนินการก่อสร้างเขาไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาหลักๆก็คือเวลาไฟไหม้หน้าแล้งครับริมนาเลยนะครับก็เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟได้ครับท่านก็ทำให้เราต้องดูแลกันเองช่วยเหลือกันเองต้องมาจัดเวรยามเฝ้ากลางคืนเพื่อดูว่าไฟจะติดเมื่อไหร่เราจนเมื่อล่าสุดนะครับที่ผ่านมาครับก็ผมได้ร้องเรียนไปทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับก็ทางท่านก็ได้ประสานมาทางผู้ว่าราชการให้ลงมาตรวจด่วนเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาครับวันนั้นก็ได้ความกรุณาจากท่านปลัดจังหวัดปทุมธานีลงมาด้วยตนเองนะครับก็มีเจ้าพนักงานที่ดินลำลูกกาลงมาเหมือนประมาณว่ารอบนี้ต้องได้คำตอบจากโครงการว่าจะเริ่มแก้ไขอย่างไรนะครับโดยที่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางคณะกรรมการจัดสรรที่จังหวัดปทุมธานีครับได้มีมติสั่งลงมาแล้วว่าผู้จัดสรรที่ดินจะต้องดำเนินการจัดสร้างสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน5ปีตามที่คุณขอไว้ในแผนผังโครงการครับซึ่งมันเลยระยะเวลามา
1: 4ปีค่ะ
0: 4ปีแล้วครับช่วงนั้นเขาก็อ้างเรื่องสภาพคล่องทางของบริษัทเขาซึ่งเขาก็อ้างเหตุผลนี้มาโดยตลอดซึ่งผมมองว่าอันนั้นไม่เกี่ยวละพวกผมต้องได้สาธารณร้อยเพราะว่าพวกเรารวมตัวกันแล้วครับด้วยความที่พรบ.จัดสรรฉบับล่าสุดที่ประกาศมาเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นภาพอนาคตแล้วว่าหมู่บ้านเราจะได้ดูแลกันเองและเราไม่ต้องการให้เจ้าของโครงการเนี่ยมาวุ่นวายกับเราแล้วเพราะที่ผ่านมาก็พอร้องทีก็จะมาซ่อมทีนึงแล้วก็หายไปเป็นปี2ปีแล้วพอเราร้องทีนึงก็มาซ่อมให้เราทีนึงพวกเราก็คือไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็คิดในใจก็คิดว่าพรบ.ตัวนี้จะช่วยพวกเราได้มากครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมติดตามข่าวสารจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งณวันนี้มีการทำแบบสอบถามอยู่นะครับเรื่องตัวระเบียบที่จะมารองรับตัวพรบจัดสรรที่ดินตัวใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เหมือนมีพรบลอยอยู่มันยังไม่มีขั้นตอนแนวทางวิธีการที่จะมาซัพพอร์ตว่าเราจะดำเนินการได้อย่างไรซึ่งโครงการของผมเองนะครับที่ลำลูกกาคลอง5เนี่ยติดประเด็นเรื่องสาธารณไม่ร้อยผมกังวลว่าพอวันนึงที่จะต้องไปจัดตั้งนิติถึงแม้เราจะเข้าแก๊ปเงื่อนไขที่ว่าลูกบ้านจัดสรรสามารถที่จะรวมตัวกันได้กึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยที่ขายไปแล้วซึ่งของผมเนี่ย417ปัจจุบันผมล่ารายชื่อได้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ขายแล้วคือ184หลังแล้วกระบวนการนี้ผมทำรอไว้แล้วนะครับ
1: ถ้าฟังพี่เป้แบบนี้ของลำลูกกาคลอง5ของโครงการนี้ก็คือปัญหาสร้างสาธารณูปโภคผ่านมา9ปีไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ส่งผลให้การจัดตั้งนิติบุคคลยากลำบากถูกต้องนะคะอ
0: ัน
1: นี้คือปัญหาที่อยากสะท้อนค่ะ
2: ค่ะไปต่อกันที่พี่เป้เนี่ยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถามก่อนทำไมถึงตัดสินใจเลือกโครงการนี้แล้วเนี่ยอยู่ในสกู๊ปข่าวด้วยนะคือปัญหาเหมือนคล้ายๆของพี่โจ้เลยไหมคะ
3: ครับก็ของผมโครงการผมน่าจะดึกดำบรรพ์กว่าเนาะก็10ปีแล้วเนาะที่ผมต่อสู้มาเนี่ยเอาง่ายๆว่าซื้อโครงการเนี้ยตอนที่ได้มาเนี่ยก็พยายามเลือกแบรนด์ที่ดีที่สุดแหละสำหรับผมนะคิดตอนนั้นนะว่าตรงนั้นนะโซนนั้นคือแบรนด์เขาปลูกทั่วไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคเอาบริษัทนี้แล้วกันเรารู้สึกมั่นใจนะในตอนนั้นแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เป็นเรือนหอด้วยนะครับทีนี้เราก็มีความหวังเนาะคนเราเกิดมาบ้านหลังแรกของเราเนาะบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้มีหลายๆหลังนะในหนึ่งชีวิตเราก็หวังว่าน่าจะมีความสุขกับบ้านหลังนี้แต่ปรากฏว่าอยู่ได้เดือนเดียวนะครับห้องน้ำชั้นบนนะรั่วแล้วก็ลงมาฝ้าเฟอร์พังหมดเลยแล้วก็เขียนใบแจ้งซ่อมไปก็มาซ่อมให้รอบแรกนะครับก็ใช้ได้อีกประมาณไม่ถึงปีอ่ะก็รั่วอีกทีนี้ก็เริ่มยืดระยะเวลาการซ่อมแล้วเริ่มจะไม่มาล่าสุดเนี่ยห้องน้ำชั้น2อ่ะไม่ได้ใช้มา3ปีครับอดทนรอครับให้ช่างมาซ่อมใบแจ้งซ่อมก็มีนะครับที่ให้เห็นเลยใบแจ้งซ่อมก็มี
1: ปวดท้องทีวิ่งลงมาข้างล่างทีนะ
3: ใช่ครับก็อาบน้ำอะไรชั้นล่างหมดก็อดทนนะรอเลยอยากรู้ว่าจะไปถึงไหนสุดท้ายรอไม่ไหวครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เทพื้นมาเทแล้วทำเองแล้วครับหมดไป 5,000 กว่าบาทและส่วนเรื่องหลังคาเหมือนกันฮะโครงสร้างก็อยู่ได้เดือนเดียวครับหลังคารั่วน้ำหยดลงมาฝ้าพังครับแต่ไม่ถล่มแต่มีบ้านเพื่อนบ้านตรงข้ามครับถล่มลงมาด้วย
1: โอ้เดี๋ยวนะพี่เป้ดิฉันทวนนิดนึง
3: ครับ
1: คือฟังไม่ผิดใช่ไหมพี่เป้ซื้อบ้านไปอยู่ได้แค่ปีเดียวนี่คือบ้านมือหนึ่ง
3: ใช่มือหนึ่ง
1: น้ำรั่วไม่รู้เทลืมเทกันซึมหรือเปล่ารั่วลงมาชั้นล่าง
3: ใช่ครับอดใ
1: จเวลาปวดห้องน้ำจริงๆวิ่งลงมาเข้าข้างล่าง
3: ใช่ถูกต้อง
1: รอไป3ปี
3: ใช่ครับ
1: เข้ากับ

0: ปีที่4แล้วบ้านก็ยังไม่หมดประกันนี่พี
1: ่คือมันอย่างเงี้ยคือเขาอะมาทำให้2รอบ3รอบมันก็ไม่หายมันก็เป็นปัญหาเดิมๆเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเขียนใบแจ้งซ่อมไปเขาก็ไม่มาจนประวิงเวลาจนมันหมดประกันซึ่งใบแจ้งซ่อมเราก็มีแล้วผมก็เป็นตัวแทนของลูกบ้านอะเก็บใบแจ้งซ่อมทั้งหมดไว้ที่ผมเองเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าโครงการเนี่ยเขาไม่มาซ่อมให้เราเสร็จปุ๊บเนี่ยล่าสุดที่เรียกประชุมกันปรากฏว่าช่างคนนั้นอะที่เป็นหัวหน้าช่างอะนะเขามาอยู่ในที่ประชุมด้วยแล้วผมถามว่าหนังสือสัญญาของผมที่พี่จะเข้ามาซ่อมอะได้เก็บไว้ไหมปี64เขาบอกว่าชื่นใจมากเลยนะครับเขาบอกย้ายสายงานไปแล้วทำหาย
0: หายไปแล้ว
1: ใช่ครับสรุป260กว่าหลังไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลย ที่เขาจะต้องมานั่งซ่อมให้เราเพราะนั้นอย่างที่บอกครับถึงจะเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางเพราะอะไรมันมีเหตุครับมันมีเหตุผลครับผมถามว่าความเชื่อใจกับบริษัทนะผมอยากพูดผ่านตรงนี้เลยนะฟังผมไม่ดีนะถ้าคุณทำหรือว่าสร้างความเชื่อใจเชื่อมั่นนะครับให้พวกผมอะได้ผมยินดีที่จะจ่ายนะค่าส่วนกลางทั้งหมดเคลียร์เลย 3-4 หมื่นอะแต่วันนี้ผมถามว่าจ่าย600อะรปภ.นั่งหลักเขาแทงกันตายไส้ไหลคุณก็จับไม่ได้รถข้างนอกมาส่งของชนรถลูกบ้านผมก็จับไม่ได้คือความระบบความปลอดภัยอะไรไม่มีเลยนะครับฝนตกน้ำท่วมท่อไม่เคยลอกเนี่ยฮะแล้วพอถึงปีถึงปีเอาใบมายัดหน้าบ้านครับเรียกเก็บค่าส่วนกลางทุกปีครับทวงทุกปีพอไม่เก็บทำไงครับนี่ครับล่าสุดขยะไม่เก็บครับเกือบเดือนเน่าเหม็นทั้งบ้านทั้งโครงการผมเลยประชาชนเริ่มเดือดร้อนเริ่มบ่นอ่ะไม่พอตัดไฟส่วนกลางอีกมืดตึ๊บหมดเลยทั้งหมู่บ้าน
0: ตายแล้วสารพัดปัญหา
1: ครับณปัจจุบันเนี้ยที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตอนเนี้ยเอารปภ.ออกทั้งชุดแล้วครับหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเปิด
0: ใครจะเข้าจะออกก็ได้
1: ถูกต้อง
0: งั้นอย่างนี้สรุปแบบนี้ว่าพี่เป้ตั้งคำถามทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของบ้านถ้าคุณสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกบ้านได้ลูกบ้านเขากลับมาจ่ายค่าส่วนกลางอย่างแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: คุยกับพี่วุฒิสั้นๆนิดนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตถามทั้ง4ท่านนะคะ
2: ผมพี่เป้ก็คงพูดไปหมดแล้วมั้งเหมือนกันหมดเลยแต่ผมเอาขอภาพรวมนะของหมู่บ้านผมนี่น้ำท่วมตลอดตกเมื่อไหร่ก็ท่วม
0: อยู่สมุทรสาครน้ำท่วม
2: ครับผมน้ำท่วมในหมู่บ้านตกวันนี้ก็ท่วมพรุ่งนี้ก็ท่วมทีนี้ผมอยากให้มีการลอกท่อแล้วก็กำแพงหมู่บ้านผมนะคือล้มทีนี้ล็อกส่วนกลางก็ไม่สร้างคืนเขาจากบ้านหนึ่งนี่เดินเข้าบ้าน6ได้เลยข้างหลังบ้านแล้วก็จะบอกว่าจะเพิ่มตัวสูบน้ำให้ผมก็ไม่สัญญาว่าจะซื้อเพิ่มก็ไม่ซื้อแล้วก็เรื่องปรับภูมิทัศน์ด้วยเขาสัญญาว่าจะปรับภูมิทัศน์ให้แล้วฝาปิดบ่อบำบัดก็ผุพังหมดส่งกลิ่นเน่าเหม็นเลย
0: ของพี่วุฒิจัดตั้งนิติบุคคลแล้วหรือย
2: ังครับยัง
0: ปัญหาเหมือนกันคือระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐานส่วนกลางยังสร้างไม่เสร็จนำไปสู่การจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได
2: ้
0: ทั้ง3ท่านคุณผู้ชมค่ะเรารวบรวมปัญหาให้ฟังแล้วใครที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรก็คงบอกว่าจะคงจะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ที่มันแก้ไม่จบแต่วันนี้ที่เราต้องนำเสนอเนื่องจากว่าที่มาทั้งหมดวันนี้ในสตูดิโอของเราใน 20-30 คนโครงการเดียวกันหมดเลยค่ะบริษัทเดียวกันทั้งหมดนั่นแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะบริษัทนี้คุณสร้างบ้านได้มาตรฐานหรือไม่ถึงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจำนวนมากขนาดนี้ย้ำว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผู้บริโภคที่ซื้อบ้านแล้วไม่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะเรื่องนี้ต้องถึงมือหน่วยงานแล้วล่ะค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าหากปล่อยไปนานกว่านี้มีมากกว่านี้แน่เลยค่ะสภาผู้บริโภคคะว่าด้วยกันด้วยภาพรวมก่อนบริษัทนี้เคยถูกร้องเรียนที่ไทยพีบีเอสหลายครั้งสภาผู้บริโภคเคยรับเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกัน
3: ครับ
0: ต้องมีบทลงโทษแล้วไหมคะแบ็คลิสต์หรือเปล่าคะเนี่ย
3: คงจะสามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้ในแง่ของตัวบริษัทเนาะก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่สภาแล้วก็มีกรณีที่สภาดำเนินการขั้นตอนในการฟ้องคดีให้กับผู้บริโภคแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านที่ซ่อมแล้วไม่หายก็คล้ายๆกับตัวลูกบ้านที่มาให้ประสบการณ์เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องดำเนินการเนาะแล้วยิ่งเป็นบริษัทมหาชนแบบเนี้ยนะครับเรื่องธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็อาจจะต้องรายงานในแง่ของตัวก.ล.ต.หรือในแง่ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการในขั้นต่อไปเพียงแต่ว่าเท่าที่ทราบจากทาง

0: ทางผอ.เองหรือทางสคบ.เองอะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนในการฟ้องคดีในหลายๆส่วนละซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วในบางเรื่องที่อาจจะสามารถจะดำเนินคดีได้เลยครับ
1: ค่ะทางสภาผู้บริโภคโยนมาให้ทางสคบแล้วล่ะค่ะขับเคลื่อนมาโดยตลอดเลยแล้วก็สคบลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยกับนักข่าวของเราจริงๆเนี่ยความเสียหายหรือว่าความทุกข์ร้อนคล้ายๆกันคือโฆษณาไว้ครั้งแรกสวยงามมากมีสระว่ายน้ำมีระบบสาธารณูปโภคที่สวยงามแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยอันนี้เข้าข่ายผิดยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆก็คือว่าเราหลายคนที่มาในรายการก็สภาพเดียวกันคือซื้อบ้านแล้วได้บ้านในหมู่บ้านชนฝันว่าจะได้บ้านในสิ่งที่เราปรารถนาตรงปกแล้วกันนะครับแต่ได้ในสภาพที่พี่ๆได้บรรยายซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันแยกเป็น2ส่วนนะครับทุกคนเหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคในโครงการบริษัทมีหน้าที่ต้องทำนะครับบริษัทที่ว่านี่มีหน้าที่ต้องทำบริษัทที่ดีก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็เนี่ยบางรายก็ผ่านเวลามา 4-5 ปีแล้วก็ยังแก้เนี่ยไม่เสร็จนะครับแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถแก้ได้ก็ช่วยกันเพื่อแก้ปัญหาทีนี้ในบริบทว่าสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับเมื่อใช้ไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนกระทบต่อผู้อยู่อาศัยปัญหาคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายก็ดำเนินการในบางมิติไปแล้วเช่นเรื่องสาธารณูปโภคจะต้องดำเนินการตามพรบการจัดสรรที่ดินนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกบ้านเนี่ยไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าถ้าท่านไม่ทำลูกบ้านก็แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมครับก็บริหารไม่ได้ปล่อยทิ้งร้างไปผลกระทบคือผู้บริโภคเดือดร้อนเสียหายประเด็นนี้สคบ.ก็เคยดำเนินคดีนะครับกับผู้จัดสรรรายนี้นะครับในมิติของสาธารณูปโภคที่ไม่จัดให้มีหรือทำตามโฆษณาอีกประเด็นนึงก็คือว่ามีบ้านที่ชำรุดตัวบ้านก็จะโต้แย้งกันว่าตัวบ้านเนี่ยหลักความเป็นธรรมในการทำสัญญานี่มีแค่ไหนลูกบ้านจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนกฎหมายก็กำหนดเหมือนกันถ้าตามสัญญามาตรฐานตัวโครงสร้างบ้านจัดสรรนี่ก็5ปีตัวส่วนควบสถาปัตย์เนี่ย1ปีใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่า1ปีเนี่ยถ้าสร้างใช้วัสดุที่ไม่ดีอ่ะแล้วไม่ได้มาตรฐานน่ะต่อให้3ปี5ปีก็พังถูกไหมครับก็ทรุดก็แก้แล้วแก้อีกอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะแก้แล้วไม่รู้จะแก้ยังไงจนทิ้งจำหายจำลืมประเด็นเนี้ยก็สร้างความเดือดร้อนสคบ.ก็เคยดำเนินคดีในประเด็นที่2เรียกค่าเสียหายสุดท้ายเลยนะครับทั้ง1หรือ2ก็ตามนี่นะครับก็มีอย่างที่ทางผู้แทนสภาองค์กรได้กล่าวเมื่อครู่อ่ะคือหลายบริบทเนี่ยสคบ.ก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับแล้วก็จำเป็นที่ต้องไปว่ากล่าวกันในศาลนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้สคบ.ก็ไม่หวังไม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับลูกบ้านทั้งหมดหรอกอันนี้แค่6โครงการผู้จัดสรรที่ดีเขามีหน้าที่ที่ต้องไปแก้ไขแล้วก็ทำได้ดีที่สุดมากกว่านี้เยอะแยะมากเหลือโครงเนี่ยนะครับที่ต้องขอความเมตตาท่านนะครับถ้าจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงการบริหารจัดการทั้ง6โครงการนี้ตามจำเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่ละพื้นที่แต่ละบางกรณีเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยช่วงหน้าฝนจะมาใช่ไหมครับท่านต้องทำแผนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเร่งด่วนไว้ก่อนเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่พี่เขาจะต้องรับมอบส่งมอบแล้วทำได้ก็ทำให้พี่เขาไปก่อนในลำลูกกาของ4ของ5นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ลักษณะคล้ายกันประเด็นคือสคบ.ก็มีข้อกังวลอยู่นิดเดียวครับว่าประเด็นที่พี่ๆทั้งหมดพูดเนี่ยเกิดจากการที่ผู้จัดสรรเนี่ยไม่จริงใจไม่รับผิดชอบนะครับการขอความร่วมมือท่านก็คงได้แค่ฟังข่าวได้แค่ความร่วมมือมาตรการต่อไปก็ต้องปฏิบัติกันตามกฎหมายถ้าท่านไม่ทำหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปท่านกันต่อกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่ๆและก็ผู้เสียหายซึ่งวันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าจะได้เป็นบทเรียนจะได้เป็นข้อเตือนใจให้กับประชาชนผู้บริโภคที่ซื้อบ้านจัดสรรได้รับผลกระทบว่าเมื่อเราซื้อไปแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ทั้งทำอะไรอันนี้พยายามทำทุกอย่างตามสิทธิที่ผู้บริโภคมีแต่ก็ไม่เคยหรือน้อยครั้งที่ได้รับความร่วมมือหรือแก้ไขจากผู้จัดสรรรายนี้ก็ต้องขอความร่วมมือท่านควบคู่กันไปด้วยครับ
1: วันนี้ก็เช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมค่ะรวมถึงโครงการที่รับชมอยู่ณเวลานี้นะคะไทย PBS ไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีให้เสียหายทางชื่อเสียงทางธุรกิจเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลยนะคะเจตนาสูงสุดของเราในวันนี้คือช่วยเหลือผู้บริโภคที่เขาได้รับความทุกข์จากโครงการของคุณนะคะนักข่าวของเราพยายามติดต่อหลายครั้งเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะก็มีหลายครั้งเช่นเดียวกันนะคะที่โครงการลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านแต่การช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งคราวๆไม่ถาวรนะคะคำถามนำต่อมาก็คือสคบ.เขาวันนี้นะทั้งหมด6โครงการมาด้วยความทุกข์ทั้งหมด

0: นี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องทั้งหมดไหมคะ
1: ก็ทุกโครงการเนี่ยถ้ามาที่สคบเฉพาะรายที่ว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็ดำเนินคดีในศาลแล้วก็มีมติขออนุญาตอย่างพี่ที่สมุทรปราการนะพี่นะอันนี้ก็มีมติในชั้นกรรมการไปแล้วเพื่อส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลก็เป็นเรื่องของทางคดีไปส่วนพี่ที่นนทบุรีนะพี่เนาะที่นนทบุรีที่รายการออกสกรูปเนี่ยก
0: ็
1: คือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดมานานแต่ว่ารายการนี้เพิ่งได้ลงพื้นที่ร่วมกันก็ต้องประมวลข้อเท็จจริงนะครับเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆนะครับหลายกรณีก็ดำเนินการไปมากแล้วนะครับแล้วก็สู่ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายซึ่งรายละเอียดมันก็จะ
0: ไม่เป็นไร
1: ไว้เป็นหลังบ้าน
0: ไม่ก้าวล่วงในคดีค่ะ
2: ค่ะแม้ว่าจะอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายเนาะแต่ว่าอย่างที่ท่านผอ.ฤทธิรอยบอกว่าขอความร่วมมือกับทางบริษัทแต่นั่นคือหน้าที่ของท่านหรือไม่ที่จะต้องดําเนินการให้กับกลุ่มลูกบ้านทุกๆท่านนะคะงั้นถามทางพี่สุนทรค่ะพี่สุนทรเชื่อเหลือเกินอีกหลายๆโครงการจากบริษัทนี้ที่ยังไม่ออกมาแสดงตัวตนว่าพวกเขามีปัญหาเช่นเดียวกันพอที่จะขับเคลื่อนในส่วนของคณะกรรมการรัฐสภาได้ไหมคะ
3: คือจริงๆแล้วในส่วนของรัฐสภาเนี่ยเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็ดูแลทางด้านกฎหมายนะฮะซึ่งตัวจัดสรรที่ดินเนี่ยพอเพิ่งมีกฎหมายตัวใหม่ออกมาคือพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินพ.ศ.2568เพิ่งประกาศไปเมื่อตอนเดือนธันวาแล้วก็บังคับใช้เดือนมีนา69นี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าจะทำให้เราสามารถจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ใช้เสียงของตัวลูกบ้านเกินกึ่งหนึ่งเท่านั้นเองหรือว่าแม้แต่ว่าถ้ารวบรวมไม่ได้จริงๆมันก็ยังมีข้อยกเว้นอื่นทำให้จัดตั้งได้เราก็สามารถมาบริหารจัดการได้และในขณะซึ่งก่อนที่จะเราจะจัดตั้งนิติบุคคลเองได้เนี่ยตัวเจ้าของโครงการเนี่ยผู้จัดสรรเนี่ยจะต้องดูแลสาธารณูปโภคให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีนะครับ
0: ค่ะณปัจจุบันความจริงกฎหมายมันก็ไปถึงในขนาดนั้นนั่นแหละค่ะแต่เพียงแค่โครงการไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเรื่องนี้ฉันกลับมองเห็นช่องโหว่กฎหมายบางประการนะคะแลกเปลี่ยนกับท่านค่ะเผื่อท่านจะมีโอกาสเข้าไปหารือในสภาค่ะคือโครงการหลายๆโครงการใช้วิธีแบบนี้ค่ะลักษณะของการโฆษณาขายทุ่มขายค่ะมีโปรโมชั่นต่างๆจนกระทั่งลูกบ้านซื้อจนครบค่ะพอครบเสร็จปุ๊บเข้าไปปล่อยลอยแพเลยค่ะแบบนี้ท่านพอจะอุดช่องโหว่ให้หน่อยได้ไหมคะ
3: ถ้าโฆษณาขายแล้วไม่เป็นตามจริงที่โฆษณาเนี่ยผมก็คิดว่าเราฟ้องหลอกลวงเลยนะครับว่าเขาหลอกลวงนะฮะเจตนาหลอกลวงด้วยซ้ำนะฮะฟ้องฮะฟ้องสถานเดียวเลยนะฮะเราต้องพยายามบังคับใช้กฎหมายเนี่ยให้มันเป็นจริงจังคือผมเข้าใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายๆท่านก็คือเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายเนาะเราตัวคนเดียวเลยไปฟ้องอะไรเนี่ยมันก็ลำบากนะฮะผมแนะนำว่าให้มาหาเนี่ยฮะสภาผู้บริโภคเนี่ยให้เขาช่วยฟ้องให้คกบ.เนี่ยช่วยฟ้องให้นะครับฟ้องเลยครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากบอกไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยผมฟังแล้วก็ตกใจเลยนะว่า6โครงการ6สถานที่ตั้งแต่บริษัทเดียวเป็นบริษัทมหาชนน่ะผมเชื่อว่าถ้าท่านเจ้าของได้รับเรื่องนี้จริงๆนะท่านน่าจะต้องลงมาช่วยแก้ไขเพราะว่าคือในปีนึงอ่ะผมเชื่อว่าท่านมีงบ PR โฆษณาบริษัทเนี่ยมากมายนะครับแต่ว่าการ PR บริษัทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจากลูกค้าที่เขาใช้สินค้าท่านจริงๆลูกค้าใช้แล้วก็บอกว่าพอมีปัญหาเนี่ยแล้วเจ้าของบริษัทมาช่วย อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชื่อเสียงของท่านนั่นน่ะอยู่ยืนยาวไปในทางกลับกันถ้าท่านทอดทิ้งไม่ดูแลผมว่าชื่อเสียงมันก็จะกลายเป็นชื่อเสียทันที
0: ค่ะใช่ว่าจะมีแต่เพียงแค่บริษัทนี้บริษัทเดียวยังมีอีกหลายบริษัทที่มีพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้คือขายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือปล่อยเลยลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตหารือกับ2ท่านก่อนนะในฐานะมุมของผู้บริโภคมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะอุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยลักษณะที่โครงการขายหมดแล้วนะคะแต่ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการคุณวางเงินมัดจำไว้ก้อนใหญ่พอสมควรเหมือนกันถ้าหากเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหรือสร้างไม่ครบลูกบ้านมีสิทธิ์เอาเงินมัดจำตรงนี้เอามาใช้ได้
4: จริงๆตัวพรบจัดสรรมันมีเงิน
0: ที่ต้องใช้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: 7% เลยค่ะ
5: ใช่ก็ก่อนอื่นเมื่อกี้ทางลูกบ้านถามเรื่องของตัวกฎหมายลูกนะคะคือพรบจัดสรรฉบับที่3ฉบับที่3ปีพ.ศ. 2568นะคะมีผลเมื่อวันที่1มีนา2569ตัวกฎหมายมีผลแล้วเรามีแก้ประมาณ7-8มาตรานะคะ

0: คะเพื่อให้มีเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลว่าจัดสรรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มโทษในกรณีที่ผู้จัดสรรไม่ปฏิบัติตามแผนผังโครงการนะคะแล้วก็มีเรื่องของการหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอย่างไรซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างการที่เราเปิดให้ประชาชนทำประชาพิจารณ์นะคะซึ่งเรามีหลายช่องทางนะคะในส่วนของเว็บไซต์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเว็บไซต์ของกรมที่ดินเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งท่านเป็นประชาชนสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ว่ากรณีที่จะจัดตั้งโดยการรวมตัวขึ้นเองเนี่ยค่ะมันมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะจะได้อ่านไว้แล้วเดี๋ยวพอกฎหมายเนี่ยไทม์ไลน์ของเราเนี่ยคาดว่าเรารับฟังเนี่ยถึงวันที่15กรกฎาคมแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆเพื่อไปเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่กลางลงนามได้ประมาณเดือนกันยาค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องของความคืบหน้าของตัวกฎหมายลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของถามว่ามาตรการบังคับอันนี้ในเรื่องของกรมที่ดินเราดูแลเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินกรณีที่ผู้จัดสรรเนี่ยถ้าดูตามกฎหมายพ.ร.บ.จัดสรรผู้จัดสรรมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคนะคะตัวกฎหมายบอกว่าให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติโดยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมหรือเทียบเท่านะคะฉะนั้นเนี่ยเขาพอเขาขายให้กับเราแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลนะคะในกรณีที่ถนนทรุดใช้ไม่ได้ตัวผู้หลอกตัวลูกบ้านนะคะสามารถจะร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานที่ดินในท้องที่นะคะหรือร้องมาที่กรมที่ดินได้มันเป็นมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในตัวกฎหมายค่ะว่าคณะกรรมการจัดสรรเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะแล้วก็มีสำนักงานที่เราเป็นฝ่ายเลขาเราก็จะใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายพอท่านส่งเรื่องร้องเรียนไปเราก็จะออกให้เจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบว่าผู้จัดสรรเนี่ยเขาไม่ทำตามแผนผังยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะสั่งให้เขาดำเนินการเหมือนของที่ลำลูกกาคลอง5ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการสั่งค่ะว่าให้ผู้จัดสรรทำให้เสร็จภายในกี่วันเช่นยกตัวอย่าง30วัน60วันถ้าผู้จัดสรรไม่ทำเนี่ยเขาก็ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของคณะกรรมการเราก็จะแจ้งความดำเนินคดีค่ะซึ่งโทษปรับเนี่ยมาตรา65ที่เราแก้ไขใหม่เนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 500,000 บาทนี่สเต็ปแรกนะคะถ้ายังไม่ทำอีกเราจะปรับวันละ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าเราเดือดร้อนเนี่ยเราสามารถจะแจ้งหรือถ่ายรูปประกอบเป็นทำเป็นข้อเลยค่ะว่าเขาไม่ดูแลอะไรบ้าง
1: ค่ะท่านคะเงินปรับที่ว่าเนี่ยคือเข้าโครงการหรือเข้าหน่วยงานรัฐคะ
0: เข้าหน่วยงานเข้าเป็นของราชการค่ะ
1: ค่ะเท่ากับว่าถ้าถึงแม้มีการปรับแล้วยังไงเงินส่วนนี้ลูกบ้านก็มาใช้ไม่ได้อยู่ดีคำถามของฉันก็คือว่าเงินส่วนหนึ่งพอจะแขวนเอาไว้ได้ไหมในอนาคตค่ะเพื่อที่จะเวลามีปัญหาเงินก้อนนี้กลับมาใช้ค
0: ่ะกำลังจะอธิบายต่อว่าในส่วนของตอนที่ผู้จัดสรรเนี่ยเขาทำโครงการนะคะเขาจะมีสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคนะคะคือในโครงการจัดสรรเนี่ยปกติเนี่ยการออกใบอนุญาตเนี่ยถ้าเขาทำสาธารณูปโภคไม่แล้วเสร็จเนี่ยเราจะไม่ออกใบอนุญาตเราจะขายไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าด้วยความที่การจัดทำธุรกิจจัดสรรเป็นการทำธุรกิจผู้จัดสรรก็ต้องทำพรางขายพรางใช่ไหมคะถ้าในโครงการเนี่ยเขาจะต้องทำถนนหรือทำสาธารณูปโภคต่างๆประมาณยกตัวอย่าง100บาทนะคะแล้วถ้าผู้จัดสรรเขาทำไม่เสร็จเนี่ยเขาจะทำสัญญาเป็นสัญญาค้ำประกันการจัดทำเนี่ยโดยให้ธนาคารเนี่ยออกสัญญาค้ำประกันนั้นมาวางไว้ที่คณะกรรมการจัดสรรแต่ละจังหวัดซึ่งในตัวนี้ค่ะจะบวกเงินอีก 15% เป็น 115% นะคะในกรณีที่เขาทำไม่เสร็จเนี่ยคณะกรรมการจัดสรรแต่ละจังหวัดสามารถจะเอาเงินนั้นมาทำให้กับท่านได้ในกรุงเทพเราค่ะในส่วนของกรุงเทพบังเอิญสำนักดิฉันเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการจัดสรรที่กรุงเทพเรามีเงินที่ผู้จัดสรรเขาไม่ทำเช่นไม่ทำถนนไม่ทำสวนต่างๆเรามีเงินอยู่ประมาณ40กว่าล้านตอนนี้เรากำลังเอาเงินมาทำค่ะแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าผู้จัดสรรไม่ทำเนี่ยคณะกรรมการสามารถใช้อำนาจตามมาตรา24เรียกเงินจากธนาคารที่ค้ำประกันอยู่อะค่ะมาทำได้ค่ะนี่คือช่องทางของกฎหมายเขาเรียกมาตรการบังคับทางกฎหมายนะคะนี่ในเรื่องของสาธารณูปโภคอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของบริการสาธารณะเช่นรปภ.ต่างๆที่บอกว่าเขาไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยมาตรา53บอกว่าบริการสาธารณะเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้จัดสรรทำแต่ผู้จัดสรรเนี่ยเขาทำเพื่อส่งเสริมการขายแต่ถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเขาต้องจัดให้ท่านมีเช่นท่านเคยดูในโครงการวิธีการไหมคะว่าเขาจะต้องมีอะไรบ้างเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเราต้องไปดูนะคะว่าในโครงการหมู่บ้านเนี่ยเขาจะจัดให้มีรปภ.มีการเก็บขยะมีกล้องมีพวกนี้เขาจะเป็นบริการสาธารณะซึ่งเขาจะเขียนไว้ในโครงการวิธีการแล้วเขาจะกำหนดว่าเขาจะเก็บเงินเรากี่บาทนะคะซึ่งเราก็จ่ายเงินไปแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเขาไม่ทำเนี่ยท่านสามารถจะร้องเรียนคณะกรรมการคณะกรรมการสามารถสั่งให้ผู้จัดสรรทำค่ะ
1: ค่ะ และอย่างโครงการนี้หรือว่าบริษัทนี้เข้าร่วมกองทุนส่งเงินเข้ากองทุนแล้วถูกต้อง
0: มีทุกโครงการค่ะการที่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดค่ะว่าถ้าโครงการเนี่ยจะออกใบอนุญาตเนี่ยถ้าเขาทำสารนุ่มโภคมาแล้วเสร็จเขาต้องเอาเงินมาวางค้ำประกันไว้ที่คณะกรรมการค่ะ
1: เท่าไหร่คะ
0: ต้องไปดูว่ามันจะเป็น 115% ของการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการค่ะ
1: สาธารณูปโภคกับพื้นที่ส่วนกลางคือเรื่องเดียวกันไหมคะ
0: อยู่ด้วยกันอยู่ใน
1: นั่นหมายความว่าหมู่บ้านของหลายๆคนที่ส่วนกลางไม่เสร็จสามารถใช้เงินก้อนนี้ของบริษัทนี้ได
0: ้ได้ค่ะก็เป็นเรื่องที่พอร้องเรียนไปเนี่ยคณะกรรมการในเรื่องของคณะกรรมการน่ะในทางปฏิบัติเขาจะต้องสั่งให้ผู้จัดสรรทำก่อนค่ะถ้าผู้จัดสรรไม่ทำแล้วเราไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วบริษัทยังไม่ทำอีกเราก็เอาเงินตัวนั้นมาทำได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าต้องรอประกาศถูกต้องไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้มีอยู่แล้วค่ะกฎหมายมีอยู่แล้วค่ะ
2: เดี๋ยวขยายความตัวฉบับที่3มีกำหนดโทษที่หนักขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยมีจะมีโทษปรับแค่วันละ1,000แต่เนี่ยกฎหมายมาตรา65นี่มีโทษหนักมากขึ้นแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับมีแค่1โครงการที่ไปร้องที่ท่านงั้นอีก5โครงการอย่าช้านะให้ไปดำเนินการร้องเพื่อที่จะออกคำสั่งเพราะกฎหมายตัวนี้มันมีผลถ้าสมมติตัว developer หรือผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติเนี่ยทางกรมที่ดินมีอำนาจที่จะไปสั่งปรับได้มันคือตอนนี้ท่านยังไม่ได้เริ่มมันมีแค่1โครงการที่ลองไปงั้นหมายความว่าอีก5โครงการท่านต้องดำเนินการ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วล่ะค่ะท่านสาลินีมาด้วยตัวเองหรือว่าจะไปที่สำนักงานที่ดิน
0: ท่านสามารถจะร้องเรียนที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านท่านได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรแต่ละจังหวัดเพราะถ้าร้องมาที่กรมที่ดินเราก็ต้องส่งให้คณะกรรมการถ้าเป็นนนท์ก็ต้องส่งไปให้ที่นนท์เพราะมันเป็นอำนาจของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดที่จะดำเนินการค่ะ
1: ค่ะคือโครงการอยู่ที่ไหนสามารถไปร้องเรียนไปแจ้งเรื่องได้เลยที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนั้น
0: ๆ
1: งั้นถามอีกท่านหนึ่งพี่สายฟังแล้วโครงการได้ยื่นเรื่องกับทางสำนักงานที่ดินไหมคะ
3: ยื่นแล้วค่ะคือโครงของสายก็ได้ทำยื่นเรื่องไปที่สำนักงานที่ดินทั้งจังหวัดแล้วก็เขตพระสมุทรเจดีแล้วเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ที่ดินก็มีหนังสือสั่งให้โครงการได้แก้ไขในสิ่งที่ยังไม่แล้วเสร็จและที่แล้วเสร็จแล้วแล้วพังแล้วให้กลับมาเหมือนเดิมแต่โครงการก็ยังไม่ทำให้แล้วเสร็จจนเลยเวลามาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ที่ดินพระสมุทรจะเข้าไปลงตรวจพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะโอ้ก็ดูรวดเร็วทันใจขอบคุณที่ดินด้วยนะคะที่เห็นความทุกข์ของชาวบ้านแล้วต้องลงพื้นที่แบบน
3: ี้อันนี้ขอถามอีกนิดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเชิญ
3: ถ้าสมมติว่าความเสียหายนั้นมันมีมูลค่ามากเกินกว่าเงินประกันที่โครงการจ่ายไว้จะทำอย่างไรต่อคะ
0: ในส่วนของอำนาจของคณะกรรมการที่จะดำเนินการตามมาตรา24เราทำได้เฉพาะเงินที่เขามาวางกับเรานะคะไอ้ส่วนที่นอกเหนือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องฟ้องร้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายต่อจากบริษัทได้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดิฉันเสริมแทนลูกบ้านแล้วกันเนื่องด้วยเวลาน้อยแล้วดิฉันเข้าใจนะคะว่าหลายๆโครงการต้องการอยากจัดตั้งนิติบุคคลนะคะกฎหมายออกมาตัวใหม่ก็ดูแรงและก็ดูเหมือนจะเอื้อให้จัดตั้งนิติบุคคลได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าหากของส่วนกลางมันไม่เสร็จอ่ะมันไม่มีใครอยากจัดตั้งนิติบุคคลเพราะรับจัดตั้งนิติบุคคลมาแล้วมากลายเป็นแบกรับภาระ
0: ถูกค่ะ
1: ท่านจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะด้วยความที่เรื่องของนิติบุคคลว่าจัดสรรที่เราแก้ใหม่เนี่ยมันเป็นกรณีที่ผู้จัดสรรเขาไม่ดำเนินการให้เราจัดตั้งนิติบุคคลว่าจัดสรรกับผู้จัดสรรเขาไม่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคแต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิติบุคคลว่าจัดสรรก็เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคมาดูแลเองถูกไหมคะถ้าในกรณีที่โครงการไม่เรียบร้อยท่านไม่ต้องรีบตั้งค่ะท่านต้องให้ผู้จัดสรรเขาทำให้เสร็จก่
2: อ
0: นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในการจัดตั้งนิติบุคคลว่าจัดสรรเนี่ยพอจัดตั้งแล้วเนี่ยสาธารณูปโภคตกโดยผลของกฎหมายเป็นของนิติบุคคลเลยมันรับตามสภาพที่มันมีนะคะมันจะมีปัญหาฉะนั้นน่ะเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดค่ะต้องให้ผู้จัดสรรเขาทำให้เราเสร็จก่อนเราถึงจะมาจัดตั้งได
1: ้แต่ปัญหามันคือวนกลับมาที่อันกลางค่ะระหว่างรอนี่แหละปัญหามันไม่จบเพราะไม่มีคนเข้ามาแก้แต่หวังว่ากฎหมายตัวนี้พอจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้แบบจริงๆ
0: คือถ้ามันเป็นเรื่องของเราเพิ่มโทษนะคะเพิ่มโทษให้ผู้ประกอบการเพิ่มโทษให้มันสูงขึ้นผู้ประกอบการเขาจะได้กลัวเกรงมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วแถมนะคะในเรื่องของถ้าบริษัทเนี่ยในตัวกฎหมายมาตรา66เนี่ยถ้าผู้จัดสรรบริษัทผู้จัดสรรเขาไม่ทำหรือละเว้นเนี่ยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทก็โดนคดีด้วยนะคะซึ่งเราเวลาเราดำเนินคดีเนี่ยเราจะดำเนินคดีทั้งมาตรา65แล้วก็มาตรา66ทั้งบริษัทแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนะคะฉะนั้นมันก็แรงพอสมควรในแง่ของ ของมาตรการในการบังคับทางกฎหมายแต่การจัดตั้งนิติบุคคลก็เป็นทางเรื่องนึงในกรณีที่เรามองว่าผู้จัดสรรเนี่ยเขาไม่ดูแลเราแล้วอยากจะรับสารอุปโภคมาดูแลเองอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการแก้กฎหมายเพื่อให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะเอาละมีปัญหานึงอยากจะให้เคลียร์กันหน่อยในวันนี้ค่ะสคบ.คะมีลูกบ้านบางคนมองว่าในเมื่อส่วนกลาง

0: ม่เสร็จนิติบุคคลยังจัดตั้งไม่ได้ตัดสินใจไม่จ่ายค่าส่วนกลางค่ะถือว่าเป็นทางออกที่ถูกต้องหรือไม่คะ
1: เรียนอย่างนี้นะครับว่าคือย่องแยกในเรื่องของความเป็นจริงกับข้อกฎหมายคือความเป็นจริงเนี่ยก็อย่างที่ท่านถามคือลูกบ้านเนี่ยไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็เกิดความเป็นจริงว่าก็จะจ่ายยังไงในเมื่อสาธารณูปโภคใช้บริการไม่ได้แล้วจะต้องไปแบกรับตรงนั้นเป็นภาระตัวเองเหรอแต่ด้วยผลของกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรหรือพรบการชุดก็ตามเนี่ยกำหนดให้เป็นหน้าที่เมื่อกฎหมายเขียนว่ากำหนดเป็นหน้าที่ของผู้จัดซื้อหรือลูกบ้านนี่นะครับที่ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะมีเรื่องปัญหาตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายที่ดินน่ะที่ทางผู้มีส่วนได้สิอาจจะอายัดที่ดินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องไปจ่ายในวันที่จะต้องมีข้อพิพาทต่อกันในภายหน้าเพราะว่ากฎหมายไปกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของผู้จะซื้อหรือลูกบ้านคำถามคือไม่จ่ายได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราไม่จ่ายวันนี้นะครับก็ยังอารมณ์รวยแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้จัดสรรเองก็ทำไม่ถูกผู้จัดสรรเองก็มีหน้าที่ต้องทำถ้าเป็นบริการสาธารณะหรือสาธารณูปโภคเนี่ยผู้จัดสรรต้องบำรุงรักษาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสภาพใช้การได้ดีตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็จะหลุดพ้นหน้าที่ก็ต่อเมื่อว่าส่งมอบคุณไม่ส่งมอบเพราะสภาพไม่ดีคุณมีหน้าที่ต้องทำต่อให้เสร็จลูกบ้านก็จะเป็นเหตุในการที่จะไม่จ่ายแต่ว่าการไม่จ่ายไม่ใช่ผลทางกฎหมายว่าเรามีหน้าที่ไม่จ่ายนะกฎหมายกำหนดเป็นหน้าที่เราอยู่
2: คือท้ายที่สุดยังไงก็ต้องจ่าย
0: คือยังไงก็ต้องจ่ายเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปเรื่องของการฟ้องร้องกันขึ้นมาก็ต้องมาจ่ายอยู่
2: ถูกต้องครับก็มีกรณีที่ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรฟ้องเรียกค่าส่วนกลางก็มีหลายกรณีที่ทำอย่างนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอเราไม่จ่ายเขาไม่มีเอาเงินไปบริหารก็จะอย่างเงี้ยไฟไม่มีรปภ.ไม่มีชีวิตในแง่ของการดำรงชีพในแง่ที่มันจะเป็นปกติไม่ก็ผมว่าต้องแยกส่วนกันเน
0: า
2: ะ
0: เขาก็จะใช้ว่าไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเป็นข้ออ้างหรือไม่ถูกต้องไหมคะงั้นถามอีกท่านหนึ่งค่ะพี่แก๊ปค่ะพี่แก๊ปปัญหาในพื้นที่ค่ะอาจจะขอสั้นๆนะคะ
3: ผมอาจจะไม่เหมือนกับทุกท่านของผมคือซื้อบ้านโฆษณาบอกว่ามีสวนสาธารณะมีสระว่ายน้ำมีสโมสรไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
3: ใช่แล้วถามว่าผมต้องจ่ายค่าส่วนกลางไหมมันไม่มีในใบจะซื้อจะขายบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคอันนี้ผมไม่ได้จ่ายการผมไม่ได้ใช้ไม่มีซึ่งสโมสรสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นของโครงการของบ้านน้องทรายตอนที่มาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้กั้นรั้วเพราะนั้นคนที่มาซื้อก็จะมองโอ้สวยมากเลยเนี่ยมีสโมสรมีสระว่ายน้ำทุกอย่างแต่พอถึงเวลามันไม่มีจนต้องให้ที่ดินสคบหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยบังคับว่าเมื่อไหร่คุณจะสร้างรั้วเพื่อให้คนที่เขามาซื้อบ้านเนี่ยให้รู้ว่าโครงการนี้มันไม่มี
0: เดี๋ยวพี่แก๊ปแป๊บนึง
3: ครับ
0: จุดไคลแม็กซ์มาอยู่ตรงนี้เซลล์บอกว่าอันนั้นของเราหรือของเขาคะ
3: เซลล์บอกว่าใช้ร่วมกันครับ
0: ฮะอ้าว
3: ใช้ได้ร่วมกัน
4: หลอกลวง
3: แต่ในหนังสือจะซื้อจะขายของผมมีของผมแม่มีเก็บค่าสโมสรสระว่ายน้ำใช่ไหมครับฟิกเน็ตไฟฟ้าแต่พอไปคัดสรรจากไปคัดที่ดินมาไม่มีครับจากสวน3ไร่เนี่ยผมมีแค่ไร่เดียว
0: ความจริงมือที่สีเขียวไม่ผ่านเดี๋ยวนะฮะเซลล์พูดแบบนี้ผิดนี่ค่ะ
1: ก็เซลล์ก็เป็นแค่พนักงานขายการนำเสนอชี้ชวนเนี่ยโดยวิธีการพูดคำมั่นหรือโฆษณาสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้วข้อที่จริงอย่างที่พี่แก๊ปว่าเนี่ยนะครับข้อจริงเนี่ยผู้ประกอบการอันนี้รับในข้อที่จริงแล้วว่าพนักงานขายเนี่ยพูดไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้จะซื้อได้รับคนได้รับแต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพูดว่าคุณจะจัดให้มีแล้วคุณไม่มีหรือคุณไปโฆษณาอะไรส่วนหนึ่งนะครับว่าใช้ร่วมกันแล้วไม่มีในโครงการของพี่เขาเนี่ยอย่างนี้โฆษณาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด
0: ผิดสัญญา
1: ผิดสัญญาแล้วก็ฟ้องดำเนินคดีเลิกสัญญาเลย
0: บอกเลิกสัญญา
1: บอกเลิกสัญญาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมเรียกเงินคืน
0: ค่ะพี่แบมค่ะขอปัญหาที่แตกต่างจากคนอื่น
5: ทางโครงนี้จะมี2 ส่วนค่ะเรื่องของบ้าน1บ้านคือก่อสร้างไม่ตรงแบบขออนุญาตอีกแบบก่อสร้างจริงอีกแบบนึงอันนี้เป็นปัญหาที่ฟ้องร้องไปถึงสคบแล้วแล้ว2ส่วนขอขยายความเรื่องไม่ตรงแบบนิดนึงคือ1ขออนุญาตแบบมีคานแต่สร้างจริงไม่มีคาน1ส่วนการตกแต่งภายในเรื่องตู้ไฟทุกอย่างไม่ตรงตามมาตรฐานแม้กระทั่งเดินสายไฟทางการไฟฟ้าลำลูกกาลงมาตรวจแล้วแจ้งว่าออกคำสั่งแล้วค่ะว่าให้ทางโครงการแก้ไขให้ถูกต้องเพราะไม่ได้มาตรฐานแต่โครงการก็เพิกเฉยไม่ทำอะไรแม้กระทั่งของบ้านไทยเดียวกันทุกอย่างไม่สามารถตรวจสอบกันได้เพราะว่าไม่เหมือนกันบางหลังหัวบันไดกับขาบางหลังชุดปลั๊กไฟก็ไม่เท่าไม่ตรงเลยสักอย่างแม้กระทั่งความสูงฝ้าเพดานทุกอย่างไม่ได้แต่โครงการเรื่องการซ่อมก็เช่นกันค่ะบางทีมี

0: ลูกบ้านแจ้งซ่อมไป5รายการช่างมาทำสัก1รายการแล้วให้เราเซ็นรับงานก่อนแล้วช่างอ้างว่าขอให้เซ็นทั้งหมดก่อนเดี๋ยวจะเอาเงินไปเบิกเพื่อมาซ่อมต่อไปแต่สุดท้ายทิ้งหนีเลยทางเราได้มีการเขียนคลุมหมดทุกอย่างแต่ทางโครงการก็ไม่ได้ดำเนินการถ้าดำเนินการแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วกลับมาไม่ได้คุณภาพกลับมาพังอีกซ่อมตรงนี้พังตรงนู้นสร้างโน่นพังนี่อันนี้ในส่วนของบ้านนะคะแม้กระทั่งตู้เบเกอร์ในแบบระบุชัดเจนว่าแบบต้องเป็นแบบไหนแต่เอาอีกแบบหนึ่งที่ราคาถูกซึ่งต่างกันมากมาใส่ให้ในแบบเขียนชัดบิติชิโนหรือเทียบเท่าแต่เอาของนาโนมาใส่ให้แล้วลูกบ้านอีกกี่หลังที่ไม่ทราบทั้งโครงการกี่หลังกี่ร้อยหลังคาเรือนที่ต้องอยู่กับสภาพแบบนี้จะเกิดไฟไหม้วันไหนก็ไม่รู้แท่งกาวสายกาวไม่มีทางเราเรียกร้องก็ได้มาแก้ไขแค่บางส่วนแต่ที่เหลือไม่มีซึ่งเราเรียกร้องว่าส่วนของทาวน์โฮมอะค่ะมันอันตรายถ้าเกิดไฟไหม้มันจะวิ่งทั้งแผงแต่โครงการก็เพิกเฉยแม้กระทั่งแบบขออนุญาตเราขอจากโครงการไม่ให้เราต้องไปต่อสู้กับเทศบาลซึ่งเทศบาลก็สู้กับเราเทศบาลลำสามแก้วค่ะเราสู้กับเขาก็สู้กับเราอีกทีนึงยื่นอุทธรณ์ไปให้กับทางโครงการว่าให้คัดค้านแต่เราก็ได้มาบางส่วนบางส่วนที่ได้มาก็แบบไม่ครบพอถามไปกับทางเทศบาลบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาก็เขาบอกว่าก็มีมาแค่นี้เขาสามารถอนุญาตได้อันนี้คือเป็นพอยที่เราก็เรียกร้องไปทุกส่วนงานเพราะว่าบางส่วนเขายังขาดแบบที่ต้องเอามาประกอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะส่วนของสาธารณูปโภคก็คล้ายๆกันเราตอนนี้เราไปถึงที่ดินแล้วค่ะมีคำสั่งออกมาแล้วเป็นที่สิ้นสุดแล้วไปฟ้องร้องกับทางแจ้งความเอาผิดกับทางสน.แล้วแล้วทางสน.บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาทางที่ดินก็บอกไม่ใช่อำนาจเข
1: า
0: ก็เลยอยากสอบถามทางผู้เกี่ยวข้องว่าตกลงเป็นหน้าที่ใครที่จะไปปรับทางโครงการเพราะมันคำสั่งมันสิ้นสุดแล้วอะค่ะ
1: ค่ะงั้นเอาทีละข้อก่อนไหมคะน่าจะอัดอั้นนะปัญหามันเยอะเนาะ
0: เยอะค่ะ
1: ปัญหาเยอะมาก
0: เวลาไม่พออยากใช้เวลาอีกมาก
1: ได้ได้เดี๋ยวเอาทีละข้อก่อนเนา
0: ะ
1: เอาผิดแบบก่อนคำว่าผิดแบบในฐานะของคุณพี่แบมเนี่ยคือไม่ได้ผิดแบบแล้วมันไม่สวยไม่ใช่คุณผู้ชมค่ะแต่มันผิดแบบแล้วมันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตสคบคะ
2: ก็จริงๆที่พี่แบมพูดมันเป็นข้อที่จริงที่รับกันทั้งสองฝ่ายทั้งตัวลูกบ้านและผู้จัดสรรคือตัวแทนผู้จัดสรรแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวกบที่ไปไล่ข้อที่จริงเนี่ยประเด็นคือมีความผิดในข้อสันนิษฐานนั่นคือมีความผิดว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารทีนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้างานต้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือใช้วัสดุและอนุญาตตามแบบเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเนี่ยข้อที่ดึงตรงนี้แหละที่จะต้องอธิบายหน่อยนึงนะครับแต่ผลกระทบที่พี่แบมเล่าเนี่ยก็คือว่าถ้าวัสดุหรือแบบที่นำมาใช้มันไม่มั่นคงแข็งแรงอ่ะมันก็กระทบต่อผู้อยู่อาศัยถูกไหมครับความปลอดภัยต่อชีวิตไม่มีใครรับประกันได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องประเด็นที่สองคือเรื่องของว่าสาธารณูปโภคในโครงการก็ยังไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดินจังหวัดนะครับซึ่งความหมายของพี่แบมในประเด็นที่สองนี่คือว่าลูกบ้านอาจจะไปแจ้งความลูกบ้านอาจจะไปร้องเรียนนะครับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ที่มีหน้าที่อย่างที่ท่านผอ.สาลินีเรียนนะครับก็คือว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและก็ออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตตามแผนผังวิธีการจัดสรรนะครับถ้าไม่แก้ไขภายในกี่วันก็จะต้องไปสู่กระบวนการดำเนินคดีประเด็นอยู่ตรงนี้ว่า
0: คือเนื่องจากว่าที่แจ้งว่าอันเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนไปแจ้งเองเราไปกับที่ดินเพราะคำสั่งมันสิ้นสุดแล้วมีคำสั่งจากอนุชุดใหญ่ออกมาแล้วว่าทางเขาเพิกเฉยไม่ยอมทำตามแล้วทางเราอ่ะไปกับที่ดินของลำลูกกาเลยเพื่อให้เห็นว่ามีการแจ้งความจริงพาไปเลยไปดูด้วยกันสุดท้ายแจ้งความแต่ณตอนนี้ทางโครงการยื่นอุทธรณ์คัดค้านว่าไม่จริงเขาทำแล้วณตอนนี้เรายังมีรูปทุกอย่างเพิ่งไปถ่ายเมื่อเช้าเลยสามารถเอามาดูให้ได้ว่ามันเป็นอะไรทุกอย่างข้อมูลเรายื่นแต่ละหน่วยงานอะครบจบแม้กระทั่งยื่นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมก็ทำมาแล้วยื่นร้องทุกหน่วยงานร้องจนลูกบ้านร้องกันเองแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงพึ่งพาใครไม่ได้หน่วยงานรัฐก็ค่อนข้างจะล่าช้านิดนึงก็เข้าใจเน
1: า
0: ะ
1: หน่วยงานขนลุกแล้วค่ะเดี๋ยวบอกว่าล่าช้านะคะ
0: เราพยายามติดตามล่าสุดแม้กระทั่งทางทีมสคบเราก็ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าถึงได้มีการลงมาตรวจทางพี่ก็เจอกับทางพี่เขาส่วนทางที่ดินก็ตามที่แจ้งค่ะเดี๋ยวต้องมีนัดลงตรวจอีกครั้งเพราะว่าทางโครงการมีการคัดค้านยื่นอุทธรณ์ว่าไม่จริง ทั้งที่ชุดอนุชุดใหญ่ลงมาคำสั่งออกแล้วแจ้งความแล้วแต่ไม่เป็นผลก็เลยไม่เข้าใจ
1: ฟังก็ชี้แจงหน่อยไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ให้ผอ.สารินีค่ะ
3: คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของการดำเนินการกรณีที่ผู้จัดสรรฝ่าฝืนนะคะมาตรา65เนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเจ้าพนักงานก็คือเจ้าพนักงานสอบสวนก็คือคุณตำรวจนะคะในส่วนของกรมที่ดินเราเนี่ยเราคณะกรรมการจัดสรรมีมติว่าให้ดำเนินคดีอ่ะเราก็จะมอบหมายคณะเจ้าหน้าที่ออกไปแจ้งความกับคุณตำรวจจริงๆคุณตำรวจก็ต้องทำสำนวนค่ะแล้วก็ส่งอัยการฟ้องค่ะ
1: อ
3: ันนี้คือกระบวนการกรมที่ดินไม่ใช่พนักงานสอบสวนเราทำคดีเองไม่ได้ค่ะ
4: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ที่ส่งเร
0: ื่องณตอนนี้เราติดตามไปค่ะทางตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่อำนาจเขาต้องเป็นที่ดินที่ดินก็ว่าไม่ใช่อำนาจเขาทำให้ลูกบ้านอ้าวฉันร้องเรียนมาถึงตรงนี้แล้วทำไมถึงไม่มีความคืบหน้าอย่างอื่นเลย
1: งั้นวันนี้แสดงว่าเข้าใจตรงกันอย่างที่ที่ดินบอกไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจสอบปากคำส่งชั้นอัยการที่ดินก็ว่ากันไปทำหน้าที่ของที่ดินถูกต้องนะคะ
3: เด
1: ี๋
3: ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทางส่วนกลางจะประสานทางสำนักงานที่ดินให้เขาถามความคืบหน้าไปกระตุ้นเขา
0: ในความกรุณา
3: เดี๋ยวเราหลังไมค์กันค่ะว่าที่ไหนนะคะ
1: นี่แหละคือความสวยงาม
4: ลำด
1: ับ
4: ความให้อย่าง
1: น
4: ี้ก็คือตัวทางกรมที่ดินเนี่ยต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแต่ตอนนี้พนักงานสอบสวนบอกไม่ได้เกี่ยวกับฉันก็ไปหาผู้กำกับ
1: ค่ะ
4: อันนี้แนะนำนะแต่ว่าพี่มิ้งอยากจะได้จดคำฟ้องแบบนี้ที่เป็นคดีกลุ่มนะ
1: นะเพราะว่าร้องแบบละเอียดเหลือเกินขออย่างเดียวอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแลกเปลี่ยนด้านหน้าเวทีสั้นๆนิดนึง
0: ขออนุญาตนิดนึงค่ะพอดีมีอีกนิดนึงเรื่องบัญชีรับจ่ายลูกบ้านนะคะเคยเรียกร้องกับทางโครงการว่าให้มาชี้แจงการรับจ่ายเงินทั้งหมดเพราะลูกบ้านต้องการจ่ายค่าส่วนกลางแต่จนถึงปัจจุบันโครงการไม่เอาอะไรมาชี้แจงเลยว่าเงินเราสุทธิตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเอาใช้จ่ายอะไรบ้างบางทีสรุปงบการเงินมาโดยที่ข้อมูลอ่ะมันขาดความน่าเชื่อถือพอเราถามไปเขาไม่สามารถดีแคลร์ตัวเองได้ว่ายอดเนี้ยที่เบิกไปทำอะไรบ้างจนปัจจุบันลูกบ้านก็ยังเรียกร้องว่าคุณมาเคลียร์เถอะเราอยากจ่ายค่าส่วนกลางแต่ก็เพิกเฉยจาก
1: โอเคเรื่องของพี่แบมจะโน้ตไปให้พี่แก๊ปยังไงนะคะ
5: คือที่ดินนะครับตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยโครงการผมเนี่ยก็โฆษณาไม่ตรงปกใช่ไหมครับที่ดินไปแจ้งตำรวจบอกหมดอายุความครับ
1: อ้าว
5: ซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลาที่ที่ดินในการสอบสวนนะครับและส่งเรื่องมาให้ที่ดินจังหวัดที่ดินอำเภอไปแจ้งความเนี่ยใช้เวลานานจนถึงตำรวจบอกว่าหมดอายุความเหรอครับ
1: ค่ะงั้นให้พี่มิงค่ะในฐานะ
5: ตามที่บอกเลยครับโฆษณาจัดสรรกับจัดสร้างไม่ตรงกันนะครับ
1: ค่ะพี่มิ้งค่ะแนะนำหน่อยค่ะ
4: ปกติถ้ามันสัญญามัน10ปีเนาะตอนนี้มันเกิดหรือยังในเชิงของการที่ทำสัญญากับตัวผู้ประกอบธุรกิจอะครับ
5: คือสคบเรียกผู้ประกอบการมานะครับเขาบอกเขาไม่สร้างแล้วที่ดินเนี่ยลงไปสำรวจแล้วว่า
2: อย่างนี้คือเป็นความผิดตามพรบการจัดสรรที่ดินที่มีโทษทางอาญาโทษทางอาญากำหนดไว้ว่าจะอายุความกี่ปีก็ไปใช้ตามนั้นการกระบวนการอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติแล้วกันนะครับว่าระหว่างหน่วยงานที่ไม่ควรเกี่ยวกับผู้บริโภคเลยนะครับแล้วก็การดำเนินการสอบสวนหรือแจ้งข้อหานี่ก็เป็นอำนาจของทางพนักงานสอบสวนเมื่อรับสำนวนเนี่ยโดยหลักมันจะต้องมีระยะเวลาการดำเนินคดีตามป.อาญานะครับว่าอายุความ1ปีอายุความต้องร้องทุกภายในกี่เดือนกี่วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนิดนึงครับ
1: คือวันนี้ถ้าหากให้ลูกบ้านพูดทุกคนนะคะดิฉันเชื่อว่า3ชั่วโมงไม่จบเนื่องจากว่าปัญหาสารพัดเยอะเหลือเกินดิฉันขออนุญาตจับขมวดเป็นกรุ๊ปๆแบบนี้ที่เรานำเสนอนะคะแต่เหลือเวลาแค่นิดเดียวค่ะอยากจะให้ทางสคบฝากถึงลูกบ้านวันนี้ที่ไม่ได้มารวมถึงโครงการอื่นที่เจอปัญหาแบบนี้ต้องมีข้อปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในลูกบ้านทั้งหมดส่วนใหญ่ได้เจอกันแล้วก็ไปสู่กระบวนการนะครับเพื่อจะไปว่ากล่าวไปในทางคดีหรือทางกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสคบก็ต้องเปลี่ยนบริบทนะครับคืออยู่กับลูกบ้านเปลี่ยนทัศนคติคือทำทันทีทอแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลูกบ้านทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้เสียหายรายอื่นที่อาจจะมีปัญหาหรือประเด็นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านรายการหรือร้องเรียนผ่านสคบก็ได้นะครับแล้วก็กระบวนการก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างหลักประกันเพื่อความเป็นธรรมกับลูกบ้านให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาร่วมกันครับ
1: ค่ะขอบคุณหน่วยงานมากนะคะขออนุญาตเร่งทำงานทอ อย่าให้ลูกบ้านก็บอกว่าเราทำงานช้าไม่ได้เด็ดขาดนะคะเอาวันนี้ขอบคุณลูกบ้านทุกคนด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ตามต่ออย่างแน่นอนนะคะรวมถึงโครงการอยากที่แจ้งเมื่อไหร่อยากลงพื้นที่ไปแก้ไขบอกเราเลยค่ะเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปเป็นเพื่อนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดียนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: 7.7 สถานีประชาชน
1: จัดไป

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอฮ์ครับเกิดเหตุชุลมุนระหว่างเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้ายื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีจีนผ่านสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยเรียกร้องแก้ปัญหาสารพิษจากเหมืองแร่ข้ามพรมแดนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนครับเหตุชลมุนบริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะพยายามเข้าไปยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษจากเมืองแร่ในเมียนมาระหว่างการผลักดันมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ2คนครับมี1คนอาการแขนผิดรูปต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนตำรวจจะเจรจาให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดพื้นที่ให้อ่านแถลงการณ์เครือข่ายระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการสะท้อนผลกระทบจากสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพร้อมนำน้ำขุ่นจากแม่น้ำและลาบปลามาแสดงเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลจีนตรวจสอบบริษัทและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเมืองแร่ในเมียนมาพร้อมยื่นข้อเรียกร้อง4ข้อครับขอให้จีนกำกับดูแลบริษัทของตนตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่เปิดทางให้คณะตรวจสอบร่วมลงพื้นที่เหมืองและเร่งให้ใช้ความร่วมมือล้านนาแม่โขงขออภัยครับร่วมมือล้านช้างแม่โขงเพื่อฟื้นฟูแม่น้ำและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก่อนส่งหนังสือผ่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำส่งต่อไปยังสถานกงสุลใหญ่จีนครับนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบท้องถิ่นปี2568มีผลทันทีครับและกำหนดรายงานความคืบหน้าทุก10วันและต้องสรุปผลภายใน30วันย้ำว่าต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นโปร่งใสและตอบสังคมได้ทุกประเด็นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยให้มีผลทันทีครับมอบหมายให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งข้อมูลเอกสารและกระบวนการสอบพร้อมกับกำหนดให้รายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีทุก10วันและต้องสรุปผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคณะกรรมการมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในมิติข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรัฐบาลย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมพร้อมกับยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในระบบข้าราชการและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในระยะยาวครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวสโรชาเจริญวงศ์อายุ30ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นซอยรองทรงมีอาการทางสมองหายจากหมู่ที่13แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ครับญาติยังความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลหนองจอกท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ที่ตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายวันนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์นะคะมาพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเคยคุณผู้ชมต้องบอกว่าปลายเดือนนี้เนี่ยมีวันหยุดหลายวันนะคะใครแพลนเดินทางท่องเที่ยวไว้แล้วบ้างและมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินนะคะวันนี้จะชวนมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องบินกันค่ะร่วมพูดคุยกันกับกัปตันนายแพทย์กรพรมแสงอลามศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือดนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะคุณหมอเป็นกัปตันเองด้วยเวลาที่เราก่อนจะขึ้นบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่าลูกเรือเนี่ยต้องมีความเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับคือทุกๆเที่ยวบินเนี่ยครับก่อนที่ลูกเรือหรือนักบินจะไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางบริษัทสายการบินทุกสายการบินจะต้องให้ความรู้กับลูกเรือและนักบินว่าต้องเหมือนกับเป็นการเช็คอัพสุขภาพตัวเองก่อนเบื้องต้นว่าเงื่อนไขใดที่เราไม่สมควรจะไปบินเที่ยวบินนี้ก็ต้องลาป่วยไปเขาไม่ให้ฝืนเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองและผู้โดยสารด้วยนะครับเพราะการเจ็บป่วยบางอันที่มันเฉียบพลันที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายังไปทำการบินเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองแล้วก็อาจจะทำให้ดูแลผู้โดยสารได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยครับ
0: อย่างตัวเราเองเป็นผู้โดยสารเองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพก่อนเดินทางเหมือนกัน
1: ใช่จริงๆก็ควรเป็นงั้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามก่อนออกเดินทางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครเคยเป็นแผลเล็กๆบ้างคะแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกปล่อยทิ้งไว้ให้หายเองบางกรณีเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคเนื้อเน่าได้นะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเองค่ะมีอุบัติการณ์ของโรคนี้เยอะมากคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าแบบไร้รอยต่อจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าในชุมชนภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบจัดการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน

0: งานจริงของเครือข่ายบริการสุขภาพถอดบทเรียนการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าแบบไร้รอยต่อ
1: โรคเนื้อเน่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่

0: ที่จะทำให้มีความเข้มแข็งขึ้นในระบบจุดสำคัญตรงนี้นะครับการถอดบทเรียนของทีมงานนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าหลายๆเรื่องในระบบสุขภาพของประเทศไทยระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีที่รองรับกันนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางเรื่องบางโรคเนี่ยบางพื้นที่จะเจอเยอะอย่างเรื่องเนื้อเน่าเนี่ยเราก็เจอที่อุบลที่เขต10นี่ก็ทั้งจะเยอะกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของพื้นที่ในการที่จะดูข้อมูลของตัวเองนะครับซึ่งสสส.ก็สนับสนุนการทำข้อมูลสาเหตุการตายรายพื้นที่รายจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ดูความก้าวหน้าแล้วนอกจากนั้นระบบเฝ้าระวังของแต่ละพื้นที่ที่จะเพิ่มความเข้มข้นเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องก็เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เข้มแข็งขึ้นครับ
1: จากปัญหาดังกล่าวคณะวิจัยจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยทั้งจังหวัดโดยมุ่งเน้น3ด้านสำคัญได้แก่1พัฒนาการคัดกรองในชุมชนผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์และเสริมศักยภาพอสม.รพสต.และโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้เร็วขึ้น 2. พัฒนาระบบ Smart NF เพื่อสนับสนุนการคัดกรองการแจ้งเตือนและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการช่วยให้การประเมินอาการและการส่งต่อผู้ป่วยทำได้รวดเร็วขึ้น3. พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้มาตรฐานเดียวกันในการวินิจฉัยส่งต่อและรักษาผู้ป่วยลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
2: ชาวบ้านค่อนข้างตื่นตัวค่ะตอนนี้เนื่องจากว่าแต่ก่อนเขาไม่รู้จักโรคเนื้อเน่าเลยเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันร้ายแรงยังไงพอทีมงานนะคะทีมคณะทำงานเริ่มมาให้ความรู้แล้วก็มาสร้างความรอบรู้ตอนนี้คนในชุมชนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็พยายามค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโดยการเคลื่อนทำงานผ่านหมอคนแรกก็คืออสม.ค่ะถัดจากนั้นพออสม.เนี่ยค้นหาผู้ป่วยโดยผ่านสโลแกนง่ายๆค่ะแล้วก็ส่งผู้ป่วยมาที่รพสต.รพสต.ก็จะทำหน้าที่คัดกรองด่านที่1เป็นการคัดกรองอย่างง่ายเหมือนกันค่ะแล้วก็จะรีบส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งตอนนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด25อำเภอก็คือ25โรงพยาบาลถัดจากนั้นนะคะผู้ป่วยก็จะถูกส่งต่อไปที่ให้คุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานีจะมีทั้งหมดอยู่6แหล่งด้วยกันค่ะจากเดิมนะคะมีผู้เสียชีวิตอยู่ร้อยละ43คนค่ะเป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่ร้อยละ8ค่ะปัจจุบันพวกเราศึกษาแล้วก็ช่วยกันส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการป้องกันให้ความรู้องค์ความรู้รวมถึงความรอบรู้ค่ะในเรื่องของการดูแลแผลปัจจุบันเหลืออยู่ที่ร้อยละ 9.1 แล้วเป้าหมายพวกเรายังไปต่อก็คืออยู่ที่ร้อยละ8ค่ะ
1: ค้นหาเร็วส่งต่อทันรักษาได้ไวนะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาโรคเนื้อเน่านะคะคุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพบบ่อย
3: ใช่ครับส่วนมากก็ในเกษตรกรคือเป็นแผลแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกเช่นดินโคลนอะไรเงี้ยครับเชื้อโรคมันก็เข้าไป
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอาการเตือนไว้ดีๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่รวมถึงสุขภาพเล็กๆน้อยๆปัญหาเล็กๆน้อยๆถ้าขึ้นบินเนี่ยหรือว่าต้องเดินทางด้วยเครื่องบินอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้อย่างที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้คุณหมอคะต้องมาถามก่อนเลยว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยค่ะร่างกายของเราเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
3: เปลี่ยนแปลงครับอย่างแรกเลยคือความดันบรรยากาศในห้องโดยสารเนี่ยจะถูกปรับความดันจะลดความดันลงนะครับความดันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากับบนพื้นโลกอันที่สองก็คือปริมาณออกซิเจนเนี่ยที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับและอันที่สามเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยเราถ้าเป็นไฟล์ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่บินนานๆอย่างไปยุโรป10กว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ในอิริยาบถเดิมๆนานๆอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยที่ส่งผลกับสุขภาพร่างกายเรามันก็อาจจะมีเรื่องย่อยๆเช่นเรื่องความชื้นที่มันจะน้อยกว่าปกติอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินหลายคนใครเป็นบ้างคะจะมีอาการหูอื้ออ ันนี้ปกติไหมคะ
3: หูอื้อปกติเรียกว่าปกติได้ไหมก็คือถ้าเกิดระบบการระบายอากาศระหว่างหูชั้นกลางกับผนังคอข้างในของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกบล็อกนะครับอาการหูอื้อเนี่ยอาจจะมีน้อยหรือน้อยมากๆแต่กลับกันว่าถ้าเราเป็นหวัดแล้วเราคิดว่าเอ้ยคงไม่เป็นอะไรหรอกเป็นหวัดแค่มีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอนิดๆหน่อย ไม่อยากจะเลื่อนเที่ยว

0: บินแล้วเราฝืนขึ้นไปบางครั้งเนี่ยถ้าท่อที่มันเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับผนังคอของเราด้านในเนี่ยมันบล็อกแล้วไอ้ความดันบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางครั้งมันอาจทำให้ถึงขนาดแก้วหูทะลุได้เลยครับ
1: นี่เคยเป็นหวัดนะคะตั๊กเนี่ยเคยเป็นหวัดคุณผู้ชมเคยมีอาการไหมแล้วไปขึ้นเครื่องบินคุณหมอปวดหูมากปวดแบบปวดมากๆเลยแล้วเคลียร์หูยังไงก็ไม่ได้กลืนน้ำลายก็ไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งก็ไม่ออกเป่าบีบจมูกที่เขาบอกบีบจมูกแล้วก็เป่าลมออกก็ไม่ออกค่ะคุณหมอ
0: ครับก็มันบล็อกไปแล้วมันบวมพอมันบวมโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะเป็นเยอะนั้นเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราจะสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยจะร้องนะครับเวลาที่เครื่องบินไต่ระดับหรือลดระยะสูงเด็กเขาจะร้องไห้นะครับก็หรือบางคนถ้าเกิดว่าฝืนไปบินเนี่ยก็อาจจะมีถึงขนาดเลือดออกในหูชั้นกลางก็มี
1: ค่ะอย่างที่หมอบอกเนี่ยมีคนถามมานะคะว่าแล้วเวลาที่เราเป็นไซนัสหรือเป็นหวัดแบบนี้เนี่ยต้องเลื่อนไฟบินเลยไหมคะ
0: คือไซนัสเนี่ยถ้าเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังแต่ว่าการบล็อกของช่องโพรงอากาศต่างๆเนี่ยมันไม่มากนะครับซึ่งคุณหมอที่เรารักษาอยู่เป็นประจำท่านจะบอกได้ว่าตอนนี้ระยะกำเริบของโรคเนี่ยมันอยู่ในระยะไหนแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันอันนี้ต้องระวังคือบางคนเนี่ยเป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับเริ่มมีหนองมีอะไรไหลออกมาทางจมูกหรือไหลลงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร่วมกับมีไข้ปวดหัวตุยๆปวดหน้าผากปวดหนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะพบแพทย์ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะดูว่าให้เขาส่องหูส่องคอดูก่อนว่าลักษณะอาการอย่างเงี้ยเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินไหมเพราะถ้าขึ้นไปแล้วมันก็จะเกิดอันตรายอย่างที่บอกนะครับ
1: แล้วทริปนั้นการท่องเที่ยวทริปนั้นก็จะไม่สนุกไปเลยหมดสนุกได้ด้วยนะคะแล้วมีอาการแบบไหนบ้างหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างคะที่ต้องไปพบหรือว่าประเมินก่อนที่เราจะเดินทางด้วยเครื่องบิน
0: คือถ้าร่างกายของเราปกติดีใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเวลาไปทำงานอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอย่างเราเริ่มมีความผิดปกติเช่นมีไข้เป็นหวัดเจ็บคอมีน้ำมูกอันเนี้ยควรจะพบแพทย์ละนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดรวมถึงคนไข้ที่มีโรคประจำตัวนะครับถ้าโรคประจำตัวอยู่ในระยะสงบทานยาคุมความดันได้โรคหัวใจไม่มีแน่นหน้าอกอะไรไปพบหมอตามนัดไม่มีอะไรอย่างนี้ก็อาจจะขึ้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือเรียกว่าระยะของโรคมันไม่สงบหรือไม่สเตเบิลพวกเนี้ยเช่นเริ่มมีใจสั่นเริ่มมีเหนื่อยง่ายวิวจะเป็นลมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ควรก็ควรจะต้องพบแพทย์ก่อนขึ้นเครื่อง
1: ค่ะนี่บางคนบอกขาบวมอย่างในกราฟิกที่เราเห็นเนี่ยมีอาการขาบวมด้วยขาบวมนี่เกิดจากอะไรคะ
0: ขาบวมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยแต่สาเหตุที่เรากลัวมากๆที่ขึ้นเครื่องบินก็คือว่าขาเนี่ยมันจะมีเลือดดำที่ไหลกลับเข้ามาที่หัวใจบางทีเนี่ยเลือดดำมันไหลช้าแล้วก็มันค้างเป็นลิ่มเลือดเหมือนเลือดหมูเลือดเป็ดที่เราทานเนี่ยครับแต่ว่ามันไปอุดอยู่ในเส้นเลือดมันก็เลยทำให้เลือดดำไหลกลับได้ไม่ดีพอไหลกลับได้ไม่ดีมันก็บวมทีนี้ถ้าบวมอย่างนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจังหวะที่มันหลุดไอ้ลิ่มเลือดเหล่านี้มันหลุดเข้ามาที่หัวใจแล้วไปที่ปอดเนี่ยมันจะเกิดอันตรายบนเครื่องบินที่เรากลัวมากๆที่เขาเรียกว่า economy class syndrome ก็คือว่าเวลาเรานั่งเครื่องบินสมมติ12ชั่วโมงนั่งอยู่กับบนเก้าอี้ตัวเดียวไม่ลุกไปไหนเลยนะครับขามันก็จะถูกกดถูกทับจากน้ำหนักเราขาก็จะงออยู่นะครับขึ้นไปก็ทานน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยความชื้นสัมผัสก็น้อยโอกาสที่มันจะเกิดเขาเรียกว่า deep vein thrombosis ก็คือเส้นเลือดดำเนี่ยมันเกิดการอุดตันจากริมเลือดเหล่านี้นะครับมันจะมีอาการขาบวมปวดขาแล้วพอมันเกิดเราไปขยับหรือไปอะไรจังหวะมันหลุดมาปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปที่หัวใจแล้วไปที่ปอดอันเนี้ยเป็นโรคที่อันตรายมากบางทีถึงชีวิตได้เลย
1: คือเล่มเลือดเดียวกันกับที่ไปอุดกั้นทางเดินหายใจปอดหัวใจสมองด้วยไหมคะ
0: ลิ่มเลือดไม่อุดกั้นทางเดินหายใจลิ่มเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไปฟอกเลือดที่ปอดหลอดเลือดเนี่ยจากหัวใจเนี่ยมันจะบีบไปเลือดดำจะบีบไปส่งไปที่ปอดเพื่อไปแลกออกซิเจนทีนี้แทนที่เลือดมันจะไหลไปได้ดีๆเนี่ยมีลิ่มเลือดเหล่านี้ไปอุดซะเลือดมันก็เข้าไปที่ปอดไม่ได้พอเข้าไปที่ปอดไม่ได้มันก็ไปฟอกเอาออกซิเจนใหม่เข้ามาไม่ได้ร่างกายก็จะแย
1: ่
0: นั้นลิ่มเลือดเหล่านี้ลิ่มเลือดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแต่ในร่างกายเราเนี่ยไม่ดีเลยยกเว้นที่เดียวที่ดีก็คือเวลาเราเป็นแผลเราอยากให้มีลิ่มเลือดเพราะเลือดจะได้ไม่ออกเลือดจะได้หยุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดภายในร่างกายเนี่ยไม่มีดีสักทีนึงครับ
1: แล้วต้องนั่งนานแค่ไหนคะถึงเกิดลิ่มเลือด
0: มันจริงๆนั่งนานแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่านั่งนานแค่ไหนก็ไม่ได้มีสถิติกำหนดไว้ว่านานเท่าไหร่แล้วถึงจะเกิดแต่เอาที่เล็กคอมเมนต์ว่าอย่างน้อยๆทุก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยควรจะลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับลุกขึ้นยืนขยับ ขาขยับแข้งขยับขาเหยียดขางอขายืนก็

0: ยืนเฉยๆแล้วก็เหยียดขางอขาขยับแขนขยับขาอย่างเงี้ยควรจะทำอย่างน้อยๆทุก 1-2 ชั่วโมงไม่ควรจะนั่งไปเลยยาวๆ4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วเวลาที่เราอยู่บนเครื่องแบบนี้เราลุกขึ้นเดินได้เหรอคะคุณหมอหรือว่ามีท่าขยับเพื่อป้องกันไหมคะ
0: ถ้าเราเห็นน่ะต่างชาตินะครับโดยเฉพาะทางยุโรปหรือทางอเมริกาที่เขา educate ดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงถ้าเกิดสัญญาณและเข็มขัดไม่ได้ติดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะลุกขึ้นมายืนอยู่แถวๆห้องน้ำหรือแถวๆครัวในบนเครื่องบินแล้วเขาก็จะยืนยกแข้งยกขาอะไรของเขาอะแล้วทำสักประมาณสัก3นาทีแล้วก็กลับไปนั่งแค่นั้นเองนะครับ
1: ถ้านั่งอยู่กับที่แล้วขยับขา
0: ก็ได้ก็ยังดีครับก็ยังดีครับดีกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งดูหนังไปเฉยๆโดยที่ไม่ขยับไม่อะไรเลยก็ควรจะทำเพราะว่ามันมีรายงานผู้ป่วยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจริงๆนะครับโดยเฉพาะไฟล์ไกลๆแต่ถ้าไฟล์สั้นๆก็ไม่จำเป็นเช่น 1-2 ชั่วโมงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าบินยาวๆเกิน 5-6 ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะต้องทำ
1: ค่ะแล้วมีกลุ่มไหนบ้างที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงอย่าง
0: ผู้สูงอายุ
1: ค
0: นไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับมะเร็งบางทีมันก็มีตั้งแต่ระยะแรกๆจนถึงระยะท้ายๆระยะท้ายๆคงอาจจะขึ้นเครื่องบินไม่ค่อยไหวเพราะว่าป่วยหนักแต่ระยะแรกๆระยะต้นๆเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่มันทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติอย่างนี้ได้คนที่น้ำหนักเยอะ BMI เยอะๆนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอย่างนี้นะครับหรือผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาเกี่ยวกับเรื่องทางกระดูกทางด้านการที่มีข้อจำกัดทางด้านการเคลื่อนไหวเช่นปวดข้อปวดกระดูกผ่าตัดขาผ่าตัดอะไรผ่าตัดสะโพกมาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยโดยธรรมชาติด้วยความเจ็บของเขาเขาจะไม่ค่อยมูฟอยู่แล้วพอยิ่งขึ้นเครื่องบินคราวนี้ก็เพิ่งผ่าตัดมาสมมติว่าเดือน2เดือนยังเจ็บๆอยู่อะไรอยู่ก็ยิ่งไม่ค่อยมูฟใหญ่โอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดพวกนี้มีได้สูง
1: ค่ะนะครับอันนี้แค่โรคเดียวเองนะคะมีคนถามมาว่าแล้วความดันโลหิตสูงเนี่ยขึ้นเครื่องได้ไหมคะ
0: ถ้าคุมความดันได้ stable หมายความว่าทานยาลดความดันกับหมอที่รักษาเป็นประจำแล้วแล้วความดันถูกควบคุมอยู่ในระดับที่ปกตินะครับหมายความว่าตัวล่างเนี่ยไม่ควรจะเกินสัก90นะครับอย่างเงี้ยถ้ามันคงที่อย่างนี้ได้ตลอดเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้ครับ
1: คนเป็นโรคหัวใจค่ะเพิ่งผ่าตัดมาขึ้นเครื่องได้ไหมคะ
0: เพิ่งผ่าตัดเนี่ยก็ต้องดูว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเช่นบายพาสหรือลิ้นหัวใจเนี่ยพวกเนี้ยโดยมากจะต้องพักอย่างน้อยๆเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเป็นเดือนนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะประมาณสัก30วันรอให้อาการทุกอย่างเนี่ยมันคงที่ก่อนนะครับยกเว้นว่าถ้าจะไปมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องพบกับแพทย์โรคหัวใจและแพทย์วิทยาศาสตร์การบินซึ่งเขาจะประเมินร่วมกันว่าเคสเนี้ยอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ่าตัดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากไม่ใช่ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะได้เร็วกว่านั้น
1: ส่องกล้องทำบอลลูน
0: ทำบอลลูนอ๋อทำบอลลูนใช่ไหมครับทำบอลลูนเนี่ยถ้าเป็นเคสที่เข้าไปทำแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ emergency เป็นเคสที่นัดเข้าไปแล้วก็ทำบอลลูนแล้วทุกอย่างออกมาเรียบร้อยดีเนี่ยผมว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่เกินอาทิตย์นึงก็สามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ทำบอลลูนเข้าไปทำบอลลูนเพราะว่าเกิดหัวใจเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันมีอาการหอบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันอันนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ว่าทำบอลลูนเสร็จแล้วอีก 2-3 วันขึ้นเครื่องบินได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเว้นระยะนานกว่านั้น
1: เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณหมอแล้วมีโรคไหนไหมคะที่ห้ามขึ้นเครื่องบินเลยมีไหมคะ
0: โรคที่ห้ามขึ้นเครื่องบินเลยส่วนใหญ่จะเป็นมันอยู่ที่ภาวะของโรคมากกว่าตัวโรคเนี่ยถ้าภาวะมันสงบมันสเตเบิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นเครื่องบินได้เพราะว่าอย่างที่เครื่องบินพยาบาลที่เรารับผู้ป่วยไปส่งตามเมืองต่างๆรับเข้ามารักษาในประเทศไทยเนี่ยพวกนี้โรคก็เป็นหนักๆทั้งนั้นแต่มันเป็นหนักแบบที่เรียกว่า stable คือคงที่ไม่ได้วูบวาบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าอาการของโรคเนี่ยมันอยู่ในระยะที่ลุกที่กำเริบหรือเปล่าถ้าโรคเนี่ยมัน stable ก็สามารถขึ้นเครื่องบินได
1: ้
0: คำว่า stable ในที่นี้คือความดันเลือดความดันโลหิตชีพจรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ไม่ต้องใช้ยากระตุ้นมากนักระบบการหายใจออกซิเจนปริมาณออกซิเจนเนี่ยคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนักลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่า stable แม้ว่าอาการเขาจะหนักแต่เขา stable
1: ค
0: ือเขา
1: stable
0: หนักแต่มันยังไม่บูบวาบในช่วงนั้นอย่างนี้ก็ขึ้นเครื่องบินได้
1: เพราะหลายคนสงสัยนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้แค่เคยขับเครื่องบินให้กับผู้โดยสารธรรมดาเท่านั้นตอนนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยมีหลากหลายภารกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจส่งต่อหัวใจด้วย
0: ครับ
1: เพื่อไปปลูกถ่ายหัวใจ
0: ให
1: ้กับผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะแล้วก็ส่งต่อทีมแพทย์และอีกหนึ่งภารกิจก็คื

0: ในเรื่องของ
1: พยาบาล
0: เครื่องบินพยาบาล
1: รับส่งผู้ป่วย
0: รับส่งผู้ป่วยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ใช
0: ่นั่นไงที่เราพูดกันว่าอ้าวแล้วสุขภาพไม่ดีขึ้นเครื่องได้ไหมคุณหมอต้องมาแนะนำ
1: เพราะขนาดป่วยหนักๆเนี่ยคือเครื่องบินพยาบาลที่รับส่งผู้ป่วยเนี่ยนะครับต่อให้ผู้ป่วยหนักถึงขนาดต้องใส่เครื่องเอ็กโมคงเคยได้ยินเครื่องเอ็กโมกันแล้วคือเครื่องที่เป็นคล้ายๆปอดหัวใจเทียมเพื่อซัพพอร์ตคนไข้เนี่ยน่าถือว่าอาการหนักมากแต่การที่จะทรานสเฟอร์ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ป่วยที่ใส่เครื่องเอ็กโมที่สเตเบิลหมายความว่าทุกอย่างแรงดันออกซิเจนในเลือดปกติความดันเลือดปกติไม่มีภาวะเลือดออกอย่างอื่นอาการหนักไหมถามว่าหนักไหมหนักแต่ว่าหนักแต่ว่าสเตเบิลคือไม่ได้วูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยก็ขึ้นเครื่องบินได้
0: คือประเมินแล้วว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ทางเครื่องบินได้
1: ถูกต้องครับใช่
0: คุณหมออย่างที่คุณหมอทำงานส่งต่ออวัยวะอย่างหัวใจเฉพาะหัวใจไหมคะหรือว่าทุกอวัยวะเลย
1: หลักๆเนี่ยจะเป็นหัวใจเพราะหัวใจเนี่ยขาดเลือดได้เป็นในระยะเวลาที่สั้นที่สุดอวัยวะอื่นเนี่ยเขาทนฮะเขาทนกว่าเพราะนั้นเขาขาดเลือดได้นานเขาก็สามารถส่งทางสายการบินพาณิชย์ได้แต่อย่างส่งหัวใจพวกเนี้ยหัวใจเนี่ยขาดเลือดได้แค่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงผู้รับภายใน4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เครื่องบิน
0: ถ้าระยะทางไกลๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาทางเครื่องบินนี่แหละถึงจะอยู่ในระยะเวลา4ชั่วโมง
1: ใช่ครับอย่างอื่นมันไม่ได้จะรอสายการบินรอเที่ยวบินกว่าจะบินมาตอนเย็นแล้วค่อยเอากลับไปด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ทันก็ต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวหรือเครื่องบินที่เป็นเช่าเหมาลำ
0: คุณหมอเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ถ้าส่งหัวใจรับส่งหัวใจนะครับคร
0: ับมีประโยชน์กับผู้ป่วยเหมือนช่วยหนึ่งชีวิตเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอมีประสบการณ์เคสไหนที่ประทับใจบ้างคะ
1: โอ้จริงๆมันก็หลายเคสนะครับเพราะว่ามันก็จริงก็ประทับใจทุกเคสเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจมาเราเคยช่วยอาจารย์ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเคยไปตัดหัวใจไปเอาหัวใจไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราเคยทำมาหมดแต่ไอ้เคยส่งเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีว่าเราทำครบวงจรนะตั้งแต่เริ่มผ่าไปเอาไปรับหัวใจแล้วก็เอาหัวใจมาด้วยแล้วก็เคยเปลี่ยนปลูกถ่ายหัวใจด้วยก็คือแล้วก็เห็นครบวงจรก็พอได้ส่งหัวใจจริงๆก็ครบวงจรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายหัวใจส่งต่อหัวใจแล้วก็ปลูกถ่ายหัวใจเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้มันเริ่มตั้งแต่ทีมเลยครับคือทีมเนี่ยการประสานงานทั้งทีมโรงพยาบาลที่ให้อวัยวะโรงพยาบาลที่รับอวัยวะรวมถึงการขนส่งการเตรียมผู้ป่วยทีมความพร้อมของ ICU คุณหมอดมยาหรือวิสัญญีแพทย์ศัลยแพทย์ที่จะผ่าตัด คือการวางแผนทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดแล้วไทม์ไลน์มันต้องเหมือนเวลาในห้องส่งเนี่ยฮะต้องมาคอยนับว่าเดี๋ยวอีกกี่วินาทีอะไรนั่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยถ้าพลาดเนี่ยมันก็หมายถึงชีวิตนะครับก็มันจะภูมิใจมากถ้าอวัยวะเนี่ยไปถึงตัวผู้รับได้ทันเวลาแล้วก็ตามกำหนดการที่เราวางแผนเอาไว้อะไรต้องมีการประสานงานซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบหรอกมันตื่นเต้นไม่ชอบทำอะไรที่มันตื่นเต
0: ้
1: น
0: แต่เป็นจิตอาสาถือว่าได้ช่วยหนึ่งชีวิตของผู้ป่วยเลยนะ
1: แล้วผลการรักษามันดีฮะเวลาเปลี่ยนหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เปลี่ยนหัวใจเนี่ยหลายคนเลยอยู่ได้ 20-30 ปีแบบเหมือนใช้ชีวิตปกติเลยครับซึ่งมันน่าชื่นใจครับ
0: แบบนี้อยากให้คุณหมอเชิญชวนนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่จะบริจาคอวัยวะมีประโยชน์ต่อการส่งต่อชีวิตให้กับอีกหนึ่งผู้ป่วย
1: มากๆเลยคือตอนนี้สภากาชาดไทยเนี่ย1666นะครับสายด่วนสภากาชาดไทยเรื่องบริจาคอวัยวะเนี่ยนะครับคือเราต้องการผู้บริจาคอวัยวะเพราะอย่างน้อยถ้าเราสมองตายไปแล้วเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปเผาก็เปลืองแก๊สเปล่าๆนะครับสู้เอาไปบริจาคให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อซึ่งคนคนนึงเนี่ยสามารถต่อชีวิตได้อีก 5-6 คนเลยทั้งไตสองข้างก็ให้ไปคนละข้างปอดหัวใจก็ใช้ได้นะครับตับก็ใช้ได้แก้วตาหรือกระจกตาเนี่ยครับก็ใช้ได้มันไปทำประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายซึ่งสภากาชาดไทยก็เขาก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่เพราะว่าเราจะทำให้การบริจาคอวัยวะในประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่น
0: ๆคุณผู้ชมเองนะคะถ้ามีโอกาสส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยท่านอื่นๆนะคะก็เชิญชวนบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะก่อนขึ้นเครื่องบินวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของการเช็คสุขภาพของตัวเองนำกลับไปปรับใช้ดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะกัปตันนายแพทย์กรพรมแสงอารามที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 น.จนถึงเวลาบ่าย 3:30 น. ใน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับตัวนี้เรื่องราวตัวอย่างมี3เรื่องแบบนี้ครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อทุเรียนหมอนทองป่าละอู GI จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฤดูกาลทุเรียนประจำปี2569จังหวัดพิษณุโลกเปิดสวนผลไม้ปลอดสารพร้อมจำหน่ายกระท้อนยักษ์กระจิบกระท้อนส่งเครื่องให้เลือกรับประทานสร้างรายได้หลักแสนต่อปีจุฑามาศผูกโพพาชมการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยใช้เทคนิคเพ้นมือสาดสีและตัดแปะตรงบนผืนผ้าสอดรับเมืองแห่งศิลปะที่จังหวัดแพร่คาเฟ่ในสมัยใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เน้นเพียงแค่เฉพาะว่าต้องมีเครื่องดื่มหรือว่าอาหารที่อร่อยครับแต่ว่าเขาเป็นพื้นที่สร้างกิจกรรมที่ทำกันได้ทั้งครอบครัวเลยครับอย่างพิกัดบ้านไร่ในหนิงคาเฟ่แอนด์ฟาร์มที่นี่ที่ชลบุรีครับคุณผู้ชมได้เปิดใหม่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีทั้งสวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็กิจกรรมประจนภัยต่างๆหรือว่าฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เต็มคาเฟ่เลยครับลูกค้าที่มาเป็นแบบครอบครัวนะครับจะถูกใจคาเฟ่ที่สร้างพื้นที่ปล่อยให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลายแบบอย่างปลอดภัยแบบนี้ที่สุดเลยครับเพราะว่านี่ออกแบบเป็นคาเฟ่สายธรรมชาตินะครับอย่างโซนฟาร์มสัตว์ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆมาเรียนรู้มาสัมผัสจับกอดสัตว์อย่างใกล้ชิดนะครับมีม้ามีแพะมีเต่ากระต่ายแล้วก็สัตว์น่ารักอื่นๆอีกเยอะเลยสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนได้เล่นแล้วก็ได้ลงมือทำจริงส่วนเด็กสายลุยครับชอบกิจกรรมท้าทายก็มีขับรถ ATV สำหรับเด็กนะครับสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยด้วยมีผู้ปกครองมาร่วมสนุกแล้วก็ดูแลใกล้ๆกันนะครับมีโซนระบายสีโซนครัวจิ๋วเสริมจินตนาการนะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่บ้านไร่ในหนิงคาเฟ่แอนด์ฟาร์มตั้งอยู่ภายในซอยตะเคียนเตี้ย45อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเจ้าของร้านเขาตั้งใจให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับครอบครัวและทุกคนนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กๆนะครับจะได้พาออกมาเรียนรู้ธรรมชาติทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็พักผ่อนในบรรยากาศอบอุ่นครับ
1: มีมินิซูมีสัตว์ด้วยค่ะมีม้ามีแพะมีเต่ามีกระต่ายค่ะ
2: มีกิจกรรมมีทุกวันใช่ไหมพวกสัตว์หรือว่า
1: ถ้าสัตว์หลักๆคือที่คาเฟ่เราอ่ะมีทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นบางอย่างที่แบบมีอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าเพิ่มมาก็เป็นเสาร์อาทิตย์อะค่ะจะมีสัตว์ที่แบบจับต้องได้ที่แบบมีเพิ่มขึ้นมาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะใช่
2: มีอาหารอะไรแนะนำครับที่ร้าน
1: ซิกเนเจอร์ของเราที่ร้านนะคะก็จะเป็นไก่กะลาเลยเพราะตะเคียนเตี้ยขึ้นชื่อว่าที่มีต้นมะพร้าวเยอะใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นอาหารก็จะเป็นไก่กะลาแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะเป็นกาแฟน้ำชอบมะพร้าวค่ะ
0: ช่วงเย็นนะครับยังมานั่งชิลท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะครับอิ่มอร่อยกับเมนูหมูกระทะแจ่วฮ้อนแล้วก็จิ้มจุ่มที่เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านนะครับเหมาะสำหรับการสังสรรค์ในครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนได้เลยครับอาหารที่นี่ก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับอย่างที่ตะเคียนเตี้ยคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าที่นี่มีมะพร้าวเยอะมากเขาก็เอามาสกัดนะครับเอามาเป็นส่วนผสมในการชงกาแฟกันแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆที่เป็นอาหารอร่อยของท้องถิ่นอีกเยอะเลยครับส่วนที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับช่วงนี้มีไร่ที่เขาปลูกต้นทุเรียนเอาไว้แล้วก็เป็นทุเรียน GI ของพื้นที่และเป็นทุเรียนป่าละอูตอนนี้ทยอยเก็บผลเรียกว่าตัดจากต้นใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็สุกกินได้เลยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกซื้อแล้วก็ไปเที่ยวดูธรรมชาติกันได้แล้วครับตัดทุเรียนที่สุกแก่พร้อมกินได้ลงมาจากต้นสดๆกันทุกวันเลยครับทยอยขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชิมแล้วก็รู้จักกับทุเรียนป่าละอูนี่

0: สินค้า GI ที่ไร่ทิพย์โอชาคีรีฟาร์มสเตย์ป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจุดเด่นของทุเรียนป่าละอูก็คือรับรสชาติแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดแน่นเม็ดลีบนะครับกลิ่นไม่ฉุนด้วยนี่เป็นผลจากสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพอากาศที่เหมาะของพื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ครับเพราะว่ามีแม่น้ำปราณบุรีที่ไหลผ่านทำให้ทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาทั่วประเทศแล้วครับ
1: เนียนอร่อยครีมมี่มากๆเหมือนกินเนยหวานๆน่ะนั่นแหละฮะ
2: แล้วเป็นไงตอนนี้มาถึงไร่ทิพย์แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศ
1: ความสุขครับเพราะว่าพาเพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมชมบางคนเขาไม่รู้จักว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยมันมีข้อดียังไงข้อแตกต่างยังไง
2: ครับ
1: วันนี้พอเขามาแล้วเขาประทับใจผมเชื่อว่าเขาประทับใจ
0: เจ้าของไร่ทิพย์โอชาคีรีฟาร์มสเตย์ป่าละอูบอกว่าทุเรียนหมอนทองป่าละอูตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันมาชมสวนทุเรียนแล้วก็มาเลือกตัดผลทุเรียนที่มีความแก่ประมาณสักร้อยละ80-90จากต้นด้วยตัวเองได้เลยครับและที่นี่นะครับยังให้ความสำคัญกับการดูแลปลูกบำรุงพืชต่างๆต้องปลอดภัยเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดสารเคมีอันตรายครับ
3: ก็มีลูกค้าสั่งจองเข้ามาแล้วมีพร้อมส่งไปหลายๆรุ่นแล้วนะคะแล้วเราก็จะส่งลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเราเป็นทุเรียน GI ของไร่ทิพย์โอชาคีรีฟาร์มสเตย์เป็นของทุเรียนป่าละอูค่ะเราจะใช้สูตรน้ำหมักพิเศษสำหรับในไร่เป็นสูตรนมนะคะผสมแล้วก็จะมีพวกมูลไส้เดือนมีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ของเรานะคะที่เราทำเป็นสูตรเฉพาะของเรานะคะในการบำรุงรักษาต้นซึ่งจะมีความปลอดภัยในการรับประทานนะคะรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็มีจัดบุฟเฟ่ในช่วงเดือนกรกฎาค
2: ม
3: เป็นเดือนแรกนะคะ
2: เป็นเดือนแรก
3: ทุกวันเสาร์อาทิตย
0: ์นักท่องเที่ยวจะได้อิ่มอร่อยกับทุเรียนหมอนทองป่าละอูรับพร้อมกับเมนูอาหารขึ้นชื่อของไร่แล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลด้วยครับมีทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นนะครับเพื่อส่งเสริมทุเรียนป่าละอูให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นส่วนราคาจำหน่ายครับอยู่ที่180-250บาทต่อกิโลกรัมส่วนทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับราคาประมาณ250บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่เจ้าของไร่บอกว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนป่าละอูน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศภัยแล้งต่างๆส่วนที่ไร่เนี่ยถ้าใครมาเที่ยวแล้วก็มีปอกทุเรียนบรรจุแพ็คลงกล่องเก็บกลับบ้านได้อย่างสะดวกเลยครับต่อกันที่ผลไม้หวานฉ่ำกันต่อครับช่วงนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาของการเปิดสวนผลไม้แบบปลอดสารมีผลไม้หลายอย่างแต่ว่าดาวเด่นของที่นี่คือกระท้อนยักษ์นะครับคุณผู้ชมลูกหนึ่งหนักเฉียด1กิโลกรัมก็มีแล้วเขาก็ยังแปรรูปต่อด้วยเป็นชุดกระท้อนทรงเครื่องกินกลับที่บ้านได้เลยครับกระท้อนยักษ์เนื้อปุยขนาดนี้ครับแกะให้ดูกันสดๆเลยพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยครับที่สั่งมาทางออนไลน์จากบ้านสวนสวรรยาบ้านคลองเป็ดตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่นี่เป็นของนางสวรรยาสุภาอายุ58ปีสร้างรายได้นับแสนบาทต่อปีเลยครับหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนในบ้านสวนสวรรยาเริ่มเปิดช่องทางการขายออนไลน์ด้วยก็เลยมีลูกค้าขาประจำสั่งซื้อไปกินกันพอถึงช่วงที่ฤดูกาลกระท้อนออกครับที่นี่มีอยู่4สายพันธุ์นะครับมีพันธุ์ทองกำมะหยี่พันธุ์อีล่าพันธุ์นิ่มนวลแล้วก็พันธุ์ปุ๋ยฝ้ายครับปลูกไว้รวม57ต้นแล้วก็ขุดร่องสวนเพื่อให้น้ำได้ตลอดทั้งปีครับใช้สารชีวภาพแล้วก็สารสะเดาไล่แมลงแล้วก็กำจัดศัตรูพืชต่างๆกระท้อนที่นี่ก็เลยมีต้นค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ให้ผลผลิตตกซะด้วยครับที่สำคัญคือปลูกครั้งเดียวสามารถให้ผลผลิตเก็บได้ยาวนานหลาย10ปีครับถือว่ารวมๆแล้วเป็นพืชที่ดูแลง่ายใช้น้ำไม่มากด้วยครับ
4: เป็นสวนกระท้อนปลอดสารพิษฝรั่งปลอดสารพิษชมพู่ปลอดสารพิษมะม่วงปลอดสารพิษเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำในสวนนี้เราเน้นปลอดสารพิษเพราะว่าเราจะให้มีคุณภาพคือการห่อใช้ห่อแบบไม่ให้แมลงเกาะ
0: แล้วก็ยังต่อยอดทำกระท้อนทรงเครื่องพร้อมเครื่องครบเลยครับแบ่งเป็นแบบทรงเครื่องเซตเล็กนะครับกระท้อนสดพันนิ่มนวลหรือว่าทองกำมะหยี่1กิโลกรัมมี 3-4 ลูกครับราคา319บาทส่วนกระท้อนทรงเครื่องเซตใหญ่ครับเป็นกระท้อนสดพันปุ๋ยฝ้ายหรือว่าพันอีล่าผลใหญ่2กิโลกรัมนะครับมีประมาณ5ลูกราคา519บาทซึ่งกระท้อนเนี่ยจะมีรสชาติหวานนะครับกินได้ง่ายเนื้อแล้วก็พูนเนี่ยอร่อยแล้วก็เม็ดแบนเล็กด้วยครับ
4: กระท้อนส่งเครื่องก็จะเป็นชุดใหญ่ก็จะเป็นกระท้อนลูกใหญ่ๆนะคะกระท้อนลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ2กิโล2กิโลแล้วก็มีน้ำจิ้มราด350กรัมนะคะแล้วก็มีถั่วกระปุกนึงกุ้งกระปุกนึงมะพร้าวกระปุกนึงโดยที่ทางสวนเป็นคนคั่วเองทำเองหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็ส่งไปสดๆแล้วพอลูกค้าไปถึงปุ๊บลูกค้าอยากจะทานตอนไหนลูกค้าก็ปอกแล้วก็แช่เกลือนะคะแช่เกลือแล้วก็เอามาทยอยราดเอาว่าคุณจะกินแค่ไหนคุณก็ราดเอาตามการนั้น
0: ตอนนี้เปิดสวนให้ลูกค้ามาเที่ยวชมแล้วก็เลือกเก็บกระท้อนสดๆจากสวนได้เลยครับเลือกเก็บในราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่กิโลกรัมละ30บาทไปจนถึง100บาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดผลแล้วก็สายพันธุ์ด้วยคิดว่าน่าจะมีพอให้ขายได้ไปถึงสักประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับส่วนราคากระท้อนนะครับถ้ามีการส่งขายทางออนไลน์เนี่ยเป็นกระท้อนถ้าเป็นไซส์กลางพันนิ่มนวลหรือว่าพันทองกำมะหยี่ราคาก็สักประมาณ3กิโลกรัมอยู่ที่299บาทครับที่จังหวัดตรังมีพืชที่เป็น GI เป็นสินค้า GI อยู่หลายชนิดแล้วนะครับแต่กำลังจะมีสินค้า GI ตัวใหม่เร็วๆนี้ครับเพราะว่ากำลังพัฒนาคุณภาพตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆกันอยู่นั่นคือทุเรียนเมืองพระยารัศดาครับไปดูที่สวนแห่งนี้กันว่าปลูกกันคุณภาพแบบไหนครับชื่อทุเรียนฟังดูไพเราะนะครับมีชื่อว่าทุเรียนเมืองพระยารัศดาที่มาพร้อมกับคุณสมบัติรสชาติหอมหวานเนื้อหนาเปลือกบางนะครับกำลังผลักดันให้เป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของจังหวัดตรังในอนาคตนะครับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังก็เลยคัดเลือกสวนทุเรียนแปลงใหญ่ที่มีคุณภาพดีจากกิจกรรมบำตัดทุเรียนจังหวัดตรังนะครับมากันที่สวนทุเรียนกำนันชัยสิทธิ์เซนฤทธิ์ที่ตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวครับมีผู้ว่ามาเป็นประธานตัดลูกทุเรียนหมอนทองจากต้นด้วยที่นี่เป็นแปลงต้นแบบของแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลโพรงจระเข้ครับประสบความสำเร็จได้มาตรฐาน GAP ครับมีพื้นที่2แปลงนะครับปลูกมา5ปีตัดไปแล้ว2รอบนะครับส่วนรอบ2ที่กำลังจะตัดนะครับมีจำนวนทุเรียนถึง 2,500 ลูกแล้วก็รวมกลุ่มจำหน่ายกัน56รายครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของสวนทุเรียนจะได้ส่งออกได้ด้วยแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกัน
5: เป็นกลุ่มแปลงใหญ่มีจำนวนสมาชิก56รายครับ56รายและตอนนี้เรากำลังรวมกลุ่มกันที่ว่าคนที่ผลิตแล้วได้คุณภาพเนี่ยก็จะมารวมในการไปขายเองก่อนเบื้องต้น
6: รวมกลุ่มแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างคะ
5: ก็คือ1เราได้ทุเรียนที่เป็นตัวกลุ่มคัดเองคือคุณภาพตั้งแต่การเริ่มตั้งแต่ตอนที่ตั้งต้นก็คือเรื่องตำใบอะไรสะสมอาหารให้ออกลูกเนี
6: ่ย
5: แล้วก็ดูตั้งแต่มาเป็นลูกแล้วเราดูลูกไงให้เป็นสีผิวลูกสวยไม่เป็นหนอนเป็นราเป็นฟอบตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็คัดคุณภาพให้กับลงเข้าไป
7: แล้วก็มีชื่อว่าทุเรียนเมืองพระยารัศดาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพาณิชย์เองแล้วก็รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะก็อยากจะชูอัตลักษณ์สินค้าตัวนี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยว่านี่คือทุเรียนเมืองพระยารัศดาซึ่งทางพาณิชย์เองเราก็กำลังดูข้อมูลอยู่ว่าจะสามารถที่จะจดขึ้นทะเบียนเป็น GI ได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ
0: แล้วก็แนะนำให้ชาวสวนรายอื่นๆนะครับถ้าอยากจะปลูกพืชอะไรก็ตามนะครับอย่าปลูกแบบเดียวลงพื้นที่ให้แบ่งเป็นหลายๆอย่างจะได้กระจายความเสี่ยงกันไปสร้างรายได้ทั้งปีได้ครับส่วนตอนนี้พื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับข้อมูลจากปี68เนี่ยพบว่ามีพื้นที่แปลงทุเรียนที่ได้มาตรฐาน GAP แล้วมากถึง300กว่าแปลงเลยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับไปดูอดีตแรงงานนะครับที่เขาหันมาทำอาชีพเสริมแล้วก็พลิกชีวิตเขาไปเลยด้วยการหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับทำรายได้งามเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทเลยครับจากเคยทำอาชีพคนงานก่อสร้างกับภรรยาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน800ถึง850บาทนะครับตอนนี้นายคำพันธ์มนตรีหารชาวบ้านตำบลขุนทองที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเขามองหาอาชีพเสริมหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายโตเร็วครับสัก 50-60 วันก็เก็บขายได้แล้วครับที่สำคัญคือความต้องการของตลาดในพื้นที่ยังมีอยู่สูงมากนะครับตอนแรกเริ่มจากเลี้ยงนะครับเป็นการทดลองก่อนแค่1บ่อแล้วก็ทำงานก่อสร้างไปด้วยแต่พอบ่อแรกนะครับเริ่มขายดีเริ่มขายได้ก็เลยเห็นช่องทางสร้างรายได้ที่มั่นคงกว่าการก่อสร้างก็เลิกทำงานก่อสร้างแล้วมาทุ่มเทให้

ที่เขาเอามาทำบ่อเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้จากการเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนนะครับเขาใช้แผ่นยิปซัมมาทำบ่อแทนบ่อปูนก็เป็นการลดต้นทุนการสร้างบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดไปได้ด้วยครับที่จังหวัดแพร่นะครับเพิ่งจะได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองแห่งศิลปะจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีนักออกแบบผ้าไทยมาร่วมสมัยการปลดล็อกเสน่ห์ผ้าไทยแบบดั้งเดิมแล้วก็เอางานบาติกนะครับโดยใช้เทคนิคเพ้นมือการสาดสีแล้วก็การตัดแปะลงบนผืนผ้าจนมีเอกลักษณ์นะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: คุณผู้ชมมาดูงานคราฟกันบ้างนะคะเพราะชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เขาเกิดแนวคิดออกแบบจากผ้ารูปแบบเดิมๆเนี่ยแหละค่ะโดยใช้เทคนิคในการตัดแปะปักเย็บแล้วก็มีการเพ้นลวดลายค่ะที่นี่คือบายสีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
1: ด้านในจะได้รับกับความร่มรื่นจากต้นไม้น้อยใหญ่และได้ชมกับงานไม้รวมถึงเครื่องมือของใช้ในอดีตนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และส่วนประกอบสำคัญของกี่ทอผ้าถูกนำมาจัดวางอย่างมีศิลปะประดับตกแต่งสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
0: ถ้าเราเดินมาด้านในนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้าเนี่ยหลากหลายให้เราได้ชมด้วยนะคะอย่างตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นงานปักนะคะโดยใช้ลูกเดือยเนี่ยมาปักให้เกิดลวดลายค่ะเห็นข้างหน้าแบบนี้สวยงามแล้วมาดูข้างหลังนี่ค่ะข้างหลังสวยมากเป็นการนำผ้าลวดลายต่างๆค่ะมาตัดแล้วก็มาเย็บตัดแปะแบบนี้ค่ะจึงทำให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะข้างหลังก็มีลายสวยมากค่ะแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แบบแอบซ่อนอยู่นะคะเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมากๆค่ะ
1: การทำผ้าบาติกสู่การออกแบบสร้างสรรค์จนกลายเป็นเสื้อผ้าที่มีดีไซน์โดดเด่นทันสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเป็นงานฝีมือของอาจารย์ศักดิ์จิระเวียงเก่าหรืออาจารย์ช้างนักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์บายสีแบรนด์ขึ้นชื่อของอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
2: เราเริ่มมาจากเทคนิคบาติกทำผ้าบาติกมาก่อนก็คือเขียนเทียนแล้วก็ลงสีโตโมเทียนออกแล้วก็เป็นผ้าบาติกแล้วก็มาแปรรูปแรกๆยังไม่มีเสื้อผ้าครับเพราะว่ายังทำเสื้อผ้าไม่เป็นก็จะทำพวกของตกแต่งบ้านเป็นพวกปลอกหมอนผ้าคลุมเตียงเบสรันเนอร์อะไรเงี้ยครับทำมาเรื่อยๆจนมีลูกค้านี่แหละครับถามว่าทำไมไม่ทำเสื้อผ้าบ้างง่ายๆก็ได้ทำเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดแขนเลยกางเกงกระโปรงง่ายๆเลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ต้องไปเรียนรู้นะครับตั้งแต่แพทเทิร์นการตัดเย็บเทคนิคต่างๆของเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการตัดเย็บครับเราจะมาเน้นที่ตัวผ้าบาติกดังนั้นเนี่ยตัวแพทเทิร์นแล้วก็เทคนิคก็จะเป็นง่ายๆหมดนะเสื้อแบบง่ายๆตรงๆไม่เข้ารูปอะไรเงี้ยครับหลังจากทำบาติกแล้วเนี่ยคนทำงานด้านศิลปะนี่บางทีเราก็เบื่อเราก็อยากจะหาเทคนิคหรือรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆเข้ามานะครับในภาษาฝรั่งนี่เขาจะเรียกว่า research and development นะครับก็คือทดลองทดลองทำวิจัยอันนั้นดีไหมเอาตัวอันนั้นเข้ามาก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าโซเดียมอัลจีเนตนะครับจีเนตนั่นมันจะเป็นกาวผสมน้ำเสร็จแล้วมาผสมสีพอผสมสีเนี่ยทำให้มันสีข้นเราก็สามารถที่จะเพ้นได้ตามใจชอบโดยที่สีจะไม่ซึมนะครับหลังจากนั้นพอเพ้นเสร็จก็จะฟิกสีเหมือนผ้าบาติกตามเดิมที่เราเคยทำมาก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับเป็นของใหม่แล้วตรงนี้มันเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการออกแบบไม่จำกัดเฉพาะลวดลายที่ทำมาจากเทียนงานเราก็เลยมีการเขาเรียกอะไรเป็นพลวัตอ่ะไม่อยู่นิ่งกลับไปกลับมาบางทีก็เอาตรงนั้นมาเปลี่ยนตรงนี้เอาอันเก่ามาผสมอันใหม่ทำให้งานเราเนี่ยมีคนติดตามอยู่ตลอดเวลาจนทุกวันนี้ครับ
1: หัวใจหลักในการออกแบบผ้าของที่นี่คือการไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆผ้าแต่ละชิ้นจะถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคทั้งการเพ้นมือการสาดสีงานปักรวมถึงการตัดแปะเรียกได้ว่าเสื้อผ้าเพียงตัวเดียวถูกรวบรวมลวดลายและเทคนิคที่แตกต่างกันไว้อย่างกลมกลืนค่ะ
2: ที่แพร่เนี่ยเราก็จะมีศัพท์เรียกคนมงว่าคนบ้านบนเงี้ยคนบ้านบนกะหล่ำมาจากไหนกะหล่ำมาจากบ้านบนรู้กันเลยปลูกบนดอยเราก็เลยเอาชื่อตรงนี้มาเป็นชื่อคอลเลกชันชื่อว่าบ้านบนค้างใจส่วนค้างใจนี่เป็นชื่อของหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่อำเภอบางชิ้นก็เอามาผสมกันก็จะเล่าเรื่องว่าในคอลเลกชันนี้เราเอาลวดลายของทั้งมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบางตัวที่เป็นของกะเหรี่ยงเอามาผสมประสานกันอย่างของมงเนี่ยเดิมทีเขาจะเป็นลายเขียนเทียนกับลายปากเล็กๆผมเอามาขยายเป็นใหญ่ๆเลยจนหลายคนบอก เหมือนแอฟริกาเลยมันลายแอฟริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลายมงครับลายมงแต่ว่าเราเอามาทั้งขยายแล้วก็จัดองค์ประกอบใหม่เปลี่ยนสีใหม่แล้วก็วางใหม่อะไรเงี้ยครับมันเลยดูแปลกที่จริงเนี่ยมันเป็นเปลือกหอยใช่ไหมครับแต่นี่เป็นพลาสติกเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าบางทีถ้าเปลือกหอยแท้ๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโหมันหลายชีวิตเลยก็เลยเอาเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกแทนบางคนเขาก็ชอบตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นเปลือกหอยจริงๆครับแล้วก็จะเป็นไอ้ตัวลูกปัดเม็ดพลาสติกแทนส่วนอันนี้เป็นอันนี้ครับเม็ดเดือยอันนี้เป็นเม็ดเดือยแล้วก็ผู้เนี่ยเราก็ใช้เชือกสีขาวแล้วก็มาจุ่มสีย้อมเอาเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะเข้ากันหมดทั้งตัวเสื้อของตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆทำเองอย่างอันนี้เนี่ยเกิดจากภาษาผ้าเขาเรียกว่า accidental effect ครับก็คือเป็นอุบัติเหตุเราใช้ผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอันเนี้ยตอนแรกเราก็จะใช้ตัวฟอกกี้นะครับหมุนปากให้มันเป็นฝอยที่มันหยาบๆครับทีนี้พอเราทำเยอะเนี่ยไอตัวฟอกกี้ไม่พอก็เลยคิดหาวิธีกลายเป็นที่พ่นยาฆ่าแมลงพ่นปุ๋ยของเกษตรกรนะครับแต่เอามาใส่สีแทนแล้วก็ปรับให้มันเป็นฝอยหยาบๆไม่ให้ละเอียดเวลาเราพ่นสีไปเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเม็ดๆๆๆๆๆแบบนี้ครับก็จะเกิดเป็นเอฟเฟคที่แปลกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเอามาตัดต่อเสร็จแล้วก็ผ้าบางชิ้นเราก็เอามาตัดเป็นทรงกลมเงี้ยครับแล้วก็เอามาแปะแล้วก็ใช้จักปักเนี่ยเย็บติดบางทีก็จะมีทั้งจักเดินอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนชุดนี้ใช้ผ้าฮัมในการตัดเย็บมาเป็นเสื้อและกางเกงซึ่งเป็นผ้าที่อาจารย์ช้างซื้อมาจากประเทศเมียนมาแม้เนื้อผ้าจะมีความหนาแต่สวมใส่สบายไม่ร้อนเพราะผ้าระบายอากาศได้ดีค่ะ
2: กี่ทอผ้าของคนโบราณแล้วก็เป็นของชาวบ้านเนี่ยครับเขาจะเล็กๆอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยผ้าก็จะหน้าแคบเราก็จะเอาผ้าหน้าแคบนะครับมาแก้ปัญหาเองในการวางแพทเทิร์นในการวางลวดลายส่วนลายเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคอลเลกชันบ้านบนค้างใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นของบ้านของบ้านค้างใจละก็คือเป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอันนี้ชาวบ้านภาษากะเหรี่ยงเล็กอาแดงลายอาแดงเวลาเราจะสื่อสารกันเราจะบอกว่าปักอาแดงเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าปักแบบนี้อาแดงเนี่ยถามเขาบอกว่าแปลว่ากิ่งก้านอะไรเงี้ยครับลวดลายก็คือลวดลายที่เขาเห็นล้อมรอบตัวเขาเองเนี่ยเห็นป่าเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยครับเขาก็มาสร้างเป็นลวดลายอย่างผ้าผืนนี้เนี่ยเนื่องจากหน้าผ้ามันมีแค่นี้ตัวนี้เป็นริมผ้าจริงๆครับผมก็เลยคิดว่าเราจะโชว์ให้เห็นเลยว่าผ้าโบราณเนี่ยเขาหน้ากว้างประมาณขนาดนี้แทนที่จะต่อปกติใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีเอาผ้ามาแปะเลยแปะเสร็จแล้วก็ใช้เย็บแบบคัตเวิร์กให้เห็นเลยว่าอันนี้เป็นริมผ้าของชาวบ้านบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเรียนศิลปะมาเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องทฤษฎีสีอย่างอันนี้เป็นสีส้มใช่ไหมครับออกแดงเบรกก็จะกลายเป็นสีอิฐบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีสีที่มันเป็นคู่ปฏิปักษ์กับสีส้มคือสีน้ำเงินเช่นอันนี้เนี่ยครับอาจจะมาใส่นิดนึงประมาณสักไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ย
0: โอ้เด่นเลย
2: มันจะเด่นขึ้นมาแล้วมันทำภาษาศิลปะเขาเรียกคลุกขัดทำให้มันดูเด่นขึ้นมาแล้วก็ดูงานเนี่ยไม่จืดชืดมีลูกเล่นแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับเนี่ยก็จะ เหมือนมันสนุกอะคนใส่ก็สนุกคนทำก็สนุกด้วยครับเรามีผ้าอันนี้สีนี้แล้วก็เท็กเจอร์ผ้าแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาคิดเป็นแบบทีนี้ในการคิดแบบเนี่ยเราก็จะอันดับแรกเนี่ยตอนนี้นะครับเวลาคิดแบบนอกจากเรามี แรงบันดาลใจมีเรื่องราวที่จะเล่าแล้วเนี่ยก็จะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายตอนนี้ของผมนี่ก็จะแก่ตามคนออกแบบก็คืออาจจะเป็นนึกถึงผู้หญิงนะครับสูงวัยมีอายุที่ชอบใส่เสื้อผ้าสบายสบายไม่ชอบเข้ารูปนะครับซักรีดดูแลง่ายแล้วก็สามารถที่จะใส่ไปในชีวิตประจำวันได้ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ทำงานแล้วนะครับบางคนนี่ก็60อัพถ้าเป็นข้าราชการก็เกษียณแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาชอบแบบไหนและไม่ชอบแบบไหนอย่างเงี้ยครับอย่างกางเกงเนี่ยเกือบจะ 90% นะครับจะต้องเป็นยางยืดอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นขอบข้างหน้าแล้วก็ยางยืดข้างหลังต้องมีเพราะว่าใส่สบาย
1: ทุกกระบวนการผลิตของแบรนด์บายสีจะขับเคลื่อนด้วยฝีมือของช่างเฉพาะทางในท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์จึงทำให้งานทุกชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสอดคล้องกับที่จังหวัดแพร่ได้รับการประกาศยกระดับให้เป็นเมืองแห่งศิลปะหรืออาร์ตซิตี้โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์ล้านนาทั้งงานไม้งานผ้าและวิถีชุมชนค่ะ
2: กิจกรรมอันหนึ่งของเมืองแห่งศิลปะนะครับหรืออาร์ตซิตี้ของจังหวัดแพร่นะครับทุกปีเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นเสาหลักให้กับน้องๆเด็กๆมารวมตัวกันภายใต้กลุ่มที่ชื่อว่าแพร่คราฟต์ครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่9หรือที่10แล้วครับที่เราจัดงานขึ้นมาเด็กๆน้องๆเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์งานอย่างใหม่อันนี้จะเป็นเวทีให้เขาในการที่จะเอาผลงานเนี่ยมานำเสนอซึ่งแต่ละปีเนี่ยได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
1: การจับมือกันระหว่างนักออกแบบและช่างฝีมือพื้นบ้านรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่แค่การผลิตเสื้อผ้าเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แต่คือการนำลวดลายผ้าดั้งเดิมนำมาสร้างสรรค์บนผืนผ้าที่มีดีไซน์ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ
3: ทั้งผ้าไทยรูปแบบใหม่ๆแล้วก็รูปแบบพื้นบ้านที่นำมาผสมผสานกันนะครับไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับสร้างรายได้แล้วนี่ยังเป็นการสร้างสรรค์ในพื้นที่ครับให้ชาวบ้านได้ร่วมใช้ความคิดไปด้วยกันแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพสู่คนรุ่นใหม่ได้ด้วยครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยวัดหนองน้อยที่จังหวัดชัยนาทนะครับจากกิจกรรมแจกพะโล้นะครับมีไข่ถึง 6,000 ฟองนะครับทำเป็นไข่พะโล้มาแจกให้เสร็จสรรพเลยแต่ว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเอาภาชนะมาใส่กันเองเพื่อลดขยะลดโลกร้อนด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิมพ์นภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูความคืบหน้าคดีทุจริตจัดสอบท้องถิ่นกันนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินได้สั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ค่ะโดยให้มีผลทันทีนะคะพร้อมกับสั่งให้รายงานผลทุก10วันโดยขีดเส้น30วันนั้นต้องมีความชัดเจนค่ะขณะที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจ.เตรียมพิจารณาหนังสือลาออกของจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรหมภายในเดือนนี้หลังจากที่พบว่ามีชื่อไปเอี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะตลอดทั้งวันบริเวณห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น4สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่พบจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรหมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเดินทางไปพบกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กรณีที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามติดต่อนางสาววริยาพรพงศ์วราภัสซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทำหนังสือเชิญจ่าสิบตรีพิชิตและกลุ่มบุคคลที่สอบเข้ารับราชการได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ40คนเข้ามาให้ปากคำแต่กระบวนการก็เป็นการดำเนินการภายในค่ะสำหรับจ่าสิบตรีพิชิตได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่22มิถุนายนปี2569ก่อนที่จะมีการยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการในวันที่25มิถุนายนและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อได้นะคะขณะที่นายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่าแม้ว่าจ่าสิบตรีพิชิตจะยื่นหนังสือลาออกแล้วก็ตามแต่สถานะขณะนี้ยังเป็นข้าราชการอยู่ค่ะเพราะว่าตามขั้นตอนแล้วการลาออกของข้าราชการท้องถิ่นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเสนอเรื่องมาที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกทจ.ภายในเดือนนี้ค่ะทั้งนี้หากครบกำหนด15วันไปแล้วจ่าสิบตรีพิชิตนั้นยังไม่ไปทำงานแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะต้องรายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะกำกับดูแลค่ะส่วนการดำเนินการเรื่องของทางวินัยของทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ต้องส่งรายงานมาเช่นกันว่าผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นอย่างไรค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568แล้วค่ะเพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลในทุกมิติอีกทั้งยังต้องจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมกับจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและก็ให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินยังได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยให้ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนค่ะรองเลขาธิการปปส.ได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้รู้ขบวนการใหญ่เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่อยู่ในสปป.แล้วค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเร่งประสานงานกับต่างประเทศให้เพื่อดำเนินการติดตามตัวขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่รับผิดชอบในคดีร่วมการส่งเฮโรอีนให้กับแอร์สาววันนี้ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะนายอุทัยและนายณัฐวัฒน์ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันนำพัสดุที่มีสิ่งเสพติดประเภทเฮโรอีนส่งให้แอร์โฮสเตสไปส่งฝากขังต่อศาลโดยนายณัฐวัฒน์สวมหน้ากากอนามัยเดินออกมาเป็นคนแรกตามด้วยนายอุทัยที่สวมเสื้อฮูดคลุมศีรษะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเช่นกันซึ่งทั้งสองคนยังไม่ยอมให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามสื่อค่ะ
ทั้งนี้นายนันทวัฒน์และนายอุทัยถูกดำเนินคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและถูกคัดค้านการยื่นประกันตัวค่ะพลตำรวจโทสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ตำรวจยังไม่เชื่อในคำให้การทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นแหล่งที่มาของเฮโรอีนจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สอดคล้องกับพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจยังตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คและกระจายยาเสพติดค่ะขณะที่นางสาวอารีพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติว่าขณะนี้ปปส.กำลังประสานความร่วมมือกับหลายฝ่ายค่ะเช่นตำรวจนครบาลในการรับผิดชอบติดตามตัวผู้ต้องหาตำรวจปราบปรามยาเสพติดรับผิดชอบสำนวนคดีซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งตัวฝากขังส่วน DSI รับผิดชอบในขั้นตอนท้ายสุดในฐานะคดีพิเศษเพื่อควบคุมในภาพรวมและจัดทำสำนวนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แต่ละหน่วยงานได้มาแล้วก็จะถูกนำไปเชื่อมโยงกันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอค่ะเพื่อที่จะได้เห็นภาพขององค์กรอาชญากรรมยาเสพติดขนาดใหญ่นี้ได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะนำมารวมเป็นสำนวนเดียวกันส่งให้อัยการดำเนินคดีรองเลขาธิการปปส.ยืนยันนะคะว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากและขณะนี้ก็รู้กลุ่มขบวนการและตัวการใหญ่ที่อยู่สปป.ลาวแล้วซึ่งก็พบพฤติการว่าขบวนการนี้ทำทุกอย่างมาแบบสำเร็จรูปทั้งการบรรจุยาและการจัดพัสดุตั้งแต่ฝั่งสปป.ลาวก่อนที่จะส่งข้ามเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของไทยเพื่อหาคนลำเลียงส่งต่อขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับต่อไปค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกครูปรีชาและก็นางรัตนาพรหรือว่าเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนแม่รอลงอาญาในคดีแจ้งความเท็จหวย30ล้านบาทนะคะโดยระบุว่าจำเลยทั้ง2นั้นมีพฤติการที่กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นนั้นต้องรับโทษแล้วก็มีพฤติการร้ายแรงค่ะศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นในข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จโดยทั้งสองคนนั้นได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาตามนัดค่ะโดยในคำฟ้องสรุปถึงพฤติการความผิดว่าระหว่างวันที่2ถึงวันที่28พฤศจิกายนปี2560จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีโดยอ้างว่าครูปรีชาได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนปี60จำนวน5ใบซึ่งถูกรางวัลที่1มูลค่ารวม30ล้านบาทแต่ทำสลากสูญหายพร้อมทั้งกล่าวหาว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลเป็นผู้ที่นำสลากดังกล่าวไป

ขึ้นเงินรางวัลและได้แจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิดลักทรัพย์ค่ะต่อมามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าครูปรีชาไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่ง

0: ื่นต้องรับโทษพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ1ปีค่ะแต่เนื่องจากจำเลยทั้งสองนั้นให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกคนละ6เดือนนอกจากนี้ศาลยังได้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองพบว่านอกจากการเบิดความเท็จในคดีอาญาแล้วนะคะจำเลยยังมีการเบิกความเท็จในคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็ส่งผลให้โจทร่วมร้อยตำรวจโทจรูญต้องถูกอายัดเงินในบัญชีธนาคารและหากจำเลยชนะคดีก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินจำนวนมหาศาลศาลจึงเห็นว่าพฤติการของจำเลยนั้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษค่ะตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเตรียมแจ้งข้อหาผู้ปกครองของเด็กชายวัย11ปีนะคะที่ขับรถชนพระสงฆ์ขณะที่เดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะฐานปล่อยปละละเลยตามกฎหมายที่เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กค่ะแต่ว่ายังคงต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะประเด็นเด็กขับรถได้อย่างไรซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแพทย์จิตเวชเด็กเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมเพื่อสรุปสำนวนคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระสงฆ์เสียชีวิตขณะที่เดินธุดงค์จำนวน10รูปและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กค่ะจึงต้องหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กที่ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กในการก่อเหตุครั้งนี้พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารระบุว่าวันนี้ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคดีซึ่งก็มีหลายส่วนโดยเฉพาะสหวิชาชีพที่ต้องร่วมพิจารณาและสอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการสอบปากคำคนในครอบครัวของเด็กชายก็คือตายายแล้วก็ครูประจำชั้นนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กชายที่ก่อเหตุเบื้องต้นก็ทราบว่าเด็กชายอายุ11ปีคนนี้เป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านการพัฒนาค่ะขณะที่ตำรวจก็ยอมรับว่าประเด็นที่ทุกฝ่ายยังสงสัยก็คือเด็กสามารถขับรถออกมาจากบ้านและก็ควบคุมรถได้อย่างไรตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าเคยมีผู้ใหญ่สอนเด็กขับรถมาก่อนนะคะจึงต้องสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมค่ะทั้งแพทย์นักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อที่จะประเมินความสามารถของเด็กว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ
1: ระหว่างแม่กับยายนั่นแหละที่จะพบไม่ได้เพราะว่ายายเนี่ยมีชื่อในบัตรนะครับแต่ว่าต้องเอาเขาเรียกจริงว่าใครเป็นคนดูนะครับเพราะว่าการที่เด็กคือตอนนี้ที่แน่ๆคือคนขับรถเนี่ยน่าจะเป็นเด็กส่วนว่าเด็กขับได้อะไรยังไงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีคนสอนไหมอะไรแต่ตอนนี้คือยืนยันว่าเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเด็กขับวิธีการขับได้ยังไงต่างๆนี่มันจะสอบผู้เชี่ยวชาญ
0: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารยังระบุอีกว่าการดำเนินคดีก็จะแยกเป็น2ส่วนนะคะคือการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในส่วนของเด็กและการพิจารณาความรับผิดของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กค่ะโดยในส่วนของผู้ปกครองนะคะขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพรบ.คุ้มครองเด็กโดยบุคคลที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือแม่และยายของเด็กค่ะเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าในช่วงเกิดเหตุใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงพันตำรวจเอกอำนาจระบุว่าจากข้อมูลในเบื้องต้นยายมีชื่ออยู่ในสำนวนในฐานะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กในวันเกิดเหตุค่ะแต่ยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนแม่ของเด็กขณะนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดูแลลูกและยังไม่สามารถให้การได้ค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในภาวะช็อกเครียดอย่างหนักแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเช่นกันค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็เดินทางมาตามนัดในการเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อชี้แจงในเส้นทางการเงินที่ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดมูลค่า28ล้านบาทในการตรวจสอบคดี Forex ค่ะโดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุหรือว่าป้อมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะโดยก่อนเข้าไปชี้แจงนะคะนายภาวุฒิก็ได้ออกมาแจ้งกับสื่อมวลชนที่รออยู่ว่าตนเองนั้น

0: พร้อมชี้แจงทุกอย่างและวันนี้ก็มาพร้อมพยานหลักฐานโดยเฉพาะข้อกล่าวหาแล้วก็เส้นทางการเงินที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบว่ามีการโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดเข้าบัญชีของนายภาวุฒิจำนวน28ล้านบาทจากการตรวจสอบคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
1: อย่างนี้ว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดทุกอย่างเอกสารที่ข้อมูลมีพร้อมทุกอย่างครับ
2: วันนี้เจอเอกสาร
1: มีพร้อมชี้แจงทุกอย่างเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างครบครับไม่ได้เป็นผู้ร้ายวันนี้เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเฉย
2: ๆแต่เรายังยืนยันว่าเราไม่ได้ชักชวน
1: ไม่ได้ชักชวนผมไม่เป็นเพศเฉย
0: ก่อนหน้านี้นะคะนายภาวุฒิก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเงินจำนวน28ล้านบาทว่าเป็นรายได้จากการซื้อขายหรือว่าเทรดทองคำและพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่ามีการเลื่อนการเข้าชี้แจงมาแล้วถึง2ครั้งโดยนายภาวุฒิอ้างว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารหลักฐานจากธนาคารเพื่อประกอบการชี้แจงค่ะนะคณะผู้ไต่สวนอิสระได้นัดผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนทองคำแท่ง246บาทเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ศาลฎีกานะคะซึ่งคดีนี้ก็มีผู้ถูกกล่าวหารวม4คนแต่บุคคลที่ถูกจับตาก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายเอกวิทย์กรรมการปปช.ค่ะขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นนั้นต่างก็ทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอยู่ระหว่างการยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐานค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทีมทนายความเดินทางเข้าพบคณะผู้ไต่สวนอิสระตามนัดที่ศาลฎีกาเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีที่ถูกกล่าวหาให้สินบนเป็นทองคำแท่งหนัก246บาทแก่กรรมการปปช.เพื่อให้ช่วยเหลือในการไต่สวนคดีค่ะซึ่งคดีนี้นะคะมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการปปช.และนายสุรสิทธิ์แพเกิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายเอกวิทย์โดยทั้ง4นั้นถูกกล่าวหาในความผิดร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยแต่ละคนนั้นก็มีพฤติการที่แตกต่างกันออกไปนายอมรกุศลทนายความของนายสุรสิทธิ์เปิดเผยว่าลูกความได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลในสำนวนคดีพร้อมกับเตรียมยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาภายใน15วันนับจากวันรับทราบข้อกล่าวหาค่ะขณะที่นายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.หลังปรากฏตัวที่ศาลฎีกาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงรายละเอียดในการไต่สวนเช่นกันสำหรับขั้นตอนในชั้นนี้นะคะเป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาโดยคณะผู้ไต่สวนอิสระจะสอบพยานตรวจสอบเอกสารและพิจารณาพยานหลักฐานของทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาโดยยังไม่ใช่การวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดค่ะแต่หากคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลก็จะจัดทำสำนวนพร้อมกับความเห็นส่งให้อัยการสูงสุดดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปค่ะ9กรกฎาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้นัดอ่านคำวินิจฉัยว่าพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะเรื่องนี้นายเอกนิตินิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันถึงความจำเป็นในการกู้เงินเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตด้านพลังงานค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคารัฐบาลยังคงมั่นใจนะคะต่อคำชี้แจงที่ชี้แจงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการกู้เงิน400ล้านบาทนะคะโดยย้ำชัดนะคะว่าพรก.กู้เงินมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากว่านอกจากเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วยังมีเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตด้วยความเคลื่อนไหวก่อนศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคำร้องพรก.กู้เงิน400ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะโดยรัฐบาลยังแสดงความมั่นใจต่อคำชี้แจงยืนยันว่าการกู้เงินมีความจำเป็นเพราะประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตหากรอก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอดังนั้นการออกพรก.กู้เงินจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤต
4: ก็หวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลเราจำเป็นจริงๆครับที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาพลังงานมากแล้วก็เราต้องการช่วยคน ผมย้ำเน้นนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปพึ่งพาน้ำมันมากเนี่ยการที่ตัวเลขมันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดชพัฒน์ที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสงครามวันนี้ต้องบอกว่าสงครามเนี่ยยังไม่รู้จะจบยังไงนะครับวันหนึ่งก็กลับมาลบกันใหม่วันหนึ่งก็ยุติสงครามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะโรงกลั่นถูกทำลายไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับ
3: ขณะเดียวกันค่ะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีมติผ่านร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569นะคะวงเงิน 13,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองย้ำว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณนี้ตามแนวนโยบายของรัฐยืนยันว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
5: ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะได้กรุณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
3: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ามีการเตรียมงบประมาณส่วนนี้ไว้รับมือในเรื่องของเหตุฉุกเฉินแล้วก็ภัยพิบัติค่ะยืนยันว่าจะใช้งบประมาณส่วนนี้นะคะไม่ให้เป็นประโยชน์ของพรรคการเมืองแต่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะขณะที่สมาชิกวุฒิสภาหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่างบประมาณถ้าโอนมาในส่วนของงบกลางแล้วอาจจะทำให้การตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนพ่อแม่และตัดหนี้เกษตรกรออกจากเกณฑ์หนี้รวมไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์รับผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าร่วมโครงการค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะและจะไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวค่ะก่อนที่จะนำรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า19ล้านคนเข้าระบบคัดกรอง Data Lake ของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงาน40แห่งแล้วก็จะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมค่ะเวเนซุเอลาจัดตั้งหน่วยทหารสำหรับจัดการเหตุพิบัติแล้วก็ภัยพิบัติขึ้นมาใหม่อย่างเป็นการเฉพาะค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,000 คนขณะที่ทีมกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตนั้นแทบจะไร้วี่แววแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเวเนซุเอลาได้ช่วยเหลือนกแก้วตัวหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มในรัฐลาโกอิราทางตอนเหนือของประเทศหลังจากที่ต้องติดค้างมานานหลายวันนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระบุว่านอกจากนกแก้วตัวนี้แล้วนะคะยังมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายตัวค่ะที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยเช่นกันแต่ส่วนใหญ่มักมีอาการเครียดรวมถึงขาดน้ำและอาหาร ชะตากรรมของนกแก้วตัวนี้ก็แตกต่างจากชาวเวเนซุเอลาอีกจำนวนมาก

0: ที่ต้องเสียชีวิตในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้นะคะโดยทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย 3,342 คนบาดเจ็บอีกมากกว่า 16,700 คนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่และสาสมัครกู้ภัยยังคงไม่ละความพยายามและเดินหน้าภารกิจในการค้นหาตามพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความหวังที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่นานาชาติบางส่วนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศส่วนบรรยากาศในเมืองกาเตียลามาทางการได้เริ่มจัดเตรียมพื้นที่สำหรับฝังศพผู้ประสบภัยมากกว่า150คนที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว11วันด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาประกาศจัดตั้งหน่วยทหารขึ้นใหม่สำหรับจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยระบุว่าทหารหน่วยดังกล่าวได้เริ่มถูกส่งลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยแล้วรวมถึงจะมีบทบาทส่งเสริมศักยภาพรับมือเหตุภัยพิบัติของประเทศในอนาคตด้วยค่ะหลังจากรัฐบาลของโรดิเกสกำลังเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนว่ารับมือกับเหตุภัยพิบัติล่าช้าเกินไปค่ะตุรกีได้ปราบปรามประท้วงแล้วก็จับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาต้านนาโต้นับร้อยคนค่ะก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ในวันพรุ่งนี้ขณะที่ยูเครนก็ถูกรัสเซียถล่มอย่างหนักเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ก่อนที่ผู้นำยูเครนนั้นเตรียมหารือกับผู้นำสหรัฐในเวทีนาโต้ค่ะลูกไฟขนาดมหึมาสว่างวาบขึ้นในใจกลางกรุงเคียฟของยูเครนค่ะหลังจากรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธถล่มหลายจุดในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนบาดเจ็บอีก46คนหลังจากผู้นำยูเครนเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามีข้อมูลข่าวกรองชี้ว่ารัสเซียกำลังจะโจมตีกรุงเคียฟเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์พร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเร่งส่งขีปนาวุธพิสัยไกลสนับสนุนยูเครนเพื่อใช้ต่อกรกับรัสเซียการโจมตีระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังจะเปิดฉากการประชุมสุดยอดที่ตุรกีในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าวลาดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนจะได้พบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อเดินหน้าเรียกร้องให้สหรัฐผลักดันการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอีกครั้งโดยคาดว่าทั้งคู่จะพบกันในวันพุธนี้ค่ะขณะที่บรรยากาศก่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ตุรกีเข้าตะลุมบอลพร้อมกับใช้สเปรย์พริกฉีดเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายที่รวมตัวเคลื่อนไหวต่อต้านนาโต้ในกรุงอังการาจนกลายเป็นเหตุกระทบกระทั่งกันย่อมๆก่อนที่จะจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงไปโดยพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการจัดการชุมนุมระบุว่ามีผู้ประท้วงถูกจับไปมากกว่า100คนพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ออกแถลงการวิจารณ์มาตรการจับกุมของรัฐบาลโดยระบุว่าทางการกำลังใช้การประชุมสุดยอดนาโต้เป็นข้ออ้างเพื่อลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนขณะที่การประท้วงในเมืองอื่นๆนอกกรุงอังการาก็เป็นไปอย่างสงบและไม่มีรายงานการประทะรุนแรงค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ลุ้นมท.4เคาะผลเทียบกระดาษคำตอบ 15,000 คนหาจุดทุจริตสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.ถึงลาสบอสหรือไม่อัยการชี้พิสูจน์เจตนาแอร์โฮสเตสหลังจับผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนเปิด3ประเทศปลายทางตรวจยึดกัญชาจากไทยได้อีก 4,500 กิโลกรัมหลายปัจจัยทำประตูน้ำโบเบงเงียบเหงาเศรษฐกิจซบค่าเช่าแพงเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อขายทางออนไลน์คลื่นประชาชนอิหร่านร่วมอำลาอดีตผู้นำสูงสุดหลังสงครามล้างกระดานเปลี่ยนโฉมหน้าผู้นำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมุติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์นี่แหละวันนี้แขกพิเศษมาก็ต้องมีเรื่องร้อนๆ อยู่เพราะว่าเพิ่งพยายามที่จะไปจับผิดรัฐบาลอยู่ใช่ไหม
4: บุกหนักฮะเรื่องการตรวจสอบ
5: เขาเรียกว่าตรวจสอบ
4: รัฐบาล
3: ไอ้ถ้าตรวจสอบแล้วไม่จับผิดแล้วจะตรวจสอบไปทำไม
5: ผิดมันดูเหมือนหาเรื่องแต่ตรวจสอบนี่มันเป็นหน้าที
4: ่ฟังดูดีฟังดูดี
3: จริงๆหัวข้อต้องร้อนแรงกว่านี้นะ
4: ใช่ใช่

0: ารัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบครับ
1: โอ้โ
0: หไงแต่กันดี
2: โอเคเพราะเดี๋ยวจะค่อยๆไปแก้โอ้โหคนแก้เองไปตัวด้ว
1: ยแก้คนอื่นนะไม่ใช่แก้เอง
2: ไม่ใช่แก้เองไม่ใช่ไปแก้คนอื
0: ่
2: น
0: นะฮะจะแก้ที่ไหนยังไงแก้ได้ไม่ได้ติดตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
3: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ด 7.7 จัดให้แบบจุกจุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS สวัสดีค่ะ

0: กศน.เพราะว่าส่วนหนึ่งเรียนมีความคิดว่าหนูอยากกลับมาพัฒนาโรงเรียนตัวเองกลับมาพัฒนาชุมชนตัวเองเนาะก็เลยเลือกตัดสินใจที่เรียนต่อกศน.แต่เรียนกศน.ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราอายุน้อยเนาะในชีวิตเรามีอายุน้อยปุ๊บอ่ะเราก็ต้องเรียนซ้ำประถมป.6 อีก 1 ปีหนูก็ยอมหนูชอบแบบการเรียนแบบอิสระในนี้ก็คือหนูไม่อยากเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมหนูอยากเรียนแบบการลงมือทำด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองลงมือทำด้วยตนเองโดยการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ออกมาอิสระข้างนอก
1: สวัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดสังคมในเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะเสียงเมื่อสักครู่คือเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่มองเห็นว่าการเรียนเป็นเรื่องสำคัญและเขาต้องการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ในป่าก็ได้ลำน้ำชุมชนพื้นที่เกษตรและวิถีชีวิตในท้องถิ่นล้วนแล้วแต่เป็นห้องเรียนได้นะคะวันนี้เราอยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพเด็กๆและคุณครูจากศูนย์การเรียนมอวาคีที่เชียงใหม่ค่ะในพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนห้องเรียนที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานในพื้นที่ของตัวเองได้จริงๆค่ะ
2: นี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้เดินทางมาถึงณสถานที่แห่งนี้ก็คือศูนย์การเรียนมอวาคีที่มีชุมชนที่ก่อตั้งโรงเรียนแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้กับลูกหลานที่จะได้รับการศึกษาแล้วก็มีการศึกษาที่ดีในอนาคตก็คล้ายกับที่ศูนย์การเรียนเสน่ห์พ้องเช่นกันที่พยายามผลักดันการศึกษาให้กับลูกหลานตัวเองที่ปลูกฝังในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมจิตวิญญาณแล้วก็ประเพณีหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนที่สามารถดึงสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาแล้วก็เกิดการเรียนรู้ให้กับลูกหลานแล้วก็ลูกหลานสามารถสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยการปลูกฝังแล้วก็ต่อยอดในอนาคต
3: จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของศูนย์การเรียนมอวาคีเนาะเราก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าพิธีสู่ขวัญให้กับเด็กๆที่จบป.6 ทุกๆปีแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จัดกันเองแต่ปีนี้เป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการในส่วนของศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนเนี่ยก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้แบบมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็รวมไปถึงเราจะร่วมกันผลักดันในส่วนของมาตรา12เนี่ยให้มันเกิดอุปถัมภ์โดยที่ให้มันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐโดยเร็วที่สุดก็เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
4: วันนี้มันก็เป็นการจัดงานมอบวุฒิของ3ศูนย์การเรียนก็จะมีศูนย์การเรียนมอวาคีศูนย์การเรียนศรีสุวรรณเสน่ห์พ้องซึ่งเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะเป็นกะเหรี่ยงแล้วก็มีศูนย์การเรียนไร่ส้มอยู่ที่ฝางซึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยใหญ่จริงๆถ้าเราจะถามถึงเรื่องการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆมันมีรูปแบบการศึกษาอยู่รูปแบบหนึ่งก็คือมาตรา12ที่คืนให้ชุมชนเนี่ยสามารถเข้าไปออกแบบการศึกษาตอบโจทย์วัฒนธรรมในชุมชนได้แต่ปัญหาเนี่ยอาจจะความรับรู้ของสังคมเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจมาตรา12น้อยอยู่ว่าศูนย์การเรียนคืออะไรจริงศูนย์การเรียนมันก็คือการกระจายอำนาจให้ชุมชนสังคมเนี่ยเข้ามาออกแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มแต่ละกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

0: ย่างที่ได้ฟังค่ะเบื้องหลังการเกิดขึ้นของระบบศูนย์การเรียนบ้านเรียนทั่วประเทศไทยคือมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เดิมทีเขามีจัดการศึกษาอยู่แล้วแต่มาตรา12นั้นเปิดโอกาสให้ครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้แนวคิดกระจายอำนาจให้ชุมชนสังคมได้ร่วมออกแบบการเรียนรู้ตามบริบทพื้นที่และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเรียนจบได้วุฒิด้วยนะคะข้อมูลโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยพบว่าประเทศไทยมีศูนย์การเรียนตามมาตรา12และการจัดการศึกษาโดยภาคประชาชนรวมแล้ว 2,944 แห่งมีผู้เรียนเกือบ 18,000 คนทั่วประเทศในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบบ้านเรียนด้วยหรือที่คุณผู้ชมคุ้นกันในชื่อโฮมสคูลมีมากถึง 2,779 แห่งมีคนเรียนในรูปแบบโฮมสคูล 3,198 คนนะคะแต่แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจัดการศึกษาได้แต่ในทางปฏิบัติศูนย์การเรียนและบ้านเรียนภายใต้มาตรา12ยังเผชิญข้อจำกัดอีกหลายเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคืองบประมาณรายหัวและกระบวนการเบิกจ่ายมันล่าช้าค่ะทำให้ศูนย์การเรียนบ้านเรียนหลายแห่งต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองไปก่อนเรื่องถัดมาคือแนวทางกำกับดูแลที่ยังใช้หลักเกณฑ์แบบเดียวกันกับโรงเรียนในระบบทำให้มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของบ้านเรียนและศูนย์การเรียนที่เขาจัดการศึกษาที่มันยืดหยุ่นและหลากหลายเฉพาะเรื่องของบ้านเรียนเนี่ยมีข้อมูลว่ายังต้องเผชิญขั้นตอนจำนวนมากนะคะอย่างเช่นเด็กที่จบในระดับประถมศึกษาและต้องเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตใหม่ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียนรู้รวมถึงข้อมูลของเด็กๆยังไม่เชื่อมกับฐานข้อมูลของภาครัฐจากข้อจำกัดเหล่านี้ล่ะค่ะเกิดการรวมตัวกันครั้งสำคัญของเครือข่ายการศึกษาทางเลือกทั่วประเทศในงานปรากฏการณ์ของการปรากฏกายรวมพลังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่เดินบนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตนเองบนฐานชีวิตและการงานอาชีพภาพนี้เกิดขึ้น 4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาณหอศิลป์กรุงเทพนะคะเป็นการรวมเด็กเยาวชนครอบครัวศูนย์การเรียนบ้านเรียนองค์กรภาคสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านการศึกษาจากทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนกันในงานเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านห้องสมุดมนุษย์แล้วเขาก็มีวงเสวนาว่าด้วยอนาคตการศึกษาภาคสังคมหนึ่งในเป้าหมายที่งานนี้เขาอยากผลักดันคือการร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาภาคสังคมเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายที่ส่งผลต่อสิทธิ์ในการจัดการเรียนรู้มาตรา12และต้องการจะปรับบทบาทของภาครัฐจากเดิมที่มองการศึกษาภาคสังคมเป็นระบบทางเลือกเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในระบบหลักมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างหุ้นส่วนเพื่อให้คนทั้งสังคมได้ร่วมกันขยายโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมได้หรือเปล่านี่เป็นหนึ่งในเจตจำนงนะคะที่เครือข่ายการศึกษาทางเลือกทั่วประเทศอยากจะเห็นขยายเรื่องนี้กับครูตั้มเทวินอัครศิลาชัยค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนม่อนแสงดาวจังหวัดเชียงรายและเป็นเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยครูตั้มสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแฟนครับผมสวัสดีครับ
0: ครูตั้มค่ะช่วยขยายอุปสรรคตามมาตรา12 แม้จะให้สิทธิ์แต่ในทางปฏิบัติมันติดอยู่ตรงไหนคะ
1: ที่จริงแล้วนั้นเนี่ยรัฐบาลหรือทางกฎหมายนั้นได้กระจายสิทธิ์กระจายอำนาจมาให้ภาคสังคมในการจัดการศึกษาแล้วนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของกฎหมายติดทั้งตัวกฎหมายและการบังคับใช้เลยนะครับที่มันเป็นยังเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในเรื่องกฎหมายนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการศึกษาภาคสังคมจะบรรจุไว้ในมาตรา12ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติปี42ก็ตามและก็มีสถานะเป็นในมาตรา18วงเล็บ3ก็ตามนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับการศึกษาภาคสังคมนั้นเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะกำกับดูแลอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างและการสนับสนุนต่างๆจะทั้งเรื่องเงินหนุนรายหัวทั้งสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของผู้จัดการศึกษารวมทั้ง องค์ประกอบของภาคสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับความจริงและตามกฎหมายแล้วมีมากกว่าที่เราเห็นอยู่เพียง6รูปแบบนะครับ
0: ทีนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาภาคสังคมจะมาปลดล็อกส่วนนี้ถูกต้องไหมคะปลดล็อกมาตรา12ให้มันมีช่องทางในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่
1: คือในเครือข่ายของพวกเราที่ทำงานด้านขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา

0: ภาคสังคมที่จริงมีมานานแล้วนะครับถ้าตามประวัติศาสตร์ของการริเริ่มของภาคสังคมที่ลุกขึ้นมาร่วมกับภาครัฐนะครับในการจัดการศึกษาและขออาสาเป็นส่วนหนึ่งของภาคสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการต่างๆนะเห็นว่าถึงเวลาที่ภาคสังคมนั้นต้องเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเด็กจํานวนมากนั้นสนใจเรื่องการเรียนรู้ที่มันเท่าทันสังคมเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีกฎหมายที่ตรงนะครับเฉพาะเจาะจงและก็มีสถานะของการกำกับดูแลที่ชัดเจนและที่สำคัญก็คือมีส่วนร่วมจากภาคสังคมด้วยนั้นจะเป็นประโยชน์และก็สามารถปลดล็อกระบบการศึกษาและที่สำคัญก็คือให้โอกาสกับเด็กเยาวชนหรือผู้เรียนนะครับที่สามารถมีช่องทางหรือมีอีกลู่หนึ่งของระบบการศึกษาไทยนะครับนอกจากที่มีกฎหมายว่าจะมีการศึกษาโดยรัฐนะครับโดยเอกชนนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ควรมีอีกร่องหนึ่งหรือเป็นทางเลือกหนึ่งก็คือภาคสังคมนะครับหรือการศึกษาของสถาบันทางสังคมนะครับก็สามารถจัดการศึกษาได้นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเป็นต้นไปนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้ามีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาจะนอกจากช่วยปลดล็อกแล้วนะครับยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนนะครับทุกวัยนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและจัดการศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่ภาคสังคมได้ทำกันมานานและมีประสบการณ์นะครับที่สามารถจัดการศึกษาได้นะครับที่เรียนรู้บนฐานชีวิตบนฐานอาชีพบนฐานนิเวศบนฐานวัฒนธรรมของผู้เรียนครับ
1: ครูตั้มขออีกหนึ่งคำถามปิดท้ายรายการวันนี้คือถ้าฟังจากสิ่งที่ครูตั้มพูดมาตรา12พ.ร.บ.การศึกษาปี42ไฟเรียกย่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ร่างกฎหมายที่กำลังผลักดันกันอยู่คือพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาภาคสังคมถ้าทำให้สองอย่างนี้ประกบคู่กันไปได้เนี่ยบทบาทของกระทรวงศึกษาจากระบบเดิมที่ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงบทบาทของกระทรวงศึกษามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแล้วมันจะสร้างหุ้นส่วนทางการศึกษาได้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับที่จริงแล้วนั้นภาคสังคมหรือองค์กรภาคสังคมที่ลุกขึ้นมาจัดการศึกษานั้นเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญนะครับที่จะช่วยกระทรวงศึกษาธิการและช่วยรัฐบาลนะครับสามารถแบกรับและก็คลี่คลายปัญหาการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ครับ
1: คือทุกอย่างจะไม่รวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงศึกษาแบบเดิม
0: ใช่ครับควรไม่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ควรรวมศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าระบบการศึกษามันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับและที่จริงกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญก็กระจายสิทธิ์อำนาจมาให้ภาคสังคมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังขาดกฎหมายและกำกับดูแลชัดเจนนะครับตอนนี้กระทรวงศึกษาก็มีภารกิจในการที่จะดูแลโรงเรียนในระบบเยอะมากนะครับเพราะนั้นนี่ยังมีภาคสังคมนะครับที่ยังขาดการกำกับดูแลที่ชัดเจนและก็การมีส่วนร่วมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องของภาคสังคมเองนะครับเด็กและเยาวชนพวกนี้ครับเพราะนั้นผมคิดว่ากฎหมายตัวนี้ที่เราใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาภาคสังคมหรือพระราชบัญญัติการศึกษาภาคสังคมนี่อยู่ในช่วงกระบวนการรวบรวมชื่อนะครับแล้วก็นําเสนอกับประธานรัฐสภานะครับที่ขออนุญาตรณรงค์รวมรายชื่อเป็นฉบับของภาคประชาชนนะครับ10,000รายชื่อต่อไปนั้นในกระบวนการของเครือข่ายการศึกษาภาคสังคมที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหวังว่าจะช่วยปลดล็อกและก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้เรียนหรือเด็กเยาวชนที่สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ช่วยคลี่คลายปัญหาของเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กดรอปเอาท์เด็กที่หลุดจากโรงการศึกษานะครับก็สามารถมีทางเลือกหรือมีทางออกในเรื่องการศึกษาด้วยตัวเองได้ครับ
1: โอ้ช่วยเด็กได้ด้วยให้สังคมได้มีส่วนร่วมและช่วยลดงานของกระทรวงศึกษาที่แบกเอาไว้และดูเหมือนจะยังไม่สามารถทําให้มันครอบคลุมการศึกษาของเด็กทุกคนได้จริงๆนะคะเดี๋ยวคาดหวังว่ารัฐบาลน่าจะช่วยดันร่างกฎหมายฉบับนี้นอกเหนือจากภาคประชาชนที่กําลังร่วมกันรวมรายชื่อกันอยู่ทิ้งท้ายรายการเดี๋ยวเราจับตากันต่อนะคะครูตั้มขาลารายการเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะดิฉันเค้กกฤษฎาดีมีปฏิรบค่ะวันนี้ฟังเพลงกันฉ่ำทั้งรายการเลยค่ะเริ่มด้วยนักร้องเสียงนุ่มคนนี้กันณพัฒน์ค่ะร้องเพลงก็ได้หลายแนวนะคะโดยเฉพาะเพลงเก่าที่เป็นแนวอมตะคนจำไปแล้วค่ะว่ากันณพัฒน์ต้องแบบนี้ค่ะและทำให้ได้แฟนเพลงหลากหลายรวมไปถึงคนไทยในต่างแดนด้วยล่าสุดค่ะกันเขาเตรียมกับบินเดียวนะคะไปทัวร์ร้องเพลงถึง6 เมืองด้วยกันในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกค่ะ

0: รับเชิญขึ้นคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตเพลงอมตะค่ะอย่างบทเพลงของสุนทราภรณ์กันนภัทรเป็นศิลปินหลักในคอนเสิร์ตประจำปีของวงดนตรีสุนทราภรณ์ติดต่อกันมาหลายปีแล้วค่ะและพอปล่อยซิงเกิลใหม่ของตัวเองนะคะก็เป็นเพลง cover ยุค80อย่างล่าสุดกับเพลงแสนรักค่ะพี่แจ้ดนุพลแก้วการเคยร้องไหวนะคะแฟนเพลงอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ้าแล้วกันเนี่ยเขาจะมีเพลงใหม่แบบป๊อปๆหวานๆที่สร้างชื่อออกมาบ้างหรือเปล่านักร้องหนุ่มยืนยันว่ามีแน่นะคะแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรว่าแฟนเพลงจะลืมภาพยิ่งดีซะอีกค่ะเพราะว่าจะได้ย้ำให้เห็นว่าตัวเองเป็นนักร้องเสียงวาไรตี้นะคะนั่นคือร้องได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะแนวสุนทราภรณ์ลูกกรุงหรือแม้แต่ลูกทุ่งความสามารถครบเครื่องเรื่องร้องแบบนี้ค่ะไม่น่าแปลกใจว่าล่าสุดกันนภัทรเตรียมฉายเดียวนะคะไว้ทัวร์ร้องเพลงที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากที่เคยไปมาแล้วกับเพื่อนๆ4โพดํายินดีค่ะที่มีคนไทยในต่างแดนยังรักและคิดถึงกันเพราะเห็นว่าบางคนก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยนู่นเลยตอนประกวด The Star ค่ะ
1: ก็จะเป็นซีแอตเทิลนะครับวอชิงตันดีซีชิคาโก้ซาคราเมนโตนะฮะมินนิโซตาแล้วก็เทนเนสซีซึ่งต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าทุกคนคือผู้จัดอะก็ไม่คิดว่าจะฟีดแบ็กดีขนาดนี้ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยแบบการไปคนเดียวจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่พอคลิปที่ปล่อยออกไปครับหลายๆเมืองที่เป็นเจ้าของร้านเอ่ยเจ้าของบาร์เอ่ยเขาแบบติดต่อมาเยอะมากว่าเอ้ยกันมาเมื่อไหร่อยากจะไปให้ไปเล่นที่ร้านเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนที่คนไทยที่นู่นน่ะเขาชอบฟังเพลงไทยๆแล้วก็ติดตามรายการเนี่ยคนทั้งซองมาอยู่แล้วด้วยรวมถึงเป็นแฟนของ The Star มาอยู่แล้วด้วยก็คงแบบอยากฟังเราเต็มๆอะไรเงี้ยฮะก็เลยฟีดแบคดีมากๆครับก็ดีใจเพราะว่าเขาก็ยังโทรมาหาเราทุกวันเลยครับจำภาพบอกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าฟีดแบคจะดีขนาดนี้คือมีแบบทางฮาวายก็ติดต่อมาแต่ว่าด้วยเวลาที่มันเขาต้องการแค่วีคเอนด์นะฮะเสาร์อาทิตย์แล้วเรามีล็อกไว้แล้วเนี่ยมันก็เลยแบบไปวันธรรมดาไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าวันธรรมดาได้เนี่ยจะได้อีกหลายเมืองมาก
0: ต้องบินไกลนะคะเรื่องร่างกายไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่ากันนภัทรออกกำลังกายสม่ำเสมอที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษคือโชว์ค่ะและการทำดนตรีใหม่ๆเพราะไม่อยากให้แต่ละเมืองนั้นโชว์ซ้ำกันนะคะก็กลัวล่ะว่าถ้าเล่นที่ไหนก่อนแล้วมีไลฟ์ออกไปเนี่ยเมืองต่อไปเขาจะไม่เซอร์ไพรส์กันนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการได้ลองอะไรใหม่ๆของตังโก้ทิตินันค่ะนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสคนนี้นะคะถูกจับตาค่ะในสืบสันดานมาก่อนหน้านี้แจ้งเกิดไปแล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะเขาเตรียมที่จะไปก้าวขึ้นเวทีละครเพลงแบบเต็มตัวรับโจทย์ที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือทั้งร้องทั้งเต้นในโปรเจกต์ดาราไลน์ The Musical ของก้อยณัฐตรีดีมค่ะเพราะว่าสำหรับหนุ่มหล่อวัย25ปีคนนี้นะคะทุกงานสร้างสรรค์คือพื้นที่ที่อยากร้องค่ะ
2: ร้อนไหมครับร้อนไหม
3: ไม่ร้อนครับมีต้นหนาวอยู่ข้างๆไม่ร้อน
4: คุณเป็นสุภาพมาก
3: ขอบคุณสกายครับขอบคุณ
4: ดารามากโอ้โหนี่คือช่างส่วนตัว
3: คือทีมงานที่แต่งงานทำผมกับน้องนิเทศทางผม
5: ใช
3: ่พี่เค้กที่เป็นนิเทศเหมือนกัน
5: ขอบคุณนิเทศอบอุ่นมากเลยครับแฮชแท็กนิจุทำนิจุใช้
4: เย้ไปไหนก็ต้องประกบตังโก้ตลอด
5: ถ
4: ู
5: กต้อง
3: แล้วไปเต็มที่
6: ผมแล้วล็อกตัวแล้ว
4: ไม่ให้ไปแล้
6: วละครใกล้ที่ดินต้องลุ้นว่าเขาจะชวนไหมอีกเรื่องนึงอาจจะมี
0: ที่น้องเขาพูดว่านิจุทำนิจุใช้หมายถึงคนในคณะนิเทศศาสตร์จุฬาก็ช่วยซัพพอร์ตกันละค่ะเหมือนเบื้องหลังความหล่อที่เห็นของตังโก้ทิตินันรัตนทิตินันก็ได้รุ่นน้องนิสิตแต่งหน้าทำผมให้นะคะแถมเจอพี่นักข่าวเป็นรุ่นพี่คณะอีกดิฉันเองนะคะพี่เค้กค่ะก็ไม่ต้องถามว่าห่างกันกี่สิบปีเอาเป็นว่าต่อกันติดเพราะว่านิจุทำนิจุใช้ค่ะน้องๆเนี่ยเขาเจอกันตอนไปช่วยโปรโมทละครเวทีของก้อยณัฐตรีดรีมนะคะที่จู่ๆเนี่ยลุกขึ้นมาทำดาราไลน์ The Musical จะแสดงกันแล้วค่ะ31กรกฎาคมนี้ที่สยามพิกฮอลล์นะคะซึ่งตังโก้ก็เป็นหนึ่งในแคสละค่ะ

0: อัปเดตล่าสุดคือตอนนี้บัตรเหลือแค่200กว่าที่นั่งนะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของ5รอบการแสดงค่ะแม้ว่าตังโกเป็นน้องเล็กในหมู่นักแสดงนำที่นอกจากมีก้อยนัตตี้ดรีมนะคะยังมีพระเอกคนดังเกรซวรินทร์ลูกว่าพิจิกาเบนจามินแต่ว่าตังโกก็พร้อมเปิดรับความท้าทายใหม่ๆค่ะเคยเล่นละครเวทีอยู่แล้วแต่การร้องเต้นแบบมิวสิคอลนี่ครั้งแรกค่ะก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วตอนมีละครนิเทศเนี่ยไม่ได้ไปแสดงกับเขาด้วยหรอตังโก้บอกว่าตอนนั้นไม่ได้ขึ้นเวทีแต่อยู่ฝ่ายเพลงค่ะส่วนพี่ก้อยนัตตี้นี่ดีกรีนางเอกละครนิเทศนะคะ
1: ทีมงานของพี่ก้อยก็ติดต่อมาว่าสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งไหมผมก็เดี๋ยวก่อนนะใช่พี่ก้อยนัตตี้ดีหรือเปล่าว่าเราแบบเพราะพี่ก้อยทำ YouTube ใช่ไหมครับแล้วเขาเป็นนักแสดงแต่พอดีว่าทำโปรดักชั่นละครเวทีเราก็แบบหล่อใช่หล่อเ
2: ราไม่ร
1: ู้ตอนแรกเราไม่รู้
2: เอกละครนิเทศนะคะ
1: ใช่ รู้ทีหลังคือผมไม่คิดว่าเขาจะมาทำละครเวทีแล้วพอมันผมเป็นแค่คนสุดท้ายที่เข้าไปด้วยแต่ไม่เคยแบบเชิงละครเวทีแบบมิวสิคัลเต้นที่อยู่ร้องเพลงโมโนล็อกอย่างเงี้ยครับหนักครับเพราะว่าเราคือผมเต้นของผมแหละแบบวันนี้แต่ว่าเต้นแบบเพอร์ฟอร์มให้คนอื่นอาจจะยังไม่เคยทำ
2: แต่อ
1: ัน
2: นี้จะเป็นครั้งแรก
1: ที่ได้ทำในชีวิตไม่ถ้าเกิดในชีวิตเด็กๆก็อาจจะเคยเต้นงานโรงเรียนไงแบบ 7-8 ขวบแบบนี้แต่ว่าในวัย25ไม่เคยทำ
2: ซึ่งกับร่างกายเรา
1: ผมเชื่อว่าฝึกได้ผมเชื่อว่าฝึกได
0: ้เรื่องแรกของตังโกก็ปังเลยค่ะคุณผู้ชมเคยดูไหมจำได้หรือเปล่าบทชัตเตอร์ลูกชายคนรวยที่ถูกสปอยในสืบสันดานค่ะนั่นทำให้ชื่อของตังโกทิตินันถูกพูดถึงนะคะว่าหนุ่มหล่อหน้าใหม่คนนี้เป็นใครมีผลงานต่อเนื่องค่ะทั้งเป็นนางแบบเล่นละครเวทีไปจนถึงภาพยนตร์เรื่องแรกเทอม4ค่ะที่ถูกอวยยศว่าเป็น MVP ของตอนที่เขาเล่นอันนี้เป็นคำชมนะคะ MVP เนี่ยย่อมาจาก Most Valuable Player ผู้เล่นที่ทำผลงานที่ดีที่สุดในแมตช์นั้นค่ะโดยในปี2026เนี่ยได้โอกาสหลากหลายนะคะก็ตรงกับปีที่ตังโก้อายุ25พอดีมองย้อนไปค่ะพบว่าสิ่งที่ตัวเองให้คุณค่ามาตลอดคืองานสร้างสรรค์แบบไม่จำกัดว่าจะมารูปแบบไหนค่ะ
1: ปีนี้เป็นปีที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มแล้วกันเหมือนผมเข้าวงการมาเรื่องแรกก็สืบสันดานเนาะประมาณปี2ปีที่แล้วใช่ครับเรื่องแรกอุ๊ยเราขอบคุณมากครับผมดีใจอย่างนึงคือในการทำงานมันแบบผมได้เจอพี่ๆเก่งๆหลายคนมันคือการที่ผมให้ value กับ creativity แล้วกันผมชอบอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์แบบไร้ขอบเขตอยากทำอะไรทำแบบนี้ครับผมชอบความเป็นแบบที่เราสามารถสะท้อนความรู้สึกหรือว่าแบบเป็นคนที่ผมบางทีอยู่บ้านเฉยๆกีตาร์มาแล้วก็เขียนเพลงไปเรื่อยๆหรือแบบคือเป็นคนชอบอะไรที่มันimpulseเหมือนกันเลยแบบความรู้สึกตรงนั้นที่ออกมาแบบจริงๆของคนอะไรเงี้ย
2: ผ่านเพลงก็ได
1: ้ผ่านงานใช่ผ่านงานศิลปะแล้วผมใช้คำนี้ผมแค่ชอบความคิดสร้างสรรค์กับความเรียวของคนที่ใช
0: ่ตังโก้ค่ะยังมีอีกสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จคือการมีคอนเสิร์ตของตัวเองนะคะเขามีงานเพลงที่เขียนอยู่แต่ยังไม่ได้สังกัดค่ายใดๆถ้าเราไปส่อง IG เนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปดาราหนุ่มคนนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์เองนะคะก็พูดได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่มากความสามารถนะคะทำได้หลายอย่างอีกคนนึงค่ะนิยามความเป็นดนตรีของวงเดอะเพอะค่ะเจ้าของเสียงดนตรีร่วมสมัยกลิ่นไอล้านนาที่มีนัทกิตติสารนะคะอดีตศิลปินค่ายดังไปเกาะตั้งวงก็ต้องใช้คำว่าไม่ก็เอาเกาก็ไม่ทิ้งค่ะเน้นโชว์สนุกสดใสและอบอุ่นนะคะหลายปีที่รวมวงมาสร้างภาพจำของการแสดงสดที่มีเพลงน่ารักเบื้องหลังค่ะคือแนวทางทำให้เสียงดนตรีล้านนาไม่ตกยุคติดตามจากลั่นทุ่งกันค่ะ

0: ท่วงทำนองฟังสบายที่มากับเพลงปลัดปลั่นและความน่ารักจากเพลงต้นฉบับที่สมาชิกวงเดอะเพิร์ลไปร่วมขับร้องและเล่นดนตรีพื้นเมืองไว้ทั้งเสียงสล้อของคำโน้ตธีรวัฒน์หมื่นทาและเสียงซึ้งจากไอแม็กสมัยสาตถารวมถึงเสียงร้องของศิลปินหญิงคำวิวเมื่อมาแสดงสดก็ปรับให้เข้ากับบรรยากาศของโชว์ขับร้องคู่กับณัฐกิตติสารเจ้าของเสียงอบอุ่นเช่นที่ร่วมแสดงบนเวทีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ให้ความบันเทิงกับศิษย์เก่าค่ะเจ้าของเสียงร้องและรอยยิ้มสดใสตื่นเต้นเสมอเมื่อได้ขึ้นแสดงสดกับวงค่ะเพราะรุ่นพี่มักมีลูกเล่นดนตรีมาสร้างสีสันหลังจากวงมีโอกาสได้เดินทางทัวร์หลายจังหวัดภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ทำควบคู่กับงานคัฟเวอร์เพลงลงช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยการรวมทุกแนวเพลงมาเรียบเรียงใหม่ค่ะเช่นเพลงป๊อปเพลงไทย90เพลงลูกทุ่งโดยทำให้เสียงดนตรีสากลและดนตรีพื้นเมืองผสมผสานกันอย่างลงตัว
1: มีศิลปินที่เขาทำเพลงประมาณว่าเป็นเพลงแบบมีกลิ่นอายความเป็นเหนือหน่อยค่ะก็แต่แบบติดต่อมาเอ้ยมาฟีเจอริ่งกันไหมอยากขอบคุณที่แบบเวลาทำเพลงเหนือแล้วนึกถึงวิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผลตอบรับของวงโตยแล้วก็เพลงที่ไปฟีเจอริ่งโตยค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สำหรับวิวคือเกินคาดมากๆเลยเพราะว่าแบบไม่ได้เป็นสายเป็นนักร้องหรือศิลปินตั้งแต่แรกเมื่อก่อนเป็นเด็กวิชาการมากค่ะตอนนี้แบบชีวิตเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนแนวทางเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้รู้สึกว่าเรามาเดินทางนี้เรายังรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็มีการตอบรับมีการซัพพอร์ตส่งเสริมที่ดีค่ะ
2: ผมมาอยากจะห้องตัวเก่าว่าเป็นนักดนตรีมืออาชีพนะแต่ว่าผมใช้ดนตรีหาเลี้ยงตัวเก่าแต่ห้องบักแก้อู้ว่าเขาเป็นมืออาชีพเขาเล่นมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือส่งตัวเก่าคือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอะครับมันถ้าคนตำพื้นบ้านอย่างผมเขาเนี่ยมันเข้าหาง่ายเข้าหายากแต่ว่าคนประเดี๋ยวปัจจุบันอาจจะเข้าถึงยากสล้อมาเข้าอีได้ตัวกะมันจะบ่หายแล้วเหนื่อยอันนี้ละอ่อนก็อาจจะเอ้ยก็มีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยอนาคตหนูก็อยากจะเล่นแบบนี้อยากพี่คนนี้บ้างเฮาก็ยังเป็นการเพิ่นฮ้องว่าไม้สืบคนสืบคนไม้สืบไม้
0: จุดเปลี่ยนสำคัญของวงเดอะเพิร์ลเริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นหลังจากอัดคลิปลงโซเชียลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะที่ไม่มีงานจ้างพบว่ายอดวิวสูงกว่าที่คาดอย่างมากและชื่อเสียงเริ่มไปไกลขึ้นเมื่อปลดล็อกงานจ้างก็ตามมาเป็นเท่าตัวค่ะบวกกับณัฐกิตติสารอยากสร้างความแตกต่างด้วยการมีเสียงดนตรีหลากหลายและนักดนตรีพื้นเมืองของวงต่างสนุกกับการคิดทางเล่นค่ะที่นำทำนองเพลงพื้นเมืองเก่าๆมาปรับให้เข้ากับเพลงใหม่ทำให้เกิดสีสันในบทเพลงสไตล์เหนือจนปัจจุบันวงเดอะเพิร์ลมีภาพจำความสดใสสร้างอารมณ์ขันจากการร้องเล่นที่เป็นธรรมชาติค่ะและเป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจกับผู้รักในกลิ่นอายเพลงพื้นเมืองล้านนา
3: ที่ทำผ่านๆมาก็จะเป็นเพลงที่ดูแล้วน่ารักๆเพราะว่าให้น้องวิวเป็นคนร้องซะส่วนมากแล้วก็เพราะว่าอย่างผมที่เมื่อก่อนตอนอยู่ขอญาติเอ่ยค่ายเนาะอยู่อาสยามมาก่อนRS เนาะก็จะเป็นเพลงที่เป็นส่วนตัวแล้วส่วนตัวจะเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นก็จะมีเพลงที่เป็นของเดอะเพิร์ลที่เป็นแบบลักษณะอบอุ่นเงี้ยครับ
4: ยุคจรัญมโนเพชรก็เป็นการก้าวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นและยุคนี้เราก็ถือว่ามันก็เกิดอีกก้าวหนึ่งในงานศิลปะที่มันเกิดขึ้นมานะครับและผมก็เชื่อว่าในอนาคตการข้างหน้าเนี่ยก็จะมีงานศิลปะที่มันมีการผสมเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นอย่างเดอะเพิร์ลเราเนี่ยที่เราเจอเนี่ยนะครับอย่างสล้อที่ผมเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าผมเจอลูกเทคนิคในเพลงที่เราเอาไปตอบสนองนะครับเป็นเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีเทคนิคพื้นนะครับแต่ว่าพอมาเล่นเข้ากับดนตรียุคใหม่นะครับเข้ากับทํานองยุคใหม่เนี่ยมันทําให้ต้องเกิดเทคนิคใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองทํานองนั้น
0: แต่ละก้าวของวงดนตรีเดอะเพิร์ลคือการเรียนรู้ใหม่ไม่จบสิ้นค่ะด้วยความรักในเสียงดนตรีและนำประสบการณ์ในเส้นทางศิลปินของแต่ละคนมาร่วมสร้างสรรค์ค่ะมีทั้งเพลงป๊อปคำเมืองเพลงลูกทุ่งคำเมืองเพลงเพื่อชีวิตและเพลงแนววัฒนธรรมเป้าหมายนอกจากดนตรีจะหล่อเลี้ยงชีพยังหวังให้เป็นแรงบันดาลใจต่อคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเดินในเส้นทางเพลงล้านนาร่วมสมัยค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
5: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ลุ้นมท.4เคาะผลเทียบกระดาษคำตอบ 15,000 คนหาจุดทุจริตสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.ถึงลาสบอสหรือไม่อัยการชี้พิสูจน์เจตนาแอร์โฮสเตสหลังจับผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนเปิด3ประเทศปลายทางตรวจยึดกัญชาจากไทยได้อีก 4,500 กิโลกรัมหลายปัจจัยทำประตูน้ำโบเบงเงียบเหงาเศรษฐกิจซบค่าเช่าแพงเทรนผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อขายทางออนไลน์คลื่นประชาชนอิหร่านร่วมอำลาอดีตผู้นำสูงสุดหลังสงครามล้างกระดานเปลี่ยนโฉมหน้าผู้นำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์นี่แหละวันนี้แขกพิเศษมาก็ต้องมีเรื่องร้อนๆ อยู่เพราะว่าเพิ่งพยายามที่จะไปจับผิดรัฐบาลอยู่ใช่ไหม
4: บุกหนักฮะเรื่องการตรวจสอบ
5: เขาเรียกว่าตรวจสอบ
4: รัฐบาล
3: เอ๊ะถ้าตรวจสอบแล้วไม่จับผิดแล้วจะตรวจสอบไปทำไม
5: จับผิดมันดูเหมือนหาเรื่องแต่ตรวจสอบนี่มันเป็นหน้าที
4: ่ได้ฟังดูดีฟังด
3: ีจริงๆหัวข้อต้องร้อนแรงกว่านี้นะ
4: ใช่ใช่สมมติว่ารัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบไป
3: โอ้โห
4: ไงแต่กันดี
5: โอเคเพราะเดี๋ยวจะค่อยๆไปแก้โอ้โหคนแก้เองไปตัวด้ว
3: ยแก้คนอื่นต้องไปแก้เอง
5: ไม่ใช่แก้เองไม่ใช่ไปแก้คนอื่น
4: นะจะแก้ที่ไหนยังไงแก้ได้ไม่ได้ติดตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการท่องและกว้างกับเราเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของมนุษย์ครับว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรกครับโดยจะมาร่วมย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นไปด้วยกันครับซึ่งโลกของเรานะครับคุณผู้ชมก็มีมนุษย์อยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับโดยเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ตัวใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและก็ไม่ได้มีสมองที่ใหญ่ที่สุดด้วยครับและแม้ว่าเราอาจจะรู้เรื่องของวิวัฒนาการมนุษย์มาบ้างแต่เราก็ค้นพบครับว่ามันน่าพิศวงแล้วก็เข้มข้นยิ่งกว่าที่เราจินตนาการไว้ครับซึ่งเรื่องราวของมนุษย์นั้นได้ถูกบันทึกไว้ในกระดูกของบรรพบุรุษแล้วก็ DNA ของเรานี่แหละครับโดยกระดูกเหล่านั้นนะครับได้เล่าถึงวิถีชีวิตและก็ความทุกข์ยากของพวกเขาโดยเดี๋ยวเราจะไปค้นหาครับส่วนผสมสุดพิเศษที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเราอย่างในปัจจุบันนี้ครับเราไปดูว่าอะไรครับคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆและอะไรครับทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุด Human กำเนิดมนุษย์ในตอน The First of Us รอยเท้าแรกครับ

0: คุณผู้ชมครับโฮโมเซเปียนส์คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งแปลว่ามนุษย์ผู้ชาญฉลาดครับโดยถือกำเนิดในทวีปแอฟริกาเนี่ยเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนแล้วก็ยังเป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวในสกุลโฮโมครับที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก็จะมีสมองขนาดใหญ่มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สูงแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีด้วยคุณผู้ชมนะครับสนใจเรื่องราวเหล่านี้หรืออาจจะมีคำแนะนำข้อติชมใดๆก็แล้วแต่นะครับกับรายการท่องโลกกว้างคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อเราเข้ามาได้และพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ทุกเมื่อนะครับนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดี Human กันต่อครับกับกำเนิดมนุษย์ซึ่งจะมาในตอน Into the Unknown ข้ามเส้นขอบฟ้าครับรับรองว่าน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะ
0: เลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสินค้าที่มีคุณภาพและทนทานช่วยลดความจำเป็นในการซื้อทดแทนบ่อยครั้งส่งผลให้ลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าใหม่นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะอีกด้วย
2: Human กำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBCไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส์อังคารที่7กรกฎาคมนี้ตอนข้ามเส้นขอบฟ้า
3: ย้อนไปเมื่อ 300,000 ปีก่อนแอฟริกาคือมาตุภูมิของมนุษย
2: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: สวัสดีค่ะแฟนๆนะคะรายการท่องโลกกว้างค่ะวันนี้เดี๋ยวมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรายการสถานีประชาชนค่ะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
5: ลุ้นมท.4ขอผลเทียบ

0: อบ 15,000 คนหาจุดทุจริตสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสทถึงลาสบอสหรือไม่อัยการชี้พิสูจน์เจตนาแอร์โฮสเตสหลังจับผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนเปิด3ประเทศปลายทางตรวจยึดกัญชาจากไทยได้อีก 4,500 กิโลกรัมหลายปัจจัยทำประตูน้ำโบเบงเงียบเหงาเศรษฐกิจซบค่าเช่าแพงเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อขายทางออนไลน์คลื่นประชาชนอิหร่านร่วมอำลาอดีตผู้นำสูงสุดหลังสงครามล้างกระดานเปลี่ยนโฉมหน้าผู้นำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมุติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์นี่แหละวันนี้แขกพิเศษมาก็ต้องมีเรื่องร้อนๆ อยู่เพราะว่าเพิ่งพยายามที่จะไปจับผิดรัฐบาลอยู่ใช่ไหม
3: บุกหนักฮะเรื่องการตรวจสอบ
4: เรียกว่าตรวจสอบ
3: รัฐบาล
2: เอ๊ะแต่ตรวจสอบแล้วไม่จับผิดแล้วจะตรวจสอบไปทำไม
4: จับผิดมันดูเหมือนหาเรื่องแต่ตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหน้าที
3: ่ไม่ได้ฟังดูดีฟังด
2: ีจริงๆหัวข้อต้องร้อนแรงกว่านี้นะ
3: ใช่ใช่สมมติว่ารัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบไป
2: โอ้โ
3: หไงแต่กันดี
4: โอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแก้โอ้โหคนแก้เอวไปตัวด้วย
2: แก้คนอื่นต้องไปแก้เอง
4: ไม่ใช่แก้เองไม่ใช่ไปแก้คนอ
3: ื่
4: น
3: เออนะฮะจะแก้ที่ไหนยังไงแก้ได้ไม่ได้ติดตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ท.4เคาะผลเทียบกระดาษคำตอบ 15,000 คนหาจุดทุจริตสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.ถึงลาสบอสหรือไม่อัยการชี้พิสูจน์เจตนาแอร์โฮสเตสหลังจับผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนเปิด3ประเทศปลายทางตรวจยึดกัญชาจากไทยได้อีก 4,500 กิโลกรัมหลายปัจจัยทำประตูน้ำโบเบงเงียบเหงาเศรษฐกิจซบค่าเช่าแพงเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อขายทางออนไลน์คลื่นประชาชนอิหร่านร่วมอำลาอดีตผู้นำสูงสุดหลังสงครามล้างกระดานเปลี่ยนโฉมหน้าผู้นำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับคดีประวัติศาสตร์ครับเป็นคดีแรกของประเทศไทยครับที่ประธานศาลฎีกาต้องตั้งคณะไต่สวนอิสระขึ้นมานะครับเพื่อสอบคดีสินบนทองคำครับผู้ที่ถูกกล่าวหานั้น1เป็นอดีตรองผบตร.อีกคนหนึ่งเป็นกรรมการปปช.ครับนอกนั้นเป็นบุคคลใกล้ชิด
2: วันนี้ค่ะความคืบหน้าก็คือทางคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาทั้ง9ท่านนะคะได้เรียก4ผู้ถูกกล่าวหา4บุคคลเข้ามาชี้แจงและให้โอกาสในการนำพยานหลักฐานและชี้แจงด้วยวาจาชี้แจงเป็นถ้อยคำก่อนนัดไต่สวนครั้งแรก27สิงหาคมนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่รู้จักกันว่าบิ๊กโจ๊กค่ะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาพร้อมนายสัญญาพัชระสามารถทนายความด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจากนั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและตอบข้อซักถามกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนานกว่า2ชั่วโมงค่ะและได้มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะซึ่งนายสัญญาพัชระบอกว่าวันนี้มาเพราะว่าคณะไต่สวนอิสระมีหนังสือให้มารับทราบข้อกล่าวหาทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องสินบนทองคำซึ่งคณะผู้ไต่สวนแจ้งพฤติการคดีนี้ครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้รับทราบผ่านสื่อมวลชนและหลังจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษจะยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจาในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะก่อนที่องค์คณะจะนัดไต่สวนครั้งแรกค่ะ
3: ก็จะมีการอธิบายพฤติการซึ่งเราก็มาทราบในวันนี้นะเมื่อมาทราบในวันนี้ตามกฎหมายเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะขอเรื่องเวลานะครับในการที่จะทำเป็นหนังสือมาชี้แจงและก็มาประกอบด้วยการให้การด้วยวาจาเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นในเรื่องรายละเอียดที่พี่ถามเนี่ยวันนี้ยังไม่มีการพูดถึง
4: พฤติกรรมที่ทางคณะกรรมการระบุเนี่ยทางท่านสุรเชษฐ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนไหน
3: อันนี้มันเป็นเรื่องในสำนวนจริงๆพี่นะผมต้องขออนุญาตจริงๆว่าก็อาจจะใกล้เคียงกับที่มีการกล่าวหาในสื่อแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมด
1: อีกคนหนึ่งครับที่สังคมให้ความสนใจนะครับก็คือนายเอกวิทย์วัชวันคุครับกรรมการปปช.นะครับแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับเช่นเดียวกับนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการปปช.และนายสุรสิทธิ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวนายเอกวิทย์ครับมีรายงานนะครับวันนี้คณะไต่สวนอิสระทั้ง9คนเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคลครับจากนั้นคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งพฤติการให้รับทราบพิจารณาพยานหลักฐานทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหารวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ชี้แจงครับและถ้าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบสามารถชี้แจงเพิ่มเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก่อนจะนัดไต่สวนครั้งแรก27สิงหาคมนี้ครับ
2: สำหรับกระบวนการไต่สวนของคณะไต่สวนอิสระค่ะภายหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วนะคะคณะผู้ไต่สวนอิสระก็จะพิ

0: จารณาและสรุปสำนวนเพื่อชี้มูลความผิดซึ่งถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระมีความเห็นว่ามีมูลถ้าบอกว่ามีมูลนะคะจะส่งสำเนาการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดค่ะเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งสำนวนไปและถ้าศาลประทับรับฟ้องนายเอกวิทย์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกในประเทศไทยนะคะเป็นกรณีแรกเลยค่ะที่ประธานศาลฎีการับเรื่องและตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาสอบสวนค่ะ
1: ยังจำครูปรีชาได้ไหมครับความจริงก็คือความจริงอ่ะวันนี้ความจริงปรากฏอีกหนึ่งคดีนะครับในส่วนของคดีแพ่งจบไปละหวย30ล้านเป็นของใครอันนั้นจบไปแล้วครับส่วนคดีอาญานั่นก็คือคดีแจ้งความเท็จนะครับคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่นครับสุดท้ายศาลสั่งจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงจำคุก6เดือนนะครับแต่เป็นศาลชั้นต้นตอนนี้เจ้าตัวได้ประกันครับนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชานะครับและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นครับวันนี้ไปฟังคำพิพากษาในคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จคดีนี้ครับพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนะครับจากกรณีที่ทั้ง2คนร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีครับโดยอ้างว่าครูปรีชาได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนปี60จำนวน5ใบซึ่งถูกรางวัลที่1มูลค่ารวม30ล้านบาทแต่ทำสลากสูญหายแล้วก็กล่าวหาว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลเป็นผู้นำสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลนะครับแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิดลักทรัพย์ครับต่อมาครับมีข้อเท็จจริงปรากฏนะครับว่าครูปรีชาไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งชุดนั้นการกระทำของจำเลยทั้งสองครับจึงเป็นการจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งให้ร้อยตำรวจโทจรูญต้องรับโทษทางอาญาพนักงานอัยการครับจึงขอให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายครับ
0: ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองคนเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษในบทที่มีโทษหนักที่สุดคือฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษซึ่งศาลพิจารณาลงโทษจำคุกคนละ1ปีแต่จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกคนละ6เดือนค่ะ
1: ศาลบอกด้วยนะครับว่าจากการรายงานการสืบเสาะและพินิจพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองครับพบว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาจำเลยยังเบิกความเท็จในคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีด้วยส่งผลให้โจทย์ร่วมก็คือร้อยตำรวจโทจรูญต้องถูกอายัดเงินในบัญชีธนาคารนะครับและถ้าจำเลยชนะคดีก็จะได้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวนมหาศาลศาลจึงเห็นว่าพฤติการของจำเลยครับถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษแต่หลังคำพิพากษาครับทั้งสองคนนะครับยื่นหลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพวงเงินประกันคนละ 50,000 บาทศาลพิจารณาและเห็นว่าที่ผ่านมาครับจำเลยไม่มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันตัวครับ
0: วุฒิสภาลงมติผ่านร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี69นะคะโดยรัฐบาลยืนยันค่ะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะคะก็ยืนยันแบบนั้นหลังจากหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนายเอกนิตินิติธรรมประภัสอธิบายเพิ่มเติมเน้นย้ำว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเปราะบางค่ะจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณโดยจะเร่งมือใน3เป้าหมายด้วยกันซึ่ง1ใน3เป้าหมายที่ว่านั้นก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยพระราชกำหนดกู้เงินค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำสั่งคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่9กรกฎาคมนี้นะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสให้สัมภาษณ์เชื่อมั่นในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเน้นย้ำค่ะว่าการตราพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปด้วยหลักการและเหตุผลความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะ
2: ของรัฐบาลเราจำเป็นจริงๆครับที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ย เราพึ่งพาพลังงานมากแล้วก็เราต้องการ

0: ผลคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบจะเป็นยังไงประเด็นนี้นายเอกนิติไม่ได้ตอบคำถามนะครับแต่ก็พูดถึงความพยายามในการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในช่วงเปลี่ยนผ่านครับผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.นะครับขณะเดียวกันนายเอกนิติครับชี้ว่าไทยต้องเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับจึงจำเป็นจะต้องเร่งเบิกจ่ายรวมไปถึงการตรากฎหมายโอนงบปี69เพื่อนำมาเป็นงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งมาจากการประคองเศรษฐกิจแล้วก็ชะลอผลกระทบจากวิกฤตครับแล้วก็ให้คำมั่นในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับว่าจะพิจารณาอย่างโปร่งใสไม่มีหมกเม็ดครับ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะคะ171ต่อ146เสียงค่ะสอดรับกับสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบมาแล้วโดยมีผู้ที่ลงมติไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง20คนและไม่ลงคะแนนเสียง1คนนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลการจัดทำร่างกฎหมายโอนงบเพื่อบริหารงบรายจ่ายในไตรมาสที่3และ4ประกอบกับปีงบประมาณหน้าค่ะให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการโอนงบเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างก่อนหน้านี้สว.ส่วนใหญ่อภิปรายเสนอแนะให้รัฐบาลบริหารงบโดยคำนึงถึงความโปร่งใสรอบคอบและบอกว่าควรวางแผนใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะนายวิรยุทธ์สร้อยทองเสนอให้รัฐบาลประเมินความเสี่ยงขณะที่นายเปรมศักดิ์ เพียรยุระเปรียบร่างกฎหมายฉบับนี้บอกเหมือนยาแดงทาแผลค่ะใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากรบอกว่าไม่ได้โอนเฉพาะงบแต่ก็ยังเป็นการโอนอำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายงบให้กับรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรมีความชัดเจนในทุกแผนงานซึ่งจะป้องกันการใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองไปได้ทำให้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงบอกว่าหลังรัฐบาลเข้ามารับหน้าที่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุวิกฤตในตะวันออกกลางจนนำไปสู่ปัญหาวิกฤตพลังงานประกอบกับปัญหาเรื่องภัยพิบัติชายแดนสถานการณ์ในต่างประเทศจึงต้องใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนค่ะ
0: ในทางกฎหมายและทางการเมืองครับวันที่9กรกฎาคมนี้จะมีคำตอบนะครับศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยครับว่าการกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นมันแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันมี 200,000 แรกกับ 200,000 หลัง 200,000 แรกเป็นเรื่องของการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตที่ผ่านมาอันเนี้ยน่าจะไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ 200,000 หลังที่เอาไปใช้ในเรื่องของพลังงานประเด็นนี้แหละครับที่มีการวิเคราะห์กันว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาอาจจะเป็นไปได้2ทางนะครับติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
2: ลุ้นระทึกกันอีกครั้งในคดีประวัติศาสตร์กับกฎหมายทางการเงินพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จากคำร้องพรรคการเมืองฝ่ายค้าน133ส.ส.อ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และ173ศาลนัดชี้ขาดคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้ด้วยฝ่ายค้านอ้างว่าเงินกู้ในส่วนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 200,000 ล้านไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก่อนที่สภาจะอนุมัติหรือไม่จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมปัญหานี้ซึ่งประเด็นสำคัญหากเทียบเคียงคำวินิจฉัยคำร้องในลักษณะเดียวกันที่ผ่านมาศาลจะคำนึงถึงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีพ.ร.ก.กู้เงินที่ส่งคำร้องถึงศาลก่อนหน้านี้มีถึง3ฉบับด้วยกันนั่นคือพ.ร.ก.กู้เงินบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปี2555ที่นำไปฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554หรือพ.ร.ก.กู้เงินสถานการณ์โควิด-19 1.5 ล้านล้านยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปี2563นำไปเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ศาลชี้ว่าชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นสถานการณ์โรคระบาดระดับโลกและเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและฉับพลันเว้นแต่พ.ร.ก.กู้เงิน2ล้านล้านปี2557รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กู้นำไปสร้างโครง

0: สร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรถไฟความเร็วสูงที่ศาลชี้ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามกรอบกฎหมายสำหรับแนวทางวินิจฉัยมี2ทางคือชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหากศาลชี้ว่าชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลก็เดินหน้าดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่หากศาลชี้ว่าในส่วน 200,000 ล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ชอบด้วยกฎหมายพ.ร.ก.อาจต้องตกไปเว้นแต่มีคำสั่งอื่นเพิ่มเติมซึ่งหากผลคำวินิจฉัยเป็นไปในทางลบนั่นทำให้รัฐบาลสั่นคลอนเพราะเท่ากับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นแม้ไม่มีกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลลาออกตามธรรมเนียมปฏิบัติและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกอนุทินอาจต้องเผชิญแรงกดดันจากระบบรัฐสภาให้ลาออกหรือยุบสภาเพื่อแสดงความรับผิดชอบซึ่งนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเชื่อว่ายากที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ชี้ถึงเหตุที่รัฐบาลจะล้มลงน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่า
1: แต่ดิฉันคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยสักเท่าไหร่ที่ลาออกเพียงเพราะว่ามีการตัดสินใจทางการเมืองที่มันผิดพลาดดิฉันคิดว่าสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่าค่ะรวมไปถึงอาจจะถ้าจะมีเหตุที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็น่าจะเกิดจากความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าดิฉันก็คิดว่าอย่างตัวงบประมาณนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันก็เข้าใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่ดูกระทรวงต่างๆแล้วถูกปรับลดงบประมาณก็มีเกิดความไม่พอใจอะไรกันบ้างเหมือนกัน
0: วันที่9กรกฎาคมนี้ไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาในทางใดย่อมต้องส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนโฉมอย่างไรต้องติดตามยินดีไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: เหตุการณ์ผ่านมาหลายวันวันนี้มีความชัดเจนเรื่องคดีที่เด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระขณะทุดงมรณภาพและอาพาธหลายรูปนะคะตำรวจมุกดาหารเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ปกครองของเด็กชายค่ะฐานปล่อยปละละเลยแต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบปากคำพยานอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เด็กขับรถได้อย่างไรประเด็นนี้นะวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษให้ข้อมูลยืนยันบอกว่าเด็กมีความบกพร่องด้านพัฒนาการแต่ว่าเด็กมีความสามารถด้านการจดจำและการทำตามขั้นตอนได้ดีค่ะพันตำรวจเอกอำนาจฐานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมแพทย์จิตเวชเด็กพนักงานเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารค่ะหารือสรุปสำนวนคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระสงฆ์ทำให้พระมรณภาพ10รูปและอาพาธอีกหลายรูปตำรวจบอกว่าขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว28ปากค่ะทั้งพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนในครอบครัวตายายรวมถึงครูประจำชั้นที่ดูแลส่วนพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันตรงกันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุในรถมีเด็กขับมาคนเดียวนะคะก่อนจะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยกันนำตัวเด็กออกมาจากรถหลังเกิดเหตุสำหรับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันว่ามีผู้ใหญ่สอนเด็กขับรถมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมสอบทั้งแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อประกอบสำนวนค่ะ
3: สอบปากคำอะไรได้เพราะว่าเขายังไม่สามารถให้การได้ในส่วนผู้ปกครองเองตอนนี้ก็คือถ้าจะเป็นความผิดก็คงจะเกี่ยวเรื่องการปล่อยปละละเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับซึ่งตอนนี้แม่เขาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ไปดูแลเด็กที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ไม่สามารถให้การได้ก็คือตอนนี้แกก็ช็อกเหมือนกันตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเหมือนกัน
4: รองผู้การมุกดาหารครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการดำเนินคดีเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนครับท่านผู้ชม1การดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนของเด็ก2ครับก็คือการพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กครับในส่วนของผู้ปกครองนั้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับโดยบุคคลที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือแม่และยายของเด็กครับเพราะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับว่าช่วงเกิดเหตุนั้นใครมีหน้าที่ในการดูแลเด็กโดยตรงตัวแทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารครับบอกว่าตอนนี้เด็กชายอายุ11ปีอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีขออภัยครับที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเบื้องต้นครับเด็กยังไม่สามารถพูดคุยหรือให้ข้อมูลได้ครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวรอระยะเวลาจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รักษาเสร็จแล้วก็จะส่งตัวน้องกลับมาที่บ้านพักเด็กทีนึงนะครับทางพม.ก็จะได้ประชุมทีมสหวิชาชีพอีกทีนึงประเมินว่าจะใช้มาตรการการคุ้มครองสวัสดิภาพน้องยังไงบ้าง
6: ได้มีการเจอน้องหรือว่าได้พูดคุยในรายละเอียดบ้างไหมครับ
5: เจอตอนที่น้องมาอยู่ที่บ้านพักเด็กวันเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถพูดคุยได้เพราะว่าตอนนั้นน้องไม่สามารถให้การได้
2: ข้อมูลจากนางวัชราพรผิวขำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหารค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นหนึ่งในเด็กจำนวน22คนที่ศูนย์ให้การดูแลที่ผ่านมาเด็กมีพัฒนาการช้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้และไม่สามารถสื่อสารได้นะคะแต่พบว่าเด็กมีความสามารถพิเศษในการจดจำหรือการทำงานที่เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนี้ทำได้ดีซึ่งอาจเป็นไปได้ค่ะว่าเด็กสามารถจดจำการขับขี่รถที่ผู้ปกครองขับมาส่งทุกวันได้อันนี้เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้นนะคะยังต้องพิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนี้กับทางตำรวจไปแล้วค่ะ
4: บ่อวินชลบุรีครับจากเหตุการณ์ที่น้ำพัดเอาโฟมตู้เย็นเนี่ยทะลักเข้ามาในหมู่บ้านนะครับคนเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายครับวันนี้มี2ประเด็นที่ต้องตามกันครับประเด็นที่1ก็คือสถานที่ในการเก็บโฟมนี้ไว้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับตอนนี้พบข้อมูลเบื้องต้นครับว่าไม่ได้ขออนุญาตกับท้องถิ่นในการจัดเก็บนะครับแล้วก็ปรากฏชื่อเป็นคนจีนแล้วก็คนไทยที่เป็นกรรมการบริษัทอีกประเด็นหนึ่งครับที่อุตสาหกรรมจังหวัดกำลังตรวจสอบนะครับนั่นก็คือการแจ้งนำออกและกำจัดในสถานที่ปลายทางของโฟมเหล่านี้เขานำออกและเอาไปกำจัดเนี่ยตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่คนงานนำรถเก็บขนและเครื่องจักรครับเข้าจัดเก็บชิ้นส่วนโฟมและสิ่งปฏิกูลนะครับเอาใส่ถุงบิ๊กแบ็กภายในพื้นที่หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเตรียมจะย้ายออกนอกพื้นที่นะครับคาดว่าใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็จะขนออกไปได้ทั้งหมดครับส่วนบริเวณกำแพงที่ทรุดตอนนี้เอาแผงเหล็กปิดกั้นเอาไว้นะครับไม่ให้ดินมันทรุดเพิ่มแล้วก็ส่งผลกระทบกับหมู่บ้านที่อยู่ติดกันมีนายสหัสวัฒน์คุ้มคงและนางนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตสสชลบุรีของพรรคประชาชนครับวันนี้เข้าร่วมสังเกตการอยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของอบต.บ่อวินหลังมีคำสั่งให้บริษัทปรับปรุงสถานที่และย้ายขยะทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมกราคมแต่กลับไม่กำกับดูแลตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับจนมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับนางสาวแก้วตาลอสิงครับเป็นเจ้าของบ้านผู้เสียหายนะครับบอกว่ากังวลครับกลัวจะไม่ได้รับการเยียวยานะครับหลังจากรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายรวม4คันด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องซักผ้านะครับที่เสียหายอีก3เครื่องผ่านมา2วันแล้วบริษัทยังไม่ติดต่อเยียวยาเลยครับ
7: กังวลค่ะกังวลมากเลยกังวลมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นไอ้นี่เลยไม่เห็นเขามาอะไรเลย
8: มันก็ไม่มีใครมาคุยเลย
7: ใช่ค่ะ
8: หมายถึงว่าตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการไม่มาคุยเรื่อง
7: ไม่มาคุยเลยค่ะ
8: มาขอโทษขอโพยไม่มี
7: ไม่ค่ะไม่มาคุยค่ะ
8: มีการมาบอกว่าเธอแสดงความรับผิดชอบอะไรมียัง
7: ไม่ค่ะ
8: ไม่มีอะไรเลยหรอ
7: ไม่ค่ะ
2: สำหรับสถานที่จัดเก็บเศษโฟมตู้เย็นแห่งนี้ค่ะพบว่าเป็นของบริษัทฟางซางเซอร์คูล่าอีโคโนมีเมเนจเมนต์ไทยแลนด์จำกัดตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลเมื่อปี2565นะคะทุนจดทะเบียน20ล้านบาทและปรากฏรายชื่อของกรรมการบริษัท2คนเป็นชาวจีนและคนไทยค่ะ ยื่นจดวัตถุประสงค์รวมแล้ว27ข้อนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นระบุบอกขอประกอบกิจการรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อจำหน่ายค่ะ
4: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับบอกว่าตอนนี้เจอความผิดนั่นก็คือการไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายครับส่วนการประกอบกิจการนะครับยังไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานครับตอนนี้อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของเศษโฟมนะครับว่ามีลักษณะเป็นชิ้นส่วนของตู้เย็นจำเป็นจะต้องแจ้งขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ระบุปลายทางที่จะส่งไปกำจัดหรือไม่ส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้อำเภอศรีราชาไปสำรวจและทำบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายครับ
2: คดีที่แอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียพร้อมของกลางเป็นเฮโรอีนนะคะขณะนี้แกะรอยแล้วก็รู้เบาะแสคนที่เกี่ยวข้องแล้วหลายตัวละครด้วยกันนะคะตั้งแต่ผู้ต้องหา2คนที่เป็นคนสารภาพว่าเป็นคนนำพัสดุก็คือเฮโรอีนนะคะไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสตัวแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่ออสเตรเลียก็คือคนที่มีบทบาทในการนำเฮโรอีนเข้าไปกับกระเป๋าสัมภาระของลูกเรือแล้วก็นำส่งออกไปจากไทยไปที่ออสเตรเลียนะคะแอร์โฮสเตสจะมีเจตนาหรือไม่รู้เห็นหรือไม่เรื่องนี้คงต้องพิสูจน์กันต
4: ่
2: อแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ได้รับการเปิดเผยชัดเจนแล้วจากตำรวจออสเตรเลียนะคะตอนนี้ออสเตรเลียรู้ตัวตนของคนที่ชื่อเดียคนนี้คือคนที่รอรับเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสแล้วนะคะเป็นผู้หญิงไทยอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียมานานกว่า10ปียังอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวค่ะนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาคดีร่วมกันนำพัสดุที่มีสิ่งเสพติดส่งให้แอร์โฮสเตสถูกนำตัวส่งฝากขังต่อศาลค่ะพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะสำหรับ2คนนี้ถูกดำเนินคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้านายอุทัยรับบอกเป็นคนไปรับกระเป๋าผ้ามาจากจังหวัดพะเยานำมาส่งให้กับแอร์โฮสเตสโดยมีคนกลางใช้ชื่อว่ารินรินติดต่อกับผู้รับจ้างหิ้วของส่วนนายนันทวัฒน์ซึ่งเป็นชาวพะเยารับว่ารับฝากของจากนายอุทัยอีกทอดหนึ่งเมื่อทราบว่าเป็นยาเสพติดจึงนำของมาทำลายแล้วก็นำกระเป๋าผ้าไปทิ้งค่ะหลังพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวทั้งสองคนฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะขณะนี้ทั้งสองคนถูกส่งตัวไปควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วค่ะ
4: ส่วนการขยายผลในการติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการนะครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้สืบสวนทราบตัวตนของนางสาวเดียนะครับเป็นคนที่รอรับพัสดุจากแอร์โฮสเตสแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยครับอยู่ในออสเตรเลียนานมากว่า10ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวนะครับประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินจากข้อมูลที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสบอกว่ายอดค้างจ่ายอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค้างจ่ายเต็มจำนวนนะครับขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลกำลังตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสพบการรับเงินโอนรวม 3,400 บาทคาดว่าเป็นการโอนในก้อนแรกครับก่อนจะออกเดินทางเท่านั้นเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่เดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ลักลอบส่งยาเสพติดข้ามชาติที่จับผู้ต้องหาจากจังหวัดเลยแล้วก็ซัดทอดว่ามีผู้บงการเป็นชายไทยหลบหนีหมายจับอยู่ในออสเตรเลียยังต้องรอการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียก่อนครับ
2: สำหรับแนวทางการต่อสู้คดีของแอร์โฮสเตสที่ออสเตรเลียนะคะคือตอนนี้ยังไม่ชัดว่าแอร์โฮสเตสคนนี้มีเจตนาอย่างไรรู้เห็นหรือไม่แต่ว่ามีคำอธิบายมาจากนายน้ำแท้มีบุญสล่างอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงค่ะมีโทษหนักจำคุก25ปีถ้าจะต่อสู้คดีการต่อสู้คดีที่ผู้ถูกกล่าวหาสามารถดำเนินการได้คือต้องพิสูจน์เจตนาว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทนายความของผู้ถูกกล่าวหาอาจจะใช้ประเด็นที่เจ้าตัวได้พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สำแดงสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียด้วยตัวเองเพื่อให้ตรวจสอบ นำประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะมาใช้ในการต่อสู้คดีรวมทั้งยังสามารถนำพยานหลักฐานคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะ

0: ทุกวันนี้พยานหลักฐานที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระเป๋าซึ่งมีการเย็บที่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ตัวน้องเขาเองเนี่ยเขาก็ได้แสดงเจตนาที่จะให้ตรวจเพราะว่าอันเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีพฤติการหลบซ่อนครับอันนี้ก็คือหนึ่งในพฤติการที่เป็นประโยชน์กับเขาประเด็นถัดมาคือพอเราจับตัวผู้กระทำความผิดได้ผู้กระทำความผิดก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เกี่ยวขอโทษด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันแปลว่าปกติแล้วไอ้สิ่งที่เราห้ามรับฟังก็คือว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยใส่ความกันเองโยนความผิดให้กันอันเนี้ยไม่รับฟังแต่ทีนี้ผู้ต้องหาที่ยินยอมพูดว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องอย่างงี้ครับอันเนี้ยถือว่ารับฟังได้ครับ
1: กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศออสเตรเลียครับค่อนข้างให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหานะครับกรณีมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดซึ่งคดีนี้ครับจะต้องขึ้นศาลสูงเพราะเป็นคดีที่มีโทษหนักนะครับโดยการนัดไต่สวนครั้งแรกจะเป็นการนัดพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้รับมาจากฝั่งอัยการและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาครับว่ามีน้ำหนักเพียงพอเข้าสู่กระบวนการสืบพยานหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอศาลก็มีอำนาจในการปฏิเสธคดีได้ครับแต่ถ้าในช่วงเวลาก่อนถึงการนัดตรวจพยานหลักฐานอัยการออสเตรเลียได้รับพยานหลักฐานจากรัฐบาลไทยและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาแล้วพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดจริงก็มีสิทธิ์ที่จะถอนคดีได้ครับจึงอยากให้รัฐบาลไทยนะครับเร่งดำเนินการส่งพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีให้กับอัยการประเทศออสเตรเลียครับ
2: หลังจากแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะก็พบว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโปแลนด์เยอรมนีแล้วก็อินโดนีเซียสามารถสกัดจับกัญชาที่มีต้นทางมาจากประเทศไทยรวมแล้วราวๆ 4,500 กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะพูดได้ว่าตอนนี้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านในการส่งยาเสพติดข้ามชาติส่งไปยังต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้จึงมีการยกระดับในการตรวจตราสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือเข้มงวดมากขึ้นใช้ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายค่ะ
3: แทนน้องได้ไหมคะ
2: เจ้าหน้าที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกหรือสสท.นำสุนัขดมกลิ่นหรือเคนายรวมตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดค่ะหลังจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีประกาศเองเลยนะคะประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินทั่วประเทศขั้นสูงสุดผู้โดยสารคนหนึ่งที่เดินทางไปกลับฮ่องกงให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มการตรวจเข้มผู้โดยสารโดยการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยตรวจสอบพร้อมสุ่มตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะ
1: อธิบดีกรมศุลกากรนะครับบอกว่ากรมใช้สุนัขดมกลิ่นเคนายแล้วก็เอ็กซเรย์ตรวจผู้โดยสารและสัมภาระขาออกครับร่วมกับการใช้การข่าวและ AI นะครับยอมรับว่าไทยเนี่ยถูกใช้เป็นทางผ่านส่งยาเสพติดไปยังต่างประเทศครับเช่นกรณีกัญชานะครับซึ่งในต่างประเทศถือเป็นสิ่งต้องห้ามเฉพาะ9เดือนแรกของปีงบประมาณ69ครับตรวจยึดกัญชาได้ 3,309 คดีนะครับปริมาณรวม 37,210 กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า474ล้านบาทครับ
4: เอ็กซเรย์ขาออกเนี่ยวันนี้เนี่ยเรายังที่ถ้าผู้โดยสารเนี่ยกับคือยังต้องเรียนว่าเราเริ่มเอ็กซเรย์แล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกนักเพราะเราต้องเอากระเป๋าที่สงสัยไปเอ็กซเรย์ในเครื่องขาเข้าเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้างบนตรงขาออกนะครับแต่เริ่มแล้วแล้วก็เริ่มให้น้องเคนายไปเดินเพื่อไปดูว่ามีความผิดปกติมีความมีได้กลิ่นอะไรไหมเพราะจริงๆเนี่ยถ้าดูใน Instagram ของกรมถุนหรือ Facebook เนี่ยเราใช้ในการดมพวกพัสดุพันธุ์ซึ่งจับได้เป็นจำนวนมากเหมือนกัน
1: ไปดูข้อมูลภาพใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลจากสำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.ครับพบว่าในช่วง2ปีมานี้นะครับออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่พบความพยายามส่งยาเสพติดออกจากประเทศไทยมากที่สุด30คดีครับรองลงมาครับเป็นนิวซีแลนด์18คดีนะครับฮ่องกงและเกาหลีใต้4คดีครับและส่วนใหญ่เนี่ยส่งผ่านพัสดุนะครับหลังจากกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลีย พร้อมเฮโรอีนล่าสุดนี้ครับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซียนะครับแถลงข่าวเมื่อวันที่2กรกฎาคมตรวจยึดกัญชา 3.37 ตันหรือกว่า 3,300 กิโลกรัมครับถูกซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางหลายร้อยใบและกล่องบรรจุภัณฑ์ยางพารานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ากัญชาทั้งหมดมีต้นทางมาจากไทยครับถ้าไม่ถูกสกัดเอาไว้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้าวันเดียวกันครับทางการโปรแลนด์และเยอรมนีร่วมกันจับกุมเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศยึดกัญชาด้วยกว่า 1.2 ตันหรือ 1,200 กิโลกรัมครับเจ้าหน้าที่พบว่ากัญชาทั้งหมดมีต้นทางมาจากประเทศไทยเหมือนกันครับ
2: นอกจากอินโดนีเซียโปแลนด์และเยอรมนีมีฮ่องกงด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา2คนเป็นชาวจีนและชาวฮ่องกงที่เดินทางมาจากประเทศไทยพร้อมเตือนค่ะการพกพาลักลอบและรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกประเทศไทยมีความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาจะได้รับการปลดล็อกบางส่วนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่ว่าการนำออกนอกประเทศผิดกฎหมายร้ายแรงสำหรับประเทศปลายทางยังไม่หมดค่ะเว็บไซต์ไต้หวันนิวส์รายงานบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไต้หวันพบว่าการลักลอบขนยาเสพติดที่พบมากที่สุดคือการซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทางและพัสดุที่ขนส่งมาทางเครื่องบินและพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดของยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดพบถึง137คดีจากทั้งหมดเกือบ400คดีนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.บอกว่าตำรวจในแต่ละประเทศรวมทั้งตำรวจไทยทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีประวัติขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติอย่างออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงนิวซีแลนด์อินเดียและอีกหลายประเทศค่ะเช่นเดียวกับการสกัดจับกัญชาจากไทยในอินโดนีเซียโปแลนด์และเยอรมนีบอกว่าทั้ง3ประเทศนั้นก็มีการประสานข้อมูลกับทางไทยมาแล้วเช่นกันค่ะ
1: ฝนฟ้าที่เอาแน่นอนไม่ได้ครับชีวิตของเกษตรกรก็เลยไม่แน่นอนตามไปด้วยนะครับตอนนี้ไทยกำลังได้รับอิทธิพลของพายุไมซักครับทำให้มีฝนตกเยอะนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการเพิ่มการระบายน้ำพร่องน้ำเอาไว้เตรียมรับฝนครับแต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมันสวนทางกันชาวนาที่จังหวัดชัยนาทครับบางส่วนตอนนี้ยังไม่กล้าทำนานะครับเพราะกลัวว่าจะขาดแคลนน้ำครับพื้นที่การเกษตรในตำบลเขาแก้วอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกว่าร้อยไร่นะครับยังไม่เริ่มไถหว่านปลูกข้าวรอบใหม่หลังชาวนาหลายรายครับตัดสินใจชะลอการเพาะปลูกห่วงนะครับว่าตอนนี้จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงชาวนาเนี่ยบอกว่าแม้จะมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการเริ่มทำนาครับแต่ถ้าเกิดฝนมันทิ้งช่วงล่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมต้นข้าวในระยะแตกกอเนี่ยอาจจะเสียหาย 30-40% ครับหรือถ้าฝนมันทิ้งช่วงไปสุดท้ายอาจจะเสียหายทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่ปลายน้ำครับตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าน้ำจะพอหรือเปล่าจึงชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนครับ
5: เดือนหนึ่งเนี่ย
6: ถ้าขึ้นมาข้าวยังไม่โตมากก็ตาย
5: ตายขาดทุนแจ้งแน่นอน
6: ถ้าข้าวโตมากถ้าขึ้นมาสักประมาณ5เซนถึง10เซนนี่ก็ตายถ้าเกิดโตมากปุ๊บก็เหี่ยวแห้งอยู่ได้หัวน้ำได้เดือนหนึ่ง
5: ครับก็วัดดวงเอาแต่ได้ครึ่งเสียครึ่งนี่แน่นอนเลยครับผม
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ครับแจ้งเตือนนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญครับชาวนาหลายคนนะครับตัดสินใจรอติดตามข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนจากหน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเริ่มทำนารอบใหม่ครับส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังฝนหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก100เป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อรองรับมวลน้ำที่กำลังไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับท่านผู้ชมสังเกตสิครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในภาพรวมก็พยายามจะบริหารจัดการนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคนที่ต้องใช้น้ำ พอมันเป็นแบบนี้ฝนตกเยอะน้ำมามากก็จริงแต่เขาบริหารจัดการชีวิตของตัวเองไม่ได้ตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น8เซนนะครับและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น68เซนติเมตรครับ
2: ท่ามกลางความกังวลของการมาของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชีวิตของผู้คนในจุดที่จะมีการก่อสร้างโครงการเนี่ยนะคะคณะประเมินด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น1ใน3คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเมื่อวันที่3ถึง4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอันนั้นเป็นการลงพื้นที่รอบแรกไปที่จังหวัดระนองค่ะพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปอยู่ใกล้กับจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะสิ่งที่พบก็คือไปพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลถ้ามีการเดินหน้ากันต่อสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ติดตามจากรายงานค่ะ
7: ลูกพยูนตัวนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนไปพบเกยตื้นอยู่ใกล้หาดแหลมสนเมื่อช่วงเย็นวันที่5กรกฎาคมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะ6วันก่อนชาวบ้านไปพบมันซุกร่องน้ำในป่าชายเลนไม่ไกลจากจุดที่พบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คาดว่ามันน่าจะพลัดหลงจากฝูงจึงส่งต่อให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรินธารจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสุขภาพและฟื้นฟูก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการพบลูกพยูนเกิดใหม่บ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพราะบริเวณนี้มีแหล่งหญ้าทะเลกว่า800ไร่และมีป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนองค์การยูเนสโกรับรองให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเมื่อปี2540นกหายากหลายชนิดพบได้ง่ายในพื้นที่นี้ฝูงนกแขกเต้านับร้อยตัวจับกลุ่มบนยอดไม้นกแก๊กที่จับคู่กันมากกว่า20ตัวพากันลงมากินผลมะเดื่อสุกหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสนคู่หนึ่งบินลงมาสังเกตการกลุ่มคนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ขณะลงพื้นที่อ่าวเคยซึ่งตรงนี้เราจะมองเห็นจุดเตรียมก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่างแหลมอ่าวอ่างเกาะพยามหากอ้างอิงการออกแบบงานก่อสร้างท่าเรือฝั่งระนองจากรายงานสรุปของสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรจะกินพื้นที่กว่า 7,000 ไร่และขุดลอกร่องน้ำยาว11กิโลเมตรปริมาณดินทรายรวมกว่า149ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรจึงเป็นคำถามสำคัญว่าในงานด้านวิชาการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนโลหะหนักตะกอนที่ถูกพัดพาการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำน้ำมันรั่วไหลจากการเดินเรือจะส่งผลต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ชีวิตคนชายฝั่งอย่างไร
8: พื้นที่บริเวณนี้ของแหลมสนเนี่ยค่ะก็คือปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการเรือท้องถิ่นที่เป็นชาวบ้านจริงๆเลยนะคะที่เขาจดทะเบียนเรือกับอุทยานเนี่ยก็นำเที่ยวใน3เกาะเนี่ยถึง 1,611 เที่ยวนะคะถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือ4ล้านกว่าบาทที่เงินลงสู่ชุมชนท้องถิ่นเลยจริงๆนี่คือเราเรคคอร์ดข้อมูลเลยนะคะ
7: เส้นทางก่อสร้างถนนทางรถไฟเชื่อมต่อท่าเรือระนองชุมพรต้องเจาะทะลุภูเขาทำสะพานยกระดับข้ามป่าหลายแห่งการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเพื่อประกอบรายงานในคณะอนุกรรมการชุดนี้จึงถูกจับตาจากชาวบ้าน
9: รัศมีที่เขาจะพาดผ่านเนี่ย
10: ค่ะ
9: แล้วเขาก็คุยกันยังฮะ
10: ยัง
9: ผู้ใหญ่บ้านกำนันใหญ่กว่านั้นนะผู้ว่าหรอฮะ
10: นายกว่าจะมาก็ไม่เห็นมาน
9: ายกคือนายกใหญ
11: ่
9: จะมาอยากมาแล้วอยากจะบอกอะไรเขาอะ
10: อยากจะบอกว่าจะเอาสักห้าสิบล้านยี่สิบล้านมันน้อยไป
9: แต่ทำไมถึงรู้ว่าเราโดนนะฮะ
10: ก็ไม่โดนได้ไงเนี่ยเมื่อตรงนั้นมันบ้านเราแล้วก็ตรงนี้ทางเห็นบอกว่าทางไฟฟ้าทางนั่นไงทางรถไฟทางมันผ่านทางนี้มันก็ถูกถ้าไม่ถูกรัศมีมันก็เต็ม
9: ส่วนตัวโอเคไหมอ
10: ่
9: ะ
10: ไม่โอเค
9: ไม่โอเคเพราะ20ล้าน
10: ก็ไม่อยากได้อยากได้ที่อยู่ปกติแบบนี้
9: เราไม่ได้ไปรวมกลุ่มอะไรกับกลุ่ม
10: บ้าเปล่าไปคัดโค้งคัดค้านอะไรไม่เคยไปกับเขา
9: แต่ก็
10: รู้อยู่แล้วไงว่าถึงเราไปมันก็ไม่มีประโยชน์
9: จริงเหรอ
10: ใช่
9: พลังอย่างเรากั้นไม่อยู
10: ่ใช่
9: ถ้าเรารวมตัวกันจำนวนมากๆอย่างเงี้ย
10: มันก็ไม่ฟัง
7: การศึกษารับฟังข้อมูลตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีต้องดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในทะเลและบนบกแต่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเป็นห่วงมากที่สุดคือด้านสมุทรสาคร
11: ที่เรากังวลมากก็คือทางในทะเลนะคะเพราะว่าในจุดนี้ทุกคนก็ทราบว่ามันเป็นจุดที่มีเรียกว่ามีความละเอียดอ่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบริเวณนี้ก็จะมี

0: ป่าชายเลนนะคะซึ่งเรียกได้ว่า มีความสมบูรณ์มากนะคะในที่จังหวัดระนองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแน่นอนตามกระแสที่ประชาชนกังวลนะคะก็คือจุดในส่วนของตัวท่าเรือค่อนข้างมากกว่านะคะ
1: รอบต่อไปคือฝั่งชุมพรแผนการสร้างท่าเรือบริเวณแหลมริ้วอำเภอหลังสวนแม้จะห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรกว่า100กิโลเมตรแต่ทะเลบริเวณนั้นเป็นเส้นทางหากินของฉลามวาฬและวาฬบลูด้าสัตว์ทะเลหายากขนาดใหญ่ในรูปแบบเดียวกันกับฝั่งระนองหากโปรเจกต์ท่าเรือน้ำลึกเกิดขึ้นจริงการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำการกัดเซาะชายฝั่งตะกอนที่พัดพาจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศใต้ทะเลสัตว์ทะเลเศรษฐกิจที่ชุมชนประมงชายฝั่งพึ่งพาซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวของจังหวัดคณะอนุกรรมการชุดนี้จะลงทำงานในครั้งต่อไปก่อนสรุปส่งถึงคณะรัฐมนตรีภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
2: น้ำท่วมที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับเมื่อวานน้ำเยอะมากครับท่านผู้ชมครับแม้จะเริ่มคลี่คลายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่มากกว่า500ไร่นะครับครอบคลุม3หมู่บ้านครับบริเวณสะพานข้ามคลองสะตอถนนสายแสนตุ้งบ่อไร่ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะครับประมาณ9เมตรเมื่อวานนี้ครับหลังจากฝนหนักในพื้นที่ตลอดทั้งวันทำให้ระดับน้ำในคลองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หลากเข้าท่วมชุมชนนะครับกระทบการสัญจรของชาวบ้าน3หมู่บ้านครับก็คือหมู่4หมู่7และหมู่9ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับระดับน้ำลดลงเหลือ7เมตรวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเติมทำให้ชุมชนต่างๆเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
3: กี่วันมันถึงจะแห้งนะพระได้ไหม
4: แล้วแต่เรา
5: ตอบยากครับ
3: แต่ตรงนี้หนักขุดเลยเนาะว่าที่อื่นเขาน้ำลดละ
4: หลังแรกมั้งใครเป็นหลังแรกป่ะ
5: ก็ว่าอย่าง
3: น
5: ี้น
3: ะบ้านนู้นก็ลดกว่านี้นะเนี่ยฝั่งนู้นละ
4: ต่ำมาเนี่ย
6: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนำรถผลิตน้ำดื่มมาติดตั้งระบบค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสตอต่อท่อน้ำเข้าเครื่องผลิตที่ติดตั้งมากับรถยนต์มีการวัดค่า pH และฝุ่นละอองเพื่อความสะอาดของน้ำนะคะก่อนกรอกใส่ขวดแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะ
7: เนื่องจากว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเวลาเมื่อเกิดเหตุพ้นก็ภัยขึ้นมาจึงได้จัดสรรรถผลิตน้ำดื่มให้กับทางสำนักงานปภ.จังหวัดตราดเอาไปนำใช้เพื่อมาให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
2: เกษตรอำเภอเขาสมิงครับลงพื้นที่สำรวจพื้นที่3หมู่บ้านนะครับในตำบลสตอพบเกษตรกรได้รับผลกระทบ62คนครับพื้นที่เกษตรถูกน้ำหลากเข้าท่วมกว่า500ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็เป็นการเพาะปลูกเป็นไม้ผลเช่นเงาะมังคุดปาล์มน้ำมันแล้วก็ทุเรียนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรต่อไปครับ
6: กรุงเทพเป็นเมืองรถติดอันดับ13ของโลกนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อว่ามีระบบขนส่งมวลชนมากกว่าทุกจังหวัดแต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมลองใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละค่ะแล้วก็มีข้อมูลเก็บสถิติมายืนยันชัดเจนยังไงก็ตามรถมันก็ติดอยู่ดีคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะก็น้อยเพราะว่าไม่สะดวกบางคนก็บอกราคามันแพงไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่ผ่านมากทม.พยายามจะแก้ปัญหารถติดนี้นะคะมีโครงการเกี่ยวกับการเดินทางดีๆมากกว่าโครงการอื่นมากมายแต่ดูเหมือนว่าก็ยังแก้ไขปัญหารถติดของเมืองไม่ได้ติดตามจากคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ

ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เชื่อมต่อกันนี่เป็นหัวใจสำคัญที่ฉุดรั้งคุณภาพชีวิตของคนเมืองเลยนะคะพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีทีมนักสำรวจลงไปสำรวจในพื้นที่6โซนของกรุงเทพมหานครพบปัญหาเดียวกันเลยค่ะคือระบบการขนส่งสาธารณะไม่เชื่อมต่อทำให้คนบางส่วนก็เลือกใช้รถยนต์หรือว่ายอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อเวลาในขณะเดียวกันค่าโดยสารก็แพงแสนแพงนะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของค่าเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำเลยค่ะอย่างโซนกรุงเทพกลางนะคะพบว่าโซนนี้รถเมล์

0: ไม่ค่อยจอดรับป้ายรถเมย์ก็ไม่ค่อยพร้อมใช้งานถัดมาคือโซนกรุงเทพเหนือพบปัญหาคล้ายกันคือรอรถเมย์นานขาดฟีดเดอร์ระบบขนส่งสายรองทำให้ต้นทุนการเดินทางมันสูงขึ้นค่ะถัดมาพอไปดูที่โซนกรุงเทพตะวันออกแม้ว่าโซนนี้จะมีรูปแบบการขนส่งสาธารณะหลากหลายแต่ว่าระบบขนส่งสาธารณะก็ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะทำให้ยิ่งจ่ายกันหลายต่อมากขึ้นสะท้อนชัดเจนว่ามีรถไฟฟ้าไม่เท่ากับบรรเทาปัญหารถติดเพราะส่วนใหญ่ก็เลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวสะดวกกว่าค่ะถัดมาคือโซนกรุงเทพใต้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนที่สุดบริเวณชุมชนเกาะกลางน้ำจุดนี้เข้าถึงยากลำบากค่ะต้องใช้แพชักลากเพราะว่าไม่มีขนส่งสาธารณะไม่มีฟีดเดอร์เลยแม้ว่าจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะส่วนที่โซนกรุงธนเหนือค่ะพบว่ามีระบบขนส่งรองและทางเท้าที่ไม่เอื้ออำนวยให้คนเดินทางเชื่อมต่อได้ฟีดเดอร์อย่างรถเมย์ท้องถิ่นและสภาพของทางเท้าก็ไม่เอื้ออำนวยให้คนสัญจรได้จริงนะคะถัดมาคือโซนกรุงธนใต้ค่ะมีรถไฟฟ้าทำให้การเดินทางเข้าเมืองง่ายแต่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกใช้รถเมล์และรถสองแถวกันมากกว่าค่ะกรุงเทพมหานครก็พยายามเพิ่มเลนจักรยานค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมไปยังการขนส่งสายหลักไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าแต่สุดท้ายแล้วการรองรับเรื่องนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมคนปั่นจักรยานอยู่ดีค่ะ
1: วันนี้แพลวจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานสำรวจเมืองกันค่ะกับพี่เป้และทีมพาคีจักรยานเมืองกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดเอาช่วงที่เราเดินทางเมื่อกี้คือจากสามยอดมาถึงสารวัตรการชัดเจนมากว่าก่อนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงนี้จักรยานเวลาจะเดินทางก็จะต้องขี่บนถนนอุณากันก็คือขี่ร่วมกับรถยนต์เลยกทม.ชุดที่ผ่านไปเนี่ยก็มีความร่วมมือกับผู้ออกแบบ Urban Align เนี่ย ก็ปรับเกาะกลางนี่แหละให้นอกจากเดินเนี่ยให้ใช้จักรยานได้อยากให้คนขี่จักรยานมาได้จริงๆอ่ะต้องตรงนี้ก็ต้องไม่ยกแล้วนึกออกไหมครับตรงนี้เขามีความพยายามนะครับเขาก็ทำให้มันลาดนิดนึงก็โอเคตรงนี้ก็ดีแต่เพราะตรงนี้ก็จะมีความอาจจะยังอยู่เพราะว่ามันชันมากเงี้ยวิวแชร์ก็เลิกพูดเลยถูกแต่เนี้ยเป็นท่าเรือหลักจริงๆที่นำคนเข้าออกจากกรุงเทพตะวันออกเข้ามาศูนย์กลางกรุงเทพได้เยอะ
3: จังไปเก่งนะ
4: ไม่ไหวแล้วไม่ไหวทางแคบอาจจะไม่เท่าไหร
2: ่พี่ทราบเรื่องการปรับปรุงทางเรียบคลองแสนแสบอยู่แล้วมันก็ทำให้ดูดีขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยความกว้างของตรงนี้มันแค่นี้เองครับตอนนี้กทม.ก็คือขยายความกว้างของมันทีนี้ก็จะทำให้การที่จักรยานและเดินสามารถสวนกันได้แต่ความท้าทายที่ตามมาก็คือสิ่งนี้ครับพี่ก็จะเห็นเพราะว่าถ้าทันใดที่มันไปได้เร็วพี่ๆเขาจะอยากขอเข้ามาใช้ด้วยอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้ามาได้แต่ต้องจำกัดความเร็วปัญหาใหญ่ที่สุดอีกอันนึงก็คือเรื่องการข้ามคลองครับคลองเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์เลยถ้ามันมีไว้ที่แค่ตัดคน2ฝั่งออกจากกันเศรษฐกิจจะเกิดเมื่อคน2ฝั่งอ่ะสามารถเชื่อมต่อกันได้สะพานนี้ยังไม่ดีพอสำหรับวีลแชร์สำหรับจักรยานแล้วคนที่จะเดินข้ามมันได้ก็ต้องเป็นคนที่ข้อเข่าแข็งแรงถ้ากทม.อยากให้ระบบขนส่งและเดินทางทำหน้าที่ได้ดีสิ่งนี้ต้องทำให้เด็กอายุ5ขวบหรือคุณยายอายุ80เดินข้ามได้ด้วยตัวเองแต่ว่ากทม.สมัยที่แล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำทางลอดครับทำให้เราสามารถข้ามแยกกษัตริย์ศึกไปได้ด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นทีนี้มันมาเอ๊ะตรงนี้ว่าทำไมผมต้องลากมาถึงตรงนี้ให้ได้เห็นไหมครับสิ่งนั้นจบลงคือตรงไปเนี้ยไม่มีทางมุดแล้วแต่ว่าผมก็จะถูกพี่จักรยานด่าไม่ถูกเพราะว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับแยกจากรถยนต์โดยเด็ดขาดแต่ว่าทำให้รถยนต์รู้ว่ามีจักรยานแล้วก็มันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยที่ใครสักคนจะขี่จักรยานใช่ไหมฮะถ้ามันมีความล่มลื่นเนี้ยแล้วก็ถนนเรียบรถยนต์ลดความเร็วลงผู้ใช้งานก็เกิดความวางใจที่จะใช้จักรยานครับ
0: จะเห็นว่านโยบายของคุณชัดชาตินะคะกับทีมกทม.ค่ะในช่วง4ปีที่ผ่านมาอยู่ที่214นโยบายเพิ่มขึ้นมาเป็น260นโยบายและส่วนใหญ่ยังเน้นไปที่การเดินทางที่ดีการเดินทางที่สะดวกด้วยนะคะในภาพรวมแล้วค่ะการแก้ปัญหารถติดนี้ไม่ง่ายนะคะคุณชัดชาติก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่อำนาจของกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่จะทำเรื่องนี้ได้ค่ะดังนั้นจึงเปลี่ยนโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาให้ระบบขนส่งสาธารณะนั้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นแทนการแก้ปัญหารถติดโดยตรงนั่นเองค่ะ
5: กรุงเทพมันทําให้เราต้องถูกหยิบฉวยเวลาแล้วก็โอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพจัดว่าเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งดีกว่าจังหวัดอื่นๆนะแต่ขณะที่มันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างมหาศาลจากระบบขนส่งเหล่านี้เราจึงพบว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยค่ะยอมจ่ายเพื่อจะซื้อโอกาสในการเข้าถึงที่ดีกว่าแล้วก็ยอมจ่ายเพื่อจะลดทอนเวลาในการจัดการที่ดีกว่าอาจต้องกลับไปแก้ที่โครงสร้างคุณกลไกพื้นฐานของมันทําให้กลไกท้องถิ่นมีคุณภาพแต่ก็มีการบริหารที่มีหัวใจได้มากพอค่ะ
0: คำถามที่ยังคาใจคนกรุงเทพเวลานี้นะคะคงไม่ใช่คำถามว่ากทม.ทำอะไรไปแล้วบ้างก่อนหน้านี้แต่คือคำถามว่านโยบายภาพใหญ่ระดับประเทศเชื่อมต่อกับท้องถิ่นพิเศษได้อย่างไรนะคะทั้งการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อรอยต่อต่างๆของระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมนะคะและจะทำอย่างไรให้การแก้ปัญหารถติดนั้นเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กทม.อย่างเดียวที่แก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
6: สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วหน้างานเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าที่สงครามมันยังไม่จบเป็นเพราะฝ่ายกัมพูชาเขาเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเป็นการเมืองภายในประเทศนะครับพูดเป็นในแบบนี้ขณะเดียวกันครับจากกรณีหน้าสุดที่มีทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบพุ่นระเบิดแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นฝ่ายไทยที่ปาระเบิดเข้าไปพร้อมกับทำหนังสือประท้วงด้วยสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทางการไทยออกมาตอบโต้ว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเลยนะครับและเป็นการกล่าวหาการกล่าวอ้างจากกัมพูชาฝ่ายเดียวพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับชี้ถึงความเป็นไปได้นะครับว่าทหารกัมพูชา3นายน่าจะเหยียบทุ่นระเบิดที่ถูกฝังกลบเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนกำลังพลเข้าไปทำหน้าที่ของกัมพูชาหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นทหารชุดใหม่เข้าไปปฏิบัติงานซึ่งอาจจะไม่รู้จักพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฝังกลบระเบิดเอาไว้ตรงไหนบ้าง
7: ของเรามีมาตรการควบคุมที่ดีเรามีกฎการปะทะที่ชัดเจนเรามีผู้กำกับชาตามระดับชั้นที่คอยกำกับดูแลเรามีกำลังคนที่เข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ที่เรากำหนดไว้แค่นั้นเองนะครับส่วนช่องทางในการพูดคุยนะครับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไว้แล้วนะครับปัจจุบันนี้เรากับประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกันเนี่ยเราไม่สามารถแยกประเทศออกจากกันได้นะครับผมยืนยันว่าเราไม่สามารถแยกประเทศออกจากกันได้
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาอาจเป็นผลมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเอาประเด็นปัญหาชายแดนไปเชื่อมโยงกับการเมืองภายในประเทศครับดังนั้นเมื่อสถานการณ์มันมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ปัญหาของรัฐบาลซึ่งหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครับ
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ทหารกัมพูชาเหยียบทุ่นระเบิดอยู่ภายในฝั่งกัมพูชาแต่หลังจากเกิดเหตุกัมพูชาจะใช้จังหวะสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามจะสร้างความเข้าใจผิดล่ะค่ะว่าเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยทั้งที่ฝ่ายไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของ2ฝ่ายอย่างเคร่งครัดโฆษกกองทัพบกบอกว่าจากข้อมูลด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารมากกว่าซึ่งอาจเป็นไปเพื่อการสร้างความรับรู้บนเวทีระหว่างประเทศแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็พยายามชี้แจงข้อเท็จจริงกับนานาชาติด้วยขณะที่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศย้ำถึงการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่ภูมิศาสตร์บริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ถ้าปฏิบัติการรบร่วมจะเข้าใจภูมิศาสตร์ของพื้นที่จริงเพราะว่าไม่ได้รบกับภัยคุกคามทางกายภาพอย่างเดียวค่ะแต่มันมีภัยคุกคามที่มองไม่เห็นด้วยค่ะ
6: เมื่อพูดถึงภัยคุกคามครับตอนนี้แต่ละกองทัพเนี่ยต้องทำงานบูรณาการกันนะครับพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยที่ประชุมครับเสนอแนวคิดในการป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการนะครับมีหน่วยระบบอัตโนมัติและป้องกันภัยทางอากาศร่วมภายใต้หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมซึ่งจะเริ่มทดลองปฏิบัติการตั้งแต่วันที่1เมษายนครับ เริ่มแล้วนะฮะตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพไทยซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งมิติความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและการสู้รบโดยมีการตรวจค้นและการจับกุมบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงครับหรือกระทำผิดกฎหมายดำเนินการรวบรวมข้อมูลสืบสวนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภัยคุกคามนะครับรวมไปถึงการวางแผนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญบุคคลสำคัญและการประชุมระดับชาติครับแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานไร้คนขับมุ่งเน้นการตรวจจับติดตามและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึงการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนำเข้าจัดเก็บและลำเลียงอุปกรณ์เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นครับ
8: เวลานี้ยังอยู่ในสถานะพยานนะคะสำหรับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินบอกว่าไปเชื่อมโยงกับทางบริษัท Spark Digital จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งวันนี้นายพานุก็ชี้แจงยืนยันว่าพร้อมชี้แจงตรวจสอบได้อ้างว่าเส้นเงินที่พบ28ล้านบาทมาจากการเทรดทองคำและบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ชักชวนลงทุนค่ะ
9: แต่ทุกอย่างก็ต้องทุกอย่างที่ผมทำไม่ได้เป็นผู้ร้ายคดีเป็นแค่ต้องสงสัยเฉย
10: ๆแต่เรายังยืนยันว่าเราไม่ได้ชักชวน
9: ไม่ได้ชักชวนผมเทรดเฉย
8: ๆนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันก่อนเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex นะคะวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานมาชี้แจงกรณีตรวจสอบพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital จำกัดค่ะซึ่งนายภาวุฒิถูก DSI ตรวจพบว่ามีชื่อไปปรากฏในบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบคดี Forexนอกจากนี้ยังพบว่านายภาวุฒิเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนเทรดสินทรัพย์ให้กับ QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ผู้ให้บริการลงทุนเทรดสินทรัพย์และสกุลเงินที่ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยค่ะ
6: นายภาวุฒิครับชี้แจงถึงประเด็นเส้นทางการเงินจำนวน28ล้านบาทครับบอกว่าเป็นรายได้จากการลงทุนเทรดสินทรัพย์ทองคำนะครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับส่วนการเลื่อนเข้าชี้แจงถึง2ครั้งอ้างว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารหลักฐานจากธนาคารที่จะใช้ประกอบการชี้แจงครับแล้วก็ติดภารกิจส่วนตัวนะครับนายภาวุฒิเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่ถูกตรวจสอบครับเขาเชื่อว่าน่าจะมาจากการที่ตัวเองไปตรวจสอบกรณี THAI Passport ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการเมืองหรือไม่ครับ
11: นะครับส่วนตัวผมมองว่าเราบริสุทธิ์ใจนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อเข้ามาแล้ววันนี้ผมเองไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับผมเป็นแค่วันนี้มาเป็นพยานนะครับฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ในการที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบังหรือว่าจะซ่อนเร้นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ
12: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เราออกมาเปิดเผยเรื่อง AI Passport นะคะมันเหมือนเป็นจังหวะพอดีไหมถึงเกิดมีกระแสดึงดังกล่าวเกิดข
11: ึ้
12: น
11: ผมว่าแล้วแต่คนมองจริงนะครับอันนี้ส่วนตัวผมว่าทุกอย่างมันเป็นจังหวะมันเองนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็มีคดีหลายคดีเกิดขึ้นมาทำไมมันมาช่วงนี้ผมว่าอย่างที่บอกคือผมก็ทำหน้าที่ของผมในฐานะส.ส.ให้ดีที่สุด
8: ด้านพนักงานสอบสวน DSI ค่ะบอกว่าหลังจากนายภาวุฒิมาชี้แจงพร้อมหลักฐานนะคะขณะนี้อยู่ในฐานะพยานในคดีและบอกว่าหลังจากนี้ยังได้ให้นายภาวุฒิไปเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วก็บุคคลอื่นมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนี้ครับหลายคนอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าทำสักทีนั่นก็คือการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครับการที่จะรู้ว่าสอบสุจริตหรือทุจริตสุดท้ายก็ต้องเอาไฟล์ไปเทียบกับกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบอยู่ในการอายัดของปปช.ครับแต่ทางมหาดไทยเขาขอถอนอายัดครับแล้วก็เอากระดาษคำตอบนี้กับไฟล์กระดาษคำตอบมาเทียบกันเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับทีนี้ชื่อที่ต้องเอามาเทียบเนี่ย 15,000 กว่าชื่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกเกิน 20% ละแต่เขาบอกว่าค่ำนี้เสร็จแน่ๆเผลอๆที่เราคุยกันอยู่นี้ อาจจะตรวจเสร็จหมดแล้วก็ได้นะครับสิ่งที่คนจดจ่อณเวลานี้ก็คือสำหรับคนที่เจอว่าคะแนนสอบมีพิรุธเนี่ยมีพิรุธนะอันนี้คัดออกไว้ก่อนเขาจะไม่ใช้วิธีสอบใหม่เอาคนมาเติมครับจะเรียกคนที่อยู่ในบัญชีสำรองเนี่ยขึ้นมาเติมตำแหน่งที่ถูกเรียกสอบไปครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับโดยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นชุดนี้เนี่ยจะมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานสอบสวนข้อเท็จจริงครับขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับ5ราชการ5ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเช่นกันส่วนเรื่องความผิดนะครับจะต้องแยกย่อยเป็นแต่ละความผิดแต่ละหน่วยงานจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเองครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานทำงานคู่ขนานกันไปสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดจะมาจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับเพื่อให้ข้อมูลนั้นครบถ้วนแล้วก็ยังทำให้ไม่เกิดความสงสัยว่ามีการปิดบังหรือการช่วยเหลือหรือว่าการหัวกันหรือไม่ครับ
13: ทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการซูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามมีอำนาจในการดำเนินคดี
14: แต่ละหน่วยงานรายงานนะครับคนที่ถูกรายงานมาซ้ำกันแล้ว
13: เรื่องนี้เป็นเขาตีการลับมาก
8: สำหรับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องมีขั้นตอนขณะนี้กระบวนการได้เริ่มต้นแล้วโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่บางรายมาช่วยราชการและดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำค่ะว่าทุกอย่างต้องยึดตามพยานหลักฐานถ้าข้อเท็จจริงส่วนใดมันชัดเจนก็พร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าถ้าผลสอบพาดพิงไปถึงใครหรือไปโดนใครก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะและชี้ว่าการกระทำผิดกฎหมายด้วยการจ่ายสินบนค่าตอบแทนถือเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ต้องสืบสวนสอบสวนเพราะฉะนั้นทุกคดีที่ผิดกฎหมายต้องเริ่มจากตรงนี้พร้อมย้ำว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายจะทำตามอำเภอใจไม่ได้ค่ะ
6: ส่วนการตรวจข้อสอบครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับพูดถึงการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับไฟล์คำตอบของผู้เข้าสอบครับที่มีกว่า 15,000 คนคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในค่ำนี้นะครับแล้วก็เตรียมแถลงข้อเท็จจริงวันพรุ่งนี้ถ้าผลการสอบออกมาไม่ตรงกันจำเป็นจะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดครับเพราะถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนนะครับหลังจากนั้นก็จะเสนอเรื่องไปยังกองกลางเพื่อยกเลิกบัญชีผู้ทุจริตย้ำนะครับเขาจะยกเลิกสำหรับคนที่ทุจริตที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครับ
15: ต้องสอบใหม่ครับหรือว่า
16: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มคนที่สอบได้เนี่ยเรารวมไปด้วยกลุ่มคน2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มคนกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถตัวเองกลุ่มคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเราต้องรักษาสิทธิ์เขาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ให้กระทบสิทธิ์เขานะครับในส่วนของคนที่มีความผิดปกติก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติ
17: และลำดับที่รออยู่ก็จะมาเสียแทน
16: โดยวิธีการเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะ
6: เมื่อสักครู่เนี่ยรัฐมนตรีช่วยบอกแล้วใช่ไหมครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ปกติก็ปกติไปไม่ว่ากันคนที่ไม่ปกติอันนี้ก็จะถูกดึงชื่อออกนะครับแล้วก็ไปสอบสวนข้อเท็จจริงว่าคะแนนที่มันผิดปกตินั้นมันมาจากจุดไหนอย่างไรถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องส่งดำเนินคดีทางอาญาต่อไปครับ
8: วันนี้มีการตรวจคะแนนกันที่สถ.นะคะซึ่งทีมข่าวกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะจบค่ำนี้แต่จะเปิดเผยรายละเอียดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะส่วนในภาพใหญ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เตรียมประชุมกันภายในสัปดาห์นี้เพื่อตั้งคณะไต่สวนขึ้นมาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีสอบเหมือนกันวันนี้ลงนาม คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบนะคะให้เกิดความชัดเจนภายใน30วันให้รายงานผลทุก10วันและกำชับให้ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะสำหรับกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐ

มนตรีเป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะอัยการสูงสุดทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐ

0: พัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกว่าขณะนี้รอนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ค่ะเรียกประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่เพื่อจะได้มีมติแต่งตั้งคณะไต่สวนสำหรับคณะไต่สวนของปปช.จะประกอบไปด้วยพนักงานไต่สวนของปปช.หรืออาจจะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะก็อยู่ในกรอบเวลาในสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนกระบวนการไต่สวนคณะไต่สวนจะเรียกพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงินมาเรียกดูเส้นทางการเงินด้วยแล้วก็เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการโดยส่วนใหญ่ก็จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนค่ะ
1: จิ๊กซอว์สำคัญครับพิชิตไปไหนแล้วท่านผู้ชมครับเจ้าของบ้านบางใหญ่บ้านที่เจ้าหน้าที่ไปค้นเจอหลักฐานเต็มไปหมดเราได้ยินชื่อของคุณพิชิตเนี่ยมาตั้งแต่วันแรก
0: คนแรกเลย
1: ไปไหนแล้วไม่รู้ฮะวันนี้แต่ทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้ส่งหนังสือเชิญมาให้ข้อมูลนะครับในฐานะที่เขาเคยเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตอนนี้เรียกให้มาให้ข้อมูลซึ่งก็ไม่ปรากฏตัวจริงๆเราไม่เห็นตัวเขามานานแล้วนะครับตอนนี้เรียกให้มาให้ข้อมูลกับจังหวัดซึ่งถ้าครบกำหนด15วันไม่มาจังหวัดก็จะพิจารณาสอบสวนวินัยร้ายแรงครับเป็นวันที่3แล้วครับหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ว่าเพชรบูรณ์แต่งตั้งขึ้นออกหนังสือแจ้งให้จ่า10ตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรียกนายพิชิตเข้ามาให้ถ้อยคำครับหลังมีชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับจนถึงตอนนี้นายพิชิตยังไม่ได้เดินทางมาเข้าให้ข้อมูลซึ่งมีกำหนดเวลา15วันถ้านับตั้งแต่3กรกฎาคมที่ระบุในเอกสารเรียกตัวก็จะครบกำหนดการให้ถ้อยคำในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าท้องถิ่นจังหวัดเรียกสอบพนักงานของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรีครับโดยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมและพื้นที่โดยรอบรวมถึงงดการถ่ายภาพเด็ดขาดครับ
0: ทีมข่าวสอบถามข้อมูลกับนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กรณีที่พิชิตเคยยื่นหนังสือลาออกจากราชการนะคะยืนยันว่าสถานะของพิชิตยังเป็นข้าราชการอยู่เพราะว่าตามขั้นตอนแล้วการลาออกของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าพิชิตยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกนะคะและคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกทจภายในเดือนนี้ถ้าครบกำหนด15วันนายพิชิตยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลยังไม่มาทำงานยังไม่มาปรากฏตัวทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการทางวินัยร้ายแรงค่ะ
1: ท่านผู้ชมคงมีคำถามนะครับว่าทำไมไม่แจ้งข้อหาจับตัวพิชิตตั้งแต่วันที่เป็นข่าววันนี้นักข่าวก็ไปถามจังหวัดเหมือนกันครับว่าทำไมถึงไม่ดำเนินคดีตั้งแต่แรกผู้ว่าเพชรบูรณ์เนี่ยชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่และการทำงานของปปช.เป็นหลักทางจังหวัดเนี่ยทำได้แค่ระเบียบของราชการครับขณะที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดรับข้อมูลและเบาะแสจากทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสอบท้องถิ่นให้ใครขอให้เข้าให้ข้อมูลได้ตลอดเวลานอกจากนี้ครับก็มีรายงานนะครับว่าท้องถิ่นจังหวัดได้เรียกสอบพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรีครับแต่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมและพื้นที่โดยรอบนะครับแล้วก็ห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาดครับ
0: การเสริมความงามในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ์เติมฟิลเลอร์ก็ทำกันอย่างแพร่หลายนะคะในปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมแต่อาจจะต้องเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจเข้าไปใช้บริการอาจจะต้องตรวจสอบกันให้ดีเลือกก่อนพิจารณาที่ใบอนุญาตก่อนว่าจะทำที่ไหนทำกับใครคุณผู้ชมคงเคยได้ยินที่ผ่านมา
1: ครับ
0: คำว่าหมอกระเป๋าหรือว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็คงจะเห็นภาพผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากหมอเถื่อนหมอกระเป๋าเหล่านี้ล่าสุดก็ยังมีที่ถูกจับวันนี้นะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะไปจับหมอเถื่อนนัดลูกค้ามาฉีดโบท็อกซ์เติมฟิลเลอร์ที่บ้านพักยึดของกลางได้กว่า 1,000 ชิ้นมูลค่ารวมแล้วกว่า 200,000 บาทสอบถามข้อมูลพบว่าในแต่ละวันมีลูกค้านัดใช้บริการหลายคนทำรายได้หลายแสนบาทค่ะจุดแรกที่ไปตรวจสอบค่ะเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อยู่ที่เขตบึง

0: กลุ่มกรุงเทพมหานครนะคะที่จุดนี้เจ้าหน้าที่พบนางสาวธัญธรอายุ31ปีกำลังให้บริการฉีดโบท็อกซ์บริเวณใบหน้าให้กับลูกค้าซึ่งนางสาวธัญธรยอมรับบอกว่าเรียนจบระดับปวช.เคยทำงานที่คลินิกและสถานพยาบาลเสริมความงามจนรู้วิธีการฉีดยาแล้วก็ฉีดให้ตัวเองจากแพทย์ประจำคลินิกเรียนรู้มาจากแพทย์ประจำคลินิกที่ไปทำงานเคยฉีดให้ตัวเองด้วยหลังเลิกงานก็เลยนำวิชาความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะมาเปิดให้บริการลูกค้าโดยโฆษณาผ่านทาง Facebook แล้วก็จัดโปรโมชั่นราคาเริ่มต้น790บาทไปจนถึง 4,990 บาทเปิดให้บริการลูกค้ามาแล้ว2ปีจะมีลูกค้ามาถึงบ้านวันละประมาณ 2-5 คนทำให้มีรายได้ต่อเดือนหลักแสนบาทค่ะ
1: อันนี้วันละ 2-5 คนนะครับเป็นคนที่เป็นลูกค้าต่อวันเยอะนะฮะท่านผู้ชมจุดที่2ครับเป็นบ้านพักเหมือนกันครับจุดนี้อยู่ที่อำเภอสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการครับตรงนี้เจอนางสาวนวพรอายุ25ปีครับกำลังฉีดโบท็อกซ์ให้กับลูกค้านางสาวนวพรเนี่ยยอมรับครับบอกว่าเรียนจบม.6นะครับแต่เคยทำงานตามคลินิกต่างๆก็เลยมีความรู้ในเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ครับเธออ้างว่ามีการบอกต่อกันในกลุ่มแล้วก็ยอมรับว่าทำมาแล้วประมาณ2ปีครับทั้ง2จุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจยึดของกลางนะครับเป็นยาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์66รายการรวมกว่า 1,110 ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทครับ
0: แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลนะคะและผู้ที่ให้บริการฉีดรักษาก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมคดีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ทัวร์อุ้มเราะที่กำลังเป็นปัญหาณเวลานี้นะครับเราอาจจะต้องแยกแยะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทัวร์อุ้มเราะครับโดยเฉพาะแซะหรือว่าคนจัดทัวร์คล้ายๆไกด์กับบริษัทที่เขาจัดทัวร์จริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ซับซ้อนลงไปนะครับวันนี้ครับมีผู้เสียหายทยอยแจ้งความเอาผิดกับผู้จัดทัวร์อุ้มเราะหลังจากถูกลอยแพหลอกจ่ายเงินแล้วไม่ได้เดินทางครับพฤติการก็คืออาศัยความเชื่อใจครับบางคนเนี่ยเป็นคนสอนศาสนาในพื้นที่ที่เข้ามาชักชวนนะครับก็เลยทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมากครับผู้แสวงบุญชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสให้ดำเนินคดีกับนายมูฮัมหมัดฮาซูรันมามุเจ้าของบริษัทนำเที่ยวในนามกลุ่ม DRAMAN ครับหลังถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจ่ายเงินให้กับนายมูฮัมหมัดฮาซูรันเพื่อเป็นค่าดำเนินการไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับรวม11วันคนละ 35,000 บาทนะครับแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปแสวงบุญได้ครับ
2: อันนั้นอ่ะหนูก็เอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเงินยังไม่เข้ามันคือเงินอะไรแกบอกว่ามันเป็นเงินที่ครึ่งนึงที่เราจ่าย 25,000 มีแล้วแต่ว่าอีก 25,000 ยังไม่เข้าแล้วว่าอ๋อแสดงว่าเขาอ่ะบอกว่าคนอาหรับที่จะให้อ่ะคือเขายังไม่ได้โอนตังมาให้เขาอ่ะรับปากว่าจะโอนวันที่2จะให้เราบินวันที่3ของ9โมงกับบ่าย3พอวันที่2อ่ะค่ะแกมาถึงโรงแรมปุ๊บแกบอกว่าโอเคเก็บกระเป๋าเราไปได้เลยพรุ่งนี้เราก็เลยเก็บกระเป๋าพอหลังจากนั้นน่ะหลังจากบ่ายโมงที่แกมาปุ๊บแซะคือหายคือเงียบใน LINE คือไม่ตอบอะไรเลย
0: ไทย PBS ได้รับการร้องเรียนมาจากผู้เสียหายนะคะผู้เสียหายบอกว่าซื้อแพ็คเกจไปอุมเราะกับบริษัทดีอัลอามันแบบกลุ่มรวม12คนตกคนละ 30,000 บาทรวมแล้วเป็นเงินก้อนก็คือ 360,000 บาทซึ่งบริษัทแจ้งวันเดินทางเดือนตุลาคมปี69แต่ไม่เคยเห็นตั๋วแล้วก็ยังไม่ทราบวันเดินทางที่ชัดเจนว่าจะพาไปวันไหนแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่กำหนดเดินทางในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอีก150คนซึ่งยังไม่มีใครได้ข้อมูลวันเดินทางจากทางบริษัทผู้เสียหายบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อทัวร์กับทางบริษัทนี้เพราะว่าเคยมีคนในครอบครัวเดินทางไปอุมเราะกับบริษัทนี้มาแล้วค่ะพฤติการของบริษัทก็คือจะมีในหน้ามาชักชวนบางคนเป็นอุสตาชสอนศาสนาในพื้นที่โดยอ้างว่าทางการของ

0: ทศซาอุดีอาระเบียจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งนึงเหลือจ่ายคนละ 25,000 บาทแต่ว่าต้องจ่ายไปก่อนเดือนกันยายนปี68หลังจากนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อก็เลยรีบจ่ายเงินไปถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปความเสียหายได้แต่ว่าถ้าลองคำนวณตามข้อมูลคาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คนมูลค่าความเสียหายก็เกือบ26ล้านบาทค่ะ
1: อดีตหัวหน้าคณะฮัทไทยสำนักจุฬาราชมนตรีปี2566นะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับมีการดำเนินคดีปิดบริษัทแอบอ้างแต่กลับมาเปิดใหม่หรือใช้นอมินีตั้งบริษัทใหม่หาลูกค้าร่วมกับแซะเถื่อนหรือผู้นำแสวงบุญที่ไม่ได้รับการอบรมหรือการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครับ
2: บริษัทไม่รับผิดชอบบริษัทลอยแพคนผมก็ไม่สนอ่ะผมไปปิดบริษัทบริษัทผมโดนกรมการปกครองปิดใช่ไหมครับผมก็ไปหานอมินีมาแล้วก็มาตั้งบริษัทใหม่แต่โดยรู้กันโดยพฤติในว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทผ
3: ม
2: แต่กรรมการที่ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปจดบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เป็นคนอื่นเป็นนอมินีที่ผมไปหาใครมาก็ได้
3: อ
2: ันนี้คือสิ่งซึ่งมันเป็นแม้กระทั่งฮัทก็เป็นช่องว่างนะครับ
1: นายกสมาคมแซะแห่งประเทศไทยครับบอกว่าการหลอกลวงผู้แสวงบุญเดินทางไปอุมเราะผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนผู้ต้องการเดินทางไปแสวงบุญอยู่ตลอดครับบอกว่าการอุมเราะต้องใช้เงินขั้นต่ำเนี่ย 70,000 ถึงหลักแสนบาทนะครับถ้าเขามาแอบอ้างว่าใช้เงินได้ 3-40,000 แล้วไปได้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพครับ
3: ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่กระทำการดังกล่าวช่องว่างตรงนี้นิดเดียวครับพวกเราชอบของถูกทราบว่าอุมเราะห์รอบนี้จ่ายกัน 25,000 35,000 ครับแต่หลักความจริงเนี่ยอุมเราะห์สตาร์ทไปที่ 70,000 หรือ 65,000 ครับที่สามารถเดินทางไปได้ในสแตนดาร์ดนะครับในการบริการระดับกลางฉะนั้น เป็นช่องทางว่าเขามาโฆษณาว่าวันนี้เก็บแค่25,000 35,000แล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ใจบุญจากต่างแดนนะครับจากซาอุดีอาระเบียก็ดีหรือว่าต่างชาติก็ดีจะเป็นคนที่จะชำระค่าส่วนที่ต่างส่วนต่างนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่พวกเราอยากเตือนว่าของดีไม่มีถูก
1: นายกสมาคมแซะแห่งประเทศไทยครับบอกว่าผู้ที่ต้องการเดินทางถ้าเกิดความไม่มั่นใจกลัวว่าจะถูกหลอกสามารถตรวจสอบบริษัททัวร์ประกอบกิจการฮัทช์และไปตรวจสอบข้อมูลนี้กับกรมการปกครองได้นะครับเพราะมีบริษัทผู้ประกอบการฮัทช์แจ้งจดขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการปกครองทั่วประเทศ102แห่งครับ
0: อิหร่านเริ่มเคลื่อนขบวนร่างของอดีตผู้นำสูงสุดวันนี้นะคะท่ามกลางประชาชนจำนวนมากค่ะที่หลั่งไหลมาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3แม้ว่าต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดก็ตามแต่ว่างานวันนี้ยังไร้เงาผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันอย่างเนืองแน่นบนท้องถนนหลายสายใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อเดินทางไปร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่3ค่ะสื่ออิหร่านรายงานอ้างว่ามีผู้เดินทางมาร่วมพิธีที่กรุงเตหะรานวันนี้หลายล้านคนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อคลายความร้อนให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีที่เดินทางมาตามถนนสายต่างๆผู้ร่วมพิธีหลายคนพร้อมใจกันถือธงชาติธงตราสัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงบางส่วนจะถือรูปของอดีตผู้นำสูงสุดและอายาตอลลามอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าบางส่วนชูป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้แค้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงผู้นำระดับสูงหลายคนของสหรัฐและอิสราเอลด้วยสำหรับขั้นตอนสำคัญของพิธีวันนี้คือการเคลื่อนขบวนศพของอดีตผู้นำสูงสุดและสมาชิกครอบครัวอีก3คนที่ถูกสังหารเคลื่อนไปตามท้องถนนผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเตหะรานค่ะเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรโดยจะมุ่งหน้าไปยังสนามบินเมรบัตซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างของทั้ง4คนไปยังเมืองต่างๆที่กำหนดเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงานระบุว่าสำหรับพิธีเคลื่อนขบวนศพจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงต่อเนื่องแม้ว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดจะดำเนินการมา3วันแต่ยังไร้วี่แวว

0: ล้วผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันจะปรากฏตัวในงานสำคัญครั้งนี้ต่างจากบุตรชายอีก3คนของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีนะคะเดินทางมาร่วมพิธีแล้วเมื่อวานค่ะ
1: สงครามในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาครับพลิกโฉมความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับผู้นำรุ่นใหม่ของอิหร่านจะพาอนาคตของอิหร่านไปจุดไหนวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

การจัดพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีอย่างยิ่งใหญ่ในหลายเมืองนานถึง1สัปดาห์นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมไว้อาลัยและบอกลาอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะยังสะท้อนให้โลกได้เห็นถึงนัยยะทางการเมืองแล้วก็ศาสนาเอาไว้ไม่น้อยด้วยค่ะบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจเหล่านี้พบเห็นได้ทั่วไปภายในมัสยิดแกรนด์มอซาลาในกรุงเตหะรานตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อายาตอลลาฮ์รูฮัลลาห์โคไมนีผู้นำสูงสุดคนแรกของอิหร่านหลังการปฏิวัติอิสลามในปี1979นะคะและได้กลายเป็นสถานที่จัดพิธีศพให้กับผู้นำสูงสุดคนที่2ของประเทศถือเป็นการปิดฉากยุคสมัยของอายาตอลลาฮ์อาลีคาเมเนอีที่ปกครองสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมานาน37ปีค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่านระบุนะคะว่าคลื่นฝูงชนที่เข้าร่วมในพิธีศพแสดงถึงพลังของการต่อต้านศัตรูและการประกาศถึงการแก้แค้นของอิหร่านซึ่งมีการคาดการณ์ว่าชนชั้นนำของประเทศต้องการใช้โอกาสนี้สร้างความรู้สึกร่วมนะคะที่จะนำไปสู่เอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในประเทศบนพื้นฐานของการมีศัตรูร่วมกันค่ะแม้ว่าคาเมเนอีจะเสียชีวิตในการโจมตีของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่วันแรกของสงครามแต่ว่าการสู้รบค่ะทำให้ยังไม่สามารถจัดพิธีศพได้นะคะแล้วก็ต้องรอจนสถานการณ์สงบลงโดยจริงๆแล้วคุณผู้ชมงานเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าเปิดให้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านแล้วก็ผู้แทนต่างชาติเท่านั้นค่ะก่อนที่ในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมพิธีได้นะคะส่วนในวันนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้มีการเคลื่อนศพค่ะของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านไปตามท้องถนนในกรุงเตหะรานก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองคอมนะคะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามนิกายชีอะในวันพรุ่งนี้รวมทั้งยังจะมีการเคลื่อนศพไปที่เมืองนาจาฟแล้วก็คาบาลาของอิรักด้วยค่ะซึ่งถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชีอะค่ะก่อนที่จะมีการทำพิธีฝังศพนะคะที่บ้านเกิดของคาเมเนอีในเมืองมัชฮัดนะคะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีตลอดช่วง1สัปดาห์เนี่ยมากถึง20ล้านคนด้วยกันค่ะถอดในภาพพิธีศพในช่วง 3-4 วันแรกนะคะบ่งชี้นะคะว่าอิหร่านอาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่สหรัฐและอิสราเอลต้องการค่ะโดยในวันแรกของพิธีนะคะผู้แทนระดับสูงจากหลาย10ประเทศทยอยเข้าร่วมงานไม่ขาดสายค่ะทั้งเชบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียที่มาในนามของผู้แทนพิเศษปูตินนะคะไปจนถึงเหอเว่ยรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลตอลิบานด้วยส่วนในฝั่งของกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนทั่วตะวันออกกลางมากันครบเช่นเดียวกันคุณผู้ชมทั้งกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮัดนะคะสองกลุ่มที่เป็นแกนหลักในกาซารวมไปถึงกลุ่มเฮสบาลาในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วก็กลุ่มอื่นๆจากอิรักค่ะซึ่งแม้ว่าสงครามที่เปิดฉากขึ้นในเดือนตุลาคมปี2023จะทำให้กลุ่มเหล่านี้อ่อนแอและอ่อนกำลังลงอย่างมากแต่ว่าการปรากฏตัวในพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านก็สะท้อนถึงความเป็นปึกแผ่นได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะที่สำคัญนะคะนั่นก็คือบรรดาแกนนำหน้าใหม่ของอิหร่านที่ก้าวขึ้นมาแทนที่ผู้นำชุดเดิมที่ถูกสังหารคนแล้วคนเล่าจากการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐซึ่งแกนนำเหล่านี้ค่ะถูกมองว่าเป็นลูกหลานของการปฏิวัติอิสลามที่มาพร้อมกับแนวทางใหม่ๆในการรับมือกับศัตรูค่ะเปรียบเทียบการตอบโต้ของอิหร่านในยุคของอายาตอลลาฮ์อาลีคาเมเนอีกับหลังการเสียชีวิตของเขาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีความแข็งกร้าวแตกต่างกันมากทีเดียวอย่างเหตุสังหารในพลคาเซมโซเลมานีค่ะผู้นำกองกำลังคุชของ IRGC เมื่อปี2020และปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ของสหรัฐถล่มโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปีที่แล้วอิหร่านในยุคของคาเมเนอีระมัดระวังนะคะในการเลือกใช้

0: วิธีการตอบโต้กลับโดยอิหร่านทำเพียงแค่ยิงขีปนาวุธค่ะโจมตีฐานทัพในอิรักแล้วก็กาตาร์เท่านั้นแล้วก็สร้างความเสียหายในวงจำกัดซึ่งอาจจะเป็นเพราะกังวลนะคะว่าสถานการณ์จะลุกลามกลายเป็นสงครามได้แต่ว่าการตอบโต้ของอิหร่านหลังสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับดุดันแล้วก็รวดเร็วค่ะอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนถล่มหลายประเทศริมอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีค่ะแม้ว่าการคำนวณวิธีตอบโต้ของอิหร่านจะต้องใช้สเกลการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลมาประกอบการประเมินด้วยแต่การตัดสินใจใช้กำลังที่เกิดขึ้นแบบแทบไม่มีใครคาดคิดสะท้อนให้โลกเห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของแกนนำกลุ่มใหม่นะคะที่ให้ความสำคัญกับความอยู่รอดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมาเป็นอันดับแรกมีความเด็ดขาดค่ะกล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะตอบโต้แบบไม่แตะเบรกก่อนที่จะยอมนั่งเจรจาบนเงื่อนไขที่ตัวเองจะได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่น่าตั้งคำถามต่อคุณผู้ชมนั่นก็คือบรรยากาศภายในอิหร่านขณะนี้ค่ะกำลังเปิดโอกาสให้ชนชั้นนำทางการเมืองและ IRGC ได้พลิกสถานการณ์และฟื้นคืนความศรัทธาจากประชาชนหรือไม่หลังจากพิษเศรษฐกิจการจำกัดสิทธิเสรีภาพและการปราบปรามผู้ประท้วงสร้างบาดแผลให้กับระบอบอิหร่านค่ะมองในด้านหนึ่งสงครามถือเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่เร่งเครื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในอิหร่านแล้วก็ทำให้ชนชั้นนำอิหร่านยอมรับจุดยืนที่เน้นการเผชิญหน้ากับทั้งภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่อิหร่านเท่านั้นที่เปลี่ยนไปคุณผู้ชมแต่สงครามยังสะเทือนระเบียบในตะวันออกกลางทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: กลับมาที่การตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นนะคะช่วงเวลานี้จะโฟกัสไปที่การตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของสท.5คนถ้าพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่แบบไม่พาดพิงข้อมูลอื่นๆเลยนะคะหลายฝ่ายก็คาดการณ์แล้วค่ะว่า5ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่กำลังจะถูกสอบวินัยน่าจะเป็นไปตามลำดับขั้นของตำแหน่งค่ะซึ่งณจนถึงเวลานี้ต้องย้ำนะคะต่อให้5คนเข้าสู่กระบวนการสอบวินัยร้ายแรงแต่ตราบใดที่ยังไม่มีผลชี้ออกมา5คนนี้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ติดตามใน The Exit ค่ะ
3: หากพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่5ข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อาจจะถูกพาดพิงไปถึงคืออธิบดีรองอธิบดีและขยับลงไปตามสายงานคือผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผอ.กลุ่มงานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ตามตำแหน่งหน้าที่ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วงปี2565ถึงปัจจุบันคนแรกคืออธิบดีสท.ที่นั่งตำแหน่งช่วงเดือนตุลาคมปี65ถึงเดือนพฤศจิกายนปี67ซึ่งเป็นช่วงต้นของการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้จัดสอบท้องถิ่นปี2566แต่พบว่ามีปัญหาร้องเรียนเรื่องความไม่รัดกุมจนต้องชะลอการลงนามกับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณาปรับแก้สัญญากันใหม่หลังจากนั้นมีอธิบดีอีกคนเข้ามาช่วงเดือนพฤษภาคม2567ถึงกรกฎาคม2568พบว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ e-bidding และร่าง TOR ใหม่โดยได้ผู้ชนะเป็นมสวแต่ถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ต่อมากลางปี68มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีอธิบดีอีกคนเข้ามารับตำแหน่งสท.ในระยะเวลาสั้นๆเพียง5เดือนและอธิบดีคนปัจจุบันเข้ามาเป็นอธิบดีสท.และระหว่างนั้นคือช่วงที่มีการจัดสอบตั้งแต่การกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบการสอบไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผลสอบในต้นปี69ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามห้วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้นไทย PBS ติดต่อไปยังนายธนนท์รองอธิบดีสท.ซึ่งเป็นหนึ่งใน5ที่มีชื่อถูกตรวจสอบนายธนนท์ระบุว่าสาเหตุที่มีชื่อเนื่องจากตำแหน่งเคยนั่งเป็นเลขานุการกสท.แต่อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองพร้อมยืนยันจะไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ท้องถิ่นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบวินัยร้ายแรง

0: เป็นไปตามระเบียบที่ต้นสังกัดต้องดำเนินการอยู่แล้วบทลงโทษสูงสุดเช่นการไล่ออกหรือปลดออกจากราชการแต่อาจจะยังไม่ใช่กระบวนการที่สังคมวางใจในเวลานี
1: ้อันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นตามกระบวนการของราชการนะครับต้นสังกัดเนี่ยเขาก็จะสอบสวนเรื่องวินัยนะครับร้ายแรงไม่ร้ายแรงก็ว่ากันครับแต่แน่นอนเลยว่ามันจบเท่านี้ไม่ได้แต่อำนาจเขาตอนนี้ก็คือ เกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยตรงนะครับมันก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่ครับแต่มันจะอย่างที่ว่าล่ะมันต้องมากกว่านี้ไปทั่วประเทศและจะต้องมีส่วนที่เป็นเอกชนหรือเป็นพลเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยตรง
0: ส่วนการสอบวินัยจะขยายผลไปถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่อาจต้องอาศัยอำนาจหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
1: แต่เฉพาะเหตุการณ์เนี่ยในสายตาของผมและเท่าที่พูดคุยกับผู้บริหารที่เป็นข้าราชการของปปช.เนี่ยนะครับผมยังมั่นใจว่าเขาจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทำให้มันเร็วครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงวันนี้ยังไม่ช้าเกินไปและเขาพยายามที่จะบอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับประชาชนเพราะฉะนั้นครั้งนี้อาจจะมีมิติใหม่ของปปช.ให้เราเห็นก็ได
0: ้ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยังตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบของไทยในหลายคดีมักถูกตั้งคำถามถึงการถูกแทรกแซงจากภายนอกแต่เชื่อว่ากรณีนี้เป็นที่จับตาของสังคมและมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมตรวจสอบอาจช่วยให้การตรวจสอบทุจริตมีความหวังมากขึ้นทีมข่าวไทย PBS รายงาน
2: ช่วงที่ผ่านมาครับมีคนออกมาคัดค้านเยอะนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาบ่อน้ำผุดที่เขาใหญ่ครับล่าสุดครับทางสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยครับลงพื้นที่นะครับเพื่อหาแนวทางในการปรับแบบให้กับโครงการนี้เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ยิ่งขึ้นนะครับติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างครับ
3: บ่อน้ำผุดธรรมชาติในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกปิดมานานเกือบ1เดือนเจ้าหน้าที่นำเชือกมากั้นและปิดประตูทางลงบ่อน้ำผุดเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในตลิ่งที่ทรุดทางเดินริมบ่อน้ำและสะพานที่ชำรุดเสี่ยงเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเป็นสาเหตุสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติงบประมาณกว่า40ล้านบาทเพื่อพัฒนาบ่อน้ำผุดเขาใหญ่แต่แบบการก่อสร้างที่พบว่ามีการใช้คอนกรีตจำนวนมากในการก่อสร้างแนวตลิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำลายระบบนิเวศและเสน่ห์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะหายไป
4: การที่เราพัฒนาอะไรที่มันทันสมัยเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราการท่องเที่ยวมันไม่สมกับที่เราจะมาเที่ยวหาธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยว่าคนท้องที่เขาต้องการยังไงแล้วคนที่เขามาเที่ยวต้องการยังไงไม่ใช่ว่าเราจะไปพัฒนาให้มันทันสมัยจนเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกับหน่วยงานของรัฐให้มองบริบทและก็อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังจะพัฒนาด้วย
3: เสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและนักอนุรักษ์ในพื้นที่ซึ่งกังวลว่าหากยังเดินหน้าปรับปรุงบ่อน้ำผุดตามแบบที่กำหนดไว้จะทำให้เศษชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะซีเมนต์กระทบและอุดตาน้ำรวมถึงระบบนิเวศของลำตะคองที่ปัจจุบันยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติพวกเขาบอกว่าไม่ได้คัดค้านการพัฒนาแต่อยากให้ปรับแบบการก่อสร้างให้กระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด
5: กลัวจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรใหญ่กลัวตาน้ำของเราจะกระทบกระเทือนแล้วน้ำเราจะไม่ไหลเหมือนทุกวันนี้แล้วก็พวกต้นไม้ใหญ่ข้างบนอันนั้นเราเกลือต้นไม้อายุหลายบางต้นเป็นร้อยปีอยากให้เก็บต้นไม้ไว้ให้เรา
3: ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมกับผืนป่ามรดกโลกโดยเฉพาะลำตะคองซึ่งมีต้นน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสั่งชะลอโครงการพัฒนาบ่อน้ำผุดเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแบบก่อสร้างที่จะให้นักวิชาการด้านธรณีวิทยาสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยลงพื้นที่และร่วมออกแบบเพื่อลดผลกระทบ
6: ก็เบื้องต้นก็หารือกันต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีแนวทางที่จะใช้วัสดุที่เขาเรียกว่าไม่กระทบกับธรรมชาติหรือกระทบน้อยที่สุดนะฮะอย่างเช่นพื้นทางเดินเนี่ยเดิมเป็นคอนกรีตเนี่ยเราจะยกเป็นไม้ขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวกำแพงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นพืชคลุมดินแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวอาคารที่เป็นคสล.อย่างเช่นศาลาอะไรเงี้ยเราอาจจะปรับเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่ใช้คอนกรีตนะฮะเป็นโครงสร้างเบาอาจจะเป็นไม้
3: โครงการพัฒนาบ่อน้ำผุดเขาใหญ่ยังอยู่ระหว่างการปรับแบบซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันเดินหน้าโครงการต่อพร้อมระบุการปรับแบบไม่กระทบงบประมาณและกรอบระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดไว้ภายใน660วันพร้อมยอมรับข้อบกพร่องในการดำเนินโครงการในพื้นที่อ่อนไหวด้านระบบนิเวศซึ่งจะต้องหารือผู้เชี่ยวชาญและนักอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
7: เสียงเรียกร้องอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะเป็นความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงค่ะวันนี้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้นำจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผ่านทางสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหามลพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนที่คาดว่ามาจากเหมืองแร่ในเมียนมาค่ะนี่เป็นจังหวะการเผชิญหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงพยายามจะเข้าไปบริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้แก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำสายต่างๆในภาคเหนือค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามตั้งแนวกั้นไม่ให้เข้าใกล้กำแพงสถานกงสุลใหญ่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะจากนั้นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เข้ามาเจรจาผู้ชุมนุมจึงอ่านแถลงการบริเวณจุดที่ตำรวจเตรียมเอาไว้ให้ในแถลงการระบุข้อเรียกร้องทั้งหมด4ข้อขอให้รัฐบาลจีนตรวจสอบบริษัทหรือนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงยุติการสนับสนุนให้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของแร่ต่างๆในเมียนมาที่นำเข้าผ่านไทยไปยังจีนขอให้ตัวแทนจากจีนลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและประกาศแผนจัดการให้ชัดเจนสุดท้ายจัดการลงพื้นที่ของผู้ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนประเทศไทยไปยังพื้นที่เหมืองแร่ในเมียนมาค่ะ
8: พวกเราได้รับผลกระทบจากความอยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาในการพัฒนาสีเขียวของท่านที่ได้ประกาศไว้พวกเราขอเรียกร้องให้ท่านว่าประชาชนชาวไทยไม่ต้องการแม่น้ำพิษจากเหมืองแร่จีนในเมียนมาอีกต่อไปและเราขอเรียกร้องให้ท่านแสดงน้ำใสใจจริงในการดื่มน้ำสายเดียวกันดังนี้ 1. ขอให้รัฐบาลจีนกำกับดูแลตรวจสอบและดำเนินการกับบริษัทหรือนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งยุติการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดน
7: กลุ่มเครือข่ายได้ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะที่เห็นอยู่นี้คือทำล่าปลาเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำกกพร้อมส่งตัวอย่างน้ำปนเปื้อนสารพิษให้กับตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อไปยังสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ด้วยค่ะ
2: ทั้งประตูน้ำและโบเบนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับภาพอดีตที่เคยคึกคักวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับประเด็นแรกก็คือเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมครับประเด็นที่สองพฤติกรรมของคนซื้อไม่เหมือนเดิมหลายคนไปเลือกซื้อเสื้อผ้าจากช่องทางออนไลน์นะครับทำใหโบเบ้ประตูน้ำที่เราเห็นในวันนี้มันต่างจากภาพเดิมแล้วก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของไทยณเวลานี้นะครับติดตามจากรายงานของคุณธนนชัยกุลเสงครับ
9: ร้านขายเสื้อผ้าย่านประตูน้ำหลายร้านปิดกิจการบางร้านติดป้ายประกาศให้เช่าพื้นที่ผู้ประกอบการย่านประตูน้ำหลายรายสะท้อนว่า การปิดตัวของร้านเสื้อผ้ามาจากหลายสาเหตุทั้งภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อลดลงค่าเช่าที่ที่มีราคาสูงและเทรนของ

0: ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหันไปซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
1: สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในตลาดประตูน้ำสะท้อนนะครับโดยยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยตึงตัวแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างที่จะน้อยครับส่งผลทำให้บรรยากาศการจับจ่ายเนี่ยไม่ค่อยคึกคักเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยแอนตี้ในเรื่องของตลาดออนไลน์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเขาปรับตัวครับโดยการนำสินค้าเนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นยอดขายไปในตัวด้วยนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาทอนมาเพื่อเป็นการปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ครับ
0: พนักงานขายเสื้อผ้าในย่านนี้ยอมรับว่าขณะนี้บรรยากาศการค้าขายซบเซาลงอย่างมากโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในซอยลึกร้านค้าหายไปมากกว่าร้อยละ50เพราะลูกค้าเข้าไปไม่ถึงส่วนร้านค้าที่อยู่ด้านหน้าค่าเช่าสูงหลักแสนบาทต่อเดือนหลายร้านทยอยปิดไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่าเช่าถูกกว่าโดยค่าเช่าย่านประตูน้ำหากเป็นพื้นที่นอกห้างราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 150,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับทำเล
2: จากที่แบบเหลือ2ล็อกก็ปรับให้เหลือล็อกนึงเพื่อไม่ให้เราลำบากมากก็ในเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะทำงานนี้นี่คือรายได้หลักของเราใช่ไหมพี่เราต้องปรับตัวนั่นแหละ
3: ปรับลดขนาดธุรกิจถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ก่อนเราจะเปิด 2-3 ล็อกไปเลยนึงสู้ค่าเช่ามากๆเลย
2: ตลาดเช้าตลาดเย็นแต่ก่อนหนูก็1ล็อก2ล็อกหนูก็เหลือล็อกเดียวอย่างพี่คนนั้นแต่ก่อนก็อยู่ข้างหน้าเขาก็ย้ายมาตรงนี้ล็อก 150,000 ย้ายลงมาเหลือ 50,000 ถูก
3: แต่ก็ยังพอเดินได้ไหมตอนปัจจุบัน
2: พอได
3: ้พอไหวอยู่
2: ใช่พอไหวอยู่
0: เมื่อสำรวจตามห้างค้าปลีกค้าส่งบางแห่งพบว่าบรรยากาศไม่ต่างกันคนซื้อและนักท่องเที่ยวบางตาไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนผู้ประกอบการบางรายให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยอดขายเสื้อผ้าลดลงไปถึงร้อยละ 35-40 แต่ค่าเช่าปรับขึ้นทุกปีเฉลี่ยร้อยละ20ต่อปีโดยหากทำเลดีติดบันไดเลื่อนค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของร้านแต่จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเช่ากิจการเพื่อเปิดร้านจำหน่ายสินค้าโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของส่วนที่ตลาดโบเบ้แหล่งค้าส่งค้าปลีกเสื้อผ้าบรรยากาศเงียบเหงาอย่างมากโดยผู้ค้ารายย่อยที่มาซื้อของในตลาดแห่งนี้บอกว่าคนเดินน้อยมากลูกค้าหายไปถึงร้อยละ95หลังจากที่ตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทส่งผลทำให้เจ้าของร้านประกาศเซ้งกิจการหรือให้เช่าพื้นที่ต่อจำนวนมากผู้ประกอบการรายนี้ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดและเทรนด์การค้าขายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นกระทบต่อยอดขายหน้าร้านทำให้เจ้าของพื้นที่ลดค่าเช่าที่ให้กับผู้ประกอบการจากเดิม 40,000 บาทเหลือเพียง 8,000 บาทต่อเดือนแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ค้ากลับมาเปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้าได้เพราะไม่มีผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเหมือนเมื่อก่อนโดยเห็นว่าภาครัฐควรกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
4: และปีนี้น่ะเพราะว่ามีสงครามสงครามมันทำให้คนรู้สึกหดหู่อ่ะไม่อยากใช้จ่ายไม่อยากใช้เงินเก็บไว้ก่อนได้ไหมเอาเฉพาะที่จำเป็นเห็นไหมฮะมันเลยมีปัจจัยลบเยอะปีนี้
3: ก
4: ็
3: เลยดึงกำลังซื้อไปด้วยในตัว
4: ดึงแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้ปัจจัยบวกไม่มีใครได้เงินเดือนเพิ่มมีแต่ถูกลดเงินเดือน
0: มีมุมมองจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ประเมินว่าธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์แม้จะเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการปรับตัวแต่หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ทุนจมไปกับสินค้าค้างสต็อกเพราะการตลาดเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าโดยเห็นว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้าออนไลน์ควรระวังคือการขายสินค้าที่เหมือนกับเจ้าอื่นๆการแข่งขันตัดราคาและเน้นเชิงปริมาณการเข้าไม่ถึงแหล่งผลิตต้นทางและไม่ทำการตลาดดังนั้นผู้ประกอบการต้องหาข้อมูลและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจะสามารถอยู่รอดในธุรกิจได้ถนนชัยกุลสิงห์ไทย PBS รายงาน
5: การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งนี้มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า11ล้านคนนะคะแต่จนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังไม่ถึง 10% สอบถามผู้ประกันตนหลายคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนไปเลือกตั้งบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนที่ช่องทางไหนค่ะแม้จะติดตามข่าวเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมมาโดยตลอดแต่ว่าผู้ประกันตนมาตรา40 ที่

0: เป็นพ่อค้าขายดอกไม้คนนี้ยอมรับค่ะว่าไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่องทางไหนแต่ต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา33พนักงานเอกชนบอกว่าการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังขาดการสื่อสารข้อมูลขั้นตอนการเลือกตั้งที่ครบถ้วนจึงลังเลที่จะออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
1: เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนเพราะว่าเห็นเขามาแจกอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้อะไรเอง
2: เขาต้องลงยังไง
1: ใช่ลงยังไงถ้าเขามาบอกลงอย่างนี้อย่างนี้คุณอยู่เขตไหนตำบลอะไรอำเภออะไรเนี่ยเราจะได้รู้ไง
3: แต่ยังไม่เข้าใจคือการผมว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสื่อสารหรือการให้ข้อมูลมันอาจจะไม่ครบถ้วนมากกว่าเป็นลักษณะนั้นมากกว่าว่าว่า1 2 3คุณจะทำยังไงผู้ประกันตนคุณจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ย
2: หลายคนเลยยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี
3: ้มากเกิน 50% นะครับ
4: ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ตลาดละลายทรัพย์ย่านสีลมครับรณรงค์ให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้ครับหลังมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตอนนี้ไม่ถึง 10% ของผู้มีสิทธิ์กว่า11ล้านคนนะครับข้อมูลวันที่6กรกฎาคมเวลา 15:00 น.ครับมีผู้ประกันตนลงทะเบียนประมาณ 700,000 คนเท่านั้นส่วนนายจ้างครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์กว่า 5,600 คนจากที่มีกว่า 400,000 คนครับ
5: ที่เราเห็นก็คือ1คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั่วถึงเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เป็นครั้งที่2ของประเทศเองแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ลงพื้นที่ไม่มากนักสำหรับสำนักงานเอง
0: ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยบอกว่าลูกจ้างโรงงานส่วนใหญ่ต้องทำงานในวันเลือกตั้งก็คือ27กันยายนจึงอาจจะไม่มีเวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าบทเรียนหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกลเมื่อปี66ทำให้ลูกจ้างกังวลประเด็นนี้ด้วยค่ะ
6: คนที่อยู่นิคมไปเลือกที่จังหวัดเนี่ยไป43กิโลไปกับ80กิโลเสียสละเสียไปอีกวันนึงค่าน้ำมันต่างหากรู้ว่าเขาไปไหมทำงานในวันหยุดด้วยเขาจะไปลงคะแนนให้หนูไหมล่ะวันนี้เขาได้ประมาณ1,000กว่าลูกจ้างไม่เคยสนใจเรื่องประกันสังคมเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ก็ไม่สนใจ
0: สำหรับช่องทางลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะมี3ช่องทางด้วยกันก็คือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศค่ะ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
7: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ด 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS สวัสดีค่ะ
8: เมื่อสังคมตั้งคำถามเราจะหาคำตอบเมื่อโลกไม่หยุดนิ่งเราต้องก้าวให้ทันมากกว่าการถกเถียงเราแสวงหาทางออกทุกเรื่องเด่นประเด็นร้อนเรายกมาคุยบนเวทีนี้เมื่อมีโจทย์ก็ต้องตอบโจทย์กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและอุรชัยสอนแก้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นทางไทย PBS
9: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของคันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงศธรสุขพงษ์ในคันโลกกับไทย PBS
8: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
9: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:00 นตรง
10: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภกรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนดโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูโรบอติกแอนด์

Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายไกรณฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD โปรแกรม in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอะคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเวลา 13:53 นวันนี้ที่วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา4พระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวชระดีโลกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อน
ในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันซึ่งมีการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพจากนั้นเวลา 11:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน

0: ราช2570ซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะเป็นห่วงอนาคตนะคะว่านี่จะคือระเบิดเวลาหรือไม่หลังจากที่ดูตัวเลขแล้วปรากฏว่าเงินที่เราหาได้มันกำลังน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายกำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตเราจะต้องกู้เงินมาเพื่อที่จะไปจ่ายบางอย่างซึ่ง เป็นการจ่ายที่ไม่ใช่การลงทุนหรือเปล่าอย่างเช่นเงินเดือนราชการฮะนี่คือระเบิดเวลาอย่างแท้จริงนะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรหลายคนบอกว่าอีกสักประมาณ5ปี10ปีอาจจะต้องกู้เงินมาจ่ายบรรดาราชการนะคะวันนี้ขอคุยเรื่องนี้แล้วก็จะดูด้วยว่าหนทางในการแก้ปัญหาทางออกยังมีหรือเปล่านะคะรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้อยู่กับดิฉันวันนี้ในรายการนะคะคุณกรจาติกรณิตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะก่อนเข้ารายการคุณกรให้คำนิยามสถานะการจัดงบประมาณของเราในวันนี้อาจจะต้องพูดภาษาชาวบ้านนิดนึงเพราะบางทีมันเป็นเรื่องยากมากคุณกรณ์บอกว่าเหมือนเรากำลังหาเช้ากินค่ำอยู
1: ่มันคืองบหาเช้ากินค่ำ
0: งบหาเช้ากินค่ำคืออะไรคะ
1: ก็อย่างที่คุณกรุณาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่น
0: ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยรายได้หาไม่ได้เท่าไหร่ก็พอสำหรับรองรับค่าใช้จ่ายประจำเท่านั้น
0: ค
1: ่ะคิดจะลงทุนคิดจะทำอะไรนี่คือต้องกู้หมด
0: ค่าใช้จ่ายประจำคืออะไรคะ
1: ค่าใช้จ่ายประจำก็คือก้อนใหญ่ที่สุดก็คือเงินเดือนข้าราชการ
0: นะคร ับ
1: แล้วก็มีเรื่องของบำเหน็จบำนาญมันรวมถึงเรื่องของการคืนเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นะครับภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาล
0: คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างรายได้
1: อ๋อแน่นอนครับนั่นคือนิยามของคำว่าค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้วนะครับมันก็แยกส่วนออกมาจากอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่างบลงทุน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งงบลงทุนเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ปี69ก็ลดลงจากปี68ประมาณ 7-8% ปี70ก็ลดลงจากปี69อีกประมาณ 7-8% คือมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันไม่เหลือครับนะเงินมันต้องไปใช้กับเรื่องของรายจ่ายประจำทั้งหมดซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคุณราบอกว่าดีไม่ดีอีก 4-5 ปีนะครับอาจจะเกิดปรากฏการณ์ว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มเร็วกว่ารายได้ทำให้เราต้องกู้มาจ่ายเงินเดือนข้าราชการเนี่ยผมก็บอกว่า 4-5 ปีนี่ผมคิดว่าอาจจะเร็วกว่านั้นเยอะครับมันอาจจะสามารถเกิดขึ้นในปีหน้าเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยรายจ่ายประจำกับตัวรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมันเท่ากันกับแปะละ
0: คืองบเราปีนี้เนี่ย
1: 3.78 ล้านล้านนะครับมันลงทุน 788,000 ล้าน7ประมาณนั้นนะครับซึ่งในส่วนของรายได้อยู่ที่3ล้านล้านรายจ่ายประจำอยู่3ล้านล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าสมมติปีหน้าหรืออีก2ปีนะครับตัวรายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มเร็วกว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยเราก็จะเกิดอยู่ในสถานการณ์ทันทีนะครับที่บางส่วนเราต้องกู้มาเพื่อที่จะจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการบำนาญของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบรักษาพยาบาลนะครับหรือเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการ
0: ค
1: ือเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นส่วนของรายจ่ายประจำนะครับซึ่งบางส่วนอาจจะกู้มาสมทบเพราะว่ารายได้เราโตไม่ทันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากเลยครับเพราะว่าโครงสร้างสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของเราตอนนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่ารายจ่ายหรือภาระของทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะโตเร็วกว่ารายได้นะครับเพราะว่าอันดับแรกเราเป็นสังคมสูงอายุทุกคนเข้าใจดีนะ10ปีที่แล้วเนี่ยเรามีคนไทยที่ออกไปทำงานเทียบกับผู้เกษียณแล้วเนี่ยประมาณ3ต่อ1
0: คือคนหาเงินเนี่ยยังเยอะอยู่
1: 3คนค่ะเกษียณ1คน
0: ค่ะ
1: 10ปีเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี59ถึง69เนี่ยสัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนเป็น2ต่อ1
0: โอ้
1: นะครับก็คือมีคนทำงานอยู่แค่2คนนะฮะที่จะหาเง
0: ิน1คน
1: เทียบสัดส่วนของผู้สูงอายุ1คนซึ่งในช่วง10ปีนั้นเนี่ยจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้น3ล้านกว่าคนโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นประชาชนคนไทยที่รายได้ไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพารัฐบาลไม่มากก็น้อย
0: ค่ะ
1: นะนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าด้วยโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสังคมสูงอายุเนี่ยภาระในส่วนของรัฐบาลในเรื่องของบำนาญในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับยังไม่นับถึงเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนไทยที่ทำงานเสียภาษีเนี่ยมันลดลง
0: ตอนคุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง10กว่าปีที่แล้วมองเห็นปัญหานี้มั้ยว่าเดี๋ยวมันจะเกิด
1: คือต้องเรียนตามตรงว่ามันยังไม่ได้ชัดนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้ต้องขอบอกว่าอย่างเมื่อ5ปีที่แล้วนี่ยังไม่ต้องผมนี่ที่ออกมาจากตำแหน่งก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนเด็กแรกเกิดในประเทศไทยยังอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่เหลือ 400,000 คือมันลดลงอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายของทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกำลัง

0: เป็นประเด็นแล้วก็มีผลต่อโครงสร้างทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศอย่างปฏิเสธไม่ได
1: ้คร
0: ับเพราะนั้นมันก็ต้องปรับวิธีคิดนะครับในการที่จะเตรียมการว่าเอ๊ะกับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับนี้เนี่ยสังคมจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตงบประมาณนะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าเรามีประเด็นปัญหาต่างหากว่าเรามีโครงสร้างกฎหมายนะครับที่ทำให้ถ้าสมมติรายจ่ายมันมากกว่ารายได้จริงๆเนี่ยมันจะเราจะติดกับดักงบประมาณทันทีคุณกรณาที่อเมริกาเนี่ยจำได้นะครับทุกๆปีเนี่ยมันนั้นทุกๆปีเว้นปีมันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องชัตดาวน์
1: ชัตดาวน์ก็คืองบไม่ผ่าน
0: งบไม่ผ่านก็ต้องรอแบบส.ส.อนุมัติที่จะเพิ่มเพดานหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันอยู่ทุกปีของไทยไม่เคยเจอนะฮะแต่นาโนโอกาสที่เราเจออาจจะปีหน้าเลยเนี่ยมีนะครับก็อย่างที่บอกครับ
1: หมายความว่ายังไงคร
0: ับ เพราะอย่างนี้ครับเรามีกฎหมายอยู่2ฉบับฉบับแรกนี่คือพรบวินัยทางการคลังที่ระบุไว้คือมีหลายข้อนะครับแต่มาตรา20เนี่ยระบุไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณ
1: ทำไมคะ
0: ก็มองว่าส่วนหนึ่งของวิธีคิดของผู้ร่างกฎหมายเนี่ยมันกฎหมายนี้มันออกมาปี6061โดยประมาณนะครับวิธีคิดเนี่ยก็คือบอกว่าประเทศจะมั่นคงได้จะมีวินัยในแง่ของการสร้างรายได้ในอนาคตให้กับประเทศได้เนี่ยรัฐบาลต้องลงทุนนะครับ
1: ซึ่งโดยหลักการ
0: ก็ไม่ผิด
1: ก็ไม่ผิด
0: นะก็ไม่ผิดก็เลยกำหนดกรอบไว้เลยนะครับว่างบลงทุนเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 20% คือพูดง่ายๆเป็นการป้องกันไม่ให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินทั้งหมดไปแจกหรือไปทำอะไรที่มันไม่ส่งมีผลตอบแทนกลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชน
1: ขอนิดนึง 20% ที่จะลงทุนเนี่ยถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมไหมคะ
0: เอาว่าปีนี้อยู่ 20% เกือบพอดีปีที่แล้วก็เหมือนกัน ป
1: ี
0: แล้วประมาณ 22% นะครับซึ่งวงเงินมันอยู่ที่ปีนี้ก็ประมาณ 780,000 ล้าน ที่เป็นงบลงทุนถามว่าเหมาะสมไหมสำคัญส่วนหนึ่งก็คือคุณเอาเงินไปทำอะไรนะสุดท้ายมันก็กลับมาที่ประเด็นนั้นนะครับคือถ้าลงทุนดีๆ 780,000 ก็ไม่ใช่เงินน้อย
1: ๆ
0: นะครับแต่ถ้าเอาไปทิ้งเอาไปขว้างอย่างประเด็นAI passport อะไรต่ออะไรที่ถกเถียงกันเนี่ยนะผลตอบแทนที่กลับคืนมาไม่คุ้มอย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยพอไม่คุ้มเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหากับเรามากนักเพราะว่าเราใช้รายได้ของเราในการลงทุนแต
1: ่
0: ตอนนี้เราต้องกู้มาลงทุนท
1: ุ
0: กบาทเลยที่ลงทุนเนี่ยเป็นเงินกู้นะเพราะนั้นนอกจากหนี้นี้ต้องคืนแล้วมันมีภาระดอกเบี้ยระหว่างทางอีกต่างหากด
1: ัง
0: นั้นผลตอบแทนที่จะกลับคืนมาจากการลงทุนเนี่ยมันยิ่งมีความสำคัญ
1: แปลว่าสำคัญมากกว่า 20% ก็คือเอาเงินไปใช้อะไรถ้าเกิดไปลงทุนในโครงการหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้คนไทยมีงานมีทักษะในอนาคตแล้วก็สู้กับประชาชนได้ไหม
0: ครับอันนี้ถูกเลยครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยคนที่ลงทุนและหน้าที่จะสร้างผลตอบแทนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: รัฐบาลคือเอกชนนะอันนั้นใช่อยู่แล้วเพราะนั้นในส่วนของผมเนี่ยถามว่าแล้วรัฐบาลควรจะลงทุนในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็ลงทุนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่มันไม่คุ้มค่ามันมีความจำเป็นนะครับแต่มันไม่คุ้มค่าสำหรับเอกชนรายใดรายหนึ่งที่จะเป็นผู้ลงทุนนะครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งหรือสองใช้งบลงทุนเนี่ยส่งเสริมการลงทุนของเอกชนนะครับก็คืออาจจะเป็นในรูปของเงินให้เงินกรานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้กระตุ้นให้เอกชนเนี่ยเขาอยากที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่เมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงต
1: ั
0: วกรอบกับดักขาพรบวินัยทางการที่บอกว่าอย่างน้อย 20% ต้องเป็นเงินลงทุนแล้วเขาบอกด้วยนะครับบอกว่าลงทุนน้อยกว่าเงินกู้ชดเชยกันการคลังก็ไม่ได้นะคือพูดง่ายๆสมมติว่ากู้มา700,000 ล้าน
1: นะ
0: คุณห้ามลงทุนเนี่ยน้อยกว่า700,000 ล้านนี่คือ
1: กู้เท่าไหร่ก็ลงทุนเท่านั้น
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อย
0: ลงทุนมากกว่าที่กู้ได้
1: อาจจะเอาเงินที่ตัวเองมีไปโปะด้วย
0: ด้วยรายได้ที่เหลือน
1: ะ
0: ถ้าสมมติเรามีแบบยังมีเหลืออยู่แต่ตอนนี้ไม่มีไงนะคราวนี้อีกขาหนึ่งเนี่ยมันคือพรบหนี้สาธารณะ
1: ค
0: ือฟังแล้วประชาชนฟังแล้วผมมั่นใจว่าสับสนแน่แต่ว่าพรบหนี้สาธารณะเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินมากเกินตัวนะครับก็คือเขาก็เลยกำหนดไว้ตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะขาดดุลในงบประมาณเนี่ยขาดดุลได้ขาดดุลก็หมายถึงว่าใช้เงินมากกว่ารายได้เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าห้ามขาดดุลเกิน 20% ของงบประมาณ
1: อ
0: ันนี้ตัวเลขบางเงินมันตรง
1: แสดงว่าถ้าหาเงินได้ร้อยหนึ่งเนี่ยก็กู้ได้อีก20
0: ของ120
1: ค่ะ
0: นะ20ของ120มันก็จะมากกว่า20นิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปีนี้มันกำลังพอดีเพราะผมบอกว่ารายได้กับรายจ่ายประจำวันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย

0: รัฐบาลก็ต้องลงทุน 20% แล้วก็พอดีกู้ได้ 20% ตามเพดานเหมือนกันมันก็เลยตรงกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีสมมุตินะครับว่ารายจ่ายประจำมันเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของรัฐบาลมันอยู่เท่าเดิมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเป็นไปได
1: ้
0: นะครับเพราะสมมุติ GDP โตช้าแต่ว่างบรายจ่ายประจำของรัฐบาลสูงขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของ GDP ปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายประจำอาจจะสูงกว่ารายได้ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเงินกู้บางส่วนเนี่ยต้องกู้มาจ่ายมารับภาระค่าใช้จ่ายประจำนะฮะและมันก็จะทำให้และเนื่องจากเรากู้ได้ไม่เกิน 20% เนี่ยมันก็จะทำให้เราเหลือไม่ถึง 20% ในการไปลงทุนซึ่งก็จะขัดกฎหมายพ.ร.บ.วินัยทางการคลังทันที
1: แล้วจะเงินที่ไหนมาโปะให้มันได้ 20% คะ
0: โอ้อันนี้คือถามว่าถ้าสมมติเราเจอสถานการณ์นั้นเนี่ย น
1: ะฮะ
0: อันดับแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องพยายามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ในสถานการณ์นั้น
1: ค
0: ำว่าหลีกเลี่ยงในที่นี้ก็หมายความว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญอันดับแรกกับการดูว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ไหมนะครับบริหารไม่ให้ค่าใช้จ่ายมันโตขึ้นเร็วกว่ารายได้
1: เท่าที่
0: ขาที่สองเนี่ยก็คือทำยังไงให้รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
1: ขออันแรกก่อนเท่าที่คุณกรดูไส้งบประมาณเนี่ยตรงไหนที่ลดได้คะเห็นคนบอกว่าต้องในส่วนข้าราชการอาจจะต้องมีการ early retire หรือว่าอะไรเงี้ย
0: ผมพูดในเรื่องที่คนไทยทุกคนรับรู้ก่อนนะครับวิธีที่ต้องทำนะมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำแต่เรื่องนึงที่ต้องทำเพื่อจะลดเรื่องของรายจ่ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการกำจัดทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีผลทั้งลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันมีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมของภาคเอกชนกปร.นะซึ่งเขาไปสำรวจสมาชิกเขาว่าหน่วยงานราชการไหนเนี่ยต้องจ่ายสวยให้กับหน่วยราชการไหนมากที่สุดนะครับท็อป10ปรากฏว่าใน10หน่วยแรกเนี่ย2หน่วยเป็นหน่วยจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง
1: คือ
0: ผมเห็นแล้วก็แบบมีความรู้สึกเสียใจน้อยๆนะครับในฐานะอดีตรัฐมนตรีก็คือสรรพากรกับสรรพสามิต
1: ค่ะ
0: คราวนี้คุณกรุณาลองนึกภาพดูครับถ้าสรรพากรเนี่ยนะเขารับสวยเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายก็คือ
1: ภาษีมันก็รั่วไหลป่ะคะ
0: ถูกต้องครับก็คือรับสวยเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายสวยเพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้เราลองมาประเมินดูนะครับว่าเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมจะจ่ายสวยแสนหนึ่งเนี่ยเขาต้องประหยัดการจ่ายภาษีประมาณเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มที่จะมาจ่ายใต้โต๊ะ400,000หรืออาจจะ500,000หรืออาจจะมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้การรั่วไหลการทุจริตครับเช่นการจ่ายสวยเนี่ยมันหมายถึงรายได้ของรัฐที่มันหายไป
1: คุณกรกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเงินที่มีอยู่ในประเทศเพียงแต่ว่าเราเก็บมาไม่หมดมันรั่วไหลมัน
0: ไอ้เก็บไม่หมดนี่แน่นอนครับว่าเก็บไม่หมดแน่นอนน
1: ะ
0: ครับคราวนี้เพราะนั้นโจทย์คำถามเนี่ยก็คือทำยังไงที่จะลดช่องทางนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีเนี่ยจะสามารถที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันได
1: ้
0: ความจริงคำถามนี้เนี่ยผมถามกับหน่วยงานจริงๆเมื่อเช้านี่เอง
1: คร
0: ับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเห็นประเด็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ในกรรมธิการการเงินการคลังมีอดีตเพื่อนสมาชิกที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันพี่จุติไกรเลิกตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยนะครับเป็นประธานก็คุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาตั้งอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณาเรื่องของการปฏิรูปภาษีดูว่าเราแก้ปัญหาในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ยังไงก็ให้อดีตประชาธิปัตย์อีกคนคุณอัธวิทย
1: ์
0: ตอนนี้อยู่รวมไทยสร้างชาต
1: ินะ
0: ครับเป็นประธานอนุนี้ก็ทำงานกับเพื่อนส.ส.จากอีกหลายพรรคเมื่อเช้านี้เองเนี่ยสัมภาระเข้ามาเนี่ยเราก็มีการตั้งคำถามเลยบอกว่าโอเคเรากำลังพิจารณาเรื่องของการปฏิรูปภาษีเพราะนั้นเราต้องพร้อมที่จะพิจารณาทุกเรื่องนะครับไม่มีเรื่องไหนที่คุยกันไม่ได้นะครับคำถามแรกเลยที่ถามเนี่ยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บยังไงหน่วยงานจัดเก็บของกระทรวงการคลัง3หน่วยสรรพากรสรรพสามิตศุลกากรเนี่ยเป็นเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่เขาแยกหน่วยจัดเก็บเนี่ยเป็น3หน่วยต่างหากจากกัน
1: ปกติคือเป็นหน่วยเดียว
0: เขาควบรวมเป็น1บ้างสรรพากรบวก Customs and Excise ก็คือศุลกากรกับสรรพสามิตรวมกันบ้าง
1: นะครับ
0: ถามว่าเพื่ออะไร1ลดค่าใช้จ่ายนะครับเอาว่าจาก3อธิบดีเหลือ1อธิบดีบวกกับที่สำคัญมากกว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการแชร์ข้อมูลแชร์ data ซึ่งมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะประเมินภาษีการจัดเก็บเนี่ยมันน่าที่จะต้องดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเยอะตอนนี้ด้วย AI ผมคิดว่าเราสามารถที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพของในการทำงานของอย่างน้อย3กรมเนี้ยในกระทรวงนี้ทำได้นะครับซึ่งมันเป็น3กรมที่มีความสำคัญด้วยแล้วเราก็ตั้งโจทย์คำถามกับหน่วยงานบอกว่าขอให้คุณไปคิดว่า เราจะลดช่องทางที่จะให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการประเมินภาษีลงได้ยังไงเพราะว่าการมีดุลพินิจเนี่ยคือโอกาสในการทำทุจริตนะครับเพราะนั้นมันมีช่องทางยังไงในการที่จะลดดุลพินิจนะครับเอามาคุยกัน
1: ก็คือจับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือยังไงคะ
0: มันอาจจะใช่ครับวิธีการประเมินมันมีวิธีการประเมินด้วยเทคโนโลยีหรือว่าด้วยวิธีไหนไหมที่จะทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสน้อยลงในการที่จะเอื้อประโยชน์อะไรบางอย่างจากการรับสวยนะครับนั่นคือเป็นโจทย์คำถามที่มีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือมานั่งแยกดูเลยนะครับแต่ละประเภทภาษีนิติบุคคลเมื่อเช้าคุยกันเรื่องภาษีรายได้ส่วนเงินได้ส่วนบุคคลนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรควรเพิ่มควรลด อย่างภาษีนิติบุคคลเนี่ยเป็นปัญหามากในมุมของผมนะครับคือผมพูดในสภาวันก่อนบอกว่าการตัดสินใจที่สร้างความเสียหายผมใช้คำนั้นก็ได
1: ้
0: นะครับให้กับการจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังเนี่ยมากที่สุดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือตอนที่กระทรวงการคลังเนี่ยลดภาษีนิติบุคคลจาก30หรือ 20% โดยไม่มีการเตรียมการรับมือเลยนะครับว่าลดไปแล้วจะมีมาตรการอะไรมารองรับนะครับกลายเป็นว่าเราเสียรายได้อย่างเดียวไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับแล้วก็เป็นการเสียรายได้ให้กับผู้ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดไม่ถึง 1% ของประเทศบวกกับนักลงทุนต่างประเทศที่เขาถือหุ้นบริษัทไทยคนไทยไม่ได้เลยแต่ว่ารายได้แค่ปีนั้นปีเดียวปีแรกนะครับก็ 2-3 แสนล้านละนั่นคือ10กว่าปีก่อนถ้านับตอนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะ 3-4 แสนล้านต่อปีที่หายไปจากเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับ นี้พอมาดูด้วยอัตราภาษีปัจจุบันนิติบุคคลอยู่ที่ 20% เนี่ยผมถามคุณนะคิดว่าเราจัดเก็บได้จริงเท่าไหร
1: ่ครึ่งนึงนี่ก็
0: ภาษาภาษีเขาเรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราคือ20เรามีเวลาน้อยเพราะนั้นผมไม่ให้คิดนานนะครับผมตอบเลยไม่ถึง 5%
1: จริงเหรอคะ
0: จริงครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเรื่องของการยกเว้นBOI บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันทำให้สัดส่วนของรายได้พึงประเมินเนี่ยที่เรากระทรวงการคลังเก็บได้จริงในรูปของภาษีคิดออกมาแล้วเนี่ยเทียบกับกำไรเนี่ยคือไม่ถึง 5%
1: คุณกรกำลังพูดถึงว่าการปฏิรูประบบภาษีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋ารัฐบาลได้เยอะ
0: แต่จริงๆเนี่ยแน่นอนครับ
1: แล้วมันสมมติว่าเรามีปัญหาสัก10ก้อนเนี่ยมันแก้ได้กี่ก้อนฮะ
0: ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับทั้งประชาชนภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็คือทำให้เศรษฐกิจมันโตนะฮะเพราะว่าอย่างการจัดเก็บของ3หน่วยงานเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมัน correlate โดยตรงเลยกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: คือ
0: พูดง่ายๆเศรษฐกิจโต 1% ไอ้นี่มันก็จะโตเท่ากันกับเศรษฐกิจ
1: แต่ปัญหาคือเศรษฐกิจเราไม่โต
0: อันนี้คือปัญหานะถ้าย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณ 2% นะครับ 2% นิดๆตอนนี้ก็ยังประเมินกันอยู่ที่ประมาณ 2% ปีนี้ 2% นิดๆปีหน้ามันยังอยู่ประมาณเท่านี้นะซึ่งนี่คือปัญหาผมถึงบอกว่าถ้าเศรษฐกิจยังโตแค่ประมาณ 2% แต่ว่าค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆเนี่ยมันโตมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถึงได้บอกครับว่าต้องมีความชัดเจนว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้ยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะรับข้อเท็จจริงบางเรื่องนะครับว่าโดยโครงสร้างสังคมที่พูดถึงกันเนี่ยมันอาจจะกลับไปโตแบบ 8-9% เหมือนในอดีตไม่ได้แต่ว่าแค่ 3-4% ก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีที่จะต้องหันไปดูว่าขารายจ่ายเนี่ยเรามีอะไรที่ลดได้บ้างโอเคเราพูดถึงคอร์รัปชันนะครับให้ส่วนรั่วไหลเนี่ยมันน้อยลงแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องยาก
1: ๆเช่น
0: ที่
1: มีอะไรง่ายบ้างคะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แล้วพอผมพูดคำว่ายากในฐานะนักการเมืองเนี่ยความหมายของผมก็คือเรื่องที่อาจจะทำให้เสียคะแนนได้นั่นคือคำว่ายากไม่ใช่ทำยากครับอย่างเช่น
1: ขึ้นภาษี
0: บางคนพูดเรื่อง
1: VAT
0: เพิ่มแวตเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องทำยากน
1: ะ
0: แต่ว่ามันยากทางการเมืองนะครับและในวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองก็มองว่าเฮ้ยยังไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนิติบุคคลนะฮะอย่างที่พูดเนี่ยมันยังมีช่องให้ทำตรงนั้นได้มากกว่าส่วนเรื่องของขารายจ่ายเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นงบ เรื่องของสวัสดิการแล้วก็เงินเดือนข้าราชการเนี่ยนะมันก็เป็นประเด็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ประมาณแบบ1ใน3ของงบรายจ่ายโดยรวมนะครับงบรายจ่ายประจําโดยรวมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมากมากมากกว่านั้น
1: อ๋อล้าน 1.4 ล้านล้านค่ะประมาณนั้น
0: ซึ่งในส่วนของตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องสมเหตุสมผลแล้วก็ยุติธรรมต่อข้าราชการนะครับก็คือพูดง่ายๆเงื่อนไขการว่าจ้างข้าราชการทุกคนที่อยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยเราจะไปยกเลิกหรือจะไปแก้ไขมันไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะว่าเขาตัดสินใจที่มาทางนี้เพราะเงื่อนไขมันเป็นแบบนี
1: ้
0: นะแต่สำหรับข้าราชการในอนาคตที่จะบรรจุในอนาคตอ่ะเราจำเป็นต้องมีสูตรเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลเหมือนกับในอดีตไหมเราอาจจะต้องยอมรับเขาจริงๆว่าไม่ได้น
1: ะ
0: นะครับเราอาจจะต้องลดส่วนของตรงนั้นให้ใช้สิทธิ์ปัดทองเหมือนกับประชาชนคนอื่นเขาแต่อาจจะเพิ่มเงินเดือนให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือมันต้องคิดในบางเรื่องที่มันไม่ง่ายและในอดีตอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องคิดเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังงวดเข้ามาแล้วนะครับกำลังจะบอกว่าอย่ารอให้คือตามแบบไทยๆเนี่ยผมนึกภาพออกเลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นหรอกรอให้เจอวิกฤตเข้ามาจริงๆนะเจอตองกฎหมายเข้ามาจริงๆออกงบประมาณไม่ได้เพราะมันไปขัดกฎหมายโน้นหรือไม่ก็หันซ้ายก็ขัดกฎหมายนี่หันขวาก็ขัดกฎหมายโน้นแล้วสถานการณ์มาบังคับเรานะครับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนโน้นแก้ไขนี่แล้วประชาชนก็ถูกบังคับให้ต้องยอมรับเอาตอนนั้นแนวโน้มก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เห็นแบบนั้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็นอยู่แล้วนะครับว่าแนวโน้มโอกาสมันจะเกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองในฐานะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะต้องพยายามเร่งที่จะดำเนินการตรงนี
1: ้ถ้าคุณกรยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะทำเรื่องไหนก่อนคะ
0: อันดับแรกคือผมจะไม่กู้พรก.นะคือตรงนี้เนี่ย
1: ไอ้สี่แสนล้านเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราก็ดูสิครับเราตอนนี้เราต้องกู้ทุกบาทที่ใช้ในการลงทุนเนี่ยเราต้องกู้ในงบประมาณนะครับแล้วก็ไอ้ตัวหนี้สาธารณะตอนนี้มันก็จะชนเพดาน 70% อยู่แล้วนะฮะภาระหนี้ที่เราจะก่อเนี่ยขอให้ก่อในกรณีที่จำเป็นแล้วก็เมื่อก่อนนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้เอามาใช้กับสิ่งที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในระยะยาวแต่นี่คุณออก4แสนล้านในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับในอดีตเขาออกพรก.กันเพื่อแก้วิกฤตเฉพาะหน้าต้มยำกุ้งบ้างแฮมเบอร์เกอร์บ้างโควิดบ้าง
1: น
0: ะอยู่ดีๆตอนนี้คุณมาออกพรก.อ้างราคาน้ำมันมันสูงก็ส่วนหนึ่งมันสูงเพราะว่าคุณไม่ยอมลดภาษีนะครับแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปเอาจริงกับกลุ่มโรงกลั่นนะแต่คุณมาออกพรก.นะครับแล้วออกมาแล้วทำอะไรนะส่วนใหญ่เลยก็คือเอามาแจกอีกส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งแผนในรายละเอียดก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเอาไปทำอะไรคือมันขาดวินัยในการทางการคลังในช่วงที่เราไม่มีช่องว่างเหลืออยู่แล้วที่จะมาขาดวินัยแบบนี้คือในอดีตเนี่ยมันมีรัฐบาลในอดีตที่สะสมการใช้เงินในรูปแบบที่อาจจะเป็นประชานิยมแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศในระยะยาวแต่เขาทำในช่วงที่เรายังไม่ได้สัมผัสถึงการสูญเสียโอกาสแต่วันนี้เนี่ยมันงวดเข้ามาแล้วยังทำแบบนี้ไม่ได
1: ้นะ
0: เราไม่มีช่องว่างเหลือให้
1: บริหารแล้วใช่ไหม
0: ให้บริหารแบบนี้เพราะนั้นถ้าตอบคำถามว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีคลังอันดับแรกก็คือผมถอนเลยนะครับตัวพรก.แต่เรื่องนี้เดี๋ยววันพฤหัสนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้กลับไปถามนิดนึงคุณกรบอกว่าวิธีการก็คือลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ซึ่งการเพิ่มรายได้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับโครงสร้าง
0: ก็คือต้องช่วยต้องทำให้เศรษฐกิจด
1: ีใช่แต่ว่าโจทย์เศรษฐกิจวันนี้มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมฮะถามคำถามเดียวกันถ้าคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนโยบายอะไรที่คิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยมันดีกว่านี้เมื่อวานนี้เดินไปถนนข้าวสารเนี่ยร้านปิดเยอะมากเลยนะฮะนักท่องเที่ยวก็น้อยลง
0: ใช่ครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เดินตลาดอยู่ทุกวันก็สัมผัสได้ว่าเงินมันฝืด
1: มากขึ้นเรื่อยๆ
0: หายากมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของจริงๆไม่ใช่เรื่องของแค่กระทรวงการคลังนะครับมันต้องทั้งรัฐบาลเลยเนี่ยแต่ว่าในส่วนของภาคเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดจริงๆแล้วนี่ก็คือบทบาทของเอกชนเสมอนะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่ มีอะไรที่ทำได้มีหลายเรื่องนะครับก็อีกไม่มีเรื่องง่ายเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการลดรายจ่ายในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการใช้ทรัพย์สินที่อยู่ในมือของรัฐให้มีผลตอบแทนนะครับที่ดีขึ้นด้วยตอนช่วงที่หาเสียงผู้ว่าเนี่ยหนึ่งในนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทมของเราเนี่ยก็คือเราก็บอกเหมือนกันบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีที่ดินเลยตอนนี้เนี่ยที่เป็นที่ของรัฐบ้างของเอกชนบ้างนะครับที่ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เน
1: ี่
0: ยหน้าที่ของหน้าที่หนึ่งของกทมสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะเห็นคุณชาติชาติทำนะครับก็คือทำยังไงที่จะทำให้มีการเอาที่นั้นเนี่ยมาทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับแม้แต่เอามาทำเป็นสวนสาธารณะก็ยังดีกว่า
1: ค่ะ
0: กั้นรั้วแล้วก็ปลูกมะนาวปลูกกล้วยเพื่อประหยัดภาษีใช่ไหมครับมีวิธีไหมที่กทมเนี่ยจะช่วยเขาประหยัดภาษีนะฮะแต่เอามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านั้นนะครับเช่นเดียวกันในระดับรัฐบาลเนี่ยนะมันก็มีประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามละว่าอย่างรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เราถืออยู่เนี่ยนะมันจำเป็นที่ทุกตัวยังจำเป็นที่รัฐจะต้องถือไว้ไห
1: ม
0: พูดเรื่องนี้ก็จะต้องถกเถียงกันทุกทีนะครับขายชาติบ้างอะไรบ้างแต่ผมตั้งคำถามนะครับยกตัวอย่างนะก็คือไหนๆมาสายคลังผมก็ตั้งคำถามนี้แล้วกันนะครับเราจะเป็นต้องถือหุ้นธนาคารกรุงไทยไหมธนาคารกรุงไทยเนี่ยไม่ได้ถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะครับเวลารัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเนี่ยเราขับเคลื่อนผ่านธนาคารออมสินบ้าง SME บ้างธ.ก.ส.บ้างเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านกรุงไทยได้นะเพราะกรุงไทยเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมือเอกชนเขาเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับเพราะนั้นเราจะไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นะครับคือพูดง่ายๆเขาถูกบริหารเหมือนกับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวนมากอยู
1: ่
0: นะฮะเราเอาหุ้นส่วนนั้นหรือมูลค่าของหุ้นส่วนนั้นเนี่ยมาทำประโยชน์ทางอื่นตอนนี้จะเหมาะสมกว่าไหมนะครับเป็นตัวอย่างคำถาม
1: เวลาหมดพอดีจริงๆแล้วน่าจะมีอีกหลายข้อเสนอที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยกันดูนะ
0: ครับผมขอสรุปเรื่องเดียว
1: เชิญค่ะ
0: เนื่องจากเวลาหมดแล้วเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดเนี่ยในหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือทำให้มันเกิดการลงทุนซึ่งการลงทุนนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อนักลงทุนเนี่ยเขาเชื่อว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเขาสามารถแข่งขันได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม
1: โปร่งใส
0: กฎกติกานะครับไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยยุติธรรมกับเขาไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือนักลงทุนไทยก็ตาม
1: จริงตัวดันเศรษฐกิจน่าจะเป็น FDI นะลงทุนทางตรงใช่ไหมลงทุนสร้างงานอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
0: ใช่ครับเพียงแต่ว่าในมุมมองของผมตอนนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ FDI ประเภทที่มาแสวงหาสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับความคิดของเราเรื่องนั้นแล้วนะครับมันน่าจะเป็น FDI ประเภทที่เขาเห็นคุณค่าทางด้านอื่นนะครับในการที่จะมาลงทุนกับเราแล้วพร้อมที่จะจ่ายภาษีให้กับเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทและประชาชนของเรา นะครับอย่างนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในระยะยาวว
1: ันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกรณ์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
1: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
2: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
3: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
0: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น. ทางไทย PBS

0: ่านสารทางการเมืองและศาสนาผ่านพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านฟังเสียงสะท้อนจากคนไทยที่เข้าร่วมพิธีในกรุงเตหะรานยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้รัสเซียถล่มเมืองหลวงยูเครนก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีทรัมป์ต่อสายคุยปูตินพร้อมช่วยหาทางออกจากสงครามการรายงานดัชนีสันติภาพโลกไทยหลุดจาก100อันดับแรกย้ำปัญหาเส้นทางผ่านของเครือข่ายค้ายาเสพติดคิดยกกำลัง2กับสมเกียรติตั้งกิจวานิชเตรียมพร้อมสู่ยุคควอนตัมไทยควรปรับตัวอย่างไร
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับหลังจากสหรัฐและอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการทางการทหารโจมตีอิหร่านแบบสายฟ้าแลบเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำมาสู่การเสียชีวิตของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้รวมถึงหลานสาววัย14เดือนวันนี้อิหร่านได้จัดขบวนแห่ศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและสมาชิกในครอบครัวอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเตหะรานนะครับมีการประเมินจากสื่อทางการอิหร่านว่าประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนหลายล้านคนภาพมุมสูงแสดงให้เห็นประชาชนจำนวนมากเดินขบวนไปตามถนนสายหลักใจกลางกรุงเตหะรานช่วงเช้าวันนี้นะครับลงศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดมีซาราบันสีดำวางไว้ด้านบนและสมาชิกในครอบครัวอีก4คนถูกลำเลียงผ่านถนนด้วยรถบรรทุกขณะที่ประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนร่วมเดินขบวนไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดไปตามถนนด้วยธงชาติอิหร่านและธงสีแดงกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งในพิธีครับธงสีแดงมีข้อความเรียกร้องการล้างแค้นให้คาเมเนอีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สมองว่าวันนี้มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของผู้นำทางศาสนาที่ยังคงกุมอำนาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จลูกชาย3คนของอดีตผู้นำสูงสุดประกอบพิธีละหมาดนะครับมีมอสตาฟาเมซัมและมาซูดคาเมเนอีขณะที่มอสตาบาคาเมเนอีลูกชายที่สืบทอดตำแหน่งยังไม่ปรากฏตัวในพิธีไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดคุณผู้ชมครับการใช้สัญลักษณ์ธงแดงและการแสดงท่าทีแข็งกร้าวด้วยการเผาธงชาติสหรัฐและธงชาติของประเทศในโลกตะวันตกก็สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวระหว่างอิหร่านกับโลกตะวันตกได้อย่างชัดเจนนะครับและเสียงสะท้อนจากประชาชนก็ยิ่งตอกย้ำความไม่ไว้วางใจกับสหรัฐงานการเมืองที่ถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันเป็นคำอธิบายพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่เต็มไปด้วยสารมากมายทั้งสารทางการเมืองและสารทางศาสนาสื่อไปถึงคนในประเทศโดยตรงนะครับสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างเอกภาพความเป็นปึกแผ่นในกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลที่ครองอำนาจมานานตั้งแต่ปี1979ครับเรามาดูสารแรกกันนี่เป็นกำปั้นที่กำแน่นถูกระบุว่าเป็นกำปั้นของคาเมเนอีในวันสุดท้ายที่เขามีชีวิตนะครับปกติจะอยู่บนธงพื้นหลังสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญครับถูกนำมาสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้และการไม่ยอมแพ้ของชาวอิหร่านข้อความภาษาอังกฤษบอกว่า we must rise หรือเราต้องลุกขึ้นเป็นคำขวัญในพิธีนี้นะครับถ้อยคำในภาษาอาหรับบอกว่าจงยืนหยัดเพื่อพระเจ้าวลีดังกล่าวมีรากฐานมาจากองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานที่เรียกร้องให้ชาวมุสลิมยืนหยัดเพื่อภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ครับส่วนเส้นทางในการที่จะเคลื่อนศพก็มีความสำคัญเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูธงสีแดงนี้ครับธงมีข้อความเป็นภาษาอาหรับว่าผู้ล้างแค้นให้ฮุเซนเชื่อมโยง เอาเรื่องของการสังหารคาเมเนอีกับการสังหารอิหม่ามฮุเซนเข้าด้วยกันนะครับอิหม่ามฮุเซนเป็นหลานชายของศาสดามูฮัมหมัดที่ถูกสังหารที่กะบาลาของอิรักเมื่อ 1,300 ปีที่แล้วจากกองกำลังมูอาวิยะที่1คอลีฟะคนแรกแห่งราชวงศ์อุมัยยะซึ่งชาวมุสลิมชีอะจำนวนมากมองว่าราชวงศ์อุมัยยะเป็นต้นแบบของการปกครองอย่างไม่ชอบธรรมการวาง

0: รอบความคิดลักษณะนี้ทำให้การตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลถูกนำเสนอในฐานะพันธะทางศาสนาของชาวอิรักด้วยแต่อัลจาซีราระบุว่าแนวทางล้างแค้นก็ยังคงไม่มีความชัดเจนครับสำหรับเส้นทางในการเคลื่อนศพที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่พิธีไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดจัดขึ้นใน2ประเทศก็คืออิหร่านและอิรักนะครับพื้นที่แต่ละจุดล้วนเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนิกายชีอะทั้งสิ้นร่างของอดีตผู้นำจะถูกเคลื่อนจากกรุงเตหะรานไปยังเมืองกุมด้วยยานพาหนะพิเศษไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่เป็นการเคลื่อนไปทางบกนะครับต่อมาวันที่8กรกฎาคมก็จะถูกลำเลียงไปทางอากาศไปที่อิรักครับเพื่อประกอบพิธีไว้อาลัยใน2เมืองก็คือเมืองนาจาฟและเมืองคาบาลาก่อนที่ร่างจะถูกลำเลียงกลับสู่อิหร่านอีกครั้งในวันถัดมาเพื่อจัดขบวนแห่ในเมืองมัชชัดบ้านเกิดของคาเมเนอีและฝังร่างไว้ที่เมืองนี้ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีหลังจากผ่านเมืองสำคัญรากฐานของสาธารณรัฐอิสลามนะครับสำหรับคนไทยที่ไปเข้าร่วมในพิธีมีหลายคนนะครับเป็นทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาอาจารย์รวมถึงสื่อมวลชนด้วยและเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพของนายปานปรีพหิทธานุกรประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีไปร่วมพิธีผมคุยกับดร.ประเสริฐสุขสัตย์กวินผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอิหร่านกับอาจารย์ก็เล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดนอกจากนี้ก็ยังวิเคราะห์ท่าทีของซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ที่ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ
1: เราจะเห็นมิติของชาวอิหร่านอยู่ด้วยกัน2มิติมิติที่1ก็คือมิติของความโศกเศร้านะครับเราจะเห็นว่าชาวอิหร่านได้ร่วมพิธีไว้อาลัยการจากไปของผู้นำสูงสุดของพวกเขาก็คือท่านอายะตุลลอฮ์อาลีคามานีนั้นได้สวมชุดดำกันทั้งหมดเลยนะครับทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะกรุงเตหะรานแล้วก็ถนนตอกซอยทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยผืนผ้าที่เป็นสีดำนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้แสดงออกถึงการไว้อาลัยต่อผู้นำของพวกเขานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือจากการโศกเศร้าอันนั้นพวกเขาก็ยังมีความหนักแน่นต่ออุดมการณ์และก็ยึดมั่นต่อการต่อสู้กับผู้รุกรานอย่างไม่ท้อถอยดังนั้นในตรงนี้การปรากฏตัวของซาอุดิอาระเบียนั้นต้องการที่จะบอกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นยังมีความเป็นมิตรกับอิหร่านนะครับกาตาร์ยังมีความเป็นมิตรกับอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวนะครับยังมีความเป็นมิตรกับอิหร่านถึงแม้ว่าจะดูเป็นภาพภายนอกว่ากลุ่มประเทศเหล่านั้นถูกโจมตีมายังฐานทัพที่ตั้งอยู่ในประเทศของตนก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ให้เห็นว่าขั้วก็เรียกว่าขั้วอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับซาอุดิอาระเบียก็ได้วางตัวอย่างชัดเจนไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับอิหร่านทั้งๆที่ว่าถูกโจมตีมายังประเทศของตนเอง
0: จากตะวันออกกลางไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับสงครามรัสเซียยูเครนกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัสเซียโจมตีเมืองหลวงของยูเครนวันนี้ครับ

0: เสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงเคียฟของยูเครนหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารที่พักอาศัยบริเวณย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเคียฟเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งในเมืองหลวงและพื้นที่อีกหลายจุดนะครับมีแสงสว่างวาบเกิดขึ้นเป็นระยะเหนือท้องฟ้าขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20คนนะครับผมตรวจสอบเมื่อสักครู่และยอดผู้ได้รับบาดเจ็บมีอีกหลาย10คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถกระเช้าบันไดช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั้นบนของอาคารที่พักอาศัยที่มีความสูง9ชั้นหลังจากการโจมตีสร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่อาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ตั้งแต่ชั้น5ขึ้นไป
1: Topto ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
2: І от коли прилетіли рядом, то ми почали уходити завжди в общий коридор. З сусідами сиділи там. Ну от сиділи, і воно прилетіло.
0: การโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีครั้งที่2นับตั้งแต่รัสเซียโจมตียูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วปฏิบัติการดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง31คนถือเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับนี่เป็นความกังวลที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนนะครับรัสเซียใช้ขีปนาวุธ68ลูกในการโจมตีครั้งล่าสุดซึ่งในจำนวนมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก6ลูกรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังใช้โดรนอีกไม่ต่ำกว่า350ลำขณะที่ยูเครนสกัดขีปนาวุธและโดรนส่วนใหญ่เอาไว้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนนี้ยูเครนขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นรุ่นแพ็ก3และรุ่นแพ็ก4ที่มีประสิทธิภาพในการสกัดขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างมีประสิทธิภาพครับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นก็คือขีปนาวุธทั้ง2ชนิดสามารถหลุดรอดจากการตรวจจับของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนได้นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองถึงการหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกันในที่ประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ก็มีกำหนดพบกันด้วยการประชุมจะจัดขึ้นวันที่7และ8กรกฎาคมซึ่งตุรกีทำหน้าที่เจ้าภาพเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแต่ก่อนจะไปพบกันที่ตุรกีผู้นำสหรัฐต่อสายคุยกับผู้นำรัสเซียทางโทรศัพท์ใช้เวลานานเกือบ90นาทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทรัมป์เสนอช่วยหาทางออกในสงครามนี้ก่อนที่จะต่อสายไปหาผู้นำยูเครนซึ่งผู้ช่วยของผู้นำรัสเซียก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการยุติความขัดแย้งผ่านกระบวนการทางการทูตจะต้องคำนึงถึงจุดยืนขั้นพื้นฐานของรัสเซียในขณะที่ยูเครนยังคงยกระดับความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องจุดยืนขั้นพื้นฐานคืออะไรก่อนหน้านี้รัสเซียแสดงจุดยืนชัดเจนอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดให้ยูเครนถอนกำลังออกจากภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนครับความปั่นป่วนของโลกในเวลานี้ก็สะท้อนให้เห็นผ่านรายงานดัชนีสันติภาพโลกฉบับล่าสุดนะครับไทยหลุดจาก100อันดับแรกจากปัจจัยความขัดแย้งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
3: รายงานดัชนีสันติภาพโลกปี2026สะท้อนว่าปีที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงในหลายภูมิภาคและสันติภาพทั่วโลกกำลังถดถอยอย่างน่ากังวลสำหรับไทยอยู่ในอันดับ101จาก163ประเทศ

0: ปลอดภัยและความมั่นคงของสังคมและการสะสมกำลังทางทหารรายงานพบว่าความสงบสุขทั่วโลกถดถอยติดต่อกันเป็นปีที่12จากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นทั่วโลกและชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของปรากฏการณ์การแตกแยกครั้งใหญ่ในระเบียบโลกหรือ Great Fragmentation ซึ่งมาพร้อมกับการขยายตัวของงบประมาณทางการทหารและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามนอกพรมแดนอย่างมีนัยสำคัญตัวชี้วัดที่สุดตัวลงมากที่สุดในระยะยาวคือการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงความขัดแย้งระหว่างประเทศและความขัดแย้งภายในประเทศในภาพรวมตัวชี้วัดจำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศปรับตัวเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดทำดัชนีปัจจุบันมีทั้งหมด103ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนอกพรมแดนในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก59ประเทศในปี2008ส่งผลให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงในปี2025คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 10.5% ของ GDP โลกรายงานฉบับนี้ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบจากเทคโนโลยีร่วมสมัยโดยเฉพาะ AI พบว่าจำนวนเหตุโจมตีด้วยโดรนเพิ่มขึ้นถึง115เท่าระหว่างปี2018ถึง2025โดยมีกลุ่มติดอาวุธ565กลุ่มใช้โดรนเป็นอาวุธโจมตีขณะที่ระยะเวลาตั้งแต่การระบุเป้าหมายจนถึงการโจมตีลดลงจากประมาณ1วันในช่วงทศวรรษ1990เหลือเพียง5วินาทีในปัจจุบันเมื่อใช้ระบบคัดเลือกเป้าหมายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIรายงานระบุว่าระดับความสงบสุขของไทยลดลง 2.4% ส่งผลให้อันดับลดลงมาอยู่ที่101ของโลกปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งภายในประเทศรวมถึงตัวชี้วัดด้านความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ซึ่งทรุดตัวลง 12.5% จากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแต่ตัวชี้วัดด้านการสะสมกำลังทางทหารของไทยมีผลดีขึ้น 4.9% ทำให้ไทยอยู่ในอันดับ24ของโลกสะท้อนว่าระดับกิจกรรมหรือการสะสมกำลังทางทหารลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนและช่วยชดเชยการถดถอยของคะแนนสันติภาพโดยรวมรายงานยังระบุว่าตัวชี้วัดด้านการก่อการร้ายของไทยปรับตัวแย่ลงควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศตัวชี้วัดนี้อ้างอิงข้อมูลจากดัชนีการก่อการร้ายโลกปี2026ของสถาบันเดียวกันจัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่20ของโลกด้านผลกระทบจากการก่อการร้ายรายงานอ้างว่าเหตุโจมตีในไทยส่วนใหญ่ก่อเหตุโดยกลุ่มชาตินิยมและมักมุ่งเป้าไปยังตำรวจและทหารซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ในหลายประเทศอาเซียนที่ยังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงจากการก่อความไม่สงบขบวนการแบ่งแยกดินแดนและความขัดแย้งระหว่างชุมชนรายงานยังชี้ว่าโครงสร้างอำนาจของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจำนวนประเทศมหาอำนาจระดับกลางหรือ Middle Powers เพิ่มขึ้นจาก9ประเทศในปี1991เป็น16ประเทศในปัจจุบันขณะที่จำนวนประเทศมหาอำนาจเกิดใหม่หรือ Emerging Powers ก็เพิ่มขึ้นถึง3เท่าไทยรวมถึงไนจีเรียแอฟริกาใต้อาร์เจนตินากาตาร์และนอร์เวย์ถูกระบุว่ากำลังเข้าใกล้สถานะประเทศมหาอำนาจระดับกลางอีกด้านรายงานยังตอกย้ำชัดเจนว่าไทยลาวจีนและอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายปฏิบัติการข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดซึ่งมีต้นตอมาจากเมียนมาผู้ผลิตเมทแอมเฟตามีนและฟินรายใหญ่ที่สุดของโลกรายได้จากยาเสพติดกลายเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงศักยภาพทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในเมียนมาสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของคนไทยที่ย้ายไปศึกษาต่อย้ายไปทำงานนะครับคุณธรณินทร์เทพวงศ์พูดคุยกับชุมชนคนไทยที่นั่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดบางอย่างในบ้านเราน
2: ครซิดนีย์ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลกของออสเตรเลียเต็มไปด้วยอาคารสูงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทและธนาคารใหญ่หลายแห่งขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีทั้งย่านธุรกิจที่อยู่อาศัยพื้นที่สีเขียวโครงสร้างพื้นฐานและการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวทำให้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าช่วยสร้างสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ซิดนีย์ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติศูนย์รวมของผู้คนจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะย่านเชนาทาวที่ถูกตั้งเป็นสถานีของแทรมที่หลายคนมาแวะเวียน
3: จากสถานีแทรมสถานีเชนาทาวน์นะครับถัดมาอีกไม่กี่เมตรครับเราจะเจอกับย่านชุมชนไทยทาวน์ครับข้างหลังของเรานี้เต็มไปด้วยร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านค้าของคนไทยนะครับสำหรับใครที่อยู่ซิดนีย์ก็สามารถมาซื้อของสินค้าไทยที่นี่ครับและทำให้เห็นว่าชุมชนคนไทยในซิดนีย์มีจำนวนไม่น้อยเลยครับ
2: เดินสำรวจในย่านนี้ก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยป้ายของร้านอาหารในภาษาที่เราคุ้นเคยกันนะครับมีเมนูอาหารที่เรารู้จักทั้งอาหารจานเดียวเครื่องดื่มมองเผินๆอาจจะคิดว่าเหมือนอยู่ในจังหวัดไหนสักแห่งของไทย ใครที่อยากจะทำอาหาร

0: ไทยก็มีร้านค้าเหมือนกับร้านชำหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีทั้งวัตถุดิบของสดและสำเร็จรูปหรือเครื่องปรุงครบครันเข้าไปเลือกซื้อกันได้ครับหรือจะเป็นอาหารกล่องพร้อมรับประทานก็มีสลับกับร้านอาหารก็จะมีร้านนวดแผนไทยอยู่ด้วยกันหลายร้านครับข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2025ระบุว่ามีคนไทยมากกว่า 100,000 คนทั่วออสเตรเลียในจำนวนนี้รวมกลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรผู้ถือวีซ่านักเรียนและคนที่มาทำงานโดยเฉพาะนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดประมาณ 40% ครับส่วนใหญ่อยู่ในย่านเฮมาร์เก็ตไชน่าทาวน์อัลติโมและแฮร์ริสสตรีทหนึ่งในเหตุผลที่คนไทยคนนี้ซึ่งทำงานอยู่ในซิดนีย์มากว่า10ปีแล้วตัดสินใจมาทำงานที่นี่คือรายได้จากการทำงานครับโดยส่วนใหญ่คนไทยมักจะทำงานในภาคบริการเขาเล่าว่ารายได้ที่ได้มาจัดสรรกลับไปยังบ้านเกิดได้แม้ค่าครองชีพของซิดนีย์จะสูงก็ตาม
1: รายได้มันไม่พอกินอ่ะไม่พอใช้จริงอยู่ที่นี่ดีกว่าเยอะใช่
2: แม้ว่าราคาต่างๆมันจะสูงก็ตาม
1: ใช่ก็อย่างแล้วแต่บริษัทบางทีเขาอย่างวันหยุดถ้าปีฮอลิเดย์เขาจะเป็นจ่ายดับเบิ้ลก็ได้ดีกว่าอย่างสมมติว่าเราได้มาพันหนึ่งแล้วก็หักค่าใช้จ่ายไปค่าบ่งค่าบ้านค่ากินค่ารถแล้วก็ค่าถงค่าเทอมแล้วก็หักไปแล้วก็จัดสรรปันส่วนไว้แล้วก็ที่เหลือเราก็ส่งกลับบ้านครับ
2: ถือว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับส่วนที่ส่งที่บ้าน
1: ก็เยอะครับ
2: แต่ว่าแบบทุกอย่างก็สามารถจัดการได
1: ้ใช่แต่ก็อยู่ที่การวางแผนแต่ละคนนะครับ
0: ขณะที่ระบบการเดินทางสภาพแวดล้อมและสวัสดิการพื้นฐานเป็นสิ่งที่คนไทยอีกคนบอกว่าช่วยให้อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตหากเข้ามาอยู่อย่างถูกต้องในการปรับตัวอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับการมาถึงในช่วงแรก
3: ยากสำหรับหนูเพราะว่าสังคมเพื่อนเปลี่ยนหมดเลยเพื่อนที่นี่แบบเขาดูเข้าถึงยากกว่าเพื่อนที่ไทยแล้วก็การเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษหมดด้วยความที่เรายังไม่คุ้นหูกับสำเนียงออสเตรเลีย
2: จะพอปรับตัวได้แล้ว
3: มันกลายเป็นว่าอยู่นี่มันง่ายในแง่ของการเดินทางก็สะดวกใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างเรารู้สึกว่าถูกซัพพอร์ตอย่างเช่นทำงานก็มีซูเปอร์มั่นใจว่าเกษียณแล้วจะแบบโอ้มีตังใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเงินที่มากกว่า
0: อาจไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตบรรลุตามเป้าหมายของตนเองได้ขึ้นอยู่กับการจัดการและวางแผนนะครับรวมถึงมีปัจจัยอีกหลายด้านแต่นี่ก็เป็นอีกภาพสะท้อนว่าประเทศไทยยังขาดอะไรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนหากพวกเขาต้องการทำงานในบ้านเกิดธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงานจากนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย
4: ช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลัง2ครับ
5: ในช่วงที่เรากำลังตื่นเต้นกับการใช้งาน AI ค่ะปรากฏว่าโลกของเทคโนโลยีเนี่ยเขากำลังซุ่มพัฒนากันอยู่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำไปมากๆเลยแล้ววันนี้คิดยกกำลัง2ก็จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องนี้กันกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธาน TDI นะคะคือสิ่งที่กำลังจะพูดถึงเรียกว่าเป็นควอนตัมคอมพิวติ้ง
6: ใช่ครับ
5: สิ่งนี้บางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะ
6: ครับคนจำนวนมากยังไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ว่าในวงการเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเริ่มพูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นครับและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังว่ามันแปลว่าอะไรและประเทศไทยควรมีท่าทีอย่างไรต่อเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้ครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องไปพูดถึงประเทศที่เขาล้ำก่อนคือมหาอำนาจทางเทคโนโลยีนะคะ
6: แน่นอนครับก็คืออเมริกาและจีนนะครับกรณีของอเมริกานะครับบริษัท Google นะครับก็พัฒนาชิปควอนตัมคอมพิวเตอร์ออกมานะครับและเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถึงเป็นหมื่นเท่าครับจีนนะครับก็ค้นคว้าวิจัยมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับออกมามากมายและพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ของจีนซึ่งใกล้จะใช้ได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว
5: อย่างที่อาจารย์บอกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นแต่บอกว่าดีกว่านั้นอีกมากเลยค่ะคนคงอยากรู้จักแล้วว่าควอนตัมมันขนาดไหน
6: เพราะว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับมันก็ทำงานโดยหลักการแบบเดิมนะครับของคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราใช้แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับใช้คนละหลักการกันเลยนะครับคือใช้หลักการทฤษฎีฟิสิกส์ที่เรียกว่าทฤษฎีควอนตัมนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์จะต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปยังไงเปรียบเทียบง่ายๆนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเหลือเกินนะครับก็คือถ้าเกิดเราโยนเหรียญปกติเหรียญมันตกมามันก็ออกหัวหรือออกก้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญควอนตัมนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เหรียญเงินนะครับเช่นเป็นอะตอม1อะตอมนะครับที่เป็นควอนตัมเราโยนมันขึ้นไปนะครับมันตกลงไปที่พื้นถ้าเรายังไม่มองมันออกได้ทั้งหัวทั้งก้อยเลยนะครับและนี่ก็คือสมบัติแปลกประหลาดนะครับที่นักวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งอย่างไอน์สไตน์นะครับก็ยากที่จะทำความเข้าใจกับมันแต่ทฤษฎีนี้พบว่าเป็นความจริงทดลองแล้วทดลองอีกก็เป็นความจริงครับการที่มันออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้นะครับมันก็เหมือนมันออกได้สองหน้าเลยมันเหมือนเราทำงานคู่ขนานก็จะหาได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป อย่างมากมายมหาศาลครับแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับมันใช้อะตอมทำงาน มันถูกรบกวนได้ง่ายมากเลยสมมติว่าจามฮัตเช่ยออกมา อาจจะไปกระทบถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ได้พูดง่ายก็คือมันทำงานได้เร็วแต่มันไม่ค่อยเสถียรครับจึงรอเวลาอีกนิดนึงคาดกันว่าอีก 2-3 ปีจึงจะออกมาใช้ได้ครับ
5: ประโยชน์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในอีกหลายๆอุตสาหกรรมได้เลยนะคะ
6: อย่างแรกนะครับอย่างที่บอกว่ามันคิดหัวกับก้อยซ้ายกับขวาได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันช่วยหาทางเลือกได้มากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับบริษัทโลจิสติกถ้าสมมติว่าจะต้องส่ง50จุดนะครับอยู่ในเมืองจะไปจุด1ก่อนหรือจุด2ก่อนจุด3จุด4ต้องเรียงลำดับกันยังไงโจทย์พวกนี้นะครับยิ่งจุดที่ต้องไปส่งมันเยอะนะครับความซับซ้อนมันจะทวีคูณแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเราหาคำตอบคือหาเส้นทางที่ขนส่งได้สั้นที่สุดนะครับได้อย่างรวดเร็วอย่างน่ามหัศจรรย์ครับเช่นเดียวกันไปใช้ในเรื่องการเงินนะครับซึ่งก็ต้องคิดทางเลือกต่างๆมากมายครับอีกเรื่องนึงนะครับการศึกษาสิ่งที่เล็กมากๆนะครับเช่นศึกษาวัสดุใหม่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จะให้วัสดุทำงานได้นะครับวัสดุศาสตร์เนี่ยจะต้องทำงานในสเกลที่เล็กมากเรียกได้ว่าเป็นระดับนาโนแต่ถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เนื่องจากมันเป็นตัวที่เล็กอยู่แล้วมันทำให้เราสามารถพัฒนาวัสดุศาสตร์นะครับหรือไปคิดยาแบบใหม่ที่มหัศจรรย์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์จะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลแบบใหม่นะครับมีความปลอดภัยสูงมากเราส่งข้อมูลไปหากันและกันนะครับถ้ามีใครมาแอบดูข้อมูลที่เราส่งไปมามันจะรู้ว่ามันออกหัวออกก้อยไปแล้วนะครับคนที่รับปลายทางก็จะรู้ว่าอ๋อมีคนแอบดูข้อมูลตัวนี้เรียบร้อยแล้วและอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมีผลอย่างยิ่งก็คือการฝึก AI ทุกวันนี้นะครับยิ่งโมเดลใหญ่ๆที่ซับซ้อนที่เก่งๆมากๆถ้ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ามาและคำนวณได้เร็วขนาดนี้ต่อไป AI ก็จะเก่งขึ้นโดยอัตโนมัติควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับจะมีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยข้อมูลมันช่วยทำให้เกิดการเข้ารหัสข้อมูลแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อไม่ให้ใครมาแอบดูเราไม่อยากให้คนมาแอบดูเลขบัตรเครดิตของเราใช่ไหมครับเพราะเราจะไม่ปลอดภัยการเข้ารหัสข้อมูลแบบนี้มันจะถูกเทคโนโลยีควอนตัมนะครับซึ่งมันคำนวณได้เร็วเรียกได้ว่าถอดรหัสได้เร็วหมดเลยเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่ปรับวิธีการเข้ารหัสข้อมูลแบบใหม่ก็จะไม่ปลอดภัยและตัวที่จะเดือดร้อนมากที่สุดและจะปรับยากก็คือพวกเงินคริปโตเคอร์เรนซีนะครับซึ่งอยู่ในบล็อกเชนทั้งหลายและในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการประกาศมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ในโลกควอนตัมได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายประเทศเตรียมตัวรับมือกับการมาถึงของควอนตัมคอมพิวติ้งเรียบร้อยแล้วครับ
5: ค่ะถ้ามีประโยชน์มากขนาดนี้ไทยมีโอกาสได้ยังคะที่จะได้สัมผัสเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะ
6: ไทยมีนักวิจัยควอนตัมนะครับหลายคนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็คือทำวิจัยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งเริ่มมีอยู่ในต่างประเทศนะครับผ่านทางคลาวด์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏการณ์ในช่วงหลังก็คือฝ่ายนโยบายนะครับเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับเริ่มตื่นตัวท่านรัฐมนตรีเองท่านก็เป็นคนเทคโนโลยีนะครับท่านก็อยากจะเห็นไทยมียุทธศาสตร์ควอนตัมกับ AI ทีนี้ในวงการที่ถกอภิปรายกันจำนวนหนึ่งก็เสนอว่าเราควรจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ของไทยกันเองเลยไหมซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้น่าจะยากเกินไปถ้าเราจะทำนะครับควรไปร่วมทำกับประเทศอื่นเพราะทรัพยากรในการจะมาทุ่มเงินวิจัยมาสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับไทยน่าจะมีทรัพยากรไม่พอแต่คิดว่าถ้ามันมีแล้วประยุกต์ใช้ยังไงกรณีที่จะวิจัยนะครับก็ไปร่วมมือกันกับหลายๆประเทศเช่นฝรั่งเศสนะครับญี่ปุ่นนะครับประเทศพวกนี้ก็พยายามพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันนะครับต้นทุนของแต่ละที่ก็จะลดลงอย่าไปคิดว่าจะต้องทำเองให้ได้ทั้งหมดครับ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ติดตามเบอร์ราวรับทันโลกวันนี้ครับ
0: ียเตรียมจัดฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันภายใต้ภารกิจจอยซี2026ในเดือนนี้บริเวณใกล้เมืองค่าชิงเต่ามณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนโดยหลังฝึก

0: ซ้อมเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนร่วมกันในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกรัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศตั้งหน่วยทหารใหม่สำหรับจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 3,342 คนท่ามกลางกระแสวิจารณ์ในการรับมือของรัฐบาลเกิดไฟป่ากำลังลุกลามอย่างหนักทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสกินพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ทำให้ต้องประกาศงดการเข้าชมการแข่งขันจักรยานตูร์เดอฟรองซ์สเตจที่3เนื่องจากความเสี่ยงจากไฟป่ากล้องวงจรปิดบันทึกช่วงเวลาพายุพัดถล่มในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิสคอนซินในสหรัฐพัดใบไม้และกิ่งไม้หักโค่นมีสายไฟขาดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลให้ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความสวยงามของน้ำตกอิกวาซูบริเวณพรมแดนระหว่างอาร์เจนตินากับบราซิลครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์นี่แหละวันนี้แขกพิเศษมาก็ต้องมีเรื่องร้อนๆ อยู่เพราะว่าเพิ่งพยายามที่จะไปจับผิดรัฐบาลอยู่ใช่ไหม
2: บุกหนักฮะเรื่องการตรวจสอบ
3: เขาเรียกว่าตรวจสอบ
2: รัฐบาล
1: ไอ้ถ้าตรวจสอบแล้วไม่จับผิดแล้วจะตรวจสอบไปทำไม
3: จับผิดมันดูเหมือนหาเรื่องแต่ตรวจสอบนี่มันเป็นหน้าที
2: ่ได้ดีฟังดูดีฟังด
1: ีจริงๆหัวข้อต้องร้อนแรงกว่านี้นะ
2: ใช่ใช่เ
1: น
2: ี่ยสมมติว่ารัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบ
1: โอ้โห
2: ไงแต่กันดี
3: โอเคเพราะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแก้โอ้โห
1: แก้คนอื่นต้องไปแก้เอง
3: ไม่ใช่แก้เองไม่ใช่ไปแก้คนอ
2: ื่นจะแก้ที่ไหนยังไงแก้ได้ไม่ได้ติดตามนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: เรามักจะบอกใครต่อใครว่าเมืองไทยมีอาหารอร่อยมีวัดมีที่เที่ยวสวยๆมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใครให้อยากมาเที่ยวแต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
6: หนูคิดว่าความมีน้ำใจของคนไทยเป็นเสน่ห
7: ์
6: ค่ะ
7: So obviously the people because the kindness you deliver to the tourists is you can't never get in any other Southeast Asia
8: タイの人はすごく優しくていつも人々を大切にして観光客とかそういうの関係なしに人としてすごい大切に
9: Yeah, polite, very polite kind and approachablePeople here are very like talkative and yeah, kind of strangers.
10: 태국은일단우리가생각하는그이상의사람들의여유와그리고편안함을가지고있는도시예요
11: เสน่ห์ไทยสำหรับอ้อมเนี่ยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยนะเจ้าถ้าพื้นฐานเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ต่อจากนั้นเนี่ยมันดีหมดเลยเจ้าพอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะกลายเป็นคนใจเย็นโดยธรรมชาติเราจะยิ้มง่ายเราจะพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยความแบบคนเขาว่าอนุ่มอรวยแบบค่อยๆแก้ปัญหากันไปเจ้า
12: เสน่ห์เนี่ยคือสิ่งที่มันสะท้อนถึงคนที่มองเราแล้วอยากจะรู้จักอยากจะเจออยากจะสัมผัสผมว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์เหมือนเราบอกว่าคนนี้มีเสน่ห์จังเลยนั่นหมายความว่าเขามีแรงดึงดูดที่อยากจะให้คนเข้ามาเจออยากมาพบอยากมารู้จักทำความรู้จักให้มากขึ้น
13: เราจะนึกถึงวัตถุสิ่งของเนาะอาหารของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คนชาติอื่นมาเรียนก็ได้แล้วใช้เวลาสักพักอ่ะทำได้ดีอาจจะคล้ายคนไทยแต่เสน่ห์ไทยเนี่ยมันสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากมันอยู่ในเนื้อในตัวมันอยู่ในใจมันอยู่ในความเป็นคนไทยอะค่ะ
14: เราเหมือนปลาในน้ำครับเราไม่รู้หรอกเราก็ใช้ชีวิตของเราทำเหมือนปกติจนมีคนมาทักเราว่าเอ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นซึ่งกลายเป็นว่ามันเป็นข้อดีของเราเลย
5: รายการภาคภูมิไทยตอนพิเศษนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วอะไรคือลักษณะไทยอันเป็นเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน
15: คิดว่าถ้าตั้งชื่อเสน่ห์ไทยเนี่ยควรจะมีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายเพราะว่าไม่งั้นมันน่าเบื่อมาก
5: ก่อนอื่นเราชวนน้องๆเจนแซดทั้งที่เรียนและไม่ได้เรียนศิลปะมาเล่นเกมโดยให้ออกแบบโลโก้รายการเสน่ห์ไทยดูซิว่าเขาจะหยิบอะไรมาสื่อความเป็นไทยกัน
16: โลโก้เนี่ยมันจะถูกเอาไปผูกเข้ากับแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเนาะก็คือมันจะเป็นตัวแทนในการ นำเสนอสิ่งหนึ่งโดยมากก็มักจะใช้กับพวกห้างร้านองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนะครับวิธีการสร้างสรรค์ตัวโลโก้ที่ว่าเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมีการไปสตัดดี้หรือไปเรียนรู้สิ่งนั้นๆก่อนเพื่อให้เราเข้าใจแล้วสามารถหยิบจับเอาสัญลักษณ์หรือความหมายที่สามารถสื่อไปหาเรื่องนั้นๆได้ทีนี้ในรูปแบบของโลโก้เนาะเราจะหยิบจับเอาภาพมาใช้ตรงๆเลยก็ไม่ดีนักเราต้องมีการซิมพลิฟายหรือมีการตัดทอนนั่นเองนะครับเพื่อให้มันเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายดังนั้นโลโก้ที่ดีก็จะต้องสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นนะครับคนเห็นก็จะต้องจำได้ทันที
17: คอนเซ็ปต์นะครับก็คือเป็นตัวโลโก้ที่มาจากตัวลายกนกนะครับโดยการลดทอนสมมาตรแล้วก็เลื่อนไหลนะครับเนื่องจากลายกนกเนี่ยเราจะเห็นได้ในวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับไม่ว่าจะที่วัดหรือลายไทยที่ใช้ออกแบบลวดลายต่าง
18: ๆคอนเซ็ปต์ก็คือการใช้รูปทรงกลีบบัวหรือลายดอกไม้ไทยค่ะ
19: ในวัฒนธรรมของไทยเราจะนำดอกบัวมาไหว้พระหรือใช้ในประเพณีต่างๆค่ะ
20: คอนเซ็ปต์ของโลโก้นี้หลักๆอินสปายมาจากการพนมมือไหว้ของคนไทยค่ะ
21: แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยแล้วครับ
5: มาดูความคิดของนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนกันบ้าง
22: เจนเซ็ตเนี่ยก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นไทยกับความเป็น AI ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะแพรก็เลยได้ออกแบบโลโก้มาเป็นภาพของคนเนี่ยที่จับมือกับมือคล้ายๆมือ AI ที่สำคัญจะเห็นถึงว่าเป็นรูปผู้หญิงค่ะแล้วก็ใส่สบายท่อนบนส่วนท่อนล่างเนี่ยเป็นกางเกงยีนแพรอยากจะให้เห็นถึงความแบบ mix culture ของความเป็นไทยกับความเป็นสตรีทหรือว่าความเป็นโมเดิร์นในปัจจุบันค่ะ
14: สิ่งแรกเลยที่แบบเข้ามาในหัวณวินาทีแรกเลยก็คือเป็นเรือสุพรรณหงส์เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้ในงานพระราชประเพณีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไอคอนิกของประเทศไทยของเราเช่นเดียวกัน
23: ลายกนกมันเป็นเสน่ห์หนึ่งของไทยมันมีความอ่อนช้อยมันมีความเข้มแข็ง
24: นึกถึงลายมือค่ะลายมือของคนเฒ่าคนแก่คนโบราณที่เขาจะมีความลากหางยาวแล้วก็ตวัดโค้งแล้วก็ตรงกลางหนูเลือกนำดอกบัวมาเพราะว่าดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และก็จิตวิญญาณความเป็นไทย
5: สัญลักษณ์ไทยๆหนีไม่พ้นลายกนกจริงๆเลยนะครับประเพณีเป็นเครื่องสะท้อนวิถีชีวิตเราลองไปชมลักษณะไทยในชุมชนเล็กๆกันดูครับว่าเราเห็นอะไร

0: เปงหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงเนาะยี่หมายถึงชื่อเดือนที่2หมายถึงพระจันทร์เต็มดวงคือวันพระในเดือน2ยี่เปงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านศาสนาโดยเราจะมีการเทศธรรมให้รู้ถึงว่าที่มาที่ไปของกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างเรื่องที่เราเทศน์จะเกี่ยวกับผางประทีปก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของพุทธประวัติกล่าวด้วยว่ามีแม่กาตัวหนึ่งออกไข่มา5ฟองเป็นที่มาของพระเจ้า5พระองค์แล้วทีเนี้ยทั้ง5คนก็มาเจอกันตอนโตทีเนี้ยก็คิดถึงแม่ไม่รู้ทำยังไงแม่ก็เลยบอกว่างั้นก็ดูรอยเท้าแม่แล้วกัน
1: ไส้ของผางประทีปจะมี3แฉกเหมือนกับรอยตีนกาวางลงในผางหรือภาชนะดินเผาแล้วจึงเทเทียนที่นี่เขาให้เด็กๆมาช่วยกันทำผางประทีปกันล้านนาเชื่อว่าแสงสว่างจะทำให้เกิดสติปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิต

าเราเปรียบเทียบคือ1ชุมชนคือ1บริษัทอ่ะเราต้องทําให้ทุกคนในบริษัทมีความสามัคคีมีความเข้าใจกันคำว่าการจัดประเพณีสักอย่างเนี่ยคือการนำกลุ่มคนหลายๆกลุ่มมารวมกันแล้วเข้าใจกันทำงานด้วยกันมันทำให้เวลาทำงานต่างๆในหมู่บ้านอะไปข้างหน้าได้ดีกว่าครับคือความสมานฉันท์ในชุมชนครับเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องประเพณีแต่เป็นการใช้ชีวิตตามวิถีของชุมชนซะมากกว่า

0: ื่อนประกาศให้มาช่วยมานี่กันก็มาทุกปีมาชอบเขาชอบเหมือนกันครับ
1: เขาฮักษาประเพณีก็คืออาจจะมีการทำบุญเป็นหลักนะครับทำบุญตักบาตรช่วงเช้าแล้วก็มีการเทศมหาชาตินะครับแล้วก็เทศพังวตีตนะครับแล้วก็มีการทำซุ้มประตูป่าในเตี้ยวหันนี่นะครับ

0: แล้วก็มีทำธงตะขาบแล้วก็ธงตะแหลวเนาะแล้วก็เรื่องของอนุรักษ์สิ่งที่ยังเป็นของเก่าเดิมนะครับยังบอกไฟอีกก็ยังมีอยู่นะครับชุมชนเฮาแล้วก็ข้อสำคัญกับชุมชนมีส่วนร่วมนะครับในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเฮาไว้นะครับให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับ
1: ผลไม้ละมือยื่นมาช่วยกันในสิ่งที่ถนัดมือแต่ละคู่ช่างหยาบกร้านด้วยผ่านวัยมานานหลายคนกลับมาบ้านหลังจากใช้แรงงานกว่าครึ่งชีวิตในเมืองใหญ
2: ่แกให้มันลำๆเนอะ

0: แรงจูงใจที่อยากจะมาทำงานที่บ้านของตัวเองนะคะเพราะว่าจากที่เดินทางไปข้างนอกหลายๆที่หลายๆเมืองค่ะส่วนใหญ่แล้วงานยี่เปงหรือว่างานลอยกระทงมันจะถูกปรับให้เป็นงานอีเวนต์ไปส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนไปจนเลยอยากจะให้คนได้สนใจและหันมาที่รากเหง้าของตัวเองเราเคยมีประเพณีที่ดีงามนอกจากความรื่นเริงค่ะ
1: เวียงท่าการเดิมชื่อบ้านตะกำเป็นเมืองเก่าแก่สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่16เป็นเมืองหน้าด่านและเมืองเสบียงของอาณาจักรหริพุนชัย
0: โบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะแต่ว่านอกจากที่จะมาดูเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ก็อยากให้เกิดกิจกรรมที่คนในชุมชนมาร่วมมือร่วมใจกันทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆแล้วก็ทั้งคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยกันทำงานด้วยค่ะก็

ว่างานยี่เป็งก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันที่ทำให้คนได้มาร่วมใจร่วมกันทำงานค่ะสิ่งที่มาช่วยชุมชนนะคะก็คือใช้องค์ความรู้ค่ะมาช่วยจัดการในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมค่ะว่ามีทั้งการจัดการในส่วนตกแต่งส่วนพิธีกรรมค่ะส่วนประชาสัมพันธ์ส่วนงบประมาณต่างๆค่ะเพราะว่าน้องที่น้องชายค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นี่ก็ช่วยซัพพอร์ตน้องในส่วนนี้ด้วยค่ะ

0: กติแล้วงานยี่เป็งเรามักจะเห็นภาพจำว่าเป็นโคมลอยนะคะแต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของยี่เป็งล้านนาคือการที่เราได้เข้าวัดทําบุญฟังเทศวางลางพ่องก็ถือเอาอย่างบานลางพ่องก็ถือเอาอย่างหอยสางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เป็นเสน่ห์ของคนพื้นเมืองแต่ว่าเราลืมไปในจุดนั้นก็เลยอยากจะกลับมาแล้วก็มารื้อฟื้นประเพณีที่เป็นแก่นแท้แล้วก็หัวใจของคนล้านนาค่ะ
1: งานประเพณีก็มักจะมาคู่กับงานรื่นเริงนะครับเพราะเป็นงานอีเวนต์ที่ต้องปรับรูปแบบตามสมัยนิยมและภาพงานประเพณีทุกวันเนี่ยใช่เสน่ห์ไทยแบบที่เราตามหาหรือเปล่า

0: ครูโรซี่ครูสาวชาวอังกฤษที่รู้จักภาษาไทยก่อนรู้จักเมืองไทยแต่ทุกวันนี้เธอรู้จักเมืองไทยดีพอเมื่อมาเป็นภรรยาคนไทย
1: คำว่าหิวแสงภาษาอังกฤษคือ hungry light ไหมไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีคำวลีที่ความหมายใกล้เคียงกันมากคือ crave the spotlight สวัสดีค่ะแทนชื่อโรซี่เป็นคนอังกฤษมาจากเมืองออกฟอร์ดแล้วก็โรซี่เรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยลีดส์ก็จริงๆแล้วเป็นภาษาไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็โรซี่ต้องเรียนภาษาไทยที่เชียงใหม่1ปีโรซี่เลือกที่จะเรียนภาษาไทยเพราะโรซี่เคยเจอคนไทยที่อังกฤษแล้วก็แบบประทับใจกับวัฒนธรรมไทยโรซี่เห็นว่าคนไทยน่ารักยิ้มเก่งเป็นมิตรแต่อยากจะบอกว่าตอนที่โรซี่เรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยโรซี่ไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนโรซี่แค่มีความรู้สึกว่าประเทศนี้โรซี่น่าจะชอบเพราะเคยเจอคนไทยที่อังกฤษแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนสนิทของโรซี่มีร้านอาหารไทยแล้วโรซี่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแล้วโรซี่ก็ชอบอาหารไทยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าโรซี่ชอบคนไทยชอบอาหารไทยรู้สึกว่าโรซี่น่าจะชอบประเทศไทยด้วยค่ะ
2: นี่โรซี่อยู่ที่เกาะสมุยแล้วค่ะจริงๆแล้วโรซี่เคยมาหลายครั้งแล้วนะคะอยู่ซิดนีย์แค่10วันแต่โรซี่ก็ได้เจอคนไทยเยอะมากคำว่าใจจะขาดภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง
1: แม่โรซี่ก็มาที่ไทยแล้วก็สิ่งแรกที่แม่โรซี่พูดก็คือคนไทยยิ้มเก่งแม่โรซี่ก็สังเกตแล้วเขาบอกโอ้ทำไมคนไทยแบบน่ารักมากยิ้มเก่งยิ้มสวยตลอด
0: พูดเรื่องเสน่ห์ไทยก็ต้องพูดเรื่องรอยยิ้มใช่ไหมครับ
3: For me it's their smiling face and we see a lot of smiles when we walk down the street
4: yeah.
3: which we're not that used to at home
0: เมื่อปี2478ที่บ้านหลังนี้เคยถูกใช้เป็นที่บันทึกเรื่องราวของเมืองไทยวิลเลียมอัลเฟรดเรย์วูดกงสุลชาวอังกฤษประจำเชียงใหม่ใช้ชีวิตยามเกษียณเขียนเรื่องราวชีวิตตนเองที่บ้านหลังนี้แล้วตั้งชื่อหนังสือว่า Land of Smiles
5: ทำกับครอบครัวค่ะอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าที่นี้ทางคุณปู่ค่ะขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็หลงรักความสงบของเชียงใหม่นะคะก็เลยขึ้นมาหาสถานที่ที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ณตอนนั้นภรรยาของท่านกงสุลนะคะประกาศขายสถานที่ตรงนี้พอดีคุณปู่ก็เลยติดต่อผ่านตัวกลางเพื่อมาซื้อที่ตรงนี้ค่ะ
6: กงสุลรุ่นนี้เป็นคนที่ชอบภาษาอายุ18เนี่ยเป็นคนที่เรียนภาษาได้จริงความใฝ่ฝันของวูดก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตกงสุลในตอนแรกก็ไปสมัครงานเขาก็ให้มาทำงานที่ประเทศไทยแล้วได้มาเป็นกงสุลใหญ่ที่เชียงใหม่เพราะนั้นอู๊ดก็เลยเห็นสภาพบ้านเมืองของสยามและล้านนาอย่างทะลุปูปงแล้วก็ไปสัมผัสกับชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านเวลาคุยอะไรก็ตลกอู๊ดเป็นคนที่อารมณ์ดีเมื่ออู๊ดปลดเกษียณไปแล้วก็มาสร้างบ้านพักที่นี่แล้วเขียนหนังสือ
0: ชื่อ Land of Smile จะหมายถึงดินแดนแห่งรอยยิ้มหรือดินแดนที่ทำให้ท่านยิ้มก็ไม่ทราบได้เพราะเนื้อหาท่านไม่ได้บรรยายเรื่องรอยยิ้มไว้ทั้งเล่มแต่มีหลายตอนที่พูดถึงนิสัยคนไทยไว้เช่นอีกหนึ่งสิ่งที่น่ารื่นรมในสยามคือวิธีการอันล่าเริงที่ผู้คนทักทายกันระหว่างทางประเพณีคล้ายกันนี้ยังคงพบได้ในยุโรปตามหมู่บ้านชนบทห่างไกลแต่โดยมากมักจำกัดอยู่ในหมู่ผู้สูงอายุในสยามเกือบทุกคนมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและถ้อยคำสุภาพเกือบสำหรับทุกคนที่พบเจอเวลาตัดสินคดีความอะไรก็แค่ยิ้มหรือหัวเราะเบาๆก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่ให้จำไว้ว่าใช้ไม่ได้กับผู้หญิงเพราะพวกเธอไม่ตลกด้วยเวลามีคนเบี้ยวหนี้พวกเราชาวอังกฤษค่อนข้างเก็บตัวและไม่ชอบให้ใครถามเรื่องส่วนตัวในสยามคำถามส่วนตัวกลับถือเป็นการแสดงความสนใจด้วยไมตรีคำทักทายที่พบบ่อยที่สุดคือจะไปไหนและหากคุณสนทนากับคนแปลกหน้า คุณก็น่าจะถูกถามถึงอายุลักษณะงานของคุณจำนวนเงินเดือนตลอดจนจำนวนและเพศของบุตรของคุณ
4: มีการ์ตูนรูปหนึ่งของคุณประยูนนะครับคุณประยูนชาแนลเลยในตอนช่วงนั้นเรากำลังตอนนั้นเป็นอสทนะครับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวลอนช์ประโยคทองออกมาว่าสยามเมืองยิ้มคุณประยูนเขียนการ์ตูนว่ามีฝรั่งถือกล้องนั่งรถผ่านไปเป็นการ์ตูนลายเส้นนะครับแต่ว่าอาจารย์จับภาพเห็นที่ว่าฝรั่งกำลังลงมาจากรถทัวร์แล้วก็ทุกคนต้องมีกล้องแล้วก็ถือว่ายิ้มชาวนาก็ฉีกยิ้มตาโพนแบบคล้ายๆกับว่าเสียยิ้มเสียยิ้มมึงจะให้กูยิ้มไปถึงไหนมันทำให้ติดใจผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าอ๋อสยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใครเรายิ้มด้วยความเป็นตัวเราแบบไหนอะไรแบบนั้นมันมีคำถามเข้ามาชุลมุนไปหมดเลยแค่รูปเพียงรูปเดียวของอาจารย์ประยูนเนี่ยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเราใคร่ทวนเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับว่าความเกรงใจการที่เรายิ้มออกไปโดยที่เราจำต้องยิ้มอะไรต่างๆนะครับกับการที่มันยิ้มออกมาจากใจ
7: เสน่ห์เนี่ยมันมีขึ้นมาจากการเมืองชาตินิยมพยายามจะสร้างว่าความเป็นไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์มันดีอ่ะแล้วมันมีลักษณะยิงหน่อยๆดูถูกคนอื่นนิดๆอย่างกรณียิ้มสยามเนี่ยมันมาจากฝรั่งพูดว่ายิ้มสยามแต่ไม่เรียนรับสมัยแต่ไม่ได้ทำความเข้าใจเฮ้ยพูดอย่างนั้นมันเพราะอะไรวะมันดูถูกก็ป่ะหรือมันชื่นชมไม่มีใครรู้แต่มาชิงความหมายทางบวกไว้ก่อนโดยฝรั่งไม่ได้บอกไม่ได้ชมไม่ได้บอกว่าชมแต่ฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าชิงชังมันมีความหมายคล้ายๆว่าฝรั่งมาแล้วเฮ้ยงงไงแต่ว่าวันๆก็ยิ้มทั้งวัน
8: คือจริงๆแล้วยิ้มสยามเนี่ยมันเป็นคำที่มันใช้กันเยอะมากเลยแล้วมันมีคำอธิบายหลายแบบมากเลยแต่ผมเลือกที่จะเลือกเอาของที่คุณชายคึกฤทธิ์ใช้ในการเลคเชอร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับคนพวกนี้เห็นฝรั่งสูงกว่าตนในทุกทางเห็นฝรั่งที่ไหนก็มักจะกระหยิมยิ้มย่องถ้าฝรั่งตบหัวลูบหลังเล่นด้วยความเท่ากันก็จะคิดว่าได้ลาภอันประเสริฐปิติยินดีเป็นล้นพ้นคุณชายคริสบอกว่ามันยิ้มแย่ๆมันแปลภาษาฝรั่งไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นภาวะที่มันเป็นภาวะที่คนไทยเป็นเยอะมากเลยในโลกสมัยที่เรายังโลกแบบคนรุ่นผมก็ได้คนรุ่นผมซึ่งเวลาที่แบบว่าเฮ้ยไปเจอฝรั่งปุ๊บเราไม่โดนสอนให้กล้าเราไม่โดนสอนให้แบบว่าพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรพูดให้รู้เรื่องเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราโตมากับโลกที่แบบว่าไม่คุณต้องเป๊ะนะคุณต้องตามครูนะครูบอกว่าแกรมม่าสำคัญแกรมม่าก็ต้องดี

0: ีที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาผมฟังในเรื่องที่คุณชายคือฤทธิ์พูดเนี่ยมันโอ้มันประทับใจเราอ่ะ
1: ทำไมฝรั่งถึงตื่นเต้นก็ยิ้มสยามมาเจอคนยิ้มเนี่ยนะฮะคือฝรั่งเนี่ยเขายิ้มเนี่ยมีความหมายจำกัดแต่สยามเนี่ยความหมายมันมากกว่าไม่จำกัดไม่รู้อะไรทุกวันนี้ก็ไม่รู้มันยิ้มแย่ๆหรือเปล่าหรือมันยังไงหรือมันยิ้มเยาะเย้ยมันแล้วแต่ความหมายแล้วความหมายมันแยะใช่ไหมนี่เรื่องหนึ่งนะและอีกเรื่องหนึ่งถามว่าผู้ชายมันยิ้มไหมเออมันจะเตะเอาโดยซ้ำไปผู้ชายมันไม่ยิ้มมันยิ้มน้อยอ่ะมันไม่ถามว่าแล้วฝรั่งเห็นใครหลักฐานมันบอกว่าฝรั่งเห็นผู้หญิงในตลาดถามว่าทำไมสังคมเซาท์อีสเอเชียผู้หญิงอยู่ในตลาดผู้หญิงทำงานผู้ชายเมาเหล้ายังไม่ตื่นหรือมันถูกเกณฑ์แรงงานไปใช้แรงงานกับนายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นคนทำมาหากินผู้หญิงไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในตลาดเป็นสิ่งที่ฝรั่งตื่นเต้นตกใจว่าเฮ้ยเพราะว่าในทางตะวันตกน่ะผู้ชายอยู่ตลาดผู้หญิงอยู่บ้านใช่ไหมแล้วผู้หญิงพวกนี้แหละคือยิ้มเจอฝรั่งก็ยิ้ม
2: เขาพ
1: ู
2: ดไม่ออก
1: ไม่รู้จะพูดอะไรกับฝรั่งอ่ะฝรั่งถามแล้วกูก็ตอบไม่ได้กูก็ยิ้มอยู่เดียวคือทุกวันนี้มันก็ยิ้มอย่างถ้าตอบไม่ได้กูก็ยิ้มอ่ะ
3: ย้อนไปปี2543มีหนังสือเล่มหนึ่งว่าด้วยเรื่องไทยๆแบบบ้านๆที่เราเห็นจนชินตาจนอาจมองข้ามเป็น reference หนึ่งที่แก๊งครีเอทีฟโฆษณากราฟิกดีไซเนอร์ในยุคนั้นต้องมีติดโต๊ะว่ากันว่านักการเมืองบางคนก็ยังซื้อแจกแขกบ้านแขกเมืองเลยครับแล้วที่พีคก็คือหนังสือรวมความเป็นไทยเล่มเนี้ยเขียนโดยฝรั่งหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Very Thai และตามมาด้วย Very Bangkok เขียนโดยชาวอังกฤษชื่อฟิลิปคอนเวลล์สมิธ
4: Who am I? Well, I'm very English. My book's very Thai, but I don't pretend to be Thai. I stay very English. I'm an outside observer. And all my life, really, I've been interested in history and popular culture. It's been a thing since I was a teenager. My subject all through university was history. And when I was at university, I studied a course, it was the first time in England, a course of world history. And that's not looking through battles and dates and famous people. It's about things like the impact of inventions or diseases or crops and how they affect society and how places develop. And so I got this job to set up this magazine in 1994. It ended up being called Bangkok Metro. We were covering events and festivals and places to go and things to eat and music to listen to. And also it was about city issues. And suddenly after about 8 years there, I wanted a change. And initially I went back to Time Out and was the editor of the first Time Out guidebook to Bangkok, which was focused on popular culture and how foreigners might engage with what the locals do. It wasn't tourists coming to do tourist things. It was like travelers coming to do local things like local music or local arts and so on. But when I was his editor, right, people came to me with questions. And I could answer the ones about good street food to go to or where to hear live music. But then they had asked me things about why are the Thai schoolgirls' uniforms like sailor suits? Or why do the kunyings have this gigantic hair? And why is everything so really bright colors? And there were lots of things about everyday life that I didn't know. And I thought, nobody I ask has got any answers. So this is a good idea for a book.
3: Very Thai จะแปลว่าอะไรดีครับไทยสุดๆไทยจ๋าหรือไทยๆแต่ผมว่าโคตรไทยน่าจะตรงที่สุดว่าไหมครับกว่า20ปีแล้วนะครับที่หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

0: Well, I think that there's a natural humor that comes out of the way that Thais do things. I think it's partly from Sanook, partly from an openness to influences and ideas from anywhere. So it can be from the environment, from things that come into the country, separated from their original context. So the way they're localized here can seem funny to outside eyes because they're being used in a way that's not necessarily intended. Like I've seen very amusing uses of Christmas trees in Thailand. I mean, they celebrate Christmas, but not for Christian reasons, but for the fun party festive reasons. And so Christmas trees can be very amusing in how they're depicted. In a festival run in Thonburi, it was called Art in Soi, and it was a classic example of how the very Thai sensibility has become very popular. This guy was very proud of being a citizen of Thonburi, and this horse is actually on a bicycle, and he made it as a tribute to King Thaksin's horse, which is the symbol of the area, right? So he made his bicycle into a horse using the garlands that hang over the shrine. So this kind of example includes reverence, includes a sense of identity, it includes something religious, something very secular, and something very practical, but the whole combination is very funny. So it works on so many different levels, and I just love the way that this kind of activity pops up. And then we have a hilarious scene here, another festival character. But I've seen plenty of people doing this kind of thing with amulets. And now you see in the Saimu Mutelu phenomenon, you see amulets becoming design objects. So the belief stays the same, but the style of the object changes with the times. So it becomes a wonderful object to look at. There's an outdoor person, and he's got the classic hat that guards the face with a cloth so he doesn't get dark from the sun. But this is covered in sacred marks, like payan, basically, around his mask there. I love this one. This is a scene from inside Ma Boon Krong, from the floor where they sell all of the mobile phones and the phone numbers. And here, they've decided that various different combinations of number are lucky, like this is business numbers, these are elegance numbers, there's Haiso numbers, and there's Lek Mong Kon, there's all kinds of special qualities given to just numbers. So in the West, we have this phrase that I'm not just a number, meaning I'm a real person, whereas here, numbers have character, which is quite interesting. We don't have this same kind of feeling about numbers that again, it's linked to fortune telling. But also, I mean, when I was going around buying my mobile number, I was advised to get eights and nines in there.
1: ไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำไปแค่ไหนคนไทยก็ไม่เคยย่อหย่อนต่อความเชื่อแบบนี้ขนาดค่ายมือถือยังต้องขายเบอร์มงคลเลยครับแต่นั่นสิทำไมคนไทยยุค AI ยังคงยึดถือความเชื่อสายมูอยู่ล่ะ
2: แต่ไอ้ความเชื่อแบบมูเตลูทั้งหลายอ่ะมันตอบโจทย์พื้นฐานความเป็นมนุษย์มากเลยนะเพราะว่ามันคือชุดความเชื่อที่แบบว่าเฮ้ยโหทองบาทแล้วจะ 90,000 แล้วอ่ะทำยังไงฉันจะมีทำยังไงฉันจะมีวะทำยังไงฉันจะอะไรอย่างเงี้ยในโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่ทำให้คนทุกคนสามารถที่จะซื้อทองได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะใครๆก็อยากได้ทางลัดแล้วไอ้ชุดความเชื่อเนี้ยเมื่อพอมันเราต้องคิดถึงอีกอันนึงก็คือมันโดนกดมานานมากเลยนะมันโดนกดมาโดยเฉพาะในช่วงที่แบบว่าทุกอย่างต้องเป็นพุทธสิสังคมไทยคือพุทธแท้พอเป็นพุทธแท้ปุ๊บอะไรไม่พุทธไม่ดีหมดในเมื่อไอ้ชุดความเชื่อแบบนี้มันตอบ สนองความต้องการทางจิตใจมากกว่าชุดความเชื่อแบบที่เป็นศาสนาใหญ่ๆไม่ว่าจะพุทธพราหมณ์ฮินดูหรือคริสต์อะไรก็ตามเนี่ยก็ฉันไม่ได้อยากจะไปพระนิพพานอ่ะฉันแค่อยากจะมีสตางค์อ่ะงวดเนี้ยขอได้ไหมอ่ะอะไรมันตอบโจทย์อะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่แปลกเลยที่เด็กทุกวันนี้มันจะที่เขาจะแบบว่ากลับมามีชุดความเชื่อในทำนองนี้ในเมื่อสิ่งที่แบบว่าเป็นตัวแทนของคุณงามความดีแบบเราศาสนาพุทธอ้างความเป็นคนดีใช่ไหมครับอ้างความอะไรแล้วดูข่าวสิมันชวนให้เกิดการเปรียบเทียบไหมล่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับไอ้คนในโลกที่สังคมมันแบบว่าข้อมูลมันเต็มไปหมดอะผมว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือก
3: เด็กเนี่ยที่เขาเติบโตมาด้วยความหลากหลายเนี่ยมันก็เจอปรากฏการณ์หนึ่งที่เราได้ยินผมชอบไปคุยกับเด็กเนาะเด็กเขาก็จะบอกว่าศาสนามันก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เชื่อแต่สิ่งที่เขาเชื่อคือการใช้ชีวิตของเขาในปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศาสนาละไม่จำเป็นต้องมีศาสนาด้วยแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเนาะที่เขานับถือศาสนาของเขาอยู
4: ่เราซูเปอร์สติชัสก็ได้เราก็คิดเรื่องผีก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้อันนั้นเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าคิดเรื่องเดินหน้าโดยความสามารถตัวเองได้เดินหน้าโดยโอกาสที่เราจะเจอได้เดินหน้าโดยความขยันของเราได้
1: เราชวนฟิลิปพาไปออกภาคสนามกันบ้างวันนี้จะไปลุยตลาดน้อยชุมชนเก่ากลางกรุงครับ
0: Well, this is used to be an old village of Hokkien Chinese settlers, as opposed to the Meini Tetu area of Yawarat, further over that way, Yawarat Sampeng. And there used to be lots of rivers here, and this was a swamp. So this was quite a separate little island of its own, and had quite a strong identity. And it also had a Portuguese community that separated off from Kudijin across the river.And they built a third Portuguese church in this area, which is just over there.
1: โบสถ์กาลวาที่เห็นเนี่ยคือหลังที่3ที่สร้างแทนหลังเก่านะครับถ้านับจากหลังแรกที่สร้างโดยชาวโปรตุเกสก็มีอายุยาวนานกว่า200ปีหลังปัจจุบันก็ยืนหยัดมาเกิน130ปีแล้วนับเป็นโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุครัตนโกสินทร์เลยทีเดียว
0: And the local trade in this district was metalworking, so lots of engineers reworking old engines. And so when it came to making a symbol of the area, to give an identity to the district.They rather shocked the authorities by erecting a transformer made out of engine parts. It looks like sort of motorcycle engines and bits of pickup trucks and who knows what. Well, I think Thai culture is very playful and is always appropriating interesting things from abroad.And transformers are natural for people who are working with engineering. It's like a motif toy for them. And they probably grew up with it, right? From the 1980s, that's when they came out. And so it's something that they identify with. In a notorious episode recently, somebody did a performance of Thai dance in front of it. It was like a kebon for the thanking the gods for good business at their cafe, I think it was.And they made offerings to the transformer as though it was a god, as like a deity.
5: Really?
0: Yeah. So we can see how belief originates in Thailand. Another thing that I really love to look at in Thailand is impromptu design. This is just fantastic. The security guard sits here.And he's got the umbrella for his shade, and it's supported by this impromptu device of an old tire filled with concrete, and it's got a nice little designer cuff on there, and then another pole's attached to it, and the little details here, you've got his pens, and even his spoons for lunch. It's ingenious. It's a bit like on a boat, vendor

0: boat or in a vendor cart, you've got all these little slots for the knives or whatever. There's somewhere to put everything, and this is just wonderful. There's even a straw at the back here for his drinks. We've also got solar-powered fake candles. I've seen fake candles a lot because reducing all the smoke pollution that we need to be careful of in Thailand, but these have got individual solar power on them. That's amazing. I'll take a picture of that one. I haven't seen that before. And what we've got is a situation now where a few pioneers started to come down here, hipsters who were introducing a fairly international style of treating an old place, keeping the patina of how the walls looked after all the weathering from the monsoons. And then they started to do competitions like to photograph scenes, which you can see exhibited along here. These come from quite a long time ago now, maybe almost a decade. And this was early tourism in Talad Noi. And now we've got late tourism, where there's so many tourists come through here. It started with bicycle tours, and then now the mass tourism, because it gets into every guidebook. So they've made these self-consciously Chinese style and cute style murals all the way through here. Something that I've come to really appreciate is on every street in Thailand, there's furniture that's handmade. Now, this is extraordinary. In Bangkok, which is one of the world's great metropolitan cities, every single street has got multiple benches and chairs that are totally unique, made from found materials.
1: 10 กว่า ปี ก่อน ที่ นี่ ก็ จะ เป็น เซียง กง ถ้า เดิน มา เรา ก็ จะ เห็น มี เหล็ก เนี่ย กอง กัน อยู่ เรียก ว่า ขาย ของ เก่า ที่ เป็น อะไหล่ เครื่อง ยนต์แต่พอเมื่อ10ปีที่แล้วเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนขึ้นมาเพราะว่ารถไฟฟ้าเข้ามาเราก็เลยเริ่มต้องแสดงให้รู้ว่าชุมชนนี้มีคนอยู่นะจะได้แบบไม่มีการมาไล่รื้อซื้อที่เพื่อจะไปทำคอนโดเราก็เลยรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็ให้คนรู้จักตลาดน้อยมากขึ้นแล้วเราก็มองว่าเรามีของดีเยอะแยะในตลาดน้อยไม่ว่าจะเป็นสันเจ้าหรือธนาคารแห่งแรกก็อยู่ที่นี่บ้านโซเฮงไทยก็200กว่าปีวัดปทุมก็วัดเก่าแก่วัดหลวงเราก็เลยทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกับพัฒนาชุมชนไปด้วย
0: To a lot of outsiders this is more authentic when things areCrumbling away, and so there's mixed feelings coming here now because it's starting to get more developed. Everywhere has become a shop on the way through here, but it's always in churning situation. That's what Chinatown always was. There's lots of shops and traders and people making a living and creating a life for themselves.

0: ชุมชนย่านตลาดน้อยเป็นตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของคนหลากเชื้อชาติเป็นลักษณะไทยอย่างหนึ่งที่มีมาเนิ่นนานนับว่าเป็นเสน่ห์ไทยอย่างหนึ่งได้นะครับความเกรงใจเป็นจริยธรรมที่คนทุกชาติมีแต่คนไทยดูจะมีคุณสมบัติข้อนี้ไม่เหมือนใคร
1: ตอนแรกเราที่เข้าใจคำว่าเกรงใจแค่ในความหมายว่าไม่อยากรบกวนคนอื่นแต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความเกรงใจคือความใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นไม่ถึงว่าเราที่ก็แบบเข้าใจลึกซึ้งนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วฝรั่งเขาเรียกคำนี้ว่าอะไรครับ
1: considerate ใช้คำที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็น considerate หรือ thoughtful แต่ว่าถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราคุยกับเพื่อนเราจะใช้คำว่า I feel bad
2: แต่เรื่องเกรงใจก็อาจจะไม่ได้เป็นเสน่ห์ก็ได้ตอนที่มาประเทศไทยใหม่ๆผมก็ว่าลูกน้องทำไมไม่ไปคุยกับผู้บริหารเรื่องอันนี้เอาเกรงใจ

0: อื่นไหมมีเยอะแต่มีเยอะมากที่ไม่เกรงใจเลยจะตัดหน้าจะไม่ยอมให้เข้าจะไปแซงข้างหน้าเพื่อจะเลี้ยวซ้ายอันนั้นไม่เกรงใจนะใช่ไหมแต่คนไทยก็เกรงใจเยอะมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเป็นคนไทยพ่อส่งไปให้เรียนที่ชิคาโกอเมริกานะฮะแล้วก็เพื่อนเข้าในแมคโดนัลด์แล้วก็เดินหน้าคิวเลยนะฮะแล้วก็จะสั่งของแล้วก็มีคนอเมริกันคนต่างชาตินะผู้ชายมาแล้วก็มาจับไหล่เขา excuse me are you hungry or something เขาพูดประชดเพื่อนก็มองเขาอ๋อ thank you ใช่ผมหิวมากเลย คนต่างชาติที่มาจับไหล่เขาไม่เกรงใจเลยแบบว่าอย่าทำแบบนี้สิอย่ามาแซงคิวแบบนี้แต่เพื่อนแบบโอ้ขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยหิวมากมากเลย
1: ถ้าเป็นความเกรงใจมากเกินไปคนไทยไม่ค่อยกล้าพูดความคิดของตัวเอง
2: สิ่งที่จะเรียกว่าเกรงใจอะไรเนี่ยมันก็อาจจะดีในความสัมพันธ์ระดับเล็กๆระดับบุคคลแต่พอมันเป็นระดับที่มันใหญ่ขึ้นของสังคมที่มันจำเป็นต้องมีระเบียบของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันทำอย่างนั้นมันอาจจะสร้างความเสียหายก็ได้ของการอยู่ร่วมกันการเกรงใจเนี่ยมันก็มักจะคนที่สถานะน้อยกว่าเนี่ยเกรงใจคนที่สถานะสูงกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าคนที่มีอำนาจมากไม่ค่อยเกรงใจคนที่มีอำนาจน้อยซ้อนกับวัฒนธรรมของอำนาจนิยมด้วยเหมือนกันซึ่งมันถูกปลูกฝังมาว่าถ้าใครมีอำนาจทางสังคมใครมีอำนาจทางการเงินเนี่ยมันก็ต้องเกรงใจ
3: เพราะว่าสังคมไทยมีความเป็นช่วงชั้นสูงนะครับแล้วมันก็จะมีชุดความคิดที่มันกำกับเราอีกว่าเฮ้ยเขาอาวุโสกว่าเรานะเราแบบว่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณพูดภาษาอังกฤษ you I จะคุยกับพ่อแม่ก็ you I มันวิธีคิดที่มันเชฟเราในหัวมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงชั้นที่มันอยู่ในหัวมันคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันกล่อมเกลาเรามาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเรามีอะไรที่เราพูดได้พูดไม่ได้แสดงออกได้หรือไม่ได้เวลาที่เราพูดว่าเราคอมโพไมซ์อ่ะเราคอมโพไมซ์กับคนที่เท่ากันหมายถึงระดับที่มันเท่ากันที่เราเค้ากับเราต่อรองกันได้แต่เราจะไม่คอมโพไมซ์กับคนที่เราสามารถที่จะกดเขาได
2: ้มันควรจะต้องได้จากความประพฤติของเราจากสิ่งที่เราได้ให้ออกไปไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าจะมีพฤติกรรมยังไงก็ได้คุณจะมีบุคลิกยังไงก็ได้แล้วคุณก็จะเรียกร้องไอ้การยอมรับไอ้การนอบน้อมจากคนอื่นซึ่งอันนั้นมันเขาเรียกว่า status quo ในทางสังคมใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องเอิร์นคุณต้องทำให้ได้มาไม่ใช่ว่าคุณได้โดยอะไรก็ตามโดยชาติกำเนิดโดยความร่ำรวยโดยอายุเท่านั้นซึ่งคิดว่าการได้มาแบบนี้มันไม่ยุติธรรม
4: ใช่อย่างที่อาจารย์พูดซึ่งเราเห็นด้วยมากๆพี่ว่ามันสำคัญเรื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสำหรับคนที่เป็นพี่หรือเป็นนายก็ต้องยึดตรงนี้ไว้เป็นหลัก
5: ดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่าลักษณะนิสัยทั้งหลายเหล่านี้คนไทยเรามีที่มาอย่างไรครับ
6: มันต้องอย่างนี้ก่อนมันต้องเอาประวัติศาสตร์เป็นตัวตั้งก่อนประวัติศาสตร์ของทางการที่เป็นตัวตั้งพี่บอกว่ามีเชื้อชาติไทยใช่ไหมกำเนิดเชื้อชาติไทยอยู่เทือกเขาอันไตน่านเจ้ามาจากจีนถูกจีนขับไล่มาตั้งสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยใช่ไหมนี่คือประวัติศาสตร์ไทยฉบับทางการโอเคไหมฮะไม่มีหลักฐานรองรับเลย

0: จากจินตนาการโดยล้วนเขียนเมื่อประมาณพ.ศ. 2482คือเมื่อเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วมานี่แหละเพื่อที่จะสนองว่าคนไทยมาจากภูเขาอันตายเพราะมีเชื้อชาติไทยแท้เชื้อชาติน่ะเดิมทีมันไม่มีในโลกนี้มันเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติมันมากับการล่าอาณานิคมของยุโรปแล้วมันเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณรัชกาลที่4ที่5เราก็รับเชื้อชาติมาจากยุโรปแล้วก็คิดว่ามีเชื้อชาติไทยนี่เชื้อชาติไทยเมื่อมันหาที่มาไม่ได้ก็เลยสร้างมันขึ้นมาใหม่มันเพิ่งแต่งมาใหม่คือตำราประวัติศาสตร์ไทยที่เราใช้เรียนกันไส้ถอนทั่วประเทศไทยว่าเพิ่งแต่งใหม่ตามหลักฐานวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีหลักฐานโบราณคดีกองอยู่ในกรมศิลปากรอยู่ในพิพิธภัณฑ์เต็มไปหมดนักโบราณคดีทั่วประเทศก็ขุดค้นพบไปหมดตามหลักฐานวิชาการเนี่ยคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยเนี่ยลูกผสมนั่นแหละใช้ผสมกับใครบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่ตรงไหนอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโคตรผสมเลยร้อยพ่อพันแม่แขกก็มีอินเดียก็มีเปอร์เซียอิหร่านก็มีอิรักก็มีและไอ้คนลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือตรงเมืองอยุธยาปัจจุบันเรียกอยุธยาเนี่ยเรียกตนเองว่าคนไทยเป็นครั้งแรกประมาณพ.ศ. 1700หลักฐานเก่าสุดเท่าที่เราพบที่คิดว่ามันควรจะเรียกตนเองเนี่ยนะหลักฐานโดยตรงไม่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายความหมายตามหลักฐานที่พบก่อนหน้านั้นเราไม่พบหลักฐานว่าเรียกตัวเองว่าคนไทยใครเรียกตัวเองว่าคนไทย
1: นั่นน่ะสิครับตำราเรียนไม่เคยเห็นบอกแบบนี้มาก่อนคนไทยมาจากไหนความเป็นลักษณะไทยแบบที่เราเป็นทุกวันนี้มีที่มาอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ

0: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
1: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
0: ถูกครับ
2: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง
3: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
4: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
5: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
6: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร15:30 9 กรกฎาคมนี
7: ้11 กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipa.me

0: ันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งจัดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: 7.7 สถานีประชาชน
1: จัดไป
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะและก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
3: มากเลยค่ะโอ้โหยิ่งดูเจอกันทีไรสองท่านนี้ก็แบบว่าวัยรุ่นขึ้นทุกครั้ง
4: เพิ่งบอกว่ามือถือผมเด้งมานะที่เราจัดอะไรเสวนาเรื่องอะไรโลกเปลี่ยนไทยต้องเปลี่ยนมันเด้งขึ้นมาเมื่อวาน9ป
3: ีแล้วแน่นอน
4: 9ปีเด้งมาผมเฮ้ย
3: ที่ร้านอาหารใช่ไหม
4: ใช่ๆๆเราปิดร้านอาหารคุยอ่ะ
3: ใช่จำได้แล
4: ้
3: ว
4: แล้วมันเด้งมาวันนี้
3: วันนี้พอดีเรารู้จักกันมานาน
5: นาน
3: จริงๆ
5: 9ปี
4: นี่แค่เหมือนว่าที่ทำงานด้วยกันเนาะก่อนน้ำก่อนนาง
3: อ้อยบอกเลยทุกครั้งที่อ้อเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็จะมีพี่สองท่านเนี่ยสัมภาษณ์อ้อก่อนใครเพื่อนทุกครั้งคือก่อนที่คนอื่นจะรู้สองท่านนี่จะมาทุกครั้งที่เปลี่ยนอาชีพ
4: โอเคแล้วใช่ไหม
3: นี่เราเรียกอาชีพใครถามให้ตอบอาชีพอ่ะก็อาชีพนักการเมืองไม่ต้องเขินแล้วรุ่น
4: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะมันไม่มีอาชีพอื่น
4: อันนี้แบบวางเลยวิชาการก็วางแล้วเป็นจ๊อบๆไปช่วยเป็นไง
3: ใช่ก็คือถ้ามีไปบรรยายคือจริงๆก็มีคนเชิญไปบรรยายเยอะกว่าเดิมอีก
5: เพราะว่าม
3: ันก็จะได้มุมมองของทั้งวิจัยแล้วก็นโยบายเพราะฉะนั้นแบบช่วงนี้คือทุกๆวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยจะบรรยายเยอะมาก
5: อ๋อเพราะว่าสภาต้องพฤหัส
3: พูดพฤหัสค่ะเพราะก็จะแบบไม่รับนัดอื่นเลย
5: แล้วกรรมาธิการ
3: พฤหัสค่ะ
5: พฤหัสเหมือนกัน
3: อ๋อจะแย่หน่อยคือทุกอย่างอยู่บนพฤหัสหมดเลย
5: โอ้หนักเลย
3: เหนื่อยมาก
5: พฤห
3: ัสแล้วต้องใส่รองเท้าวิ่งแล้วค่ะแต่เมื่อก่อนจะใส่เม
4: ื่อ
3: ก
4: ่อ
3: น
4: อ๋อแล
3: ้วแรกๆไปก็พยายามสวยใส่รองเท้าส้นสูง3นิ้ว
5: เดี๋ยว
3: ก็ขอประทานโทษนะก็โทษนะก็ท่าเดียววิ่งในสภาพไม่ทัน
5: ดีที่สุดแล้ว
4: ไม่แต่เห็นวิ่งหาเสียงคล่องอะไรเนี่ย
5: ดีที่สุดแล้ว
4: นี่เขานักการเมืองตื่น
3: แรงมันเยอะแรงมันเยอะ
4: ใช
3: ่ก็เอาว่าก็ยอมรับว่าเราเป็นนักการเมือง
4: ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อน
3: ซึ่งก็ไม่เคยคิดมาก่อน
4: เรารู้จักกันนานไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นการเมืองเต็มตัวแต่ดีไงผมก็ดีบทบาทเชียร์ต้องเป็นบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยนะ
5: ก็อภิปรายงบประมาณก็น้อยเยี่ยม
4: งบประมาณ
3: ครั้งแรกต้อง
4: เรียนรู้
3: ใช
4: ่เอพาสปอร์ต
3: งบ AI
4: ทีแรกงงๆฟังอาจารย์กันดีเข้าใจง่าย
3: ขึ้นกว่าเดิม
4: เข้าใจมากขึ้น
3: ไหมอ่ะดีใจแล้วเข้าใจว่าอะไรคะงบ AI แบบสอนอ่อนตอนแรกยังไม่เข้าใจตัวลงมันคืออะไร
4: เป็นอาจารย์เก่าเว้ยมันเช็คเราเว้ยเข้าใจจริงหรือเปล่า
3: เข้าใจจริงหรือเปล่า
4: เข้าใจจริงหรือเปล่าว่าจะให้เรา
3: แล้วยังไม่แน่ใจแล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่นะเนี่ยแต่รัฐมนตรีบอกว่าทุกคนรอใช้อยู่นะ
5: รอ
4: เดินหน้าต่อด้วย
5: วันนี้เราได้นักการเมืองหน้าใหม่มา
4: ใหม่ถอดด้าม
5: มีเพื่อนเก่าแต่เป็นนักการเมืองหน้าใหม่
4: ใช่เราทำงานด้วยกันมานาน
5: แล้วสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเป็นนักการเมืองหน้าใหม่อยู่ที่รองเท้า
3: เอ้ยทำไม
5: รองเท้าเพราะว่ารองเท้าปกติเนี่ยดร.การดีนี่เธอต้องรองเท้าส้นสูงนะสมัยก่อนที่เจอ
3: ใช่ใช
5: ่แม่ที่เก๋ไก่พอเป็นนักการเมืองนี่ต้องวิ่ง
3: ว
5: ิ่งรอกวิ่งขึ้นวิ่งลง
3: สภาก็ย้ายใหญ่วิ่งไม่ทัน
5: ก็เคยพยายามจะใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วชีวิตมันโผล่ผันไปได้ขนาด จากโน่นมากลายเป็นนักการเมืองวันนี้ได้ยังไง
3: จริงครั้งแรกที่มาเป็นนักการเมืองก็ออกรายการพี่นี่แหละค่ะแต่จำไม่ได้
4: มากคุณก่อน
3: มากับ
4: คุณอภิสิทธ
3: ิ์มากับคุณอภิสิทธ
5: ิ์ใช่ค่ะ
3: จนขั้นวันที่คุณอภิสิทธิ์ไม่อยากไม่กล้าให้ไปไหนคนเดียวก่อนไปด้วย
5: จากวันนั้นถึงวันนี้นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะ
4: เปลี่ยนไหมครับ
5: แล้วถึงมาถึงวันนี้คิดว่าตัดสินใจผิดไหมในชีวิตนี
3: ้ไม่ผิดหรอกค
5: ่
3: ะไม่ผิดค่ะถ้าจะย้อนเวลากลับไปที่เดิมได้ก็ยังคิดเหมือนเดิม
5: ยังคิดเหมือนเดิมเพราะเห็นบทนี่ตอนเข้าไปสภาใหม่ๆบอกมันทำไมทำงานล่าช้าระบบมันทำไมแหมอืดอัดเหลือเกินเนี่ย
3: บ่นเป็นเพราะว่าพอเราเห็นมุมที่แตกต่าง
4: มองจากข้างนอก
3: มองจากข้างนอกว่าเหมือนทุกครั้งเลยที่เวลาเราเปลี่ยนที่ทำงานใหม่เราก็ต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์ว่าเออมันไม่เหมือนเดิมเลยอ๋อจะมักจะเขียนว่ามันคือเป็น culture shock อะค่ะคือมันต้องมันก็ต้องไปโดนมันก็ต้องปรับตัวแล้วเราก็พยายามสะท้อนความคิดเห็นก็คือด้วยความที่ว่ามาจากสายวิศวะค่ะ
4: เออใช่
3: เพราะมันมีอะไรที่มันแบบมันไม่เป็นสิทธิภาพมันแบบมันไม่ลงคลิกอะไรเงี้ยมันคนประเภทเราเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีปัญหาก่อนคนแรกแต่พอเราเข้าไปเอาเข้าใจเพราะว่าอย่างที่อ้อมมักจะพูดอย่างในโพสต์นั้นแรกๆเนี่ยอ้อมก็พูดเลยว่าโอ้อ้อมไม่เข้าใจเลยการฟังเรื่องเดิมซ้ำๆประมาณวันกว่าเนี่ยมันทำไปทำไมมันแต่อ้อมเข้าใจมาตรงที่ว่าแต่ละที่อ่ะคือประเทศไทยหลากหลายค่ะเขามีปัญหาอาจจะแก่นเหมือนกันแต่ว่าความรายละเอียดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่อ้อมีปัญหามากที่สุดคือการใช้ AI เขียนสคริปต์และอ่านตามสคริปต์อันนั้นที่อ้อมีปัญหาสูงสุดเพราะคิดว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรเราไม่ใช่เป็นผู้แทนโมเดล AI แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการใช้ AI เป็นเรื่องผิดนะอ้อใช้เหมือนกันแต่ว่ามันมาจากการใส่ข้อมูลจนกระทั่งเราพอใจแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
5: แล้วเราจับได้เหรอคนที่อ่านจาก AI
3: คือถ้าเกิดใช้อยู่
5: ฟังออกเลยฮะฟังออกเลยเหรอ
3: ออกเลยค่ะ
5: อันนี้
3: คือสำเนียง AI อันนี้คือสำเนียง AI
4: ดูหมดก็รู้นะ
3: ภาพเนี่ยเป็นภาพ AI คือภาพ AI เราก็ไม่ว่าเพราะว่าก็เป็นการทำก็ถือว่าใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่ามันก็จะมีความสำเนียง AI อย่างเช่นอะไรรู้ไหมคะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กๆแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบ AI ทุกตัว
5: มาเลย AI มาเลย AI มาเลย
3: ใช่
5: มาเลยอ๋อในนี้ฉะนั้นมีส.ส.ประเภทไหนที่ใช้ AI แล้วก็ก๊อปเขาเลยไม่ปรับปรุงไม่อะไรเลย
3: คือมันไม่ผิดในการใช้ AI อะค่ะเพียงแต่ว่าไอ้ครั้งแรกนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกคนรีบบางคนหลายจำนวนประมาณ5ถึง5มากกว่า5คนที่สคริปต์เหมือนกันเป๊ะใช้คำนี้ไหมขอใช้คำว่าเหมือนกันเป๊ะ
4: ต่างพักว่ะ
3: ใช่ทั่วๆไป
5: ทั่วไป
3: แต่อันนั้นก็ผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้อ้อคิดว่าอย่างวันนั้นพออ้อโพสต์อ้อไม่คิดว่ามันจะมีอิมแพคมากขนาดนั้นคือไปวันรุ่งขึ้นก็กลัวจะเอาโดนอะไรเลี้ยงหัวแต่ว่าก็มีเพื่อนๆทั้งพี่ๆสวแล้วก็เพื่อนๆสสก็เดินมาคุยเอ้ยขอบคุณมากแล้วเขาก็มีการปรับปรุงซึ่งวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะ
5: ดีขึ้น
4: แล้วตอนนี้เป็นสสฝ่ายค้านทำอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหน
5: เดี๋ยวก่อนวันนี้คุณชวนมาหัวข้ออะไรก่อนไม่มีหัวข้อเน
4: ี่ยมี
5: คุยจบรายการโดยไม่มีหัวข้อไม่ได้นะ
4: วันนี้หัวข้อมีฮะ
5: ถ้าว่าสมมติว่านี่ไม่มีประเด็นไม่ได้นะ
4: วันนี้หัวข้อมีคนที่ตั้งหัวข้อเนี่ยคนนี้ฮะเอาเจ้าของหัวข้อปกตินิยมที่ผมตั้ง
5: เขาประท้วงผมบอกหัวข้อนี้เนี่ยเราเชิญสุภาพสตรีมาเป็นแขกเนี่ยหัวข้อนี้เหมาะเลยผมบอกว่าให้เขาเลือกเอง
4: แล้วเขาก็เลือก
3: โอเคได้ค่ะ
4: อาจารย์ช่วยบอกหน่อยหัวข้ออะไร
3: สมมุติว่ารัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบเพราะว่าคนที่แก้ผ้าไม่ใช่ดิฉันแก้ไป
5: เดี๋ยวแม่คุณยังกลัวเลยผมบอกกลัวอะไรผมบอกให้ผมเอาออปชันอีกหัวข้อในผ้าหัวว่า
4: สมมติว่ารัฐบาลเลยเปลือยกายให้ตรวจสอบ
3: โอ้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้
5: เปลือยกายกับแก้ผ้าอะไรแรงกว่า
3: แก้ผ้าสิคะดูชัดเจนดีกว่า
5: เปลือยกายมันเบาไปไหม
3: เพราะว่าเปลือยกายมัน
5: แม่มันเบาไป
3: โอเคนะแก้ผ้านี่แหละ
5: แก้ผ้า
3: ตกลงแก้ผ้านี่คือเย็บผ
5: ้
3: า
5: แม่ไม่ใช่แม่แต่ว่ามันเห็นภาพไงว่าที่มันคลุมมันปิดมันหมดเลยหลายชั้นด้วยแล้วเชื่อไหมว่าเราต้องการให้คลี่ออกมาให้ประชาชนได้เห็นของจริงภาพจริงๆเป็นยังไง
4: จริงไหมอย่างที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้าน
5: แล้วงบประมาณนี่ผมฟังครับว่างบประมาณหมกเม็ดมีความหมกเม็ดเยอะมากใช่ไหมซ่อนไว้ตรงนั้นซ่อนไว้ตรงนี้ฉะนั้นมันต้องแก้ผ้าออกมาตกลงหัวข้อนี้คุณออยอมไหมนะ
4: โอเคเลยโอเคเลยเมื่อกี้อุตส่าห์เอาจริงเอา
3: เอาเอาเมื่อกี้มาถามก่อนแล้วโอ้ยได้พี่ผมไม่ได้เป็นคนแก้
5: คุณกลัวมากเกินไปรัฐบาลต้องแก้เราไม่ต้องแก้ทีนี้สมมติว่าอะไรนะ
4: รัฐบาลแก้ผ้าให้ตรวจสอบ
5: แล้วแต่ว่าช่วงวันนี้เขาคุมอยู่กี่ชั้น
3: โอ้มันมีหลายชั้นค่ะคือเหมือนอยู่ใส่เหมือนเสื้ออยู่ซันฟรานเป็นเลเยอร์ต่ออีกชั้นหนึ่งก็ต่ออีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆมันมีหลายชั้นอยู่ค่ะ
5: ใช่
3: แต่ว่าวันนี้เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยก็ทำกันเข้มข้นขึ้นนะคะพอมันมีเครื่องมือมันมีวิธีการและการเรียกร้องแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาว่ามันก็ทำให้เราก็ทำงานเข้มข้นขึ้นอ่ะอย่างอ้อเนี่ยอย่างอ้อทำแพลตฟอร์มสองพัทเนี่ยไม่ทราบพี่เคย
4: เห็นละเราฟังก็ดี
3: คือเราทำสองรัฐเนี่ยต้องเล่าตั้งแต่วันที่เอามากับ
5: สองรัฐใช่ไหมสองรัฐ
4: เอาไฟสอง
3: อะไรกันก็ได้หรือว่าเวลาเราส่องดูใครแก้ผ้าอะไรเงี้ยนะคะคืออันเนี้ยก็เราก็เอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ววิเคราะห์ก็คือใช้โมเดล AI ของเราเนี่ยทำเพื่อที่จะเห็นอย่างที่เราเห็นกันตอนก่อนหน้านี้ความเชื่อมโยงของผู้ที่เข้ามาประกวดราคาหรือพิชงานภาครัฐที่มูลค่าพันล้านเนี่ยมันจะวนอยู่ไม่กี่เจ้าอันเนี้ยเราเห็นถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลนี้เปิดไหมเปิดแต่ถ้าขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดึงไอ้นั่นกว่าจะดึงไอ้นี่กว่าจะเปิดดูแต่ละสัญญาแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันเปิดเป็นข้อมูลที่เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็รวบเข้ามาแล้วทำการวิเคราะห์หาแพทเทิร์นอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
5: AI ช่วยได
3: ้ AI ช่วยได้แบบนี้คือการเอา AI มาช่วยในการทำงานในการที่จะหาแพทเทิร์นความผิดปกติแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายถูกไหมคะอันนี้คือแพทเทิร์นความผิดปกติอย่างเช่นเราไปดูจุดอย่างที่อ้อดูทำเนี่ยค่ะก็คือว่าโครงการของรัฐนะคะแล้วไปดูว่าบริษัทไหนเข้ามาเป็นผู้สืบราคาผู้นำเสนอราคาแล้วบริษัทไหนได้3เลเยอร์ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่ามันมีความเกี่ยวพันกันวนกันอยู่ในนี้แล้วเราก็ไปดูกรอบกันออกมาทำให้เราเห็นว่ามันจะมีอยู่ประมาณจำนวนบริษัทนี้นะที่เหมือนเป็นขาประจำทีนี้การเป็นขาประจำถามว่าผิดเสมอไปหรือเปล่าก็ไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เก่งจริงๆหรืออาจจะเป็นคนที่มีองค์ความรู้นี้จริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เร่งด่วนสรุปแต่เราจะเข้าลงไปดูถึงแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นเช่นแล้วเราก็ราคากลางความต่างของราคากลางหรือว่าการเขียน TOR ตั้งแต่ต้นซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นข้อผิดปกติอยู่ในบางอย่างซึ่งก็สอดคล้องกันกับที่เราเห็นในข่าวในตอนนี
4: ้ค่ะอย่างที่เป็นประเด็นเนี่ยไทยแอร์พาสปอร์ตพบอะไร
3: ไทยแอร์พาสปอร์ตเนี่ยเริ่มจากอันแรกก่อนเราดู TOR ก่อน
4: ครับ
3: TOR มันประหลาดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของ TOR ก็คือว่า1มัน 1,600 ล้านใช่ไหมคะเอาขอเรียงง่ายๆคือ 1,500 ล้านกับ100ล้าน 1,500 ล้านเนี่ยไม่ได้มีเขียนรายละเอียดอะไรเลยเขียนแค่ว่าจัดหา generative AI แค่นี้ก็ตายแล้ว
4: ไอ้งบหลักเนี่ยนะไม่ได้เขียนอะไร
3: แค่นี้
5: แค่นี้ก็รังดังไอ้ทงแดงฟูฟู
3: ขึ้นแล้วแค่นี้ก็ตายแล้วไอ้ที่เหลือร้อยเนี่ยมีทั้งหมดแหละค่าเบรกค่ากาแฟแล้วมันยิบย่อยมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการโฆษณาอะไรต่างแต่สำหรับอ้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสโคปของงานใช่ไหมคะ
4: ของเล็กน้อยเล็กน้อย
3: ใช่มันก็มาอยู่ที่เนี่ย 1,500 มันคืออะไรนะนั่นแหละคือเป็นประเด็นแล้วก็อีกอันนึงที่อ้ออยากช่วยดูก็คือคณะกรรมการตรวจรับสำคัญนะเอาว่าในทั้งหมดเนี่ยมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่คนเขียน TOR แล้วมันไม่ใช่คนที่จัดซื้อจัดจ้างแล
4: ้
3: วตอนนี้กรรมสำคัญมันอยู่ที่กรรมการตรวจรับเพราะว่าท่านมนตรีก็บอกแล้วจะให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็จะ pay per use ใช่ไหมคะตอนนี้ท่านมาถึงตรงนี้แล้วซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากที่ท่านรับฟังเนาะคราวนี้มาดูแล้วค่ะว่าจะตรวจยังไง pay per use จะมาดูกันแล้วก็คือเพราะว่ากรรมการตรวจรับเนี่ยคือมันตรวจตาม paperแต่ถ้าบอกว่ามั่นใจกันว่าเราจะตรวจรับเพื่อให้ประโยชน์ของประชาชนนั้นสูงที่สุดใช้เงินภาษีคุ้มค่าที่สุดโอ้กรรมการตรวจรับเนี่ยจะเป็นพระเอกกับประเทศไทยมากประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะว่าแม้ว่าวันนี้มัน pay per use ก็จริงถ้าเราใช้ AI เราจะรู้ว่าบางอย่างที่มันเคยเป็น pro version ต้องจ่ายตังค์เนี่ยพอสักประมาณ6เดือนน่ะมันจะกลายเป็น free
4: มันเก่าแล้ว
5: เพราะว่าเรารู้นี
3: ่มันก็จะกลายเป็น free เมื่อก่อนทำรูปเนี่ยเรามันต้องจ่ายตังค์เดือนนึงก
4: ็ free แล
5: ้
4: ว
3: ค่ะทีนี้มันก็เลยมาที่ว่ามันต้องมีคนกรรมการตรวจรับเนี่ยต้องเข้าใจสถานการณ์ AI อ่ะแล้วก็ให้ใช้เงินของเราได้เป็นประโยชน์สูงสุดแต่คำถามอ้อตั้งแต่ในกมทครั้งแรกก็ถามว่าต้องการอะไรจากสิ่งนี้คะสดช.ต้องการอะไรจากโครงการนี้คะอะไรคือตัวชี้วัดว่าวันนี้จะไปสู่จุดหมายใหม่เนี่ยวันนี้คือเบสไลน์ก็อยู่ที่ตรงไหนและอนาคตคือที่อะไรคือไอ้คำถามเนี่ยเอาพูดตรงๆนะทุกท่านค่ะว่าอ้อเนี่ยถ้าเกิดอ้อไม่ใช่สายเทคนิคอลเป็นสายผู้บริหารเนี่ยคำถามเนี่ยต้องเป็นคำถามที่อ้อต้องตอบได้เป็นคนแรกคือแบบไม่ต้องคิดเลยว่าอ๋อเราแพลนมาแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ขอโทษนะคะ AI adoption อยู่ที่ 25% จะให้ไปถึง 45% เอา ติต่างถ้าเราไม่ใช่เป็นคนเทคนิคอลเรื่องแบบนี้เราต้อง
5: ตอบได
3: ้ตอบได้เลย
5: ตอบได้
3: ทันทีด้วยแต่วันนี้ยังไม่มีคำตอบเลยว่าเขาจะวัด
4: ถามท่านประหลัดอะ
3: ถามทุกคนแล้ว
5: ดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือถามคำถามที่ประชาชนต้องการรู้ว่าแล้วใครได้ประโยชน
3: ์แล้วได้ประโยชน์อะไร
5: ประโยชน์อะไรแล้วก็เป้าหมายจริงๆที่ทำเพื่ออะไร
4: ครับ
5: แล้วยิ่งไปเจอว่าทำไมมันมีเรื่อง AI โครงการมหาศาลเลยเนี่ยไอ้70เนี่ย
4: มีหลายโครงการเลย
3: อันนั้นก็ฮะเหมือนกันค่ะ
5: ฮะ
3: คือใน70เนี่ยมันมี2แบบต้องเล่ากันว่างบประมาณของ DE นั้นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้น 30%
4: ซึ่งเกินกรอบใช่มั้ย
3: ซึ่งเกินกว่าชาวบ้านนะแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดเขาเนี่ยได้แค่ 13,000 แล้วใน 13,000 เขาเนี่ยประมาณสัก5,000 กว่าเนี่ยคือมาการสร้างคลาวด์คลาวด์ภาครัฐซึ่งถ้าพูดแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยคลาวด์เนี่ยคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆแต่ถามว่าปีที่แล้วก็ 2,000 ปีนี้เพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 5,000 สิริรวมแล้วกว่าจะถึงวันนี้ใช้ไปแล้ว 8,000 นะคะสำหรับคลาวด์คำถามคือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันถึงขั้นต้องเป็นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวแบบนี้จริงหรือเปล่าถูกไหมคะมันเป็นคำถามเชิงเทคนิคแล้วว่าไอ้ที่ว่า VM หรือ Virtual Machine ที่รัฐต้องการใช้เนี่ย มันเพิ่มขึ้นแบบนี้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าการใช้แบบนี้เป็นการประหยัดงบประมาณรัฐโดยรวมอันนั้นไม่เถียงแต่ทำไมมันมีคลาวของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอวกระทรวงศึกษาธิการแยกออกไปแล้วทำไมมันถึงไม่จัดการเรื่องนี
5: ้
3: แบบนี้คือคำถามในเชิงของผู้บริหารละว่าถ้าเกิดเราถ้าท่านเป็น CTO ของประเทศแบบนี้มันต้องตอบได้ง่ายนะคะแต่ท่านก็ให้คำตอบเหมือนกันว่ามันเป็นงบผูกพันมันมีความสเปซิฟิก
5: มันยังไงวะ
3: มีความชัดเจนก็เลยเป็นเรื่องที่ยังต้องเดี๋ยวต้องตอบกันไปเพราะว่า cloud เนี่ยมันจะถ้าใช้คำที่เรารู้จักคือ pay per use คือใช้เท่าไหร่ขยายเท่านั้นดีกว่าไปการซื้อแล้วมาวางกองไว้แล้วใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
4: นักเตียที่บอกว่าแบบซื้อกองรวมกันมันถูกกว่าใช่ไหมอ
3: ันนั้นจริงค่ะ
4: จริงไหม
3: ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องจริง
4: ประสิทธิภาพดีกว่า
3: อันนั้นเป็นเรื่องจริงอันนั้นเป็นเรื่องจริงว่ามันจะถูกกว่าคือว่าง่ายอ้อเป็นคนจัดการเหมือนอ้อเป็น CTO ของบริษัทนั้นเนี่ยหน่วยย่อยๆไม่ต้องไปซื้อเองเดี๋ยวเรารวบซื้อแล้วเราจัดการความปลอดภัยระดับสูงทีเดียวการใช้ Data มาเชื่อมกันในรูปแบบเดียวอ้อมันเรื่องนั้นจริงแต่ประเด็นคือว่ามันมีคลาวด์ตัวอื่นนั้นเนี่ยงอกอยู่ในงบประมาณนี้อีกหลายพันล้านด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น้อย
5: แต่ละกระทรวงก็มี AI ของตัวเองใช่ไหม
3: ไ
5: ปเจอแล้วมีกี่โครงการ
3: โอ้ AI เนี่ย 2,000 กว่าล้านนะคะถ้าเอาเท่ารวบคำว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ AI มีประมาณตัวเลขประมาณ 2,000 กว่าล้านเยอะอยู่ค่ะแล้วก็พอไปดูเนี่ยตอนแรกก็เอามาดูว่าให้ดูสัดส่วนระหว่างงบดำเนินการกับงบลงทุนปรากฏงบลงทุน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนแรกดูโอ้โหดีจังเลยกะจะโพสต์ชมแล้
4: ว
3: แล้วพอไปดูงบลงทุนมันคืออะไรเฮ้ยสร้างตึกสร้างอาคารเรียนซื้อครุพัน
4: มันเกี่ยวไอ้ AI ตรงไหน
3: มันไม่เกี่ยวไงก็คือมันก็คือเป็นการสร้างตึกแล้วแปลว่านี่คือตึกปฏิบัติการ AI ซึ่งแบบคือตอนนี้อยากรู้ตึกนั้นเป็นทำอะไรเหมือนกันถ้าเป็นตึก AI แบบ test robotic แบบ Boston Dynamics อะไรเงี้ยนะมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้มันเริ่มแปลกมันเริ่มติดป้ายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันคืองบ AI ไม่ตรงปก

0: จริงๆแล้ว AI สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยก็คือโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลนะคะแล้วก็การยกระดับของการใช้งานโดยเฉพาะยิ่งในภาครัฐแบบนี้เป็นต้นค่ะ
1: เวลาเป็นตึกก่อสร้างเนี่ยมันก็ต้องเพราะว่าเรื่องรับเหมาก่อสร้างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มก้อนของผลประโยชน์การเมืองที่เกี่ยวเขาจะได้ต้องสร้างตึกสร้างถนนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่นำไปสู่การใช้เงินเพื่อรับเหมาก่อสร้าง
0: แต่ใดๆเลยทั้งหมดเนี้ยค่ะมันต้องถามตัวเองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย AI ของเราหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ของเราหรือเทคโนโลยีเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้เล่นแบบไหนวันนี้เราเป็น user คือเป็นผู้ใช้แล้ววันนี้สิ่งที่อ้อแบบไม่รู้สึกขัดใจมากที่สุดนะคะว่าการเอา 1,500 ล้านเนี่ยโดยที่ว่ารัฐเนี่ยเป็นเซลแมนให้กับ
2: แบรนด
0: ์ให้แบรนด์ต่างๆเองอะเอาเงินไปให้เขาไม่พอเนี่ยเอา data ไปให้เขาอีกอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ข้อมูลเรา
0: เนาะคืออันนี้เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เลย
2: ข้อมูลที่มีค่ามาก
0: ข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรของประเทศยุคใหม่ซึ่งอันนี้เราไม่เคยถูกตอบคำถามเราได้จะถูกตอบคำถามว่าไม่ต้องกังวลข้อมูลปลอดภัยดีคือรู้แล้วว่าปลอดภัยแต่มันโดนเอาไปเทรนโมเดลเขา
1: ใช่
0: ไหมคะซึ่งในถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยนะเขาจะสมมตินะสมมติเราสร้างเราตั้งใจจะไม่สร้างแล้วเราจะเป็นยูเซอร์อย่างนี้มันเทรดมันบาร์ที่เทรดกันได
1: ้ถูกต้อง
0: เช่นเราจะเปิดตรงนี้5ล้านคนแต่คุณต้องเอาเงินที่เราให้ไปเนี่ยนะคะกลับมาลงทุนเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอะไรต่างๆในบ้านเราเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาของจำนวนเงินมันคือประเด็นปัญหาของวิสัยทัศน์ตรรกะและความสามารถในการใช้เงิน
2: แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะดีอย่างเดียวนะมันประเด็นของรัฐบาลของผู้นำประเทศต้องคิดและเข้าใจเรื่องพวกนี้อาจารย์คิดว่ารัฐบาลเข้าใจอย่างนี้ไหม
0: คือเอาว่าไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรนะไม่ว่าใครจะมาบริหารใดๆเนี่ยเอาคิดว่ามันต้องมีประสบการณ์แล้วมันต้องมีความน่าเชื่อถือที่สามารถที่จะบริหารสิ่งนี้ได้เอาก็ต้องเรียนว่ามันไม่มีใครทุกคนรู้ทุกอย่างทุกเรื่องในโลกถูกไหมคะแต่ผู้บริหารเนี่ยจะต้องเข้าใจดีว่าจะต้องเอาคนแบบไหนมาเป็นมือซ้ายมือขวาในการช่วยคิดเอาคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: เหมือนคุณเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลคุณต้องหานักเตะเก่งลงสนามแต่ว่าคุณเป็นโค้ชคุณผู้จัดการคุณไม่ต้องเตะเก่ง
0: คุณต้องเตะเก่ง
1: แต่คุณบริหารได้เอาคนเก่งมาได้คนเก่งอยู่คุณได้คุณบริหารคนเก่งได้แต่ตอนนี้กรรมการโค้ชเป็นไปเตะเอง
0: ไงใช่ค่ะแล้วก็เอาไว้อีกอันหนึ่งที่เอามักจะพูดและอยากจะฝากไว้หลายๆครั้งว่าอย่างวันนี้เราพูดถึงการตกขบวนเทคโนโลยีใช่ไหมคะเราก็วันนี้ที่บาดเจ็บย้อนกลับไปตอนต้นรายการที่เราพูดถึงอีคอมเมิร์ซเนี่ย อย่างอ้อเนี่ยถึงวันนี้เรารู้ว่าเราต้องไปคู่กับอีคอมเมิร์ซต่างชาติละเพราะว่าเราไม่มีเขาก็ไม่ได้แต่เขามายึดหัวหาดทำให้เราเป็นเมืองขึ้นทั้งของที่ขายแล้ว Data ของผู้ซื้อเราก็ไม่ได้อย่างวันนี้มันน่าจะอย่างน้อยติ๊งอยู่ในหัว Ring the bell สักหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยเป็นแบบนี้อีกไม่เกิน3ปีเราก็จะจุกแบบนี้เลยเพราะว่าเราเอาคนของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มเขาเราถ้าวันหนึ่งบอกที่เคยต่อราคามาขอบคุณนะแต่ว่าวันนี้จะขอขึ้นราคาแล้วเวลาเราขึ้น GP วันนี
1: ้
0: แล้วรัฐจะทำยังไง
1: คุณไม่มีทางเลือกด้วย
0: เราไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนมากเพียงพอกับการที่จะทำโมเดลภายในหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นการโคอินเวสต์กับเขา
2: ใครต้องคิดอย่างเงี้ย
0: เอาผู้บริหารรัฐมนตรีสิคะนายกสิคะนั่นน่ะเนี่ยงานเขาเลยเขาไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นแต่เขาต้องมองเกมแบบนี้ให้ออกใช่ค่ะแต่อย่างว่า
1: เขาไม่ได้สนใจพอและไม่เข้าใจพอที่จะมาบริหารวิสัยทัศน์หรือว่าไอแพลน
2: ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวนะ
0: เต็มตัวเลยค่ะ
2: เต็มตัวนะมันยากไหมหรือแล้วมันเปิดกว้างมันแย่งกันมาตรวจสอบหรือว่าตั้งด่านสกัดเต็มที่เลย
0: คือ
2: ถ้าเป็นฝ่ายค้าน
0: ในฐานะฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบใช่ไหมคะทีนี้ถามว่ายากไหมเหรอคะก็คือไม่รู้เมื่อก่อนก็ทำยังไงรู้แต่วันนี้ แต่วันนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือวันนี้เราก็ใช้เครื่องมืออย่างเต็มที่สองสามอย่างที่เราทำไปพร้อมๆกันนะนาทีนี้คือเราก็สร้างแพลตฟอร์มในการตรวจสอบของเราเองซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นรัฐบาลเราจะเปิดตรงเนี้ยให้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ทีนี้ขออนุญาตใช้รายการนี้ดักคอนิดนึงเพราะว่าเคยได้ยินท่านอนุทินบอกว่าจะทำ AI เปิดข้อมูลปราบโกงบอกท่านคะถ้าท่านจะใช้อีกพันล้านน่ะช่วยกลับมาดูงานที่พรรคประชาธิปัตย์พักพุทธิของเราหน่อยนะคะว่าเราเงินก็ไม่มีแต่เรามีคนอย่างเงี้ยเราใช้เวลาไม่นานเองเราทำได้ท่านอย่าไปใช้อีกพันล้านเพื่อสิ่งนี้นะไม่เอานะตีมือเลยเลยนะคะอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลอีกทางหนึ่งที่พวกเราทำก็คือว่าท่านอภิสิทธิ์นะคะก็เสนอไปแล้วเรื่องของพรบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐจริงๆข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
2: มันเคยมีแล้วไม่ใช่เหรอ
0: มันเคยมีแล้วค่ะแต่มันโดนบล็อกก็คือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมันก็จะมีการมาด้วยเรื่องของการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นเนื้อหา

0: กี่ยวกับ PDPA ซึ่งมันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง
1: แต่ก็ชอบมาอ้าง
0: ใช่เขาชอบมาอ้างตลอดเวลาทีนี้เนี่ยถ้าพูดตรงนี้เราเดินไปในเวนี้นะคะเราก็ใช้คำว่าเปิดเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องพื้นฐานหรือที่เราใช้คำว่า open by default คือถ้าไม่ร้องขอให้ปิดต้องเปิด
2: ใช่
0: นะคะทีนี้ต้องแยกกันก่อนนะคะว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างการใช้งบนั่นนี่นู่นไม่เกี่ยวกับ PDPA เลยไม่เกี่ยวกับ personal data เลยไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเลยต้องเปิดแล้วต้องเชื่อมกับอีกด้านนึงก็คือว่าที่เกี่ยวกับตัวบุคคลเพื่อที่ว่าการบริการภาครัฐจะได้สะดวกขึ้นเวลาพี่แอ๊ดไปไหนพี่สุทธิชัยไปไหนเนี่ยไม่ต้องกรอกซ้ำซากทุกอย่างเนี่ยอาจจะอยู่ใน wallet ของเราซึ่งเราก็จะเป็นเจ้าของข้อมูลโดยแท้จริงอันนั้นก็จะเป็นอีกทางนึงที่เรากำลังจะไปสู่นะคะแต่ว่าด้านเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็พยายามคุยกับหน่วยงานภาครัฐDGA นะคะก็คือ Digital GovernmentAgency แล้วก็ BDI Big Data Institute สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในวงการตรงนี้ค่ะตอนนี้เราก็ใส่ส่งไปละร่างแก้ไขพรบเพื่อให้มีการเปิดเพื่อที่สำคัญเลยเพื่อทำให้เกิดการโปร่งใสมากยิ่งขึ้นต่อการทำงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นสำคัญ
2: ดังนั้นทุ่มเต็มที่ทุ่มเต็มตัวเห็นทำการบ้านเห็นลุกขึ้นอภิปรายเห็นไปทำกิจกรรมต่างๆนานาซึ่งคิดว่ามันทุ่มขนาดนี้แล้วมันได้ผลอย่างที่เราคาดเดี๋ยวมันยังห่างไกลมากเลยที่จะเกิดการปฏิรูปเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณปีนี้ก็ยังเป็นปีที่คุณ
1: เอกนิติ
2: อภิสิทธิ์บอกว่าหาเช้ากินค่ำคุณเอกนิติก็ยอมรับว่ามันมีหมกเม็ดเยอะแล้วถ้าจัดงบประมาณแบบนี้ต่อก็บอกอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ไม่เหลือแล้วนะ
0: ใช่วันความลำบากคือเราเรียกว่างบไร้อนาคต
2: งบไร้อนาคต
0: ซึ่งก็สอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเป็นงบหาเช้ากินข้าวซึ่งโดยไม่ได้นัดหมายแปลว่าเราเห็นพ้องต้องกันเพราะว่าเราไม่เหลืองบในการลงทุนแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนเพิ่มนั่นแปลว่าเราต้องกู้มาลงทุนแล้วมันเพดานมันก็จะติดไปเรื่อยๆจากที่พี่กรณ์เขานำเสนอตอนอภิปรายว่าแค่เรามองภาพชาร์ตไปเนี่ยเหลือไม่กี่ครั้งเท่านั้นน่ะทุกอย่างมันจะติดเป็นเพดานเดดล็อกเลยเพราะฉะนั้นก็มี2ทางว่าก็ต้องลดงบดำเนินงานลงใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้มีงบลงทุนเพิ่มหรือว่าเราจะได้มีความสามารถในการกู้เพิ่มอันเนี้ยมันเป็นข้อห่วงกังวลของเราว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะถึงจุดที่เราเรียกว่าเดดล็อกของงบประมาณแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่ในฐานเศรษฐกิจรูปแบบเดิมไม่ได้เราต้องมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจแต่วันนี้เราลงทุนใหม่ไม่ได้เลยถ้าเราไม่กู
2: ้
0: วันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราห่วงกังวลค่ะท่านรัฐมนตรีพาราดอนก็ท่านก็เปิดกว้างนะคะท่านน่ารักบอกว่าไม่ต้องจุดธูปเชิญผมเดี๋ยวผมมาแล้วผมมาแล้ว
1: ไม่ต้องจุดจุลีมาจุดธูป
0: จุดจุลีไม่ต้องจุดอยู่ที่
2: มาแล้ว
0: ตลกดีแต่ก็เนี่ยค่ะมันบรรยากาศที่สภามันไม่ได้ห้ามหันถึงท่านด้วยต้องเดินตลอดเวลาแล้วก็มีมุกประมาณแบบนี้ท่านพาราดอนก็เดินมาบอกเลยว่านี่ผมพูดจริงนะว่าจะเชิญทั้งท่านพิสิทธิ์ท่านพี่กรณ์เข้ามาช่วยกันปรับโครงสร้างของงบประมาณของพวกเราในอย่างน้อยในปีหน้าถัดไปเนี่ยเราจะได้ทำได้ดีขึ้นซึ่งเอาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นภาพบวกคือว่าง่ายมาช่วยกันทำ
1: รู้
0: คือรู้ยอมรับแล้วเรามาช่วยกันทำดีกว่าเอ้ยมันไม่มีปัญหาหรืออย่างเช่นตอนนี้ใครๆก็รอใช้ AI Passport อยู
1: ่ผมลงทุนไปเรียน AI มานะจะรอใช้ AI Passport ตัวนี้ดูก่อน
0: ใครบอกคุณต้องรอเรียนฟรีจากเขานี
2: ่เรียนฟรี
1: รอไม่ไหว
2: ไม่เสียตังค์อะไรที่ไหน
1: รอไม่ไหวนะ
2: แต่ปัญหาคือถึงแม้ว่าบางส่วนในรัฐบาลเนี่ยเช่นคุณเอกนิติก็ดีพราดอนก็ดีเห็นว่าควรจะปรับแต่การเมืองเนี่ยคุณอ้อมมั่นใจหรือว่าความกล้าหาญทางการเมือง political will มีพอเพราะว่างานมันยากนะผ่าตัดทั้งนี้
0: ยาก
2: ผ่าตัดยากมากนะคุณอาจจะต้องลดสวัสดิการต้องลดคนต้องปฏิรูประบบราชการจริงจังซึ่งต่อให้รัฐบาลจะช่วยมาช่วยกันหน่อยฝ่ายค้านเรายินดีเนี่ยถ้าที่สุดคนถามว่าคุณเอาจริงหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะคือมันเป็นช่วงเวลาวัดใจของช่วงชีวิตของพวกเรานะคะแต่ว่าก็เรียนตามตรงว่าถ้าเกิดเราปล่อยเป็นแบบเดิมแบบนี้มันไปไม่รอดมันไปไม่รอดในช่วงชีวิตเรานี่แหละไม่ต้องรอให้ลูกหลานมันจุดธูปด่าเรา
2: ไม่ปีกี่ครั้งกี่ปีข้างหน้า
0: เอาแค่ประมาณไม่ถึง5ปีข้างหน้านี่แหละค่ะที่เราจะเจอปัญหาได้หรอกคือวันนี้เราอ่ะเหมือนกับติดกับตัวเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วจากการกู้นะคะแล้วอย่างน้อยเนี่ย 400,000 ล้านที่เราพูดพร่ำพูดมาตลอดเนี่ยบางอย่างมันควรจะอยู่ในงบประมาณปกติมันไม่ควรอยู่ในการกู
2: ้
0: แล้วทำไมงบประมาณปกติมันใช้ไม่ได้ล่ะอย่างเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเร่งแก้ไขค่ะก็จะได้ไหมอย่างที่พี่สุชัยถามอ้อ

0: ก็คือไม่รู้แหละรู้แต่อ้อก็ไม่หมดหวังเพราะยังไงประเทศนี้มันก็ต้องยังอยู่แล้วเราก็ต้องทำที่ดีที่สุดค่ะ
1: แต่ว่านี่ไงที่ผมห่วงคือว่าฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นฝ่ายรัฐบาลบางส่วนก็รู้แล้วว่าถ้าไม่ไปต่อตัวเองก็อยู่ในอำนาจไม่ได้ก็มาบอกว่าเราพร้อมที่จะเปิดอย่างคุณเองนิติบอกว่าเนี่ยเรายอมรับมีการหมกเม็ดเขายอมรับนะใช่ไหมแล้วก็เราจะเปิดแล้วทีนี้เอ็กซ์ซ็งเอ็กเซลแล้วเราจะเปิดแล้วเนี่ยแต่นั่นคือคุณเอกนิติซึ่งไม่ใช่ตัวหลักของการเมืองหรือผู้มีอำนาจขณะนี้เรายังไม่เห็นนายกก็ไม่ได้มาฟังเลยใช่ไหมเรื่องอะ
0: ไรไม่อยู่
1: ด้วยเนี่ยนะ
2: ติดภารกิจ
1: แต่ว่าไม่ได้แสดงความสนใจอะไรมากกลับมาไปแถลงเรื่องอื่นที่ยังก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีแต่เรื่องก็ประมาณเนี่ยเช่นเรื่องความมุ่งมั่นที่จะแก้ปฏิรูปจริงๆรัฐบาลคราวนี้เอาจริงนะที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนายกเอาจริงๆทำอย่างนี้นะเราตัดงบ 10% ตรงนั้นตรงนี้งบต่างจังหวัดเราลดผมไม่เห็นไงดูไหมเวียดนามเพิ่งออกมาไตรมาส2 GDP ก็โต
0: 8%
1: ของเราไตรมาส2ได้อย่างเก่งไตรมาส1รู้สึก2กว่า
2: ครับ
1: แต่เวียดนามเขาตั้งเป้า 10% นะเขาบอกเขาได้8ได้อย่างต่ำกว่าเป้ากันนะ
2: แต่สิ่งที่เขามีคือเขากล้าที่จะผ่าที่จะลดที่จะแก้นะ
1: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นจากระดับนายกเพราะว่าเห็นคุณปกรณ์รองนายกพูดถึงเรื่องคือ
2: ผมมาถึงเวียดนามนะ
0: เวียดนามเขาลดราชการ
2: ลดกระทรวงลด
1: เขากล้ายกกระทรวง
0: ลดดาวไซส์ลงไป
1: เขากล้าควบรวมเขากล้าบอกว่างานซ้ำซ้อนมาอยู่ที่เดียวกัน
0: อยู่ที่เดียวกันหรือเปลี่ยนวิธีคิดใหม
1: ่
0: หรือว่าวางยุทธศาสตร์ของทางด้านเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาอย่างของเราเนี่ยคือจริงๆไม่รู้มันเรามีเยอะไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มันเป็นทิศทางเดียวกันได้เราไซโลไม่พอเรายังโซโล่อีกต่างหากคือทำคนเดียวจะทำคนเดียวเอาคนเดียวกินคนเดียว
1: เอากินคนเดียวได้
0: ไม่ใช่ทำคนเดียว
1: ก็ได้เออดีมากไซโลได้ยังโซโล่อีกนะ
0: โซโล่อีกชัดๆเลยเนี่ย
2: เอาล่ะขอบคุณอาจารย์กันดีครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศตัวเองนะ
1: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
2: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
3: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมที่จะแถลงผลการตรวจสอบคะแนนในกระดาษคำตอบกับไฟล์คำตอบนะครับว่ามีความผิดปกติหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตยืนยันนะครับว่าหากหลักฐานนั้นพาดพิงถึงใครก็จะต้องว่าไปตามกฎหมายไม่มีปิดบังหรือช่วยเหลือใครครับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วเช่นกันสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดจะมาจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่ให้เกิดความสงสัยว่ามีการปิดบังช่วยเหลือหรือมีการหัวกัน
1: ทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการซูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามมีอำนาจในการดำเนินคดี
2: แต่ละหน่วยงานรายงานนะครับคนที่ถูกรายงานมาซ้ำกัน
1: เรื่องนี้เป็นเขาตีการลับมาก
0: สำหรับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นะครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องมีขั้นตอนซึ่งขณะนี้กระบวนการได้เริ่มต้นแล้วโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่บางรายมาช่วยราชการพร้อมย้ำว่าทุกอย่างต้องยึดตามพยานหลักฐานหากผลสอบพาดพิงถึงใครต้องว่ากันไปตามกฎหมายส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเตรียมแถลงผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับไฟล์คำตอบของผู้เข้าสอบที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 15,000 คนในวันพรุ่งนี้หากผลสอบออกมาไม่ตรงกันจะต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดเพราะถือว่าผิดปกตินะครับจากนั้นจะเสนอเรื่องไปยังกองกลางเพื่อยกเลิกบัญชีผู้ทุจริตที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
3: ต้องสอบใหม่ไหมคะหรือว่า
4: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มคนที่สอบได้เนี่ยเรารวมไปด้วยกลุ่มคน2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มคนกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถตัวเองกลุ่มคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเราต้องรักษาสิทธิ์เขาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ให้กระทบสิทธิ์เขานะครับในส่วนของคนที่มีความผิดปกติก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติ
5: และลำดับที่รออยู่ก็จะมาเสียแทน
4: โดยวิธีการเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะ
0: ขณะที่ขั้นตอนทางคดีของปปช.นะครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ระบุนะครับว่าขณะนี้รอเลขาธิการปปช.เรียกประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่เพื่อจะมีมติแต่งตั้งคณะไต่สวนซึ่งอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้โดยคณะไต่สวนจะเรียกพยานเอกสารเส้นทางการเงินและผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่มีกรอบระยะเวลาดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับยังคงติดตามตัวจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอาจเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยทางจังหวัดได้ออกหนังสือแจ้งให้สิบตรีจ่าสิบตรีพิชิตเข้ามาให้ถ้อยคำนะครับแต่จนถึงวันนี้ยังไม่ปรากฏตัวซึ่งหากครบกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะต้องรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการทางวินัยร้ายแรงครับรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะครับว่าตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียรู้ตัวบุคคลที่รอรับเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสเป็นหญิงชาวไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียนานกว่า10ปีนะครับอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวครับส่วนผู้ต้องหา2คนที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสหลังถูกนำตัวไปฝากขังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับขบวนการข้ามชาติครับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาคดีร่วมกันนำพัสดุที่มีเฮโรอีนส่งให้แอร์โฮสเตสไปฝากขังต่อศาลนะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนายอุทัยรับว่าเป็นคนไปรับกระเป๋าผ้าจากจังหวัดพะเยามาส่งให้กับแอร์โฮสเตสโดยมีคนกลางใช้ชื่อว่ารินติดต่อกับผู้รับจ้างหิ้วของส่วนนายนันทวัฒน์ซึ่งเป็นชาวพะเยารับว่ารับฝากของจากนายอุทัยอีกทอดหนึ่ง เมื่อทราบว่าเป็นยาเสพติดจึงนำมาทำลายและนำกระเป๋าผ้าไปทิ้งโดยศาลเห็นนะครับว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะขบวนการต่างชาติในลักษณะขบวนการข้ามชาตินะครับนับว่าเป็นภัยร้ายแรงมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและยกคำร้องส่วนการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้สืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียคนที่รอรับพัสดุจากแอร์โฮสเตสแล้วนะครับพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวสำหรับแนวทางการต่อสู้คดีของแอร์โฮสเตสที่ออสเตรเลียนะครับอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดระบุนะครับว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงมีโทษหนักการต่อสู้คดีผู้ถูกกล่าวหาจะต้องพิสูจน์เจตนานะครับว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติครับ
6: ทุกวันนี้พยานหลักฐานที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระเป๋าซึ่งมีการเย็บที่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ตัวน้องเขาเองเนี่ยเขาก็ได้แสดงเจตนาที่จะให้ตรวจเพราะว่าอันเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีพฤติการหลบซ่อนครับอันนี้ก็คือหนึ่งในพฤติการที่เป็นประโยชน์กับเขาประเด็นถัดมาคือพอเราจับตัวผู้กระทำความผิดได้ผู้กระทำความผิดก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เกี่ยวขอโทษด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันแปลว่าปกติแล้วไอ้สิ่งที่เราห้ามรับฟังก็คือว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยใส่ความกันเองโยนความผิดให้กันอันเนี้ยไม่รับฟังแต่ทีนี้ผู้ต้องหาที่ยินยอมพูดว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องไงครับอันนี้ถือว่ารับฟังได้ครับ
0: สำหรับกระบวนการพิจารณาคดีของออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหานะครับกรณีมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดโดยการนัดไต่สวนครั้งแรกจะเป็นการนัดพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้รับมาจากฝั่งอัยการและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาหากไม่มีน้ำหนักเพียงพอศาลนั้นมีอำนาจที่จะปฏิเสธคดีได้และระหว่างนี้หากอัยการออสเตรเลียได้พยานหลักฐานจากรัฐบาลไทยและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาและพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดก็มีสิทธิ์ที่จะถอนคดีความได้ครับตำรวจภูธรศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีจับกุมหญิงอายุ47ปีพร้อมของกลางเป็นยาบ้า300เม็ดนะครับก่อนที่เธอจะรับสารภาพทั้งน้ำตานะครับอ้างว่าที่ทำไปเพราะต้องการนำเงินไปซื้อข้าวให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ประมาณ40ตัวครับนี่เป็นคลิปวิดีโอขณะที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่ที่2บ้านป่าเหล่าตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีหลังได้รับการร้องเรียนนะครับว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมีนางอรัญญาหรือว่าเจ๊นกอายุ47ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนะครับและมีอาการตกใจลุกลี้ลุกลนและก็มีสุนัขจำนวนมากที่อยู่รอบๆตัวและบริเวณบ้านทำให้ตำรวจนั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะถูกสุนัข กัดจึงถามนางสาวอรัญญาว่าเอายาบ้าไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนนะครับแต่ว่านางอรัญญาให้การวกวนทำทีเดินไปเอายาบ้าหลังบ้านที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้ตำรวจจึงได้กดดันอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งนางอรัญญานั้นตัดสินใจบอกตำรวจว่านำเอายาบ้าไปซ่อนไว้ในถุงขยะ
7: สรุปมีประเด็น
0: ตำรวจได้เข้าตรวจค้นภายในบ้านนะครับพบยาบ้าอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำตาล382เม็ดจึงได้ควบคุมตัวนางอรัญญาพร้อมของกลางไปสอบสวนที่สภ.ศรีธาตุจากการสอบสวนนางอรัญญาซึ่งมีอาการไม่ปกติให้การรับสารภาพทั้งน้ำตานะครับว่าที่ทำไปเพราะไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงสุนัขไว้ประมาณ40ตัวไม่มีเงินซื้ออาหารมาให้สุนัขกินซึ่งเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่5ถึง6ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เธอนั้นพ้นโทษคดีครอบครองยาเสพติดหรือว่ายาบ้าจำนวน62เม็ดและต้องอยู่ในเรือนจำถึง3ปี เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเสพและครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ศรีธาตุเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
8: ปล่อยตัวมารอบนี้นาทีเลิกได้เนาะ
0: ตำรวจมุกดาหารเตรียมแจ้งข้อหากับผู้ปกครองของเด็กชายอายุ11ปีที่ขับรถชนพระที่ทุดงฐานปล่อยปละละเลยตามความผิดกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กนะครับแต่ต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นที่เด็กขับรถได้อย่างไรซึ่งต้องให้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจสอบอีกครั้งครับความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระจนทำให้มรณภาพ10รูปและอาพาธอีกหลายรูปนะครับล่าสุดตำรวจมุกดาหารเตรียมแจ้งข้อหาผู้ปกครองของเด็กอายุ11ปีฐานปล่อยปละละเลยแต่ยังต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นเด็กขับรถได้อย่างไรนะครับหลังตำรวจสอบปากคำไปแล้ว28ปากทั้งพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวครับทั้งตายายรวมถึงครูประจำชั้นที่ดูแลส่วนพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดยืนยันตรงกันนะครับว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุในรถมีเด็กขับมาเพียงคนเดียวก่อนจะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยนำตัวเด็กออกมาจากรถหลังเกิดเหตุสำหรับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่ามีผู้ใหญ่นั้นสอนเด็กขับรถมาก่อนจึงต้องสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อประกอบสำนวน
9: สอบปากคำอะไรได้เพราะว่าเขายังไม่สามารถให้การได้ในส่วนผู้ปกครองเองตอนนี้ก็คือถ้าจะเป็นความผิดก็คงจะเกี่ยวเรื่องการปล่อยปละละเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับซึ่งตอนนี้แม่เขาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ไปดูแลเด็กที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ไม่สามารถให้การได้ก็คือตอนนี้แกก็ช็อกเหมือนกันตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่เหมือนกัน
0: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารยังระบุอีกนะครับว่าการดำเนินคดีจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนของเด็กและการพิจารณาความรับผิดของผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กส่วนของผู้ปกครองขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยบุคคลที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือแม่และยายของเด็กนะครับเพราะต้องสอบสวนให้ชัดนะครับว่าในช่วงเกิดเหตุใครเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงด้านตัวแทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เด็กชายอายุ11ปีอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีและอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเบื้องต้นเด็กยังไม่สามารถพูดคุยหรือว่าให้ข้อมูลได้ครับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้เข้าชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับยืนยันว่าเงิน28ล้านบาทไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายมีที่มาชัดเจนครับพร้อมยืนยันว่าคลิปวิดีโอนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์ในการเทรดส่วนตัวไม่ใช่การชักชวนลงทุนนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับเพื่อให้ข้อมูลกรณีเส้นทางการเงินและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดี Forexโดยยืนยันว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ถูกตรวจสอบมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายพร้อมประกาศความบริสุทธิ์ใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นายภาวุฒิระบุนะครับว่าการเข้าชี้แจงครั้งนี้สามารถตอบคำถามได้ในหลายประเด็นโดยเฉพาะที่มาของเงินในบัญชีซึ่งมีหลักฐานรองรับทั้งหมดครับ
10: อย่างแรกผมยืนยันครับว่าตัวเลขเงินมาจากไม่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายอะไรนะครับส่วนเงินมาจากรูปแบบไหนอันนี้ยังไม่กล้าบอกเพราะมันเป็นอยู่ในสำนวนนะครับอันนี้ขอชี้แจงไว้ก่อนนะครับ
11: ปกติการทำเหมือนการเทรดต่างๆนะเงินมันจะเข้ามาเป็นล็อตแบบนี้ไหมคะหรือว่ามันเข้ามาแบบหลายวันหรือว่าเข้ามาในวันเดียวค่ะ
10: หลายรูปแบบครับพวกการเทรดคือผมเทรดมาหลายก็เรียกว่าประมาณสักปี2ปีนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยฉะนั้นแล้วแต่ช่วงเวลาครับว่าพอเราเทรดแล้วนะครับก็เราก็จะมีรายได้เข้ามาตามช่วงนะครับแต่ก็ต้องยืนยันก่อนว่าผมเทรดมาประมาณช่วงหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็เจ๊งเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเอาซะเลยนะครับตัวนี้ครับ

0: เผยแพร่แต่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในการลงทุนไม่ใช่การโฆษณาชักชวนหรือไม่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทโบรกเกอร์แต่อย่างใดด้านพนักงานสอบสวน DSI เปิดเผยนะครับว่าหลังจากนายภาวุฒิมาชี้แจงพร้อมหลักฐานขณะนี้อยู่ในฐานะพยานในคดีนะครับและหลังจากนี้ยังได้ให้นายภาวุฒิไปเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบุคคลอื่นมาชี้แจงเพิ่มเติมครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงกับคดีลอบวางระเบิดในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับขณะที่เดินทางจากการเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาเมื่อช่วงเย็นวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้อส.ที่เดินทางมาด้วยได้รับบาดเจ็บ6นายส่วนในอำเภอนั้นปลอดภัยครับ
1: สงสัยไม่ได้มาทำร้ายใครนะครับเราไม่ตั้งใจมาทำร้ายใครทุกอย่างคุยกันได้
0: เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาทำความเข้าใจกับนายอามิงนะครับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีให้ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่หลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีลอบวางระเบิดรถยนต์ของนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่ผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกมาจากที่พักและมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนขบวนรถยนต์ของในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นขณะที่เดินทางกลับจากการเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสที่ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอในช่วงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทำให้อส.ที่เดินทางมาด้วยได้รับบาดเจ็บ6นายส่วนปลัดส่วนในอำเภอนั้นปลอดภัยครับ

0: ็นทุเรียน GI ของพื้นที่และเป็นทุเรียนป่าละอูตอนนี้ทยอยเก็บผลเรียกว่าตัดจากต้นใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็สุกกินได้เลยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกซื้อแล้วก็ไปเที่ยวดูธรรมชาติกันได้แล้วครับตัดทุเรียนที่สุกแก่พร้อมกินได้ลงมาจากต้นสดๆกันทุกวันเลยครับทยอยขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชิมแล้วก็รู้จักกับทุเรียนป่าละอูนี่เป็นสินค้า GI ที่ไร่ทิพย์โอชาคีรีฟาร์มสเตย์ป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจุดเด่นของทุเรียนป่าละอูก็คือรับรสชาติแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดแน่นเม็ดรีบนะครับกลิ่นไม่ฉุนด้วยนี่เป็นผลจากสภาพภูมิประเทศและก็สภาพอากาศที่เหมาะของพื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ครับเพราะว่ามีแม่น้ำปราณบุรีที่ไหลผ่านทำให้ทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาทั่วประเทศแล้วครับ
1: เนียนอร่อยครีมมี่มากๆเหมือนกินเนยหวานๆน่ะนั่นแหละฮะ
2: แล้วเป็นไงตอนนี้มาถึงไร่ทิพย์แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศ
1: ความสุขครับเพราะว่าพาเพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมชมบางคนเขาไม่รู้จักว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ย มันมีข้อดียังไงข้อแตกต่างยังไง
2: ครับ
1: วันนี้พอเขามาแล้วเขาประทับใจผมเชื่อว่าเขาประทับใจ
0: เจ้าของไร่ทิพย์โอชาคีรีฟาร์มสเตย์ป่าละอูบอกว่าทุเรียนหมอนทองป่าละอูตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันมาชมสวนทุเรียนแล้วก็มาเลือกตัดผลทุเรียนที่มีความแก่ประมาณสักร้อยละ 80-90 จากต้นด้วยตัวเองได้เลยครับและที่นี่นะครับยังให้ความสำคัญกับการดูแลปลูกบำรุงพืชต่างๆต้องปลอดภัยเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดสารเคมีอันตรายครับ
3: ก็มีลูกค้าสั่งจองเข้ามาแล้วมีพร้อมส่งไปหลายๆรุ่นแล้วนะคะแล้วเราก็จะส่งลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเราเป็นทุเรียน GI ของไร่ทิพย์โอชาคีรีฟาร์มสเตย์เป็นของทุเรียนป่าละอูค่ะเราจะใช้สูตรน้ำหมักพิเศษสำหรับในไร่เป็นสูตรนมนะคะผสมแล้วก็จะมีพวกมูลไส้เดือนมีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ของเรานะคะที่เราทำเป็นสูตรเฉพาะของเรานะคะในการบำรุงรักษาต้นซึ่งจะมีความปลอดภัยในการรับประทานนะคะรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็มีจัดบุฟเฟ่ในช่วงเดือนกรกฎาค
2: ม
3: เป็นเดือนแรกนะคะ
2: เป็นเดือนแรก
3: ทุกวันเสาร์อาทิตย์
0: นักท่องเที่ยวจะได้อิ่มอร่อยกับทุเรียนหมอนทองป่าละอูรับพร้อมกับเมนูอาหารขึ้นชื่อของไร่แล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลด้วยครับมีทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นนะครับเพื่อส่งเสริมทุเรียนป่าละอูให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นส่วนราคาจำหน่ายครับอยู่ที่180-250บาทต่อกิโลกรัมส่วนทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับราคาประมาณ250บาทต่อกิโลกรัมนะครับเจ้าของไร่บอกว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนป่าละอูน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศภัยแล้งต่างๆส่วนที่ไร่เนี่ยถ้าใครมาเที่ยวแล้วก็มีปอกทุเรียนบรรจุแพ็คลงกล่องเก็บกลับบ้านได้อย่างสะดวกเลยครับต่อกันที่ผลไม้หวานฉ่ำกันต่อครับช่วงนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาของการเปิดสวนผลไม้แบบปลอดสารมีผลไม้หลายอย่างแต่ว่าดาวเด่นของที่นี่คือกระท้อนยักษ์นะครับคุณผู้ชมลูกหนึ่งหนักเฉียด1กิโลกรัมก็มีแล้วเขาก็ยังแปรรูปต่อด้วยเป็นชุดกระท้อนทรงเครื่องกินกลับที่บ้านได้เลยครับกระท้อนยักษ์เนื้อปุยขนาดนี้ครับแกะให้ดูกันสดๆเลยพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยครับที่สั่งมาทางออนไลน์จากบ้านสวนสวรรยาบ้านคลองเป็ดตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่นี่เป็นของนางสวรรยาสุภาอายุ58ปีสร้างรายได้นับแสนบาทต่อปีเลยครับหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนในบ้านสวนสวรรยาเริ่มเปิดช่องทางการขายออนไลน์ด้วยก็เลยมีลูกค้าขาประจำสั่งซื้อไปกินกันพอถึงช่วงที่ฤดูกาลกระท้อนออกครับที่นี่มีอยู่4สายพันธุ์นะครับมีพันธุ์ทองกำมะหยี่พันธุ์อีล่าพันธุ์นิ่มนวลแล้วก็พันธุ์ปุยฝ้ายครับปลูกไว้รวม57ต้นแล้วก็ขุดร่องสวนเพื่อให้น้ำได้ตลอดทั้งปีครับใช้สารชีวภาพแล้วก็สารสะเดาไล่แมลงแล้วก็กำจัดศัตรูพืชต่างๆกระท้อนที่นี่ก็เลยมีต้นค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ให้ผลผลิตตกซะด้วยครับที่สำคัญคือปลูกครั้งเดียวสามารถให้ผลผลิตเก็บได้ยาวนานหลายสิบปีครับถือว่ารวมๆแล้วเป็นพืชที่ดูแลง่ายใช้น้ำไม่มากด้วยครับ
4: เป็นสวนกระท้อนปลอดสารพิษฝรั่งปลอดสารพิษชมพู่ปลอดสารพิษมะม่วงปลอดสารพิษเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำในสวนนี้เราเน้นปลอดสารพิษเพราะว่าเราจะให้มีคุณภาพคือการห่อใช้ห่อแบบไม่ให้แมลงเกาะ
0: แล้วก็ยังต่อยอดทำกระท้อนทรงเครื่องพร้อมเครื่องครบเลยครับแบ่งเป็นแบบทรงเครื่องเซตเล็กนะ

0: ครับกระท้อนสดพันนิ่มนวลหรือว่าทองกำมะหยี่1กิโลกรัมมี 3-4 ลูกครับราคา319บาทส่วนกระท้อนทรงเครื่องเซตใหญ่ครับเป็นกระท้อนสดพันปุยฝ้ายหรือว่าพันอีล่าผลใหญ่2กิโลกรัมนะครับมีประมาณ5ลูกราคา519บาทซึ่งกระท้อนเนี่ยจะมีรสชาติหวานนะครับกินได้ง่ายเนื้อแล้วก็พูเนี่ยอร่อยแล้วก็เม็ดแบนเล็กด้วยครับ
1: กระท้อนทรงเครื่องก็จะเป็นชุดใหญ่ก็จะเป็นกระท้อนลูกใหญ่ๆนะคะกระท้อนลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ2กิโล2กิโลแล้วก็มีน้ำจิ้มราด350กรัมนะคะแล้วก็มีถั่วกระปุกนึงกุ้งกระปุกนึงมะพร้าวกระปุกนึงโดยที่ทางสวนเป็นคนคั่วเองทำเองหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็ส่งไปสดๆแล้วพอลูกค้าไปถึงปุ๊บลูกค้าอยากจะทานตอนไหนลูกค้าก็ปอกแล้วก็แช่เกลือนะคะแช่เกลือแล้วก็เอามาทยอยราดเอาว่าคุณจะกินแค่ไหนคุณก็ราดเอาตามการนั้น
0: ตอนนี้เปิดสวนให้ลูกค้ามาเที่ยวชมแล้วก็เลือกเก็บกระท้อนสดๆจากสวนได้เลยครับเลือกเก็บในราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่กิโลกรัมละ30บาทไปจนถึง100บาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดผลแล้วก็สายพันธุ์ด้วยคิดว่าน่าจะมีพอให้ขายได้ไปถึงสักประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับส่วนราคากระท้อนนะครับถ้ามีการส่งขายทางออนไลน์เนี่ยเป็นกระท้อนถ้าเป็นไซส์กลางพันนิ่มนวลหรือว่าพันทองกำมะหยี่ราคาก็สักประมาณ3กิโลกรัมอยู่ที่299บาทครับที่จังหวัดตรังมีพืชที่เป็น GI เป็นสินค้า GI อยู่หลายชนิดแล้วนะครับแต่กำลังจะมีสินค้า GI ตัวใหม่เร็วๆนี้ครับเพราะว่ากำลังพัฒนาคุณภาพตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆกันอยู่นั่นคือทุเรียนเมืองพระยารัศดาครับไปดูที่สวนแห่งนี้กันว่าปลูกกันคุณภาพแบบไหนครับชื่อทุเรียนฟังดูไพเราะนะครับมีชื่อว่าทุเรียนเมืองพระยารัศดาที่มาพร้อมกับคุณสมบัติรสชาติหอมหวานเนื้อหนาเปลือกบางนะครับกำลังผลักดันให้เป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของจังหวัดตรังในอนาคตนะครับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังก็เลยคัดเลือกสวนทุเรียนแปลงใหญ่ที่มีคุณภาพดีจากกิจกรรมบำตัดทุเรียนจังหวัดตรังนะครับมากันที่สวนทุเรียนกำนันชัยสิทธิ์เซนฤทธิ์ที่ตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวครับมีผู้ว่ามาเป็นประธานตัดลูกทุเรียนหมอนทองจากต้นด้วยที่นี่เป็นแปลงต้นแบบของแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลโพรงจระเข้ครับประสบความสำเร็จได้มาตรฐาน GAP ครับมีพื้นที่2แปลงนะครับปลูกมา5ปีตัดไปแล้ว2รอบนะครับส่วนรอบ2ที่กำลังจะตัดนะครับมีจำนวนทุเรียนถึง 2,500 ลูกแล้วก็รวมกลุ่มจำหน่ายกัน56รายครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของสวนทุเรียนจะได้ส่งออกได้ด้วยแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกัน
2: เป็นกลุ่มแปลงใหญ่มีจำนวนสมาชิก56รายครับ56รายและตอนนี้เรากำลังรวมกลุ่มกันที่ว่าคนที่ผลิตแล้วได้คุณภาพเนี่ยก็จะมารวมในการไปขายเองก่อนเบื้องต้น
3: รวมกลุ่มแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างคะ
2: ก็คือ1เราได้ทุเรียนที่เป็นตัวกลุ่มคัดเองคือคุณภาพตั้งแต่การเริ่มตั้งแต่ตอนที่ตั้งต้นก็คือเรื่องตำใบอะไรสะสมอาหารให้ออกลูกเนี
3: ่ย
2: แล้วก็ดูตั้งแต่มาเป็นลูกแล้วเราดูลูกไงให้เป็นสีผิวลูกสวยไม่เป็นหนอนเป็นราเป็นฟอบพวกเนี
3: ้
2: ยแล้วเสร็จแล้วเราก็คัดคุณภาพให้กับลงเข้าไป
4: แล้วก็มีชื่อว่าทุเรียนเมืองพระยารัศดาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพาณิชย์เองแล้วก็รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะก็อยากจะชูอัตลักษณ์สินค้าตัวนี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยว่านี่คือทุเรียนเมืองพระยารัศดาซึ่งทางพาณิชย์เองเราก็กำลังดูข้อมูลอยู่ว่าจะสามารถที่จะจดขึ้นทะเบียนเป็น GI ได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ
0: แล้วก็แนะนำให้ชาวสวนรายอื่นๆนะครับถ้าอยากจะปลูกพืชอะไรก็ตามนะครับอย่าปลูกแบบเดียวลงพื้นที่ให้แบ่งเป็นหลายๆอย่างจะได้กระจายความเสี่ยงกันไปสร้างรายได้ทั้งปีได้ครับส่วนตอนนี้พื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับข้อมูลจากปี68เนี่ยพบว่ามีพื้นที่แปลงทุเรียนที่ได้มาตรฐาน GAP แล้วมากถึง300กว่าแปลงเลยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับไปดูอดีตแรงงานนะครับที่เขาหันมาทำอาชีพเสริมแล้วก็พลิกชีวิตเขาไปเลยด้วยการหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับทำรายได้งามเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทเลยครับจากเคยทำอาชีพคนงานก่อสร้างกับภรรยาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน800ถึง850บาทนะครับตอนนี้นายคำพันธ์มนตรีหารชาวบ้านตำบลขุนทองที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเขามองหาอาชีพเสริมหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายโตเร็วครับสัก 50-60 วันก็เก็บขายได้แล้วครับ ที่สำคัญคือความต้องการของตลาดในพื้นที่

ที่ยังมีอยู่สูงมากนะครับตอนแรกเริ่มจากเลี้ยงนะครับเป็นการทดลองก่อนแค่1บ่อแล้วก็ทำงานก่อสร้างไปด้วยแต่พอบ่อแรกนะครับเริ่มขายดีเริ่มขายได้ก็เลยเห็นช่องทางสร้างรายได้ที่มั่นคงกว่าการก่อสร้างก็เลิกทำงานก่อสร้างแล้วมาทุ่มเทให้

ที่เขาเอามาทำบ่อเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้จากการเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนนะครับเขาใช้แผ่นยิปซัมมาทำบ่อแทนบ่อปูนก็เป็นการลดต้นทุนการสร้างบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดไปได้ด้วยครับที่จังหวัดแพร่นะครับเพิ่งจะได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองแห่งศิลปะจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีนักออกแบบผ้าไทยมาร่วมสมัยการปลดล็อกเสน่ห์ผ้าไทยแบบดั้งเดิมแล้วก็เอางานบาติกนะครับโดยใช้เทคนิคเพ้นมือการสาดสีแล้วก็การตัดแปะลงบนผืนผ้าจนมีเอกลักษณ์นะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ุณผู้ชมมาดูงานคราฟต์กันบ้างนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เขาเกิดแนวคิดออกแบบจากผ้ารูปแบบเดิมๆเนี่ยแหละค่ะโดยใช้เทคนิคในการตัดแปะปักเย็บแล้วก็มีการเพ้นท์ลวดลายค่ะที่นี่คือบายสีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
1: มาด้านในจะได้รับกับความร่มรื่นจากต้นไม้น้อยใหญ่และได้ชมกับงานไม้รวมถึงเครื่องมือของใช้ในอดีตนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และส่วนประกอบสำคัญของกี่ทอผ้าถูกนำมาจัดวางอย่างมีศิลปะประดับตกแต่งสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
0: ถ้าเราเดินมาด้านในนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้าเนี่ยหลากหลายให้เราได้ชมด้วยนะคะอย่างตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นงานปักนะคะโดยใช้ลูกเดือยเนี่ยมาปักให้เกิดลวดลายค่ะเห็นข้างหน้าแบบนี้สวยงามแล้วมาดูข้างหลังนี่ค่ะข้างหลังสวยมากเป็นการนำผ้าลวดลายต่างๆค่ะมาตัดแล้วก็มาเย็บตัดแปะแบบนี้ค่ะจึงทำให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะข้างหลังก็มีลายสวยมากค่ะแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แบบแอบซ่อนอยู่นะคะเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมากๆค่ะ
1: การทำผ้าบาติกสู่การออกแบบสร้างสรรค์จนกลายเป็นเสื้อผ้าที่มีดีไซน์โดดเด่นทันสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเป็นงานฝีมือของอาจารย์ศักดิ์จิระเวียงเก่าหรืออาจารย์ช้างนักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์บายสีแบรนด์ขึ้นชื่อของอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
2: เราเริ่มมาจากเทคนิคบาติกทำผ้าบาติกมาก่อนก็คือเขียนเทียนแล้วก็ลงสีโตโมเทียนออกแล้วก็เป็นผ้าบาติกแล้วก็มาแปรรูปแรกๆยังไม่มีเสื้อผ้าครับเพราะว่ายังทำเสื้อผ้าไม่เป็นก็จะทำพวกของตกแต่งบ้านเป็นพวกปลอกหมอนผ้าคลุมเตียงเบดรันเนอร์อะไรเงี้ยครับทำมาเรื่อยๆจนมีลูกค้านี่แหละครับถามว่าทำไมไม่ทำเสื้อผ้าบ้างง่ายๆก็ได้ทำเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดแขนเลยกางเกงกระโปรงง่ายๆเลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ต้องไปเรียนรู้นะครับตั้งแต่แพทเทิร์นการตัดเย็บเทคนิคต่างๆของเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการตัดเย็บครับเราจะมาเน้นที่ตัวผ้าบาติกดังนั้นเนี่ยตัวแพทเทิร์นแล้วก็เทคนิคก็จะเป็นง่ายๆหมดนะเสื้อแบบง่ายๆตรงๆไม่เข้ารูปอะไรเงี้ยครับหลังจากทำบาติกแล้วเนี่ยคนทำงานด้านศิลปะนี่บางทีเราก็เบื่อเราก็อยากจะหาเทคนิคหรือรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆเข้ามานะครับในภาษาฝรั่งนี่เขาจะเรียกว่า research

0: Research and Development นะครับก็คือทดลองทดลองทำวิจัยอันนั้นดีไหมเอาตัวอันนั้นเข้ามาก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าโซเดียมอัลจิเนตนะครับจิเนตนั่นมันจะเป็นกาวผสมน้ำเสร็จแล้วมาผสมสีพอผสมสีเนี่ยทำให้มันสีข้นเราก็สามารถที่จะเพ้นได้ตามใจชอบโดยที่สีจะไม่ซึมนะครับหลังจากนั้นพอเพ้นเสร็จก็จะฟิกสีเหมือนผ้าบาติกตามเดิมที่เราเคยทำมาก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับเป็นของใหม่แล้วตรงนี้มันเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการออกแบบไม่จำกัดเฉพาะลวดลายที่ทำมาจากเทียนงานเราก็เลยมีการเขาเรียกอะไรเป็นพลวัตอะไม่อยู่นิ่งกลับไปกลับมาบางทีก็เอาตรงนั้นมาเปลี่ยนตรงนี้เอาอันเก่ามาผสมอันใหม่ทำให้งานเราเนี่ยมีคนติดตามอยู่ตลอดเวลาจนทุกวันนี้ครับ
1: หัวใจหลักในการออกแบบผ้าของที่นี่คือการไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆผ้าแต่ละชิ้นจะถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคทั้งการเพ้นมือการสาดสีงานปักรวมถึงการตัดแปะเรียกได้ว่าเสื้อผ้าเพียงตัวเดียวถูกรวบรวมลวดลายและเทคนิคที่แตกต่างกันไว้อย่างกลมกลืนค่ะ
0: ที่แพร่เนี่ยเราก็จะมีศัพท์เรียกคนมงว่าคนบ้านบนเงี้ยคนบ้านบนกะหล่ำมาจากไหนกะหล่ำมาจากบ้านบนรู้กันเลยปลูกบนดอยเราก็เลยเอาชื่อตรงนี้มาเป็นชื่อคอลเลกชันชื่อว่าบ้านบนค้างใจส่วนค้างใจนี่เป็นชื่อของหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่อำเภอบางชิ้นก็เอามาผสมกันก็จะเล่าเรื่องว่าในคอลเลกชันนี้เราเอาลวดลายของทั้งมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบางตัวที่เป็นของกะเหรี่ยงเอามาผสมประสานกันอย่างของมงเนี่ยเดิมทีเขาจะเป็นลายเขียนเทียนกับลายปากเล็กๆผมเอามาขยายเป็นใหญ่ๆเลยจนหลายคนบอกเหมือนแอฟริกาเลยเหมือนลายแอฟริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลายมงครับลายมงแต่ว่าเราเอามาทั้งขยายแล้วก็จัดองค์ประกอบใหม่เปลี่ยนสีใหม่แล้วก็วางใหม่อะไรเงี้ยครับมันเลยดูแปลกที่จริงเนี่ยมันเป็นเปลือกหอยใช่ไหมครับแต่นี่เป็นพลาสติกเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าบางทีถ้าเปลือกหอยแท้ๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโหมันหลายชีวิตเลยก็เลยเอาเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกแทนบางคนเขาก็ชอบตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นเปลือกหอยจริงๆครับเราก็จะเป็นไอ้ตัวลูกปัดเม็ดพลาสติกแทนส่วนอันนี้เป็นอันนี้ครับเม็ดเดือยอันนี้เป็นเม็ดเดือยแล้วก็ผู้เนี่ยเราก็ใช้เชือกสีขาวแล้วก็มาจุ่มสีย้อมเอาเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะเข้ากันหมดทั้งตัวเสื้อของตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆทำเองอย่างอันนี้เนี่ยเกิดจากภาษาผ้าก็เรียกว่า accidental effect ครับก็คือเป็นอุบัติเหตุเราใช้ผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอันเนี้ยตอนแรกเราก็จะใช้ตัวฟอกกี้นะครับหมุนปากให้มันเป็นฝอยที่มันหยาบๆครับทีนี้พอเราทำเยอะเนี่ยไอ้ตัวฟอกกี้ไม่พอก็เลยคิดหาวิธีกลายเป็นที่พ่นยาฆ่าแมลงพ่นปุ๋ยของเกษตรกรนะครับแต่เอามาใส่สีแทนแล้วก็ปรับให้มันเป็นฝอยหยาบๆไม่ให้ละเอียดเวลาเราพ่นสีไปเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเม็ดแบบนี้ครับก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์ที่แปลกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเอามาตัดต่อเสร็จแล้วก็ผ้าบางชิ้นเราก็เอามาตัดเป็นทรงกลมเนี่ยครับแล้วก็เอามาแปะแล้วก็ใช้จักรปักเนี่ยเย็บติดบางทีก็จะมีทั้งจักรเดินอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนชุดนี้ใช้ผ้าหำในการตัดเย็บมาเป็นเสื้อและกางเกงซึ่งเป็นผ้าที่อาจารย์ช้างซื้อมาจากประเทศเมียนมาแม้เนื้อผ้าจะมีความหนาแต่สวมใส่สบายไม่ร้อนเพราะผ้าระบายอากาศได้ดีค่ะ
0: กี่ทอผ้าของคนโบราณแล้วก็เป็นของชาวบ้านเนี่ยครับเขาจะเล็กๆอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยผ้าก็จะหน้าแคบเราก็จะเอาผ้าหน้าแคบนะครับมาแก้ปัญหาเองในการวางแพทเทิร์นในการวางลวดลายส่วนลายเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคอลเลกชันบ้านบนค้างใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นของบ้านของบ้านค้างใจละก็คือเป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอันเนี้ยชาวบ้านภาษากะเหรี่ยงเรียกอาแดง ฮะลายอาแดงเวลาเราจะสื่อสารกันเราจะบอกว่าปักอาแดงเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าปักแบบนี้อาแดงเนี่ยถามเขาบอกว่าแปลว่ากิ่งก้านอะไรเงี้ยครับลวดลายก็คือลวดลายที่เขาเห็นล้อมรอบตัวเขาเองเนี่ยเห็นป่าเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยครับเขาก็มาสร้างเป็นลวดลายอย่างผ้าผืนนี้เนี่ยเนื่องจากหน้าผ้ามันมีแค่นี้ตัวนี้เป็นริมผ้าจริงๆครับผมก็เลยคิดว่าเราจะโชว์ให้เห็นเลยว่าผ้าโบราณเนี่ยเขาหน้ากว้างประมาณขนาดนี้แทนที่จะต่อปกติใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีเอาผ้ามาแปะเลยแปะเสร็จแล้วก็ใช้เย็บแบบคัดเวิร์กให้เห็นเลยว่าอันนี้เป็นริมผ้าของชาวบ้านบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเรียนศิลปะมาเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องทฤษฎีสีอย่างอันนี้เป็นสีส้มใช่ไหมครับออกแดงเบรกก็จะกลายเป็นสีอิฐบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีสีที่มันเป็นคู่ปฏิปักษ์กับสีส้มคือสีน้ำเงินเช่นอันนี้เนี่ยครับอาจจะมาใส่นิดนึงประมาณสักไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ย
2: โอ้เด่นเลย
0: มันจะเด่นขึ้นมาแล้วมันทำภาษาศิลปะเขาเรียกคลุกขัดทำให้มันดูเด่นขึ้นมาแล้วก็ดูงานเนี่ยไม่จืดชืดมีลูกเล่นแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับเนี่ยก็จะ เหมือนมันสนุกอะคนใส่ก็สนุกคนทำก็สนุกด้วยครับเรามีผ้าอันนี้สีนี้แล้วก็เท็กเจอร์ผ้าแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาคิดเป็นแบบทีนี้ในการคิดแบบเนี่ยเราก็จะอันดับแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับเวลาคิดแบบนอกจากเรามีแรงบันดาลใจมีเรื่องราวที่จะเล่าแล้วเนี่ยก็จะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายตอนนี้ของผมนี่ก็จะแก่ตามคนออกแบบก็คืออาจจะเป็นนึกถึงผู้หญิงนะครับสูงวัยมีอายุที่ชอบใส่เสื้อผ้าสบายๆไม่ชอบเข้ารูปนะครับซักรีดดูแลง่ายแล้วก็สามารถที่จะใส่ไปในชีวิตประจำวันได้ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ทำงานแล้วนะครับบางคนนี่ก็60อัพถ้าเป็นข้าราชการก็เกษียณแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาชอบแบบไหนและไม่ชอบแบบไหนอย่างนี้ครับอย่างกางเกงเนี่ยเกือบจะ 90% นะครับจะต้องเป็นยางยืดอย่างนี้ครับอาจจะเป็นขอบข้างหน้าแล้วก็ยางยืดข้างหลังต้องมีเพราะว่าใส่สบาย
1: ทุกกระบวนการผลิตของแบรนด์บายสีจะขับเคลื่อนด้วยฝีมือของช่างเฉพาะทางในท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์จึงทำให้งานทุกชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสอดคล้องกับที่จังหวัดแพร่ได้รับการประกาศยกระดับให้เป็นเมืองแห่งศิลปะหรืออาร์ตซิตี้โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์ล้านนาทั้งงานไม้งานผ้าและวิถีชุมชนค่ะ
0: กิจกรรมอันหนึ่งของเมืองแห่งศิลปะนะครับหรืออาร์ตซิตี้ของจังหวัดแพร่นะครับทุกๆปีเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นเสาหลักให้กับน้องๆเด็กๆมารวมตัวกันภายใต้กลุ่มที่ชื่อว่าแพร่คราฟต์ครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่9หรือที่10แล้วครับที่เราจัดงานขึ้นมาเด็กๆน้องๆเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์งานอย่างใหม่อันนี้จะเป็นเวทีให้เขาในการที่จะเอาผลงานเนี่ยมานำเสนอซึ่งแต่ละปีเนี่ยได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
1: การจับมือกันระหว่างนักออกแบบและช่างฝีมือพื้นบ้านรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่แค่การผลิตเสื้อผ้าเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แต่คือการนำลวดลายผ้าดั้งเดิมนำมาสร้างสรรค์บนผืนผ้าที่มีดีไซน์ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ
3: ทั้งผ้าไทยรูปแบบใหม่ๆแล้วก็รูปแบบพื้นบ้านที่นำมาผสมผสานกันนะครับไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับสร้างรายได้แล้วนี่ยังเป็นการสร้างสรรค์ในพื้นที่ครับให้ชาวบ้านได้ร่วมใช้ความคิดไปด้วยกันแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพสู่คนรุ่นใหม่ได้ด้วยครับ แล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยวัดหนองน้อยที่จังหวัดชัยนาทนะครับจัดกิจกรรมแจกพะโล้นะครับมีไข่ถึง 6,000 ฟองนะครับทำเป็นไข่พะโล้มาแจกให้เสร็จสรรพเลยแต่ว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเอาภาชนะมาใส่กันเองเพื่อลดขยะลดโลกร้อนด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 13:30 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเด้นอัจฉริยยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเด้นไม่ได้มาเล่นๆนะคะเด้นมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุกๆ
1: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะค่ะ
2: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกเนี่ยค่ะ
1: ถูกต้อง
2: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
1: ถูกครับ
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBSชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man Made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง
4: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
5: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
6: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
7: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3 ทุ่มครึ่ง9 กรกฎาคมนี
8: ้ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
9: ไร้รังผู้โด่งดัง
10: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
11: ไร้ตีนตายก่อนงานจะจบแน
8: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
12: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
13: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
8: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
14: ความมั่นใจของพ่ออันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
8: ่ After
15: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
16: ลิงชายของใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
17: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
8: Why Survival
18: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
8: คนจนเมือง
19: พังยับเยินเลย
7: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
8: Duck Academy
5: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
8: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
1: ไม่รักนี
0: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
3: มึงอี้หัวใจกู
1: อย่านะกายอย่าร
8: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
11: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง

0: เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้รายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

กินอยู่คือวันนี้มีอาหารพี่น้องชาติพันธุ์ล้วนมีทั้งยำไก่ยำผักกาดหรือยำกวางตุ้งแล้วก็มีน้ำพริกถั่วลิสงอร่อยและทำง่ายมากๆเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้กินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาทำอาหารพื้นถิ่นแบบชาวลั้วจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ชูมันซอนค่ะนี่ค่ะจ๋านางร้องค่ะมาจากอำเภอจังแสนจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นชาขาวพอลัวค่ะมียำกายแล้วก็มีน้ำพริกจิ้มเงี้ยค่ะมันแล้วก็มียำฟังตุ้งยอดผักกาดอะค่ะยำกายนี่จะฉีกเนื้อออกมาเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่ขิงอ่อนอย่างเงี้ยค่ะน้ำพริกมันจะมีถั่วลิ้นฉงแล้วก็มีพริกป่นยำฟังตุ้งนี่จะใส่พริกป่นแล้วก็ต้นหอมผักชีกินอยู่คือ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณจ๋า
0: ค่ะนี่คุณผู้ชมดูเสื้อของคุณจ๋านะคะสีแดงสดใสมากเลยคนลั้วนี่คือชอบใส่สีแดง
1: ใช่
0: ก็เป็นเหมือนสีประจำของชาวลั้ว
1: ค
0: ่ะวันนี้ค่ะคุณจ๋านำอาหารอะไรมาให้เรารู้จัก
1: มันจะมีน้ำพริก
0: ค่ะ
1: ตำน้ำพริกใส่ถั่วลิ้นฉงอะค่ะแล้วก็ผสมแล้วก็ไปจิ้มกับผักเนี่ยค่ะ
0: ก็คือเป็นน้ำพริกถั่วลิ้นฉง
1: ใช่
0: งั้นเรามาทำน้ำพริกถั่วลิ้นฉงก่อนเลยดีไหมคะ
1: ได
0: ้เอาพริก
1: ต้องคั่วพริกกันเลย
0: โอเคกินเผ็ดไหมคุณรั้ว
1: เผ็ดค่ะเอาแบบเผ็ดกับเผ็ดเค็มแต่ไม่หวานนะคะคนดูค่ะ
0: เผ็ดเค็มแต่ไม่หวานค่ะอันนี้เราก็คั่วให้หอม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคนรั้วเนี่ยคุณผู้ชมคะชาวรั้วเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายที่น่านแม่ฮ่องสอนซึ่งจังหวัดเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะปลูกถั่วลิสงได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถั่วลิสงเนี่ยมันมีน้ำ

0: มันเนาะมันให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้ดีเลยค่ะ
1: ผักชีนี่มันจะหอมนะคะอันนี้มันเป็นผักชีเชียงรายอะค่ะแบบอันเล็กๆนี่มันไม่ใช่เหมือนของคนไทยคนมันจะอันใหญ่มันไม่ค่อยหอม
0: บางที่เนี่ยเขาก็เรียกผักชีล้อมคือใบมันจะไม่เหมือนผักชี
1: ไม่เหมือนมันจะเล็กกว่าม
0: ันจะเล็กกว่ามันจะเป็นมันจะมีความละเอียดในใบเนี่ยสูงกว่าเป็นเหมือนซี่ๆๆมากกว่าเป็นแผ่นอันนี้ใบมันก็ออกเป็นระบายจริงนะมีความฉุนมีความหอมกว่า
1: หอมค่ะหอมกว่าผักชีไทยอะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมชาวรั้วนี่กินเผ็ดเค็มแล้วคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะแต่ที่ไม่กินความหวานนะคะทำกับข้าวทุกอย่างไม่ใส่หวานค่ะ
0: ขนมหวานไม่กินไหมคะ
1: ส่วนมากเขาก็กินไม่เยอะค่ะว่าของหวานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็จะเป็น
1: ยิ่งคนเฒ่าคนแก่นะคะไม่กินเลยอะค่ะของหวาน
0: ใช่ไหมเทหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เทหมดเลยค่ะ
0: เดี๋ยวว่าเอาเกลือให้
1: เกลือ
0: ใส่ให้พอไหมคะ

0: แล้วก็พริกที่เราเอาไปคั่วอันนี้คือต้องละเอียดเลยไหมคะ
1: ละเอียดค่ะ
0: ละเอียดประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะก็ใส่ถั่วลิสง
0: ใส่ถั่วลิสงได้เลยจริงๆเขากินหวานธรรมชาติเพราะว่าถั่วเนี่ยเคี้ยวไปมันก็เกิดความหวานแค่ไม่ใช้น้ำตาล
1: ใช่
0: อันนี้คือกินเป็นประจำเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเปรี้ยวกินไหมคะ
1: พอกินได
0: ้พอกินได้
1: ใช
0: ่อันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอคะ
1: ใช่
0: แล้วอันนี้โรยข้างบนต้องคลุกไหมคะ
1: ต้องใส่น้ำหน่อยนะ
0: อ๋อใส่น้ำหน่อยนึงโขลกออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยผักชีต้นหอมแล้วคุณจ๋าก็ย้ำว่าผักชีน่าจะต้องเป็นผักชีของทางเชียงรายใบเล็กๆมันก็จะได้หอมกว่านะคะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยอ๋อมันก็ต้องคลุกคลิกคลิกอันนี้จิ้มกับอะไรอร่อยที่สุดคะ
1: มันจะมีผักหลายอย่างมีแตงแล้วก็มีขนุน
0: คือชอบกินข้าวตอง
1: เป็นยาด้วยนะคะ
0: นอกจากจะให้กินหวานยังกินสมุนไพรขั้นเดอด้วยนะอย่างข้าวตองแบบนี้อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: หรือว่ากินกับขนุนก็ได้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ต้มเสร็จ
0: ขนุนอ่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนรั้วกินข้าวสวยหรือกินข้าวเหนียวคะ
1: ข้าวสวยค่ะ
0: ข้าวสวย
1: ใช่ค่ะ

0: แต่ว่ามันมีความหวานความมันของถั่วแล้วเคี้ยวไปเรื่อยๆมันก็หอมค่ะหอมแล้วกินอันนี้แล้วก็กินกับข้าวสวย
1: ใช่
0: คนรั่วใช้ตะเกียบไหมคะ
1: ส่วนมากใช้แต่ช้อนอย่างเงี้ยตะเกียบไม่ค่อยได้ใช้
0: ไม่ค่อยได้ใช้
1: เพราะว่าผักอะต้องใช้มือจับแล้วก็จิ้มในพริกอย่างเงี้ยใช่ถ้าใช้ตะเกียบใช้ช้อนมันไม่ถนัด
0: ไม่ถนัดใช่ค่ะแล้วก็กินกับขนุนต้มด้วยขนุนอย่างนี้นอกจากว่าเอามาจิ้มน้ำพริกแล้วรั้วยังเอาไปทำอย่างอื่นด้วยไหมคะ
1: แบบแกงแบบยำอะไรเงี้ย
0: ก็ใส่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะได้หมดค่ะ
0: ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว
1: ์มีแต่ช่วงเทศกาลนะคะช่วงเนื้อสัตว์เนี่ยมีข้าวพรรษาออกพรรษาสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะเขาเจกฆ่าทีนึง
0: สงกรานต์นับเหมือนคนไทยเลยไหมคะ
1: สงกรานต์ก็เหมือนกันค่ะเหมือนคนไทยเดือนเมษาเหมือนกันเคยกินป่ะคะมันจะออกหอมผักได้หอม
0: อันนี้คล้ายๆจิงจูฉ่ายไหมคะ
1: คนไทยก็เรียกหอมแยะ
0: หอมแยะหน้าตามันคล้ายๆจิงจูฉ่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่จิงจูฉ่ายใบมันเขียวอ่อนกว่าแล้วใบมันก็บางกว่าฉุนน้อยกว่าค่ะจริงๆก็มีความหลากหลายทางชีวภาพในอาหารเนาะผักเศษใส่น้ำพริกถั่วลิสงค่ะ

0: ยำยังไงคะ
1: แล้วต้องเอาผักมาลวกกัน
0: ได้เลยค่ะเราใช้แต่อ่อนๆ
1: อ่อนก็ได้แต่ถ้าเราต้มนานมันจะใช้ปลาแก่ได้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราลวกเราก็เลือกเอา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแบบว่าเด็ดดังเปาะ ลวกไปเลยทั้งต้นยังไม่ต้องหั่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เลยนะคะใส่หมดเลยนะคะคนลวกก็กินมะแขวนเหมือนกัน
1: มันจะมีมะแขวนแล้วก็ถั่วลิ้นสองแล้วก็ถั่วเน่
0: า
1: คนลวกชอบกิน
0: ถั่วเน่าก็หมักเองไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้มเองหมักเองแล้วก็เขาก็ตามทำเป็นแผ่นๆถ้าคนไม่ชอบเขาว่าเหม็นถ้าคนชอบก็บอกหอม
0: หอมอร่อยงี้ใช่ไหมก็มีวัฒนธรรมคล้ายมากกับไทยใหญ่เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะพอมั้ยคะหรือว่าอีกนิดนึง
1: ต้องลวกให้สุก
0: ต้องลวกให้สุกนี่มี1น้ำพริกไปแล้วนะคะอันนี้กำลังจะทำยำเวลาแกงนี่แกงยังไงคะ
1: ก็แกงแบบธรรมชาติอะค่ะไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรบางทีแกงแล้วก็เขาก็ใส่ตัวเน่าบางท
0: ี
1: แกงแล้วก็ใส่เนี่ยมะแขวนหน่อยนึงให้มันหอมอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบอะค่ะบางคนชอบไม่เหมือนกัน
0: ค่ะค่ะใส่มะแขนใส่มะแขนลงไปก่อนนะคะโร
1: ยกระเทียมค่ะใส่กระเทียมมันหน่อยนึง
0: ประมาณ 6-7 กลีบค่ะกระเทียมหน่อยนึงคุณจ๋าค่ะผักโบยกขึ้นเลยนะคะ
1: ค่ะพอแล้วค่ะ
0: ต้องล้างน้ำเย็นอะไรไหม
1: ค่ะถ้าล้างน้ำเย็นผักมันจะเคี้ยว

0: นะใส่เกลือด้วยค่ะในครกมีมะแขนเกลือพริกป่นกระเทียมค่ะแล้วก็พอเข้ากันดีแล้วเนี่ยคุณจ๋าก็ตักออกก่อน
1: ค่ะแล้วก็ตำตัวที่สองหน่อยนะ

0: ทั้งเผ็ดทั้งฉุนเลยค่ะเผ็ดพริกป่นแล้วก็ฉุนมะแขวนโอ้นี่ไงเขามีน้ำตาลธรรมชาติเขาใช้ถั่วลิสงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเชื่อมให้มันมีความมันมีความหวานค่ะ
1: คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะ
0: คะ
1: เขาจะฉีดออกมาเป็นแบบนี้กินข้าวต้องใช้มือด้วยนะ
0: อ๋อฉีกเป็นเส้นยาวๆแบบนี
1: ้ใช่
0: เป็นเส้นๆแบบนี้กินอร่อยกว่านะ
1: ใช่
0: เคยเอามาหั่นไหมคะ ไม่มีฉีกทุกวันค่ะ
1: ผักกาดนั่นก็ทำได้หลายอย่างก
0: ็
1: แบบแกงแล้วก็ยำแล้วก็ผัดเงี้ยฉันมากคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ค่อยกินผัดเขาแบบยำเอายำเอาแกงเอาเงี้ย
0: ค่ะงาใส่ไหมคะ
1: งาวะ
0: ไม่ค่อยใช้
1: เขาก็ใช้หยกก็ใช้ยำเหมือนใช้เหมือนตัวลิ้นจงแบบเนี้ยค่ะใส่งางาดำนะคะ
0: อ๋อแล้วเอาพริกกับกระเทียมที่ตำก่อนกับมะแขวนนะคะลงไปคลุกกับผักก่อนค่ะแล้วถึงจะเอาถั่วลิสงที่โขลกแยกไว้เนี่ยค่ะโรยข้างบนแล้วใช้มือคลุกเลยไหมคะ
1: แล้วแต่ค่ะใช้ช้อนก็ได้ใช้มือก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อแปลว่าผักชีล้อมต้นหอมนี่ก็เป็นของคู่ยำของคนรั้ว
1: ใช
0: ่จริงเนาะสีสันก็ดูน่ากินผักกวางตุ้งหรือผักกาดก็เขียวเลยค่ะแล้วก็ส่วนพริก

0: เนี่ยก็สีแดงเข้มตัดกันหอมมะแขวนมันช่วยเจริญอาหารเนาะบอกว่าแอบชิม คุณจ๋าบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาใช้มือกิน
1: เผ็ดไหมคะ
0: เผ็ดนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมีเค็มมีมันแต่ว่ามันสว่างมันเบามันกินแล้วสดชื่นมากเลยค่ะเติมอะไรไหมคะ
1: เกลือค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะเอาคุณจ๋าใส่เกลือเพิ่มก็เลยขอชิมอีกทีพอใส่เกลือเพิ่มค่ะรสมะแขวนมันชัดเจนขึ้นมันก็ยังเผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดกับเค็มมันมาเจอกันแล้วค่ะเด็กๆก็หัดกินเผ็ดตั้งแต่เด็กไหมคะ
1: เด็กบางคนก็ชอบเผ็ดนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขวบสองขวบก็กินพริกแล้วอะค่ะเพราะว่าต้องหัดเขาตั้งแต่เด็ก
0: ไม่งั้น
1: ไม่ต้องทำกับข้าวแยกอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่กินอันไหนก็ให้ลูกกินอันนั้น
0: ใช่ไม่งั้นจะหลายจาน
1: จะเลี้ยงไง
0: จะได้เลี้ยงง่ายจริงค่ะคุณจ๋าไม่ต้องทำสามสี่ห้าจานของแม่จานของพ่อจานของลูกจานกินแบบเดียวกันนะคะ
1: ใช่
0: เท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำผักกาดหรือยำผักกวางตุ้งแบบชาวลัวค่ะ

0: ้อยไปแล้วนะคะสำหรับ2รายการอาหารอีก1รายการอาหารของชาลัวจะเป็นอะไรคะ
1: ยำไก่ค่ะ
0: ยำไก่ที่ต้มแล้วเราต้องทำยังไงกับมัน
1: เราต้องฉีกเนื้อออกมาเอาแต่เนื้อมันนะคะ
0: ค่ะ
1: คั่วพริกก่อนอันดับแรกเนาะ
0: คั่วพริก
1: คั่วพริกก่อน
0: เยอะไหมคะเท่านี
1: ้
0: เขาบอกว่าชอบกินเผ็ด
1: ถ้ากินเผ็ดส่วนมากคนไทยไม่ค่อยกินเผ็ดแต่คนสขาวเนี่ยเกือบหมดเนี่ย
0: ฮะอ๋อเกือบหมด
1: ค่ะ
0: พอแล้ว
1: กินไม่หมดชายหอมแดงหน่อยนึง
0: พี่จ๋าบอกว่าถ้าเกิดอยู่บ้านนี่คือเทหมดถ้วยเลยใส่หอมแดงลงไปคั่วด้วย
1: ใช
0: ่ค่ะกระเทียม
1: ใช
0: ่ลงไปคั่วด้วยกันคั่วให้พอได้สีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คั่วให้ไปสุกให้หอม
0: อื

0: มีประเพณีอะไรคู่กับไก่ไหมคะคุณจ๋าบางชาติพันธุ์เขาเอากระดูกมาเสี่ยงทายอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่แต่งงานอย่างนี้เขาจะเอาไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวนึงใช่ไหมคะเขาจะเอากระดูกมันช่วงไหนก็ไม่รู้ว่าคนแก่เขาเอากระดูกมันก็เลยมันมีรูเขาจะเอาไม้เสียบตรงกระดูก
0: ค่ะ
1: เสียบแล้วเขาจะดูว่าเออมันดีไหมอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็ไม่รู้คนแก่ก็ทำกัน
0: ว่าจะอยู่กันรอดไหมเงี้ยหรอคะ
1: ประมาณนั้น
0: อ๋อก็มีพิธีเนาะ
1: ใช
0: ่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะชาวรั้วเนี่ยมีทั้งรากวัฒนธรรมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในพื้นที่ของประเทศไทยผ้าอย่างนี้ปัจจุบันยังทอกันเองอยู่ไหมคะ
1: ทออยู่ค่ะก็ทอก็จะทำลายเนี่ยต้องใช้มือทำ
0: เด็กๆอยู่ในหมู่บ้านเยอะหรือว่าเข้าเมืองเยอะค่ะ
1: ส่วนมากเขาเข้าเมืองเขาได้เรียนหนังสือถ้าเข้าเมือง
0: หนังเอาไหมคะ
1: ไม่เอา
0: หนังไม่เอา
1: แล้วนะ
0: เวลาต้มไก่นี่คือต้มเปล่าๆเลยหรือมีใส่เกลือใส่อะไร
1: ใช่ค่ะใส่เกลือ
0: ใส่เกลือค่ะอันนี้พอไหมคะ
1: หรือ
0: เ
1: รา
0: พอแล้วเดี๋ยวจะเอาลงไปโขลกเหรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงค่ะเอาไปคั่วแล้วก็เอาลงโขลกแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะก็โขลกแกงไก่นี่ใส่ขิงด้วย
1: ใช่ค่ะขิงอ่อน
0: ขิงซอยหรือว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วเครื่องปรุงหลักของชาวรั้วก็คือเกลือนี่แหละค่ะ
1: ใช่เกลือ
0: เอาแล้วก็มีถั่วเน่าเพื่อปรุง

0: ต้นหอมผักชีลาบค่ะซอยเหมือนกันแล้วก็ผักชีล้อม
1: ผักชีล้อม
0: ค่ะ

0: เอาพริกกระเทียมหอมที่คั่วไว้นะคะตำกับเกลือนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปในไก่ค่ะหมดเลยไหมคะ
1: เยอะไปปะ
0: เยอะไปโอเคค่ะแล้วก็ใส่ขิงซอยด้วยค่ะไม่ต้องใส่เปรี้ยวไม่ต้องใส่อะไรค่ะก็จะเป็นความเรียบง่ายเนาะที่รสเนี่ยมาเต็มนะคะ
1: เผ็ดๆหน่อย
0: ค่ะเผ็ดๆหน่อยจะได้อร่อยใช่ไหมคะ
1: เพิ่ม
0: ช
1: ิ
0: ม
1: ไหม
0: คะชิมค่ะขออนุญาตชิมเลยนะคะอันนี้เคี้ยวไปเจอขิงก็ได้รสขิงแล้วก็เผ็ดจริงสบคำร่ำลือค่ะเผ็ดแต่หอมพริกขี้หนูหอมเนาะหอมแล้วก็ฉุนมันก็เลยช่วยเหมือนเรียกน้ำย่อยทำให้เพิ่มความอร่อยแล้วก็พอโดนต้นหอมผักชีลาผักชีล้อมเนี่ยค่ะเติมเต็มกันอ่ะคุณผู้ชมมันมาพร้อมแล้วเจอไก่เคี้ยวเนื้อไก่แล้วก็มีความหวานหวานธรรมชาติเลยเพราะว่าทั้งเกลือทั้งกระเทียมหอมเนี่ยไปดึงรสชาติของไก่ออกมาเนี่ยมันเป็นความอร่อยที่ครบรสจริงๆค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ตบแต่งด้วยผักชีหน่อยจะได้มีน่ากิน
0: ได้ค่ะชาวรัวนี่นะภูมิคุ้มกันจัดเต็มเพราะ1กินเผ็ด2ไม่กินน้ำตาล
1: ใช่
0: มั้ยคะแล้วก็กินพืชผักค่อนข้างเยอะด้วยกินของกินขิง
1: ผักทุกอย่างเนี่ยปลูกเองอะไรเงี้ย
0: อืม
1: ปลอดสารพิษ
0: ปลอดสารพิษไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีอีกต่างหากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำไก่แบบชาวรั้วค่ะ

0: โบเชื่อเสมอค่ะว่าเราเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ชาติพันธุ์อื่นๆได้ผ่านอาหารแล้ววันนี้ค่ะคุณจ๋าเนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยค่ะว่าชาวรั้วเนี่ยมีวิถีชีวิตอย่างไรอยู่กินกันอย่างไรอยู่พึ่งพากับธรรมชาติกินผักเยอะกินเนื้อสัตว์น้อยแล้วก็ผักเนี่ยก็ปลูกเองหมดเลยรสชาติเหมือนสีเสื้อ เผ็ดร้อนสดใสร่าเริงจริงๆแล้วมันก็ผ่านมาในอาหารแล้วก็มีความเรียบง่ายโบจะรบกวนคุณจ๋าค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ค่ะลองทำกินดูค่ะมันทำง่ายๆมีน้ำพริกแล้วก็มีผักเนี่ยค่ะมียำไก่เงี้ยค่ะทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะ
0: ง่ายจริงคุณผู้ชมอร่อยจริงแล้วโบก็เชื่อว่าวัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถหาได้
1: ใช่
0: วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณจ๋ามากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สละเวลานะมาสอนโบทำอาหารแบบชาวรั้วแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณจ๋าต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กินอยู่คือ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็ต้องคิดให้มันรอบคอบนะคะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับโลกใบนี้นะคะแต่ถ้าหากตัวคุณมีปัญหาแล้วล่ะก็รู้ไหมคะว่าคุณต้องไปที่ไหน
2: สถานีประชาชน
1: ได้ยินแล้วนะคะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: มหาอำนาจบ้านนาร
2: ายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
3: ที่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
1: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
2: ลูกฟิกหรือมะเดี่ยวฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี้
1: เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
4: ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาเป็นซอมบี้และย่อยมนุษย์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ
5: ถ้าออกกำลังกายนี่เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
4: ท่าออกกำลังที่คุณหมอญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาการดีขึ้นแบบเหลือเชื่อ
6: สู้ชาชิโอโมกาชาจิเมเต
5: ะแล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
6: สโลว์จ็อกกิ้ง
5: เหมือนสโลว์จ็อกกิ้งครับ
4: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนลดอายุเส้นเลือดด้วยท่าซอมบี้ความดันลดเบาหวานหายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
5: ออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าดู92ผลจริงเลยอ่ะได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา
7: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิ

0: Home is just a concept where you are in a state of mind that you feel comfortable, you feel safe, you feel reliable, and you trust people around you. This is home for me.
1: ชีวิตของผมถ้าเปรียบเป็นหนังแนวไหนอ่ะส่วนผมนี่ผมว่าชีวิตผมมันในเชิงบู๊ดีกว่าเพราะว่าชีวิตผมต่อสู้มาตลอดผมชอบดูหนังแล้วผมตีความหมายไม่ถึงถ้าเป็นผมนี่หนังของผมนี่โอ้โหดราม่ามากเลย จริงจริงเลย
2: เราอยากทำอะไรบางสิ่งที่ว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยอยากทำกันแล้วก็อยากทำอะไรที่ใหม่ๆที่ในกอลันตาไม่มี
0: He's not happy with average. Average is not enough. He wants always to put the level up.
3: หนังกลางเพลงมันเริ่มหมดยุคหมดสมัยไปแล้วใช่ไหมก็ดีนะมันต้องมีของใหม่ๆมามั่งบอกกลับมาคนมันเริ่มเข้าไปดูที่เยอะไหมมีของแปลกๆใหม่ๆมามั่ง
2: ตอนนี้ทำเปิดลันตาซีนีมาอยู่ที่เกาะลันตาที่นี่เป็นโรงหนังกลางแจ้งจะมีเนื้อที่ประมาณ40เมตรคูณ40เมตรก็เท่ากับ1ไร่พอดีที่เราแบ่งโซนเป็นโซนเฉพาะเด็กแล้วก็โซนเฉพาะผู้ใหญ่ก็จะมีของเล่นเด็กในโซนของเด็กแล้วก็อาจจะมีคล้ายๆอัศจรรย์นะผมทำสเต็ปดินไว้3สเต็ปไว้เพื่ นั่งดูที่หน้าจอตอนที่เราฉายหนังกลางแจ้งกันโซนดูหนังนี่จะจุคนเยอะสุดก็ประมาณ200ถึง270แล้วก็ทางด้านข้างนี่ก็น่าจะจุอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนส่วนมากที่มาก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวเราคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มันเป็นอะไรที่ในใจอยากจะทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยสร้างขึ้นมายังมีอาชีพอื่นที่ไปช่วยก็คือจะมีพวกร้านต้นไม้ของคุณพ่อแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราจะทำเพราะเราไม่สามารถจะปักหมุดที่เดียวได้แต่ตรงนี้คือในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำแล้วก็เราอยากทำและซึ่งมันมีคนที่เปิดโอกาสให้เราทำด้วยอะไรเงี้ยซึ่งความตั้งใจที่ตรงกันผมกับฟิลก็คือเรามาทำตรงนี้เพื่อครอบครัวของคนไทยหรือฝรั่งที่เขาต้องการมาพักผ่อนแล้วก็ทุกคนสามารถรีแลกซ์ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไปดูการ์ตูนแทนลูกลูกอาจจะมาเล่นที่สวนสนุกตรงนี้หรือว่าที่ของเล่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าที่เกาะลันตาเนี่ยยังมีที่รีแลกซ์ที่ Outdoor Cinema ตรงเนี้ยมีให้คุณมาผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดสามารถทำทุกอย่างได้ที่นี่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นคนชอบหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราไม่ได้ทำตรงนี้เพื่อเราเก็บค่าตั๋วหรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยเราทำตรงนี้เพื่อหนึ่งสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทางลูกค้าหรือว่าทางคนที่จะเข้ามาดูอะไรเงี้ยเขาจะมีฟีลลิ่งเหมือนเราหรือเปล่าเขาจะต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดไปให้เขาและตอบโจทย์เขาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็น outdoor cinema แล้วกันตอนแรกก็ผมมองว่าเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งวันใดที่เรามันไปไม่รอดเรื่องซีนีมาเราสามารถพลิกแพลงไปได้เรามีสถานที่ที่ให้เด็กแล้วก็ทางครอบครัวมีส่วนร่วมที่ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้หรือวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำได้ในนี้เลยซึ่งผมมองว่าตรงนี้ที่ผมเปิดเป็น outdoor cinema เนี่ยเราสามารถทำได้หลายๆอย่าง
0: When you come from the streetsYou see, just see the wall, but you don't expect what is behind. And still now, when I come to the cinema and sometimes I look the customer entering, I like this because they are. When they come for the first time, they don't believe. And we had from the beginning we had very supportive people, local people say, "Wow, thank you! It's a great idea. Something missing to Lanta."

0: ก็ดีนะมันต้องมีของใหม่ๆมามั่งมันเพราะว่าไอ้หนังกลางแปลงมันเริ่มหมดยุคหมดสมัยไปแล้วใช่ไหมก็กลับมาพอกลับมาคนมันเริ่มกูเข้าไปดูที่เยอะไหมไหมเนี่ยจะมามองก็ใช้ได้นะก็ดีมีของแปลกๆใหม่ๆนะมั่งโอ้เลือกที่ท่องเที่ยวมาทั้งก่อเลยนะก่อลันตาถ้าเที่ยวแบบวัยรุ่นไม่มีที่เที่ยวนะแต่ถ้าอยากมาพักผ่อนอยากมาพักแบบเงียบๆหน้ามาก่อลันตาก่อลันตาที่ว่าแบบที่เรามองนะน้ำมันสวยเลยหาดสวยไม่มีความวุ่นวายนึกออกไหมในกอลันตาก็ดีใหญ่ๆไม่มีนาไม่มีกอลันตาน่าเที่ยวกลางคืนเดินไปเลยคนเดียวเดินไปเลยไม่มีเนี่ยจากนั้นไม่มีมีน้อยมากคนในพื้นที่ทำสวนเป็นส่วนใหญ่นะมันมีสวนเยอะทำสวนแต่คนมาจากนอกเลยจะมาเรื่องค้าขายกัน
1: I traveled Thailand for many years more than 30 years and I've been to north eastSouthwest. I always think in my mind that one day I will not leave Thailand. I will come and not leave again. And that happened 5 years ago. Why I choose Lanta? It reminds me an authentic Thailand. I really love this island because here is full of nature. People are really, really kind. I like the atmosphere of the island.
2: ฟิลพี่ชายคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากและความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: You know someday in life you have connection between people when you meet someone you feel that his mind is the same or is connected to you and what happened with people
2: ซึ่งผมก็ชอบแล้วทำให้เนี่ยชีวิตก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งแล้วก็พาเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกเขาว่าเป็นพี่ชายอะไรกันคุณฟิล
1: We have really connection. He knows a lot of things I don't know. I know quite something that he don't know also. So we put our ideas and we put our knowledge together. Is somebody really concerned about his people? He's concerned by his community. And when he said, "I love Lanta Island," you can believe him.Is really, really in love with Lanta, and he will do everything for Lanta. This I'm sure.
2: ก็แรกเริ่มผมก็เกิดอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณแม่เป็นคนนครศรีแล้วก็คุณพ่อเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วก็ย้ายมาที่สุราษฎร์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นั้นอยู่จนจบป.6พอจบป.6ช่วงระยะที่เรียนอยู่นั้นคุณพ่อก็เสียพอคุณพ่อเสียไปก็หลวงลุงซึ่งแกบวชอยู่ที่กรุงเทพหลวงลุงก็พาไปที่กรุงเทพเพื่อให้ไปเรียนที่นู่นเรียนมาครึ่งเทอมก็เรารู้ว่าเราค่อนข้างที่จะเรียนอ่อนไปแข่งกับเด็กในเมืองนี่โหยากคิดว่าเราชอบทางด้านกีฬามากกว่ามีพ่อบุญธรรมคนหนึ่งรักผมมากแล้วก็รับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแกบอกให้มาอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแกจะเป็นฝ่ายจัดการดูแลเอนเตอร์เทนเรื่องคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตทุกจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปทำงานด้วยแล้วได้ไปดูอะไรหลายอย่างเปิดหูเปิดตาช่วงนั้นชอบผมคิดว่าเราจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยไปภูเก็ตไม่ผ่านไม่เวิร์กก็เลยมาที่ลันตาตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาเนี่ยกอลันตานี่เหมือนกับถนนเป็นถนนแดงอะไรเงี้ยประมาณ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมาเจอกับพี่ศักดิ์ซึ่งคนนี้มีบทบาทในชีวิตผม 90% แกเป็นเปิดบริษัทรับเหมาที่ใหญ่ที่สุดในกอลันตาสอนผมหลายๆอย่างให้โอกาสหลายๆอย่างเหมือนกับบอกปุ้ยอยากทำอะไรอยากทำงานไหมอยากครับผมอยากขับรถที่คันนี้ใหญ่ที่สุดของพี่ที่พี่มีเอาเลยขับเลยเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มขับได้ในตอนนั้นดีใจมากก็เป็นอะไรที่รถคันใหญ่แล้วก็น้อยคนที่จะขับได้อะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าเขาอ่านแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปถามคนนั้นไปถามคนนี้ถามจนแบบเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วเอาไปดู แล้วก็ไปเรียนรู้เอาตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเข้าใจ ในโครงสร้างของแบบอะไรที่เราศึกษามาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็สามารถทำในตำแหน่งโฟร์แมนได้อาชีพที่เคยทำในอดีตที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่ภูมิใจก็คือขับรถเครนเพราะมันเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่แล้วก็เราเด็กในเมืองแล้วก็มาเจอแบบนั้นก็มันประทับใจแล้วก็รับเหมาก่อสร้างคุมเครื่องจักรแบบดีไซน์บ้านมันมีอยู่วันนึงที่ผมคิดว่าสักวันนึงเราต้องมีครอบครัวต้องสร้างอนาคตให้กับครอบครัวก็ไปทำงานที่บ้านพ่อดาแม่ยายพ่อแล้วก็ไปช่วยพ่อทำนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยเราเข้าไปศึกษาและเราไปได้อะไรเงี้ยก็ทำพอทำเสร็จปุ๊บวันนึงมีฟินเข้ามาที่ร้านต้นไม้
1: The first time we rent a house for a couple of months, I would need a nice garden. So I go to the flower shop, buy some trees, and ask if somebody can help me to do a better garden. And the day after, it was the first day I met Pipui.
2: ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยบอกโอเคนั้นฉันจะไปดูที่บ้านคุณผมก็เลยจัดต้นไม้ของเขาไปใส่ในบ้านของเขาเองปรับแต่งตัดแต่งให้มันแมทช์กับบ้านของเขาแล้วก็เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้น
1: And he came with many trees very nice and it took maybe 2-3 days 1 week and every day I speak with Pipui and I discover that this guy was very very different very clever guy and then we became friends
2: ตั้งแต่นั้นมาเราก็เกิดการคุยกันเห็นไปไหนก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยเขากับผมมีอะไรที่คล้ายๆกันมีอะไรที่คล้ายๆกันผมว่าเยอะมันเป็นไอเดียที่บอกใครไม่ได้อะมันอยู่ในนี้บางทีแค่พูดภาษาอังกฤษคำสองคำเนี่ยคือรู้กันเลยซึ่งผมง่ายกับการตัดสินใจมากเลยว่านั่นเรามาทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้ความคิดเขาก่อนอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาบอกว่าฉันอยากทำร้านข้าวมันไก่ถึงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าทำร้านข้าวมันไก่เนี่ยเดี๋ยวไปทำกับคนอื่นก่อนซึ่งผมก็บอกผมไม่ทำคุณคิดว่าจะทำอะไรผมบอกผมอยากต้องการที่จะทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำซึ่งผมบอกว่าชอบดูหนังพอก่อนนอนเนี่ยผมก็จะดูหนังก่อนนอนถ้าเราไม่ได้ดูสักวันนึงแล้วก็มันจะขาดอะไรไปอะไรเงี้ยถึงทีนี้ก็เลยบอกเอ้าทำโรงหนังไหมซึ่งเรามองว่าถ้าทำโรงหนังไปอะไรเงี้ยขอทำแบบที่สไตล์ผมทำแล้วกัน
1: So when we started to have this idea of the cinema, the first thing was the location. We have to find a good place, but we need to have a place close to the main road, but not too close because of the noise. We need a place remote, no neighbors, because we don't want to fight with our neighbors. It's not the idea.And one Sunday, I will always remember all my life. He called me and he said, "You should come to the land." Okay, I come to the land.
2: เขาก็มาดูแล้วก็มันจะมีฝั่งนู้นที่เขาเข้าใจว่าผมทำตรงนู้นไงทีนี้ผมก็เลยบอกไม่บอกดีกว่าว่าเราทำตรงไหนเราต้องการให้เซอร์ไพรส์คุณเห็นว่าเนี่ยในจินตนาการเรามีต้นไม้เรามีธรรมชาติพอทำเสร็จปุ๊บเห็นภาพอะไรนี่เขาก็น้ำตาคอให้ดีให้ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเริ่มต้นมาในทางที่ดีด้วยกันควบคู่กันมาตลอด
1: Because the idea is to say Lanta is a natural island so let's make a natural cinema a nature cinema and I was wow this is very very very very good so it surprised me with this I must admit that Pipui is very strong in construction is this is what I like with him is always over delivered you think he's making a box but he's making a big box and a beautiful one and he chose also to make an homage to Thailand by choosing the color of the red of the Thailand flag for the cinema so that's why we have the red the white and the blue everywhere in the cinema it's like reminding Thailand to people and when we opened for the first timeThe reaction of the audience was really like this.
2: องค์ประกอบของโรงหนังมีอะไรบ้างแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งที่ว่าต้องฉายหนังแล้วก็จะมีจอรับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยอยากจะดูแบบสะใจให้ดูที่นี่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเครื่องเสียงเพราะว่าการดูหนังสักเรื่องที่ให้มันสะใจจริงๆเนี่ยก็คืออันนี้ต้องเซอร์ราวหน่อยต้องแน่นหน่อย
3: หนังก็คือเหมือนเข้าไปดูในโรงแต่ว่าแบ็คกราวด์อะไรก็คือมันคนละอย่างกันคนละฟีลลิ่งกันผมมองว่าแบบนั้นแล้วก็พื้นที่ที่จะให้ลูกค้านั่งดูหนังก็จะมีหลายๆจุดครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เด็กเล่นเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นหลักๆก็ที่มาหาผมว่าจะเป็นครอบครัวมากกว่าทุกคนแฮปปี้มีที่ให้เด็กเล่นพ่อแม่นั่งคุยกันบูธอาหารนี่ก็ต้องมีคุณเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือคุณจะได้กลิ่นของป๊อปคอร์นตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยผมเคยนั่งคิดว่าเราก็เก่งเหมือนกันเนี่ยเราสามารถเอาลูกค้าหลายๆคนทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเนี่ยเข้ามารวมกันที่เดียวได้ขนาดนี้โดยที่เราไม่ต้องจัดปาร์ตี้เป็นโรงหนังกลางแจ้งแต่คนเข้ามาเยอะมากในวันนั้นซึ่งผมภูมิใจกับตัวเองว่าเอ้ยนี่เราสามารถรวมคนมาอยู่ในจุดเดียวได้มันเป็นความภูมิใจที่อยากให้มาดูดีกว่าอยากให้มาดูดีกว่าครับประมาณนั้นลันตาซีนีม่าตั้งอยู่ในโซนคอกวางครับซึ่งเลยหาดคลองดาวมานิดเดียวตรงนี้ก็เป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกโต๊ะบาลาโต๊ะบาลาคือเป็นชื่อของหมู่บ้านเป็นเหมือนกับสุเหร่าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งชาวมุสลิมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยวันนี้ตำเลที่ตั้งของเกาะลันตาตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามาจากบนฝั่งเนี่ยไม่ไกลซึ่งเกาะลันตาเนี่ยจะตั้งอยู่ในจุดตรงกลางหลายๆเกาะล้อมรอบอยู่อะไรเนี่ยครับเราสามารถเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาไม่มากแต่เราสามารถดูเกาะที่สวยๆได้หลายๆเกาะด้วยซ้ำจุดท่องเที่ยวบนเกาะลันตาจุดแรกเลยสะพานสิริลันตามันเป็นสะพานที่สูงและข้ามเกาะจากเกาะลันตาเล็กกับลันตาใหญ่ซึ่งมันเป็นสะพานที่เชื่อมเกาะลันตาแล้วก็มันจะเป็นวิวที่สวยสถานที่ต่อไปที่ฮิตเลยแล้วก็ไม่ไกลก็คือหาดคอกวางครับตรงนั้นหาดคอกวางนี่จะเป็นหาดกิ่วทะเลมีทั้งสองด้านเลยทะเลด้านหนึ่งมีคลื่นอีกทะเลด้านหนึ่งไม่มีคลื่นแต่มีปริมาณน้ำไล่เลี่ยกันแล้วจะเป็นถนนแคบมากที่สุดตรงนั้นอีกที่นึงทุกคนจะพูดประมาณว่าถ้ามาเกาะลันตาเนี่ยต้องไปอุทยาน

ผมว่าไฟก็น่าจะใช้ได้อยู่นะตรงมาพาคารเนี่ยคือชาวเรือเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะดูมันก็ทำให้เห็นสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะบอกทางเขาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่สวยแล้วครับเป็นหาดตรงนี้จะเป็นหาดหินที่เห็นที่หินกลมๆแบบนี้ก็คือคลื่นซัดพอช่วงหน้าโลเนี่ยคลื่นมันจะแรงมากแต่ว่าพอเรามองไปแบบนี้ครับมันก็จะเป็นหินไปหมดเลยแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นทรายเพราะว่าอุทยานตรงนั้นมันจะมีความสวยเฉพาะของอุทยานเลยเพราะว่าตรงนั้นจะมีปะพะคานเก่าแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเก่าอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็จะเป็นวิวที่ขึ้นเดินขึ้นเนินไปแล้วก็สูงมากแล้วก็มันจะมองเห็นหมดเลยมองเห็นทั้งเกาะลอกเกาะพี่เกาะ5จริงๆแรกเริ่มมาจากแถวนั้นก่อนเพราะว่าโซนนั้นมันจะติดกับอำเภอเก่าซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าโอนชาวทีนี้พอโอนชาวตรงนั้นก็เป็นแหล่งชุมชนของคนจีนเก่าที่เขามาตั้งรกรากใช้ชีวิตกันตรงนั้นครับแล้วก็อำเภออะไรก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นก่อนซึ่งมาด้านสารด่านนี้ก็จะเป็นทีหลังแล้วอะไรเนี่ยครับผม

0: ตรงนี้คือเกาะตะละเบงครับเกาะที่ว่าทุกคนที่ถ้ามาลันตาเนี่ยเขาจะเช่าเรือกันมาที่นี่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาถ่ายรูปกับเรือหัวธงแบบนี้ครับแล้วก็ทางถ้าเรามองไปทางนู้นอ่ะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเก่าตั้งแต่สมัยตั้งแต่ก่อนเลยเพราะว่าเส้นทางนี้จะใกล้ที่สุดที่เราไปที่เกาะลันตา
1: เมื่อก่อนมันจะไม่มีเพคนั่นยุ่นดีนะครับจะข้าวเส้นทางนี้เส้นทางเดียวเชื่อมก็ลันตากับเพ่นดินไงครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นพวกชาวเลที่เข้ามาจับจองพื้นที่ไว้บางคนก็เป็นบ้านของเขาไปเลยแล้วก็เขาก็ใช้วิถีประมงก็อยู่แถวนี้ก็ถ้าว่าเรามองไปไกลๆก็มันจะมีเรือที่เขาใช้

0: ทำมาหากินเขาอยู
1: ่เป็นที่ที่เหมาะสำหรับการที่ว่ามาเที่ยวมาคลุกคลีกับชาวบ้านมาเรียนรู้ว่าเออเนี่ยชาวบ้านเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงเงี้ย
2: I think for me, home is the place where people I love stays. So I can have many home, in fact. It's just a question of surrounding. And here, in a way, I feel home, because I have Pipui, Piho, I have friends on the island, and it's a small family, and it's...I feel good.
0: ผมมีความรู้สึกว่ากอลันตานี่คือบ้านของผมเหมือนบางทีผมอยู่ที่บ้านเดิมๆก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยเราไปที่สุราษฎร์อ่ะคือพอเราไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการนะคือที่นี่ก็คือบ้านหลังที่2ของผมนะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เป็นบ้านที่ให้ทุกอย่างกับผมได้ให้งานให้เงินให้ความสุขแล้วก็เป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดที่อยากจะกลับมาในความรู้สึกกอลันตาเหมือนบ้านทำให้ผมเปิดกว้างหลายๆอย่างสอนหลายๆอย่างให้ผมในการทำงานในเชิงธุรกิจส่วนตัวในทุกเรื่องที่เกาะลันตาเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่สำหรับผมด้วยซ้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาจารย์เพราะว่าผมเรียนรู้บนเกาะลันตาเนี่ยหลายๆอย่างมากที่พิเศษก็คือพอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาทำที่นี่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำที่อื่นละผมคิดว่าในวัยที่เราอายุเท่านี้ในวัยที่เราอยากทำงานในวัยที่เราอยากจะสร้างที่นี่มันเหมาะแต่ว่าถ้าพ้นจากนั้นไปผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมคิดว่าเราต้องมีความคิดอื่นที่จะเข้ามาอีกในบั้นปลายชีวิตของเราบางทีสำหรับผมในบั้นปลายชีวิตผมอยากจะมีบ้านที่เงียบสงบสักหลังนึงอาจจะอยู่ในพื้นที่ก่อนลันตาก็ได้อาจจะไปอยู่ที่สุราษฎร์ก็ได้หรือว่าอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมทำตรงนี้แล้วผมมีความสุขครับผม

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
1: ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหา

0: ไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเบียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: 7.7 สถานีประชาชน
1: จัดไป
2: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษา One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะกะนะมะคารังโรมะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทานะมะคารังโรปะเส

เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้าวันนี้พบกัน7กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชม
0: ครับคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วใช้บริการรถ2แถวโดยสารหรือเปล่าแสดงความเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันมาได้นะครับเพราะกรณีล่าสุดมีนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไปเที่ยวพัทยาบ่อยมาก
2: ครับ
0: แต่รอบนี้เขาไปนั่งรถ2แถวนะครับระยะทางน่าจะไม่ถึง2กิโลเมตรครับประมาณนั้นปรากฏว่าโดนเรียกราคาคือ300บาทครับเขาก็เอามาโพสต์ในโลกออนไลน์นะครับว่าราคาแบบนี้มันปกติหรือเปล่านะครับล่าสุดทางสหกรณ์ต้นสังกัดก็มีการเรียกตัวมาแล้วก็ลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคนขับก็ยกมือไหว้ขอโทษด้วยครับดูต้นเรื่องกันก่อนนะครับในเพจพัทยาทอล์กนะครับมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปโพสต์ลงในเพจนี้ครับต้นเรื่องเนี่ยมาจากเพจในกลุ่มพัทยาทอล์กครับที่โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความเนื้อหาใจความเนี่ยระบุว่าไปขึ้นรถ2แถวที่เมืองพัทยาจาก Walking Street มาที่ Terminal 21พัทยาตอนแรกคิดคนละ15บาท2คนก็จ่ายไป30บาทแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปไม่ถึง Terminal 21นะครับก็ตัดสินใจลงที่ Runway Market พัทยาก็เที่ยวแถวนั้นก่อนนะครับจากนั้นฝนตกก็เลยโบกอีกคันเพื่อจะไปที่ Terminal 21เห็นรถ2แถวจอดอยู่หน้าตลาดแล้วมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันก็เลยเดินไปถามชายคนขับรถว่าไปลงที่ Terminal 21ได้ไหมคนขับบอกว่าไปได้คือคนมันเต็มรถอะครับเขาก็เลยต้องใช้วิธียืนเกาะหลังรถไปทีนี้พอไปถึงจุดหมายปุ๊บคนขับบอก300บาททีแรกเนี่ยคนโพสต์จังบอกว่าอ้อคนขับน่าจะพูดเล่นแหละคนไทยเป็นคนน่ารักพูดเล่นหรือเปล่า300บาทก็เลยให้แบงค์20ไป2ใบแต่คนขับสวนกลับมาว่าไม่ใช่ราคา300บาทจริงๆก็เลยแจ้งไปบอกว่าเอ้าเมื่อกี้เพิ่งนั่งมาเนี่ยเขาคิดแค่15บาทเองนะคนขับก็ชี้แจงต่อบอกว่าอ๋อมันต่างกันอันนี้เป็นราคาเหมานะครับผู้โพสต์บอกว่าไม่ได้เสียดายเงินแล้วก็ไม่ได้อยากจะได้เงินคืนด้วยแต่เสียความรู้สึกไปแล้วเพราะตนเองมาเที่ยวพัทยาบ่อยก็เจอแต่คนน่ารักนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบจึงได้โทรไปร้องเรียนกับทางกรมการขนส่งทางบกแล้วซึ่งทางกรมถามมาว่าทราบทะเบียนรถไหม
1: ค่ะ
0: เขายอมรับว่าตอนนั้นถ่ายไม่ทันซึ่งสายด่วนก็เลยแจ้งบอกว่าอ๋องั้นทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ทราบทะเบียนรถ
2: คือต้องไปตามจากทะเบียนรถ
0: ใช่
2: ทะเบียนรถไม่ได้แจ้งคือจำไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่ก็อ้างบอกว่ามันก็ตามไม่ได้สิ
0: ใช่เขาก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปตามตรงไหนยังไงเพราะไม่มีทะเบียนรถนะครับโพสต์นี้มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมบางคนที่ไปบอกว่าเจ้าของโพสต์อย่าได้โปรดปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเลย

0: จากใจคนพัทยานักท่องเที่ยวหายไป 30-40% จากสถานการณ์โลกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่เหตุผลหลักๆก็คือการเอาเปรียบแล้วก็โกงนักท่องเที่ยวนะครับบ้างก็มองว่าต่อให้เหมาก็แพงอยู่ดีเพราะระยะทางแค่นั้นเองแล้วขนาดคนไทยยังคิด300บาทตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติอ่ะจะโดนเท่าไหร่นะครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สำนักงานสากลเดินรถ2แถวพัทยาไปพบกับนายธงชัยสุขโขใจประธานสากลเดินรถ2แถวพัทยานะครับนายธงชัยเนี่ยบอกว่าพอทราบข่าวก็ได้ติดต่อกับทางผู้เสียหายแล้วครับยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎระเบียบของสากลอย่างเคร่งครัดพร้อมมีการเรียกตัวคนขับมาสอบถามเรียบร้อยแล้วลงโทษเบื้องต้นคือสั่งห้ามขับ7วันด้วยกันครับ
1: แล้วเราได้หลังบ้านไปกับหาผู้เสียหายนะครับที่เป็นคนไทยที่ขึ้นรถนะครับแล้วเราก็ขอเบอร์เข้ามานะครับแล้วก็ได้โทรตัวผมเองก็ได้โทรประสานงานคุยกับผู้เสียหายโดยตรงแล้วก็ได้ให้คำปากให้รับปากคำว่าสัญญากับผู้เสียหายว่าจะดำเนินการตามกฎระเบียบของสากลและขนส่งอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะไม่ให้ท้ายคนผิดครับก็ผิดว่าตามผิดครับ
0: ห้าม7วันจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวเขาปิ้นแบบนี้มาให้นักข่าวดูเลยนี่หน้ารถ รถคันนี้ผิดระเบียบสากลหยุดใช้รถ7วันข้างหน้าไม่พอเอาข้างๆด้วยปิ้นไวนิลมาเยอะหลายใบหลายแผ่น
2: แล้วตัวหนังสือใหญ่มากเลยนะ
0: เห็น
2: คือเดินมาคือต้องเห็นน่ะ
0: ถ้าเห็นตั้งแต่ระยะ10เมตรอ่ะมองเห็นนี่รถคันนี้ผิดระเบียบสากลหยุดใช้รถ7วันแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่า7วันเนี่ยเริ่มวันไหนแล้วสิ้นสุดวันไหนเพราะว่ามองแบบนี้ก็ไม่รู้ว่า7วันเนี่ยคือนับยังไงแล้วก็ยังมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตอีกเอ๊ะป้ายเนี้ยคุณผู้ชมลองสังเกต7วันอ่ะมันเป็นจุดๆๆแล้วมันเหมือนเป็นแบบเป็นปากกาเมจิที่เขียนใช่มั
2: ้
0: ยแสดงว่าป้ายนี้เคยใช้มาก่อนเนาะ
3: เคยก็คงเป็นป้ายที่อยู่สหกรณ์นั่นแหละ
0: แล้วมันสามารถลบวันได
3: ้ลบวันได้
0: แล้วก็เปลี่ยนได
3: ้15วัน7วันแล้วแต่ความผิดหรือเปล่า
0: แสดงว่ามีสแตนด์บายรอไว้ใช้เลย
3: ใช่ สากลเขาก็คงมีกฎระเบียบของเขานะคุณผู้ชม7วันนี่อาจจะเป็นขั้นต่ำ
0: เนี่ยก็ติดป้ายแบบนี้เลยห้ามขับ7วันด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็พิมพ์ไวนิลมาติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านคนขับรถ2แถวคนดังกล่าวเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษทั้งทางผู้เสียหายแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับ
4: ผมขอโทษประชาชนแล้วก็น้องที่ขึ้นรถด้วยครับคือวันนั้นฝนตกแล้วก็ผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำผิดให้กับเมืองพัทยาไปครับก็ขออภัยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องสองคนนั้นด้วยครับที่ทำผิดไปแล้วครับทุกอย่างจะแก้ตัวให้ดีพร้อมรับโทษจากสากลแล้วก็ขนส่งครับผม
3: ฝนตกเหตุผลนี้มันฟังไว้ขึ้นนะ
0: เราต้องมาหาความเชื่อมโยงกันฝนตกทำให้ราคาขึ้นเพราะเหตุผลอะไรลูกค้าน้อยลงเหรอหรือยังไงก็เลยแบบว่าต้องเรียกราคาเพิ่มขึ้น
3: ไม่แต่ว่าก็คือคนที่เขาขึ้นไปเขาก็ไปยืนอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้ารถคันนี้ก็เต็มอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
2: ครับ
0: ก็เต็มคัน
2: มันมีการเปรียบเทียบเพราะว่าเขาเคยขึ้นคันลักษณะแบบนี้ก่อนหน้านี้มาแล้วไงแล้วเขาก็ยังบอกคนขับรถคันนี้บอกว่าเมื่อกี้ขึ้นยังไม่ถึงเลยจ่ายไป20บาทเองคันนี้300
0: มันต่างกันเยอะมากไง
2: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าต่างกันแบบหลัก5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพอเข้าใจได้ว่าโอเคระยะทางมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยหรือยังไงนะครับแต่นี้หลัก10บาทกับหลัก300บาทนี่มันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทางสากลบอกว่าตอนนี้มีการตรวจสอบประวัติคนขับขี่อย่างละเอียดเลยครับว่าเคยทำผิดมาก่อนหรือเปล่ามีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนหรือไม่แล้วก็จะนำตัวส่งให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่เหมือนคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเลยฝนตกคนในสารไม่ค่อยมีหรือเปล่าลูกค้าน้อยก็เลยต้องแบบบวกราคาเพิ่มไปหรือเปล่าแต่อย่างที่คนโพสต์เขาโพสต์ตั้งแต่ต้นนะคุณผู้ชมเต็มคันและเขายังต้องไปเกาะข้างหลังด้วยซ้ำแสดงว่าลูกค้าเนี่ยคือแน่นนะ
3: คุณผู้ชมทางสากลจะตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดว่าเคยก่อเหตุมาก่อนหรือไม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบยังไงเพราะว่าถ้าผู้โดยสารไม่ไปร้องเรียนเนี่ย สากลจะรู้เหรอคุณผู้ชม
0: นั่นน่ะสิ
3: เอาเข้าจริงนะคะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าคือการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยมันไม่เป็นธรรมคิดค่าโดยสารเกินจริงเนี่ยค่ะโทรไปที่1584ได้แล้วอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมจำทะเบียนรถเอาไว้เลยนะคะแล้วก็แจ้งทะเบียนรถกับทางสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งทางสายด่วนเนี่ยบอกว่าพอรับเรื่องไปปุ๊บเนี่ยทางสายด่วนเองเนี่ยจะมีการรายงานความคืบหน้ากับคนที่ไปร้องเรียนด้วยนะว่ามีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะ
0: เขาดำเนินการไวผมเคยมีประสบการณ์
2: แจ้งใช่ไหม
0: โดนแท็กซี่ทิ้งไว้กลางทางด่วนก็โทรไปแจ้ง
3: นะ
0: ไม่เกิน1สัปดาห์เขาเรียกมาเรียบร้อยเลย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็แจ้งว่าดำเนินการอะไรยังไงไปบ้างเรียบร้อย
2: ช่วยเหลือผู้โดยสารอีกทางนึงคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้พอคนแชร์เยอะๆเมื่อวานเนี่ยคุณศิริมาคุณเจอสารผมเข้าไปดูวิธีการคนที่ไปเที่ยวพัทยาเขาแชร์ทริคด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปขึ้นรถลักษณะแบบนี
0: ้
2: ไม่ต้องถามราคาเพราะราคามันจะอยู่ที่15บาทถึง20บาทนั่งไปก่อนพอถึงจุดที่เราจะลงปุ๊บยื่นเงินให้เลยไม่ต้องถามแบบนี
3: ้
2: บางคนเขาก็แชร์ทริคบอกว่าถ้าเกิดไปถามเนี่ยอาจจะได้ราคาที่มันอาจจะสูงกว่าคนอื่นด้วย อะไรแบบนี้นะครับ
3: คุณผู้ชมเรื่องต่อไปอยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงคุณเชิดศาและคุณภัทรชัยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เวลาซื้อเสื้อผ้าซื้อที่ไหนไปซื้อไปลองหรือว่าซื้อผ่านทางออนไลน์ล่ะ
2: โอ้ถ้าถามผมนะส่วนใหญ่ผมจะออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่
0: ผมสองแบบบ้างก็ออนไลน์แต่ก็เคยมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยประทับใจก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อที่ร้านเอง
2: ครับ
3: แล้วคุณผู้ชมล่ะคะชวนคุยกันนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ซื้อเสื้อผ้าซื้อผ่านช่องทางไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะไปดูแหล่งค้าส่งที่ขายเสื้อผ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะทั้งประตูน้ำแล้วก็โบเบ้ถือว่าตอนนี้เงียบเหงามากๆคุณผู้ชมไปดูภาพจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวกันเลยค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือประตูน้ำนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ลองไปสำรวจไวๆว่าที่ประตูน้ำเนี่ยมีห้องที่เหลือให้เช่ามากน้อยขนาดไหนนะมันเงียบมากๆนะคะ
0: ซึ่งจริงๆมันเป็นย่านแบบใจกลางเมืองเป็นแบบย่านที่ย่านเศรษฐกิจเลยเนาะ
3: ใช่
0: คนนี้ถ้าเป็นยุคนึงเนี่ยคือคนแย่งกันเช่าด้วยซ้ำ
3: ค่ะเนี่ยจะเห็นว่าหลายร้านปิดกิจการนะคะบางร้านติดป้ายประกาศให้เช่าพื้นที่ผู้ประกอบการย่านประตูน้ำหลายรายสะท้อนนะคะว่าการปิดตัวของร้านเสื้อผ้ามาจากหลายสาเหตุค่ะทั้งภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อลดลงค่าเช่าที่มีราคาสูงแล้วก็เทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลายคนหันไปซื้อผ่านทางออนไลน์มากขึ้นค่ะธุรกิจก็เลยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทีมข่าวของเราไปคุยกับพนักงานขายเสื้อผ้าในย่านนั้นนะคะยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการค้าขายมันซบเซาลงอย่างมากค่ะโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในซอยลึกร้านเนี่ยมันหายไปมากกว่า 50% ค่ะลูกค้าเข้าไปไม่ถึงส่วนร้านที่อยู่ด้านหน้าค่าเช่าแพงมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าหลักแสนบาทต่อเดือนหลายร้านทยอยปิดไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่าเช่าถูกกว่าโดยค่าเช่าย่านประตูน้ำถ้าเป็นพื้นที่นอกห้างนะคะราคาเริ่มต้นที่ 40,000 ถึง 150,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับทำเลด้วยค่ะ
5: เหลือ2ล็อกก็ปรับให้เหลือล็อกนึงเพื่อไม่ให้เราลำบากมากก็ในเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะทำงานนี้นี่คือรายได้หลักของเราใช่ไหมพี่เราต้องปรับตัวนั่นแหละ
6: ปรับลดขนาดธุรกิจถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
6: แต่ก่อนเราจะเปิด 2-3 ล็อกอะไรนี้สู้ค่าเช่ามากๆเลย
5: ตลาดเช้าตลาดเย็นแต่ก่อนหนูก็1ล็อก2ล็อกหนูก็เหลือล็อกเดียวอย่างพี่คนนั้นแต่ก่อนก็อยู่ข้างหน้าเขาก็ย้ายมาตรงนี้ล็อก 150,000 ย้ายลงมาเหลือ 50,000 ถูก
6: แต่ก็ยังพอเดินได้
5: พอได
6: ้พอไหวอยู
5: ่ใช่พอไหวอยู
3: ่ทีนี้เมื่อสำรวจตามห้างค้าปลีกค้าส่งบางแห่งก็พบนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต่างกันเลยค่ะคนซื้อแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนผู้ประกอบการบางรายให้ข้อมูลนะคะว่าปัจจุบันยอดขายเสื้อผ้าหายไป 35-40% แต่ว่าค่าเช่าเนี่ยส่วนทางนะคะปรับขึ้นทุกปีเฉลี่ย 20% ต่อปีค่ะถ้าทำเลดีติดบันไดเลื่อนค่าเช่าจะอยู่ที่ 200,000 ถึง 300,000 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นต่างชาติที่เข้ามาเช่ากิจการเพื่อเปิดร้านขายสินค้าโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของคุณผู้ชมตามข้อมูลเนี่ยคือบอกว่าเป็นคนจีนนะคะที่มาเช่าพื้นที่แล้วก็ให้คนไทยเนี่ยค่ะถือแทนนะคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งที่โบเบ
0: ้ครับ
3: อันนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากๆนะคะ
2: ใช่
3: หลายคนรู้จักนะคะเวลาจะไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องไปไหนไปที่โบเบ้ใช่ไหมคะ
2: ราคาดีถ้าเกิดว่าซื้อเยอะก็คือราคาก็ยิ่งดีไปใหญ่เดินไปหลายปีก่อนเนี่ยคุณผู้ชมคือคนแน่นมากคุณศิริมาคุณเชอ
0: ร
2: ์สารคือจนถึงขั้นเพื่อนบอกว่าไปกลับเพราะคนเยอะจริง
3: ๆคือเดินไม่ไหว
2: ใช
3: ่นะคะแต่ที่โบเบ้เนี่ยเขาบอกว่าเหงามากผู้ค้ารายย่อยที่ไปซื้อของที่ตลาดแห่งนี้ก็บอกว่าคนเดินน้อยมากเหมือนกันลูกค้าเนี่ยหายไป 95% นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีตลาดออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาททำให้เจ้าของร้านประกาศเซ้งกิจการหรือว่าให้เช่าพื้นที่ต่อจำนวนมากเลยค่ะทีมข่าวไปคุยกับผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่าภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดแล้วก็เทรนด์การขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกระทบต่อการขายหน้าร้านชัดเจนทำให้เจ้าของพื้นที่ลดค่าเช่าค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการนี่เขาบอกว่าค่าเช่าจากเดิมเนี่ยจ่าย 40,000 บาทลดให้เหลือ 8,000 บาทต่อเดือนแต่ลดแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ค้ากลับมาเปิดร้านขายสินค้าได้ค่ะ
7: และปีนี้น่ะเพราะว่ามีสงครามสงครามมันทำให้คนรู้สึกหดหู่อ่ะไม่อยากใช้จ่ายไม่อยากใช้เงินเก็บไว้ก่อนด้วยอันนี้เอาเฉพาะที่จำเป็นเห็นไหมฮะมันก็เลยมีปัจจัยลบเยอะปีนี
3: ้ทีนี้มีมุมมองจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็ประเมินนะคะว่าธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยแม้จะเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการปรับตัวแต่ถ้าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้ทุนจมไปกับสินค้าที่ค้างสต็อกเพราะว่าการตลาดเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้านะคะโดยเห็นว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการเสื้อผ้าออนไลน์ควรระวังก็คือการขายสินค้าเหมือนกันกับเจ้าอื่นแข่งขันการตัดราคาแล้วก็เน้นเชิงปริมาณเข้าไม่ถึงแหล่งผลิตต้นทางและไม่ทำการตลาดดังนั้นผู้ประกอบการต้องหาข้อมูลแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะจึงจะสามารถอยู่รอดในธุรกิจนี้ได้ค่ะนี่คือหลายๆคนบอกว่าก็หันไปซื้อออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะเรื่องของการดูแลคนที่ซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมันก็ดูจะมีเขาเรียกว่าเข้าใจคนซื้อสินค้ามากขึ้นอย่างกรณีถ้าเกิดสมมติว่าซื้อไปแล้วไม่ตรงปกอะค่ะตอนนี้กฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะให้คนที่เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยสามารถคืนกลับมาได้ด้วยใช่ไหมคะพอเปิดดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะเราไม่ได้อยากได้
2: อ
3: ่ะเราก็ส่งคืนกับคนที่ไปส่งสินค้าได้ด้วยอันนี้มันก็เลยอาจจะทำให้เป็นข้อดีข้อนึงหรือไม่ที่ทำให้การซื้อเสื้อผ้าออนไลน์หรือว่าซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้น
2: ครับช่วงหนึ่งเราเห็นการปรับตัวนะคุณผู้ชมช่วงที่อย่างที่ประตูน้ำอย่างที่โบเบ้เนี่ยคือก่อนหน้านี้คือเขาเนี่ยอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าไปไลฟ์ในร้านได้
3: ใช่
2: ไปไลฟ์ในร้านได้แล้วก็ลูกค้าสามารถเอฟสินค้าต่างๆได้ก็เป็นการปรับตัวอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมแต่เราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ด้วยภาวะหลายๆอย่างเนาะด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างมันส่งผลทำให้ลูกค้าในการช้อปปิ้งออนไลน์เวลาที่เขาจะไปนั่งดูไลฟ์นานๆเนี่ยบางคนไม่มีเวลาจะไปนั่งดูนานๆคือบางทีคุณผู้ชมการซื้อเสื้อผ้ามันต้องแบบว่าดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่มั้ยครับขนาดไซส์รูปแบบลายว่าเราชอบหรือเปล่าสีแบบนี้มีไหมพอเราต้องไปนั่งดูนานๆแบบนี้มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเกิดเราไปเอฟในแอปเลยต่างๆบางคนบอกว่ามันสะดวกสบายคือบางทีมันถ่ายรูปมาแล้วมันเลือกไซส์ได้เลยเลือกแบบมาได้เลยบางคนเขาเลยสะดวกมากกว่าแล้วเหมือนที่คุณศิริมาบอกว่ากฎหมายมันก็เอื้อด้วยนะเอื้อสำหรับกลุ่มลูกค้าเองนะปัจจุบันถ้าเกิดว่าไม่พอใจสินค้าไม่ตรงปกก็มีกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราด้วยเหมือนกัน
0: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาน่าสนใจนะครับบอกว่าก็ปัจจุบันนี้ก็สั่งออนไลน์มันสะดวกกว่ามากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้คือถ้าเกิดว่าจะออกจากบ้านไปก็จะต้องคิดถึงเรื่องค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆด้วยถ้าจะขับรถออกจากบ้านไปเพื่อจะไปซื้อสินค้านะครับแต่ปัจจุบันซื้อออนไลน์บางทีมีส่งฟรีพอเปรียบเทียบราคากันแล้วมีหลายร้านให้สามารถเปรียบเทียบได้ทันทีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแบบไปเดินหาร้าน1ราคานี้ร้านที่2ราคานี้ร้านไหนถูกกว่าเดินกลับมาซื้อร้านแรกอะไรแบบนี้ก็เป็นความสะดวกในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันบางท่านก็บอกว่าก็คงจะต้องไปดูยอดขายของผู้ขายที่เขาเคยเปิดหน้าร้านแล้วก็ปรับมาขายออนไลน์ด้วยยอดตรงนั้นอาจจะไม่ได้ลดลงเพียงแต่ว่าเขาไม่มีหน้าร้านแล้วหรือเปล่า
3: ค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ายังนิยมไปซื้อที่หน้าร้าน
0: ครับ
3: บางทีอาจจะไปลองที่หน้าร้านก่อนนะคะคุณผู้ชมไปดูของจริงไปจับดูตะเข็บเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วถ้าหากว่ายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยค่ะก็กลับมาซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วก็ บางร้านค้าเนี่ยก็บอกว่าเปิดหน้าร้านเอาไว้ให้ลูกค้าลองก็มีนะคุณผู้ชมคือหลายๆคนบอกว่าคือถ้าเกิดสมมติจะซื้อเลยอ่ะก็ไม่อยากเสียเวลา
2: ครับ
3: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้น
2: นี่คุณผู้ชมยังบอกเลยบอกว่าซื้อหน้าร้านดีนะไปซื้อโบเบมาหลายปีก่อนกางเกงยีนตัวละ400ใส่หลายปีแล้วคุณภาพยังดีอยู่เลย
3: คร
2: ับก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะครับคุณผู้ชมจากเรื่องของจับการจับจ่ายใช้สอยนะครับมาดูกันที่เรื่องของความสวยความงามกันบ้างทุกวันนี้การฉีดโบท็อกการฉีดฟิลเลอร์มันเป็นหัตถการอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอยากเพิ่มความมั่นใจแต่ว่าถ้าจะฉีดนะคุณผู้ชมก็ต้องเลือกสถานที่

ที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ฉีดก็ต้องเป็นแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาไปจับหมอเถื่อนครับหมอเถื่อน2คนนี้นัดลูกค้าให้ไปฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ไปเติมฟิลเลอร์ถามว่าไปทำที่ไหนทำที่บ้านพักครับพอ

0: รับบอกว่าตนเองเนี่ยเรียนจบระดับปวช.ครับพอเรียนจบระดับปวช.ก็ไปทำงานที่คลินิกแล้วก็สถานพยาบาลเสริมความงามพอเคยไปทำงานพอจะมีความรู้อยู่บ้างก็เลยนำวิธีการฉีดจากหมอเนี่ยที่หมอเขาปกติเขาฉีดให้กับคนไข้ที่ตัวเองไปทำงานอยู่แล้วก็เรียนรู้วิธีการต่างๆแล้วก็แอบมาทำเองครับคือแอบทำเองเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ตัวเองเนี่ยเลิกงานก็แอบมาฉีดเองก็เลยมีความรู้หลังจากนั้นพัฒนามาเปิดบริการให้กับลูกค้าเองเลยถามว่าแล้ววิธีการไหนที่เป็นการดึงดูดให้ลูกค้ามาเขาบอกเขาโฆษณาผ่าน Facebook เนี่ยแหละแล้วก็จัดโปรโมชั่นครับราคาเริ่มต้นคุณผู้ชม790 บาทราคาเนี้ยคุณผู้ชมหลักร้อยอ่ะคือหลายๆคนก็บอกว่าโหราคามันก็อาจจะจูงใจสำหรับหลายๆคนที่อาจจะอยากทำด้วยนะครับราคาเริ่มต้น790 บาทไปจนถึง 4,990 บาทแล้วบอกแบบนี้บอกว่าเปิดให้บริการมานานแล้ว2ปีมีลูกค้าเนี่ยมาฉีดถึงที่บ้านเนี่ยวันละ 2-5 คนเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่ามีรายได้เท่าไหร่เขาบอกว่าต่อเดือนเนี่ยหลักแสนบาทเลยนะครับอยู่ที่บ้านโฆษณาผ่าน Facebook รอให้ลูกค้ามาฉีดวันนึงเนี่ย 2-5 คนรายได้หลักแสนบาทไปดูจุดที่2กันหน่อยจุดที่2เป็นบ้านพักเหมือนกันแต่ว่าจุดนี้อยู่ที่อำเภอสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกุมนางสาวนวพรอายุ25 ปีพอไปถึงปุ๊บเปิดประตูเข้าไปกำลังฉีดโบท็อกซ์ให้กับลูกค้าอยู่พอดีเลยครับจังหวะนี้เลยลูกค้านั่งอยู่ที่โซฟานางสาวนวพรกำลังจะฉีดให้เลยนางสาวนวพรเนี่ยยอมรับบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6ครับแต่เคยทำงานที่คลินิกเหมือนกันก็เลยมีความรู้ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่อ้างแบบนี้บอกว่ามีการบอกกันปากต่อปากในกลุ่มแล้วก็ยอมรับบอกว่าตัวเองเนี่ยทำมาแล้ว2ปีทั้ง2จุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการตรวจยึดของกลางทั้งยาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน66รายการรวมกว่า 1,110 ชิ้นคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทนะครับทั้ง2จุดจับผู้ต้องหาได้2คนเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลและผู้ที่ให้บริการฉีดรักษาก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมคดีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอามาย้ำเตือนกันบางทีราคาถูกเกินไปมีการโฆษณาผ่านโลกออนไลน์ต้องระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะปกติคนที่ฉีดก็จะต้องเป็นคุณหมอด้วยที่สำคัญปกติเวลาเราจะฉีดเนี่ยเขาจะให้สแกนดูได้สแกนดูที่มาที่ไปเลือกเกรดได้ว่านำเข้าจากที่ไหนราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นกล่องที่เปิดใหม
1: ่
0: สแกนได้และสามารถดูที่มาที่ไปได้กรณีแบบนี้เสี่ยงนะเสี่ยงด้วยแล้วก็อันตรายด้วยนะครับ
2: ค่ะดูจากราคาเนี่ยคุณผู้ชมรายแรกเนี่ย790 บาทอันนี้คือมันถูกเกินไป
1: ครับ
2: มันผิดปกติคุณผู้ชมคนที่จะไปใช้บริการเนี่ยจะต้องเอะเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคือหลักหมื่นนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่จะใช้บริการจริงๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนนะคะ คือคนที่จะไปใช้บริการเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะสอบถามกับคลินิกหรือว่าสถานให้บริการได้เลยนะคะว่าคุณหมอที่จะมาฉีดเนี่ยชื่ออะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะไปตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภาได้นะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเพื่อนดิฉันเนี่ยคือแชร์ข้อมูลกันใช่ไหมคะไปที่ร้านหัตถการแบบนี้แหละแล้วก็เห็นชื่อแพทย์ติดอยู
1: ่
2: แล้วก็ค้นหาตอนนั้นเลยปรากฏว่าหาชื่อแพทย์แล้วไม่เจอ
1: ครับ
2: พอไม่เจอเสร็จปุ๊บบอกว่าขอยกเลิกก่อนนะคะวันนี้รีบ
1: ครับ
2: คือไม่มีเวลาทำแล้วต้องออกจากคลินิกเดี๋ยวนี
1: ้
2: แล้วก็ถอยกลับมาเพื่อมาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะไปทำหัตถการใหม่คุณผู้ชมอันนี้ก็วิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
3: ครับ มันก็เป็นความเสี่ยงนะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่จะมาฉีดเขาถูกต้องจริงๆอ่ะเนาะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของราคาด้วยมันก็เป็นข้อสังเกตแหละคุณผู้ชมเอาอะไรมาฉีดให้เราล่ะร้านอื่นเขายังแบบเป็นหลักหมื่น
2: เอ๊ะมันเป็นน้ำเกลือหรือเปล่าอะไรนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับความจริงก็คือความจริงที่ผมต้องเกริ่นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามว่า พอพูดถึงครูปีชาปรีชาไหน
0: ครับ
3: ก็เป็นครูปีชาที่พูดประโยคนี้แหละ
0: ต้องเป็นวลีเด็ดของเขา
3: เป็นวลีของเขานะครับที่ทำให้เราได้รู้จักจากคดีลอตเตอรี่30 ล้านบาทที่เป็นมหากาพย์นะครับมันมีหลายคดีครับคดีหลักเนี่ยที่พิพากษาไปแล้วเมื่อปี65ว่าลอตเตอรี่เป็นของใครก็

0: จบไปนะครับแต่ยังมีอีกคดีหนึ่งที่ทางอัยการยื่นฟ้องครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นครับในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับล่าสุดศาลมีคำพิพากษานะครับตัดสินจำคุกคนละ1ปีแต่ว่าทางจำเลยเนี่ยรับสารภาพก็ลดโทษเหลือ6เดือนด้วยกันเมื่อวานนี้ศาลให้ประกันตัวครับนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นเดินทางไปฟังคำพิพากษาในคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องจากกรณีที่ทั้ง2คนร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีโดยอ้างว่าครูปรีชาได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560จำนวน5ใบซึ่งถูกรางวัลที่1มูลค่ารวม30ล้านบาทแต่ทำสลากสูญหายพร้อมทั้งกล่าวหาว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลเป็นผู้นำสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลและได้แจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิดลักทรัพย์ต่อมาก็มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าครูปรีชาไม่ได้เป็นคนซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าวศาลก็มีคำพิพากษาไปแล้วนะครับอย่างที่เกริ่นไปการกระทำของทั้งสองจึงเป็นการจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งให้ร้อยตำรวจโทจรูญต้องรับโทษทางอาญาทางพนักงานอัยการจึงขอให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายครับทางศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทำของทั้งสองคนเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษในบทที่มีหนักที่สุดครับก็คือฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ1ปีแต่เนื่องจากทั้ง2คนให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีศาลจึงได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกคนละ6เดือนครับศาลยังระบุอีกว่าจากรายงานการสืบเสาะและพินิจพฤติกรรมของทั้งสองคนพบว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วก็ยังมีการเบิกความเท็จในคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็ส่งผลให้โจทร่วมก็คือร้อยตำรวจโทจรูญต้องถูกอายัดเงินในบัญชีธนาคารและถ้าหากจำเลยชนะคดีก็จะได้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวนมหาศาลทางศาลจึงเห็นว่าพฤติการของจำเลยถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษนะครับแต่ทีนี้หลังคำพิพากษาทั้ง2คนได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพวงเงินประกันคนละ 50,000 บาททางศาลก็ได้มีการพิจารณานะครับแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาทางจำเลยทั้ง2คนไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีแล้วก็อนุญาตให้ทั้ง2คนนั้นประกันตัวออกไปได้ครับ
1: คือกรณีนี้นี่ถือว่าเป็นมหากาพย์มากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการแบบว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยแหละแล้วก็คือทำให้โอ้โหคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องไประบุข้างหลังว่าฉันเป็นเจ้าของ
0: เขียนชื่อเลย
1: เขียนชื่อเอาไว้เลยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะปัญหาเนี่ยมันน่าจะเบาบางลงมาแล้วเพราะว่าหลายคนไปซื้อออนไลน์กันมากขึ้นนะคะซื้อผ่านทางเป๋าตังนี่แหละแต่พอทีนี้จะไปซื้อเป๋าตังมันง่ายไงคุณผู้ชมบางทีบางงวดเนี่ยซื้อเยอะก็เลยแบบว่าเอ๊ะเงินหายไปไหนหมด
0: ครับ
1: เงินมันหายไปอยู่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลทีนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันนะเขาก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในแอปเป๋าตังสำหรับคนที่ซื้อสลากทั้ง6หลักแล้วก็3หลักสามารถตั้งค่าวงเงินต่องวดได้นะคะเพื่อให้งบเนี่ยมันสามารถจำกัดได้แล้วก็ไม่บานปลายเกินไปค่ะตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานสลากได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิตอลแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะสามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแอปแล้วเลือกอื่นๆนะคะแล้วก็เลือกวงเงินซื้อสลากดิจิตอลจากนั้นผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตนเองได
0: ้ครับ
1: จะซื้อใบเดียวก็ได้80บาทลุ้นงวดละใบ
0: ครับ
1: สำหรับสลาก6หลักและ20บาทสำหรับสลาก3หลักไปจนถึงวงเงินที่คุณผู้ชมต้องการเดือนนี้ลิมิตเอาไว้สัก10ใบ ก็ประมาณ800บาท
0: 10ใบเลยนะ
1: 10ใบงวดละ5ใบ
2: ครับ
0: จริงๆคนจะถูกใบเดียวก็ถูก
1: แต่ว่าเราจะถูกทั้งทีเราก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีไปเลยสิ
0: โอเค
1: ก็เอา5ใบ
2: 6ล้านอาจจะยังไม่พอ
0: ต้องได้สัก60ล้าน
1: เอออย่างนี้นะคะพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุนะคะว่าการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นี้เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อค่ะตรวจสอบจำนวนการซื้อสลากในแต่ละงวดให้เหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดเอาไว้งบประมาณการซื้อไม่บานปลายจนเกินไปเพราะถ้าซื้อเกินจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีอาจจะเตือนว่าวันงวดนี้คุณซื้อเกินแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมจริงๆคือความอยากรวยมันไม่เข้าใครออกใครนะ คืออาจจะแบบกำหนดเอาไว้แต่พอมันแจ้งเตือนเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าทางสำนักงานสลากบอกว่าอ่ะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางที่จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยค่ะวางแผนทางการเงินสำหรับการซื้อสลากแล้วก็ให้เป็นไปตามแนวทางการซื้อสลากอย่างมีสติ
0: ครับ
1: ซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืนท่านว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
0: ซ
1: ื้
0: อสลากอย่างมีสติเนาะ คุณผู้ชมคือวงเงินที่ทางสำนักงานสลากเขาบอกว่ากำหนดขั้นต่ำได้ถ้าเป็น6หลักคือ80ก็ใบหนึ่งถ้าเป็น3หลักก็อยู่ที่20บาทก็1ตัวนะคุณผู้ชมแต่ผมมาสงสัยว่าแล้วสูงสุดอะ
2: เท่าไหร่
0: แบบแม็กซิมัมอะ
1: เท่าไหร
0: ่มันได้เท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทำพร้อมกันดีกว่า
2: ครับ
0: นี่ผมเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ลองกดในฟังก์ชันสลาก6หลักแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องกดอื่นๆใช่ไหม
1: ใช่
2: อื่น
0: อยู่มุมซ้ายล่างกดอื่นๆแล้วคุณผู้ชมลองดูวงเงินซื้อสลากดิจิทัลนี่เดี๋ยวเราเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะนี่
2: กดเข้าไปดู
0: กดเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วเราก็กดเลือกตั้งวงเงินซื้อสลากครับมันขึ้นตัวเลขแม็กซิมัมให้เป็นตัวเลขแรกเลยแต่เราไปกดลดอันนี้คือสูงสุดที่เราจะสามารถตั้งได้นะครับคุณผู้ชมค
2: ือ1ล้านบาทก็ลบใช่ไหม
0: 1ล้านบาท1ล้านบาท 12,500 ใบอันนี้คือตัวเลขที่เราจะสามารถซื้อได้สูงที่สุด
2: คุณป้าลองกดหน้าจอแตะอีกสักทีให้มันสว่างขึ้นมาหน่อย
0: ขออภัย
2: ครับ
0: เน
2: ี่
0: ย1ล้านบาทถ้าเกิดโอ้งวดนี้ไม่ถึง1ล้านเอาสัก 999,900 ก็ได
2: ้ลบ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันลบลงมาได้เนี่ยคุณผู้ชมนี่ๆ
2: แล้วแต่เริ่มต้นมันขึ้นว่า20ใช่ไหมเริ่มต้นคือ20จนถึง1ล้านใช่ไหมแม็กซิมัมใช่ไหม
1: ถ้าคุณมีเงินซื้อสลากขนาดนี้คุณไม่ต้องซื้อแล้วล่ะไม่ต้องเสี่ยงโชคแล้วล่ะ
0: งวดนี้กะไว้สักล้านห้าไม่ถึงเนี่ยมันไม่ได้เนี่ย
2: เยอะอยู่นะ
0: จบที่ล้านเดียว 12,500 ใบ
2: ครับ
0: ตรวจกันตาแฉะคุณผู้ช
2: ม
0: นะฮะหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าซื้อผ่านแอปมามันจะตรวจให้อัตโนมัติอยู่แล
2: ้
0: วนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทางสำนักงานสลากบอกว่าจะทำให้เราซื้อสลากอย่างมีสติมากขึ้น
1: ชอบคำนี้เหมือนกันเพราะบางทีเราก็ไม่มีสติไงคุณผู้ชม
2: เลือกหลายๆใบพอตั้งวงเงินไว้อ่ะไม่ได้แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่พออะไรแบบนี้
1: สติจะกลับมาอีกทีตอน4โมงเย็นของวันที่1และวันที่16
2: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
2: คุณผู้ชมครับก็มาอัปเดตข้อมูลกันนะครับไปดูกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยเรากำลังพูดถึงเรื่องของเฮโรอีนที่แอร์โฮสเตสเนี่ยมีการนำเข้าไปที่ออสเตรเลียเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้านะครับปปส.เนี่ยตอนนี้บอกว่าทราบตัวตนของผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวทีนี้ผู้ต้องหา2คนที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่เป็นคนส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสหลังจากถูกนำตัวไปฝากขังปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะศาลมองว่าเป็นคดีร้ายแรงและก็เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดข้ามชาติด้วยครับเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาคดีร่วมกันนำพัสดุที่มีเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสไปฝากขังต่อศาลพร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวฝั่งของนายอุทัยรับครับว่าเป็นคนไปรับกระเป๋าผ้าจากจังหวัดพะเยามาส่งของให้กับแอร์โฮสเตสโดยมีคนกลางเนี่ยที่ติดต่อมาชื่อใช้ชื่อว่ารินติดต่อผู้รับจ้างหิ้วของครับส่วนนายนันทวัฒน์ซึ่งเป็นชาวพะเยาก็รับบอกว่ารับฝากของจากนายอุทัยอีกทอดหนึ่งทีนี้พอนายนันทวัฒน์เนี่ยเขารู้ว่าเป็นยาเสพติดเขาก็เลยนำของกลางเนี่ยไปทำลายแล้วก็นำกระเป๋าผ้าไปทิ้ง ดยศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนที่ถูกกล่าวหาร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวชั่วคราวศาลจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและยกเลิกคำร้องครับส่วนการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้มีการสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียนางสาวเดียคุณผู้ชมก็คือคนที่เขารอรับพัสดุจากแอร์โฮสเตสอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวของนางสาวเดียครับ
3: เราได้หาลือกับทาง AFP นะคะเพราะว่าเราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันทางฝั่ง AFP เขาก็ต้องมีการขยายผลในฝั่งของออสเตรเลียเช่นเดียวกันค่ะ
2: หลังจากกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียพร้อมกับเฮโรอีนนะครับเรื่องนี้สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงเมื่อวันที่2กรกฎาคมครับมีการตรวจยึดกัญชา 3.37 ตันหรือกว่า 3,300 กิโลกรัมถูกซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางหลายร้อยใบและก็กล่องบรรจุพันยางพาราเจ้าหน้าที่ระบุแบบนี้บอกว่ากัญชาทั้งหมดจากการตรวจสอบนะคุณผู้ชมปลายทางคือที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับแต่ต้นทางของกัญชาทั้งหมดที่เขายึดไว้ได้ 3,300 กิโลกรัมเขาบอกว่าต้นทางเนี่ยมาจากประเทศไทยหากไม่ถูกสกัดไว้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้าครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันเดียวกันเลยนะครับ2กรกฎาคมทางการโปแลนด์แล้วก็เยอรมนีเนี่ยร่วมกันจับกุมเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศยึดกัญชาได้ 1,200 กิโลกรัมโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ากัญชาที่ยึดได้ 1,200 กิโลกรัมต้นทางเนี่ยมาจากประเทศไทยอีกแล้วครับขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุด้วยนะครับบอกว่าศุลกากรฮ่องกงเนี่ยเขาก็ตรวจยึดกัญชาแห้งได้เหมือนกันที่ฮ่องกงเนี่ยตรวจยึดกัญชาแห้งได้23กิโลกรัมพร้อมกับจับกุมผู้ต้องหา2คนเป็นชาวจีนและก็ชาวฮ่องกงที่ทั้ง2คนเดินทางมาจากประเทศไทยพร้อมกับมีการเตือนแบบนี้บอกว่าการพกพาลักรอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกประเทศไทยมีความผิดตามกฎหมายครับแม้ว่ากัญชาจะได้รับการปลดล็อกบางส่วนใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่ว่าการนำออกนอกประเทศผิดกฎหมายร้ายแรงสำหรับประเทศปลายทางนะครับ
0: ครับเคสฮ่องกงเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดมีเพิ่มมาอีก1เคสมาเมื่อวานนี้เลยนะครับศุลกากรฮ่องกงเขาเพิ่งรายงานเป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางจากไทยไปฮ่องกงแล้วก็สามารถจับแล้วก็พบมีช่อดอกกัญชามากกว่า3กิโลกรั
2: ม
0: ก็เป็นเคสล่าสุดนอกเหนือจากเคสที่รายงานมาแล้วก็ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงสัปดาห์นึงที่ผ่านมาเฉพาะฮ่องกงนะครับไม่ต่ำกว่า5เคสแล้วครับที่จับจากประเทศไทย
2: ครับหลายเคสมากนะคุณผู้ชมอันนี้คือฮ่องกงที่เดียวนอกจากฮ่องกงแล้วไต้หวันมีเหมือนกันดูความเคลื่อนไหวของไต้หวันกันหน่อยเว็บไซต์ไต้หวันนิวส์ครับรายงานบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไต้หวันพบเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดที่พบมากที่สุดก็คือการซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทางแล้วก็พัสดุขนส่งทางเครื่องบินและพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดของยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดได้พบมากสุดเนี่ยถึง137คดีจากทั้งหมดเกือบ400คดีคุณผู้ชมลองคิดภาพตามว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในไต้หวัน400คดีต้นทางมาจากไทยแล้ว137คดีนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกหรือว่าสสทนำสุนัขดมกลิ่นหรือว่าเคนายเข้าไปตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารครับแล้วก็ลูกเรืออย่างเข้มงวดก็มาตรการที่เกิดขึ้นความเข้มงวดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินทั่วประเทศขั้นสูงสุดนะครับ ผู้โดยสารคนหนึ่งที่เดินทางไปกลับฮ่องกงให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทย PBS บอกว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มการตรวจเข้มผู้โดยสารมากขึ้นโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจสอบพร้อมกับสุ่มตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นการสุ่มตรวจไปเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง

0: าตรการเข้มที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจากกรมศุลกากรเขาระบุแบบนี้บอกว่าเฉพาะช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถตรวจยึดกัญชาได้ 3,309 คดีปริมาณของกลางเนี่ยรวมกันอยู่ที่ 37,210 กิโลกรัมมูลค่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่474ล้านบาทนะครับนอกจากกรมศุลกากรแล้วก็มีข้อมูลจากปปส.ด้วยเหมือนกันที่ระบุแบบนี้บอกว่าช่วง2ปีมานี้ออสเตรเลียเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่พบความพยายามส่งยาเสพติดออกจากประเทศไทยมากที่สุดก็คือ30คดีรองจากออสเตรเลียก็คือนิวซีแลนด์ครับ18คดีฮ่องกงและเกาหลีใต้4คดีและส่วนใหญ่จากการตรวจสอบมีการขนส่งผ่านพัสดุซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับ
1: เรื่องยาเสพติดยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมพาไปดูกรณีที่อุตรดิตถ์ครับตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่3คนของกลางเพียบครับมีอะไรบ้างรถยนต์แล้ว1คันครับรถจักรยานยนต์อีกครับนี่เป็นของกลางที่ได้จากผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาทครับโดยนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุเทพประภากรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตามแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดที่เริ่มระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นนะคุณผู้ชมต้นเดือนกรกฎาคมก็จับได้แล้วตำรวจจับผู้ต้องหา3คนบริเวณริมถนนสายนาโปร่งหนองผาตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมกับยึดของกลางเป็นยาเสพติด 230,000 เม็ดรวมถึงอายัดทรัพย์สินเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆได้อีกหลายรายการทางผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดนครับลักลอบนำมาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเพื่อจะไปส่งให้กับลูกค้าในจังหวัดในภาคกลางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไปซึ่งการกวาดล้างยาเสพติดในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็บอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนจากปปส.ให้จัดฝึกอบรมชุดชรบ.ใน9อำเภอกว่า500คนนะครับเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่โดยจะไปหาข่าวในหมู่บ้านเกี่ยวกับอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดตลอดระยะเวลา90วันทำให้สามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากครับ
2: คุณผู้ชมมาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ในโรงเรียนนะคือเกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเลยแล้วก็คลิปนี้แชร์กันเยอะมากคุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
3: ว่าโดนพี่ว่า
4: ไอ้เต้นพอแล้วเต้น
3: พี่อยากเป็นใครกูแล้วก็พี่มึงมาโดนดิ
4: อย่างนี้เนี่ยไปทำอะไรเงี้ยใคร
3: เดียวดีมึงมาโดนดิมึงแบบเป็นแบบนี้
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะคะเป็นคลิปที่มีการเผยแพร่แล้วก็ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุ2คนทำร้ายนักเรียนชายด้วยการชกต่อยแล้วก็เตะบริเวณศีรษะและลำคอหลายครั้งท่ามกลางเพื่อนนักเรียนที่พยายามห้ามปรามนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 17:00 น.วันที่2กรกฎาคมค่ะหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์เรื่องนี้นายชวริตเจนเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ลงพื้นที่ไปติดตามข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้เสียหายแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งก็มีการเรียกคุยกับผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายค่ะผู้เสียหายเนี่ยทางสพม.และโรงเรียนบอกว่าจะดูแลเต็มที่ค่ะเพราะพบว่าเด็กยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ค่ะคุณผู้ชมพูดแต่เพียงว่ายังเจ็บที่บริเวณต้นคอหลังจากที่ถูกเตะไปนะคะ
5: ทางเขตพื้นที่เองก็วันนี้มาก็ได้มาให้กำลังใจเด็กแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ได้มาสั่งการกับทางโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่ร่วมต้องเป็นโจทย์ร่วมถ้าผู้ปกครองต้องการให้อำนวยความสะดวกเรื่องการประสานงานหน่วยงานใดหรือต้องการมีภารกิจใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะให้ท่านผอ.กับคณะครูนะช่วยดูแลผู้ปกครองในทุกๆมิติให้เกิดความเรียบร้อยให้เด็กเราได้รับการดูแลครับ
2: ส่วนแม่ของผู้เสียหายก็เปิดเผยนะคะว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็รับไม่ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะลูกชายเนี่ยหวาดกลัวจนไม่อยาก ไปโรงเรียนแม้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเร่งดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้วก็ให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบแต่ยืนยันนะแม่บอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดค่ะ
4: ก็คือเหมือนแม่เอาไปอยู่ด้วยเขาก็ยังแบบมีการพูดคุยกับเราบ้างว่าเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากมาเรียนนู่นนี่นั่นก็เราก็คือก็นะคะก็สงสารน้องค่ะเพราะว่าน้องก็มันความที่ว่าเด็กอะเนาะเราก็วัยรุ่นมันก็เป็นการเข้าใจแหละครับแต่ว่าอันนี้คือมันหนักเกินไปคือมารุมน้องแล้วคือภาพมันออกมามันรับไม่ได้มันรับไม่ได้จริง
6: ครับแล้วหลังจากนี้คุณแม่จะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดไหมครับ
4: เดี๋ยวรอตามกระบวนการค่ะ
6: จะดำเนินการตามกระบวนการถึงที่สุด
4: ก็คือรอที่จะคุยกันดูการคุยกันก่อนนี้ค่ะว่าจะเอายังไง
2: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางสพม.สุรินทร์บอกว่าจะสั่งการให้ทางโรงเรียนค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของผู้เสียหายจากนั้นจะดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ก่อเหตุตามระเบียบควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับกรณีเด็ก11ขวบครับขับรถชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่นะครับทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรูปครับเรื่องนี้ยังมีข้อสงสัยที่ตำรวจต้องสอบเพิ่มก็คือเด็กขับรถได้อย่างไรแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วก็คือตำรวจมุกดาหารตอนนี้เตรียมแจ้งข้อหาผู้ปกครองของเด็กชายอายุ11ปีข้อหาก็คือฐานปล่อยปะละเลยเด็กนะครับมีความคืบหน้าทางด้านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษออกมายืนยันเรื่องนี้บอกว่าเด็กเนี่ยมีความบกพร่องด้านพัฒนาการแต่ในขณะเดียวกันเด็กก็มีความสามารถเรื่องของการจำแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดีเลยครับพันตำรวจเอกอำนาจฐานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับแพทย์จิตเวชเด็กเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารไปหารือสรุปสำนวนคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระสงฆ์ทำให้พระมรณภาพ10รูปและอาพาธอีกหลายรูปครับตำรวจบอกว่าขนาดนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว21ปากทั้งพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนในครอบครัวตายายรวมถึงครูประจำชั้นที่ดูแลเด็กนะครับส่วนพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดยืนยันตรงกันบอกว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นคนขับกระบะคันเกิดเหตุในรถจากการตรวจสอบมีเด็กขับมาคนเดียวและมีพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยนำตัวเด็กออกจากรถหลังจากเกิดเหตุสำหรับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถไปได้อย่างไรตำรวจบอกว่ายังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันว่ามีผู้ใหญ่ในสอนเด็กขับรถมาก่อนจึงต้องมีการสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งแพทย์นักจิตวิทยาและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีครับ
7: สอบปากคำอะไรได้เพราะว่าเขายังไม่สามารถให้การได้ในส่วนผู้ปกครองเองตอนนี้ก็คือถ้าจะเป็นความผิดก็คงจะเกี่ยวเรื่องการปล่อยปละละเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับซึ่งตอนนี้แม่เขาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ไปดูแลเด็กที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ไม่สามารถให้การได้ก็คือตอนนี้แกก็ช็อกเหมือนกันตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่เหมือนกัน
0: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารยังระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเรื่องของการดำเนินคดีจะแยกออกเป็น2ส่วนก็คือเรื่องของการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนของเด็กและการพิจารณาความรับผิดของผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กนะครับส่วนของผู้ปกครองขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดฐานปล่อยปะละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยบุคคลที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือแม่และก็ยายของเด็กเพราะว่าต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่าช่วงเกิดเหตุใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กโดยตรงขณะเดียวกันตัวแทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้เด็กชายอายุ11ปียังอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีและก็อยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเบื้องต้นตอนนี้เด็กยังไม่สามารถพูดคุยหรือให้ข้อมูลได้ครับ
8: แล้วก็เดี๋ยวรอระยะเวลาจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รักษาเสร็จแล้วก็จะส่งตัวน้องกลับมาที่บ้านพักเด็กคลินิกนะครับทางพมก็จะได้ประชุมทีมสาวิชาชีพอีกทีนึงประเมินว่าจะใช้มาตรการการคุ้มครองสวัสดิภาพน้องยังไงบ้าง
9: ได้มีการเจอน้องหรือว่าได้พูดคุยในรายละเอียดบ้างไหมครับ
8: เจอตอนที่น้องมาอยู่ที่บ้านพักเด็กวันเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถพูดคุยได้เพราะว่าตอนนั้นน้องไม่สามารถให้การได้
0: มีข้อมูลจากนางวัชราพรผิวขำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารระบุแบบนี้บอกว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นหนึ่งในเด็กพิเศษจำนวน22คนที่ศูนย์ให้การดูแลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเด็กมีพัฒนาการช้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้และที่สำคัญคือเด็กไม่สามารถสื่อสารได้แต่พบว่าเด็กมีความสามารถพิเศษในการจดจำหรือการทำงานที่เป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนได้เป็นอย่างดีซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กเนี่ยสามารถจดจำการขับขี่รถที่ผู้ปกครองขับมาส่งทุกวันได้ตอนนี้ก็ได้มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทางตำรวจไปแล้วเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีครับ
1: กรณีที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับคุณผู้ชมก็คือกรณีที่มีผู้แสวงบุญถูกหลอกไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับล่าสุดมีผู้เสียหายที่ทยอยเข้าแจ้งความเอาผิดนะครับผู้จัดทัวร์อุมเราะหลังจากที่ถูกลอยแพจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เดินทางจริงครับกลุ่มผู้แสวงบุญชาวจังหวัดนราธิวาสทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสให้ดำเนินคดีกับนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมาบุมามุนะครับเจ้าของบริษัทนำเที่ยวในนามกลุ่มดีอัลอามันหลังถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าจ่ายเงินให้กับนายมูฮัมหมัดฮาซือรันเพื่อเป็นค่าดำเนินการไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรวม11วันคนละ 35,000 บาทแต่เมื่อถึงเวลากลับไม่สามารถเดินทางไปแสวงบุญได้ครับ
10: อันนั้นอ่ะหนูก็เอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเงินยังไม่เข้ามันคือเงินอะไรแกบอกว่ามันเป็นเงินที่ครึ่งนึงที่เราจ่าย 25,000 มีแล้วแต่ว่าอีก 25,000 ยังไม่เข้าแล้วว่าอ๋อแสดงว่าเขาบอกว่าคนอาหรับที่จะให้อ่ะคือเขายังไม่ได้โอนตังมาให้เขาอ่ะรับปากว่าจะโอนวันที่2จะให้เราบินวันที่3ของ9โมงกับบ่าย3พอวันที่2อะค่ะแกมาถึงโรงแรมปุ๊บแกบอกว่าโอเคเก็บกระเป๋าเราไปได้เลยพรุ่งนี้เราก็เลยเก็บกระเป๋าพอหลังจากนั้นอะหลังจากบ่ายโมงที่แกมาปุ๊บแซะคือหายคือเงียบในไลน์คือไม่ตอบอะไรเลย
1: ไทย PBS รับร้องเรียนจากผู้เสียหายนะครับแล้วก็ผู้เสียหายบางส่วนเล่าว่าซื้อแพ็กเกจไปอุมเราะกับบริษัทดีอัลอามันแบบกลุ่มรวม12คนตกคนละ 30,000 บาทรวมเป็นเงิน 360,000 บาทบริษัทแจ้งวันเดินทางคือตุลาคม2569แต่ก็ไม่เคยเห็นตั๋วและไม่ทราบวันเดินทางและยังมีผู้เสียหายที่มีกำหนดเดินทางช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอีก150คนซึ่งก็ยังไม่มีใครได้ข้อมูลวันเดินทางจากทางบริษัทเช่นกันครับผู้เสียหายบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อทัวร์กับบริษัทนี้เพราะเคยมีคนในครอบครัวเดินทางไปอุมเราะห์กับบริษัทนี้มาแล้วโดยพฤติการของบริษัทครับก็จะมีนายหน้ามาชักชวนบางคนเป็นอุสตาสสอนศาสนาในพื้นที่โดยอ้างว่าทางการของประเทศซาอุดิอาระเบียจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งเหลือจ่ายคนละ 25,000 บาทแต่จะต้องจ่ายก่อนเดือนกันยายน2568หลังจากนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ครับทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าต้องรีบจ่ายเงินแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปความเสียหายได้เลยว่าสรุปแล้วเสียหายกันมากน้อยแค่ไหนแต่ประมาณการตามข้อมูลนะครับคาดว่ามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 คนมูลค่าน่าจะเกือบ26ล้านบาทครับทางนายกสมาคมแซะแห่งประเทศไทยบอกว่าการหลอกลวงผู้แสวงบุญเดินทางไปอุมเราะห์ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนผู้ต้องการเดินทางไปแสวงบุญอยู่ตลอดเวลาว่าการทำอุมเราะห์ต้องใช้เงินขั้นต่ำ 70,000 ถึงหลักแสนบาทหากใช้เงินหลัก 3-40,000 อาจจะเป็นมิจฉาชีพครับ
11: ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่กระทำการดังกล่าวช่องว่างตรงนี้นิดเดียวครับพวกเราชอบของถูก ทราบว่าอุมเราะห์รอบนี้จ่ายกัน 25,000 35,000 ครับแต่หลักความจริงเนี่ยอุมเราะห์สตาร์ทไปที่ 70,000 หรือ 65,000 ครับที่สามารถเดินทางไปไ

0: ในสแตนดาร์ดนะครับในการบริการระดับกลางฉะนั้น เป็นช่องทางว่าเขามาโฆษณาว่าวันนี้เก็บแค่25,000 35,000และก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ใจบุญจากต่างแดนนะครับจากซาอุดีอาระเบียก็ดีหรือว่าต่างชาติก็ดีจะเป็นคนที่จะชำระค่าส่วนที่ต่างส่วนต่างนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่พวกเราอยากเตือนว่าของดีไม่มีถูก
1: นายกสมาคมแซะแห่งประเทศไทยบอกว่าผู้ที่ต้องการเดินทางถ้าไม่มั่นใจแล้วกังวลว่าจะถูกหลอกสามารถตรวจสอบบริษัททัวร์ประกอบกิจการฮัจญ์กับกรมการปกครองได้เพราะมีบริษัทผู้ประกอบการฮัจญ์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการปกครองทั่วประเทศรวม102แห่งด้วยกันนะครับก็ถ้าถูกมากๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะเอาจริงๆช่วงนี้ราคาตั๋วเครื่องบินแพงมากครับคุณผู้ชม 30,000 บาทไปซาอุดิอาระเบีย11วันเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจว่าคือต้นทุนเนี่ยมันควบคุมได้ยังไงนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่เชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นค่ะกลุ่มประชาชนที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงรวมตัวกันยื่นหนังสือให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะผ่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ระหว่างเดินขบวนมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บเพราะว่ามีการฉุดยื้อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
3: พี่เป็นตำรวจพี่เป็นตำรวจ
2: เป็นวินาทีฉุดยื้อระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงที่พยายามฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปบริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เพื่อไปยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำสายต่างๆในภาคเหนือหลังจากที่ฉุดยื้อกันก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บที่แขน2คนจนต้องเรียกรถพยาบาลนำตัวไปรักษาพยาบาลนะคะก่อนที่ผู้กำกับภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประกาศและเจรจากับผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและผู้ชุมนุมก็ขอเจรจาเพื่ออ่านแถลงการบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเอาไว้ค่ะนายสายันข้ามหนึ่งเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงอ่านแถลงการโดยระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เครือข่ายต้องการมามอบน้ำที่ขุ่นตลอดทั้งปีในลุ่มน้ำกกสายรั่วโขงจากการทำเหมืองแร่และปนเปื้อนสารพิษทำกิจกรรมมอบลาบปลาและน้ำปนเปื้อนสารพิษเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเร่งตรวจสอบเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ทำเหมืองแร่ซึ่งเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำ
4: พวกเราได้รับผลกระทบจากความอยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาในการพัฒนาสีเขียวของท่านที่ได้ประกาศไว้พวกเราขอเรียกร้องให้ท่านว่าประชาชนชาวไทยไม่ต้องการแม่น้ำพิษจากเหมืองแร่จีนในเมียนมาอีกต่อไปและเราขอเรียกร้องให้ท่านแสดงน้ำใสใจจริงในการดื่มน้ำสายเดียวกันดังนี้หนึ่งขอให้รัฐบาลจีนกำกับดูแลตรวจสอบและดำเนินการกับบริษัทหรือนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งยุติการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดน
2: ข้อเรียกร้องในกลุ่มแถลงการทั้งหมดมี4ข้อนะคะคือขอให้รัฐบาลจีนค่ะตรวจสอบบริษัทหรือว่านักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงยุติการสนับสนุนขอให้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของแร่ต่างๆในเมียนมาค่ะที่นําเข้าผ่านไทยไปยังจีนว่าแร่ดังกล่าวนั้นมีผลกระทบกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขอให้ตัวแทนจากจีนลงพื้นที่ไปพบปะกับชาวบ้านแล้วก็ประกาศแผนความร่วมมือแก้ไขปัญหารวมไปถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและสุดท้ายค่ะก็คือขอให้รัฐบาลจีนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำเหมืองแร่ในเมียนมาเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสากลและก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยเร็วหลังจากนั้นทางกลุ่มตัวแทนเครือข่ายก็มีการส่งมอบลาบปลาน้ำปนเปื้อนสารพิษและแถลงการข้อเรียกร้อง4ข้อให้กับตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อให้กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ก่อนที่จะมีการยุติการชุมนุมค่ะ
5: ดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันต่อเลยนะครับ

0: แต่ละพื้นที่ก็เจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันบางจุดเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงฝนไม่ตกเลยขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของมวลน้ำด้วยอย่างเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำจากอิทธิพลของพายุไมสักแม้ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ชาวนาในจังหวัดชัยนาทบางส่วนตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่กล้าทำนารอบใหม่เลยเพราะห่วงเหลือเกินว่าจะขาดแคลนน้ำทำนาจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมนี้ครับดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชัยนาทนะครับนี่เป็นพื้นที่การเกษตรในตำบลเขาแก้วอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทคือจำนวนเนี่ยกว่า100ไร่ตอนนี้ชาวนาบอกว่ายังไม่เริ่มไถหว่านปลูกข้าวรอบใหม่เลยคือนักข่าวก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวนาบอกแบบนี้บอกว่าหลายคนเขาตัดสินใจชะลอการเพาะปลูกไปก่อนเพราะชาวนาเขากังวลกับสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็ภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานนะครับชาวนาเนี่ยบอกว่าแม้จะมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับเริ่มทำนาแต่ว่าถ้าเกิดช่วงฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมต้นข้าวในระยะแรกแตกกออาจจะเสียหายได้อยู่ที่ร้อยละ30ถึงร้อยละ40หรืออาจจะเสียหายทั้งหมดก็เป็นได้ครับเช่นเดียวกับชาวนาพื้นที่ปลายน้ำเขาก็บอกว่ายังคงไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ชาวนาพื้นที่ปลายน้ำยังคงชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนครับ
1: ฝนทิ้งช่วงเดือนนึงเนี่ย
2: ถ้าขึ้นมาข้าวยังไม่โตมากก็ตาย
1: ตายขาดทุนเจ๊งแน่นอน
2: ครับถ้าข้าวโตมากถ้าขึ้นมาสักประมาณ5เซนถึง10เซนนี่ก็ตายถ้าเกิดโตมากปุ๊บก็เหี่ยวแห้งอยู่ได้หน่วยน้ำได้เดือนนึง
1: ครับก็วัดดวงเอาแต่ได้ครึ่งเสียครึ่งนี่แน่นอนเลย
3: ส่วนทางด้านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสทนช.แจ้งเตือนนะคะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมก็อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะชาวนาหลายคนจึงตัดสินใจรอติดตามข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนจากหน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเริ่มทำนารอบใหม่ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศจากอิทธิพลของพายุไมสักส่งผลทำให้เขื่อนเจ้าพระยาค่ะปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก100เป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับมวลน้ำที่กำลังไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้น้ำระดับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น8เพิ่มขึ้น8เซนติเมตรและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น68เซนติเมตรค่ะ
0: บางพื้นที่อาจจะเจอสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงมาก่อนกำหนดที่มีการคาดการณ์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังเจอเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักจากในช่วงของฤดูฝนอยู่นะครับอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็ยังคงมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักปัจจัยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วก็จริงแต่ก็ยังส่งผลทำให้หลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักอยู่ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วเช่นกันก็ส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเจอกับฝนตกได้ร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่ยังเจอฝนอยู่ได้ก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเหนือตอนบนยังเจอกับฝนตกหนักอยู่นะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรเพชรบูรณ์แล้วก็พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็ยังเจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรรวมไปถึงพื้นที่อีสานใต้3จังหวัดคือสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย35องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงนะครับมีบางพื้นที่ที่อาจจะเจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะที่ลพบุรีสระบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับ ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อพื้นที่ภาคตะวันออกยังเจอสถานการณ์ฝนที่ตกหนักนะครับปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยก็จะส่งผลทำให้พื้นที่

0: ภาคตะวันออกยังเจอกับฝนตกหนักจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสและถ้ามาดูกันในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้วันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่จังหวัดที่ยังเจอฝนอยู่ได้ก็คือระนองแล้วก็พังงาครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30จังหวัดที่ยังจะมีฝนตกหนักก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและก็นราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่3อยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง37องศาเซลเซียสดูเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6นาฬิกา8นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับตอนนี้บางพื้นที่ในจีนและอินเดียกำลังเผชิญกับฝนตกหนักนะครับทั้งจากอิทธิพลของพายุและมรสุมครับโดยในจีนฝนจากอิทธิพลของพายุไมซักก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนแล้วก็มีรายงานว่ากระทบประชาชนอีกหลายหมื่นคนเลยนะครับคุณจารุพร
2: ตอนนี้ก็จะเริ่มมีภาพของความเสียหายทยอยออกมาให้เห็นขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของพายุบาวีค่ะล่าสุดเองก็เคลื่อนตัวผ่านเกาะกวมแล้วก็หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรนาแล้วค่ะมุ่งหน้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์นะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเตือนให้ทางด้านของประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอันตรายอยู่ค่ะฝนและลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำบนหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรนาอย่างหนักค่ะหลังจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะโรต้าเมื่อช่วงเช้าวันนี้หอบเอาฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วสูงถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าถล่มพื้นที่ผู้ที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติบนเกาะกวมก็บันทึกภาพนาทีลมพายุพัดกระหน่ำพร้อมกับเสียงลมพัดกระโชกดันสนั่นอย่างน่ากลัวขณะที่สภาพท้องถนนบนเกาะกวมก็เต็มไปด้วยเศษซากความเสียหายค่ะทั้งต้นไม้หักโค่นป้ายล้มระเนระนาดแล้วก็พบรถยนต์พลิกคว่ำด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของเกาะกวมประกาศเตรียมลงพื้นที่ประเมินความเสียหายในวันนี้ด้วยแล้วค่ะตอนนี้พายุบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์แต่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาสหรัฐยังคงประกาศให้เกาะต่างๆในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรนาแล้วก็เกาะกวมเฝ้าระวังน้ำท่วมชายฝั่งรวมไปถึงคลื่นซัดฝั่งขนาดใหญ่ที่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งประเมินว่าอาจจะมีความสูงกว่า7เมตรด้วยกันค่ะข้ามไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่ยุโรปกันต่อนะคะทางด้านของฝรั่งเศสมีการระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เครื่องบินเร่งดับไฟป่าในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์และตอนนี้กำลังลุกลามเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 28,000 ไร่ไฟป่าลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 10,000 คนซึ่งเมื่อวานนี้ยังมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าลุกลามหนักขึ้นด้านของหน่วยดับเพลิงสเปนก็มีการเผยภาพเจ้าหน้าที่ปักหลักต่อสู้กับไฟป่าทางตะวันออกของประเทศตลอดคืนนะคะหลังจากไฟป่าลุกลามเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติซีร่าเดเอสปาดันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนด้วยนะคะว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสขณะที่ความชื้นจะลดต่ำลงกว่าร้อยละ20และอาจจะมีลมกระโชกแรงความเร็วสูงสุดถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะยิ่งทำให้ความพยายามในการควบคุมเพลิงเป็นไปได้อย่างยากลำบากยิ่งขึ้นส่วนที่อัลเบเนียค่ะตำรวจเผยภาพพร้อมกับระบุนะคะว่าเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นหลายจุดในต่างพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยกระแสลมแรงส่งผลให้เปลวเพลิงลุกลามขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วทางการต้องมีการสั่งอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงนะคะขณะที่เปลวเพลิงยังคงสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงสถานีจ่ายน้ำประปาหลักในบางเมืองด้วยค่ะส่วนในเอเชียค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกำแพงอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจงทางตอนใต้ของจีนพังทลายมวลน้ำไหลทะลักอย่างรุนแรงทางการท้องถิ่นมีการยกระดับมาตรการรับมือน้ำท่วมสู่ระดับสูงสุดค่ะ หลังจากระ

0: ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็อ่างเก็บน้ำต่างๆล้นและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทั้งพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมจมอยู่ใต้น้ำโดยเกิดขึ้นหลังจากเผชิญกับฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งเป็นผลพวงมาจากพายุไมสักที่เคลื่อนตัวผ่านค่ะด้านของเจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าอิทธิพลของพายุไมสักทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในหนานหนิงและยังส่งผลกระทบกับประชาชนอีกประมาณ 55,000 คนในจำนวนนี้ 48,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนค่ะส่วนที่อินเดียนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังเร่งกู้ซากอาคารที่พักอาศัยในเมืองมุมไบรัฐมหาราตระค่ะทางตะวันตกของประเทศที่พังถล่มลงมาหลังจากฝนในฤดูมรสุมพัดกระหน่ำโดยเหตุอาคารถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง5คนด้วยกันประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรต้นไม้หักโค่นขณะที่โรงเรียนต่างๆต้องประกาศปิดการทำการเรียนการสอนไปก่อนนะคะสภาพอากาศเลวร้ายเองยังคงส่งผลให้เกิดดินถล่มลงมาปิดทับเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองมุมไบแล้วก็ปูเน่ด้วยส่งผลให้ต้องปิดการจราจรกระทบต่อการเดินทางอย่างหนักโดยทางด้านของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในมุมไบเมื่อวานนี้หลังจากคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางการท้องถิ่นก็มีการร้องขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในอาคารหากเป็นไปได้พร้อมกับแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากต้นไม้และก็กิ่งไม้หักโค่นด้วยค่ะปิดท้ายกันที่บังกลาเทศค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์เกิดเหตุดินถล่ม4จุดในค่ายผู้ลี้ภัยที่คอกบาซาทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศนะคะหลังจากเผชิญกับฝนตกหนักจากมรสุมโดยดินโคลนแล้วก็เศษซากปรักหักพังได้ไหลบ่าเข้าทับถมที่พักอาศัยในขณะที่ผู้ลี้ภัยกำลังนอนหลับค่ะส่งผลให้ชาวโรฮิงญาเสียชีวิตอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้มีรายงานว่ามีเด็กรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันทางด้านของสำนักอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในอีกช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งจะทำให้ทางการเนี่ยต้องประกาศเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดินถล่มรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยค่ะจริงๆบังกลาเทศรวมไปถึงหลายประเทศในเอเชียใต้ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่างๆนานานอกจากส่งผลเสียต่อบ้านเมืองรวมไปถึงเศรษฐกิจแล้วแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดหนีไม่พ้นประชาชนอย่างบางพื้นที่บางเหตุการณ์มันหนักถึงขนาดที่มีประชาชนเสียชีวิตหลายสิบคนบางเหตุการณ์นี่อาจจะมากถึงหลายร้อยคนด้วยค่ะ
1: อย่างแถวอินเดียปากีสถานช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอน้ำท่วมกันหลายภูมิภาคแล้วก็แต่ละปีก็หนักมากทีเดียวนะครับ
0: ค่ะ
2: ไปกันที่อิหร่านนะคะชาวอิหร่านจำนวนมากหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยให้กับอดีตผู้นำสูงสุดแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนนะคะเมื่อวานนี้อิหร่านเริ่มเคลื่อนขบวนร่างของอดีตผู้นำสูงสุดเป็นวันแรกนะคะ
0: จนถึงตอนนี้เองที่ยังไม่เห็นกันเลยก็คือผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันที่ยังไม่มีการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนนะคะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอิหร่านระบุนะคะว่าสหรัฐจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือว่าการปิดฉากภารกิจค่ะขบวนแห่ร่างของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเคลื่อนมาถึงที่เมืองกอมแล้วค่ะท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลกันมาร่วมพิธีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการจัดพิธีไว้อาลัยอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งถือเป็นวันที่3ของพิธีศพชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันอย่างเนืองแน่นบนท้องถนนหลายสายใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อเดินทางมาร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดซึ่งสื่ออิหร่านมีการรายงานอ้างว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีที่กรุงเตหะรานเมื่อวานนี้หลายล้านคนด้วยกันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง37องศาเซลเซียสจนทำให้ทางการท้องถิ่นต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดละอองน้ำเพื่อคลายความร้อนให้กับประชาชนไปตามเส้นทางสายต่างๆค่ะโดยผู้เข้าร่วมพิธีหลายคนก็พร้อมใจการถือธงชาติและธงสัญลักษณ์ต่างๆ รวมไปถึงรูปของอดีตผู้นำ

0: สูงสุดและอายาตอลลามอตบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันท่ามกลางความโศกเศร้าขณะที่บางส่วนเองก็มีการชูป้ายเรียกร้องให้แก้แค้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรวมไปถึงผู้นำระดับสูงหลายคนของสหรัฐและอิสราเอลด้วยค่ะเช่นเดียวกับมีภาพเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะบันทึกภาพของคลื่นมหาชนที่หลั่งไหลกันมาที่ท้องถนนในกรุงเตหะรานอย่างเบียดเสียดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่ร่างอดีตผู้นำสูงสุดขณะที่ขั้นตอนสำคัญของพิธีในช่วงวานนี้ก็คือการเคลื่อนขบวนศพของอดีตผู้นำสูงสุดและก็สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่ถูกสังหารไปตามท้องถนนผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเตหะรานค่ะเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันเพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินเมราบัตซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างของทั้ง4คนไปยังเมืองอื่นๆที่กำหนดเอาไว้แล้วโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงานระบุนะคะว่าพิธีเคลื่อนขบวนศพจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงด้วยกันขณะที่หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนย้ายร่างต่อไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนิกายชีอะในประเทศอิรักก่อนจะอัญเชิญร่างกลับมาอิหร่านเพื่อประกอบพิธีฝังที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งจะถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะโดยแม้ว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดจะดำเนินมาเข้าสู่วันที่4ในวันนี้แล้วนะคะแต่ยังคงไร้วี่แววของมอตบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันที่ไปปรากฏตัวในงานสำคัญครั้งนี้ซึ่งต่างจากบุตรชายอีก3คนของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีที่มาร่วมพิธีไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เองก็มีกระแสข่าวเหมือนกันนะคะว่ามอตบาคาเมนีอีเนี่ยอาจจะเสียโฉมหรือว่าอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสรุนแรงจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นระลอกเดียวกับที่ฆ่าชีวิตบิดาและตัวเขาเองก็ยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นซึ่งบรรดานักวิเคราะห์เชื่อนะคะว่าเป็นการเก็บตัวเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมอตบาเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหารโดยอิสราเอลได้ขณะที่อีกความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของสหรัฐค่ะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าสหรัฐจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือการปิดฉากภารกิจโดยตัวทรัมป์ระบุนะคะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะทำข้อตกลงมากกว่าแต่ขณะเดียวกันก็ย้ำคำขู่นะคะว่าสามารถทำลายอิหร่านได้ภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะส่วนสถานการณ์อีกหนึ่งจุดขัดแย้งอย่างเลบานอนก็ได้เริ่มเห็นภาพครอบครัวต่างๆเด็กๆนะคะไปรวมตัวพักผ่อนกันที่ชายหาดในเมืองทรายเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยค่อยๆสงบลงแต่ขณะเดียวกันอาคารบ้านเรือนต่างๆในเมืองก็ยังคงมีร่องรอยของความเสียหายจากการโจมตีในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งชาวบ้านกว่า 400,000 คนที่ตัดสินใจเดินทางกลับมายังพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันค่ะหลายคนเริ่มเข้าทำความสะอาดซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่เสียหายบางคนก็กลับมาเปิดร้านค้าเปิดธุรกิจอีกครั้งนึงแล้วก็รื้อฟื้นกิจวัตรประจำวันที่ถูกทำลายในช่วงสงครามกลับขึ้นมาใหม่แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ายังคงเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงกังวลกับสงครามที่อาจจะปะทุขึ้นมาใหม่ในเวลาไหนก็ได้ด้านของกระทรวงกิจการสังคมเลบานอนก็ระบุว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเพิ่มอีกกว่า 600,000 คนโดยหลายครอบครัวเองที่บ้านถูกทำลายลงก็ยังคงอาศัยอยู่ในโรงเรียนหรือว่าบ้านเช่าที่พวกเขาเนี่ยหนีไปพักอาศัยในระหว่างที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดไปฟังเสียงจากชาวเลบานอนหลายคนบอกว่าตอนนี้เรื่องที่เป็นกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ก็คือการต้องเก็บกระเป๋าสำรองเอาไว้ตลอดเวลาเผื่อแบบว่าเกิดการมีสงครามปะทุขึ้นมารอบใหม่พวกเขาจะได้หิ้วกระเป๋าเนี่ยอพยพออกไปนอกพื้นที่เลยซึ่งหลายคนบอกว่าก็ต้องเช็คให้ดีเสื้อผ้าเอ่ยอาหารเอ่ยยารักษาโรคต่างๆคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์สงบลงแต่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ไว้วางใจเลย
1: ครับซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าในเลบานอนนี่แหละครับมันเป็นจุดที่น่าจะเปราะบางที่สุดในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะไม่นำเรื่องนี้เข้ามาอยู่บนโต๊ะเจรจาหรือว่ามีความพยายามจะแยกออกให้ชัดเจนแต่ว่าอิหร่านพยายามที่จะบอกว่ามันควรจะต้องอยู่ในเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อิสราเอลก็ยังคงโจมตีเข้าไปในเลบานอนต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตทุกวันนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์เขาบอกว่านี่แหละมันเปราะบางที่สุดในเรื่องของการเจรจาแล้วนะ
2: ครับเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับจากอิหร่านขยับ

0: ไปดูความเคลื่อนไหวในคิวบากันหน่อยครับคิวบาเนี่ยกำลังเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศรอบใหม่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเหตุไฟฟ้าดับทั่วเมืองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นนับเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหรือในระยะเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นนะครับคุณจารุพร
1: เรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบ

0: เหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8ของเกาะนับตั้งแต่ปลายปี2024และยังถือเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ต้นปีหรือว่าในช่วงเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลคิวบากำลังใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วประเทศนะคะโดยก็มีรายงานว่ามีการตัดไฟนานกว่า30ชั่วโมงในบางส่วนของกรุงฮาวานาและอาจจะนานกว่า70ชั่วโมงในพื้นที่ชนบทท่ามกลางความพยายามในการประหยัดเชื้อเพลิงค่ะปัญหานี้ถ้าเกิดว่าจำกันได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ล้าสมัยรวมไปถึงการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากมาตรการปิดล้อมทางพลังงานของสหรัฐค่ะทำให้คิวบาไม่สามารถนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมสหรัฐอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันจากรัสเซียเพียงลำเดียวเทียบท่าในคิวบาค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันเพื่อยุติการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในคิวบาที่ยาวนานมากว่า60ปีแล้วขณะเดียวกันมาตรการปิดล้อมของสหรัฐควบคู่ไปกับการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลคิวบาและก็บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจกับคิวบาก็ยิ่งส่งผลให้คิวบาเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างรุนแรงมากขึ้นโดยอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยาเริ่มขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆการขนส่งต่างๆบนเกาะหยุดชะงักลงเกือบทั้งหมดค่ะและยังสะเทือนไปถึงระบบสาธารณสุขด้วยโดยการผ่าตัดบางอย่างเนี่ยต้องถูกระงับไปทำให้ก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติเองก็ออกมาเตือนถึงภาวะฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ด้วยนะคะจริงๆคิวบาสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงแค่ 40% ของความต้องการเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันจากรัสเซียเข้าไปเทียบท่าที่คิวบาตอนนั้นเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ยประมาณ 730,000 บาร์เรลด้วยกันช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่เพียงเดือนเดียวน้ำมันตรงนี้เนี่ยถูกใช้หมดแล้วพอน้ำมันไม่มีสิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือจะเห็นภาพของขยะล้นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆรถของรัฐบาลที่ต้องใช้น้ำมันเข้าไปเก็บขยะไม่สามารถไม่มีเชื้อเพลิงมากพอที่จะเติมน้ำมันเข้ารถแล้วก็ออกไปเก็บขยะได้แล้วชาวบ้านบอกว่าร้อนไม่พอไม่มีไฟไม่พอขยะล้นเมืองอีกต่างหาก
1: น้ำมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีโดนแซงชั่นด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไม่ได้เลยนะครับสายการบินนี่ยกเลิกกันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ในโอฮาวาน่าที่ปกตินักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากแทบไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไปปุ๊บก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนะครับปกติใช้บัตรเครดิตได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ทำให้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีคำเตือนจากรัฐบาลอีกหลายประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นผลกระทบที่ตามมาเป็นทอดๆด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องไฟฟ้าแล้วมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทุกบ้านน่าจะต้องมีครับคุณผู้ชมอาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปนะครับโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศอันนี้หลายๆบ้านก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับชีวิตของเราได้จริงๆครับแต่ปัญหาเรื่องของยุคนี้ครับคุณผู้ชมค่าไฟที่แพงขึ้นราคาพลังงานที่สูงลิบลิ่วมันก็ทำให้หลายคนกังวลเหมือนกันเวลาจะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละทีคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะ
0: คำนวณกันใหญ่นะคะว่าหน่วยละกี่บาทเรื่องนี้ก็เลยจะชวนไปชมทางเลือกเล็กๆที่น่าสนใจค่ะให้คุณผู้ชมคิดตามดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าดินที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยกลายมาเป็นแหล่งพลังงานให้เราได้เพียงแค่มีอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้ค่ะภาพของอุปกรณ์รูปทรงคล้ายกับดอกเห็ดที่ฝังดินอยู่โดยมีสายไฟเชื่อมต่อเข้ากับกล่องบันทึกข้อมูลนะคะท่ามกลางเศษใบไม้แล้วก็ผืนดินคือภาพของแบตเตอรี่พลังงานแบคทีเรียนวัตกรรมสุดล้ำจากรั้วมหาวิทยาลัยบาสในอังกฤษค่ะที่กำลังเปลี่ยนดินธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบดิจิทัลโดยอาศัยเพียงกลไกธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานวัตกรรมนี้คิดค้นแล้วก็พัฒนาโดยแบคทีเรียค่ะสตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษซึ่งใช้หลักการของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ในดินดักจับอิเล็กตรอนที่แบคทีเรียเนี่ยปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ตามธรรมชาติแล้วเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตัวอุปกรณ์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หวั่นต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือว่าแดดออกแล้วก็สามารถชาร์จไฟตัวเองได้ตราบใดที่ดินยังคงมีระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตอยู่ทำให้มันมีอายุการใช้งานยาวนานถึง30ปีโดยไม่ต้องบำรุงรักษาเลยแม้แต่น้อยแบตเตอรี่ดินโมเดลรุ่นแรกนี้ผลิตพลังงานเทียบเท่ากับถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน10ก้อนต่อปีนะคะซึ่งเป้าหมายหลักในปัจจุบันก็คือการนำไปฝังในพื้นที่เกษตรกรรมห่างไกลเพื่อจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดินและสถานีตรวจวัดสภาพอากาศช่วยให้เกษตรกรค่ะบริหารจัดการน้ำและก็ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินสายไฟหรือว่า

0: ว่าต้องคอยเดินเท้าไปเปลี่ยนฐานไฟฉายตามแปลงเกษตรให้เปลืองแรงด้วยนะคะโดยทีมพัฒนาเผยนะคะว่าเขาเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถของระบบให้จ่ายไฟแรงขึ้นกว่ารุ่นแรกถึง6เท่าแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ที่4วัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งหากทำได้สำเร็จในอนาคตเนี่ยอุปกรณ์นี้จะฝังไว้ใต้ดินส่วนหลังบ้านของประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเป็นนวัตกรรมดีๆในยุคนี้คือบางบ้านอาจจะติดเป็นแผงโซลาร์เซลล์เนาะแต่ค่าใช้จ่ายในการติดก็ค่อนข้างแพงนิดนึงค่าบำรุงรักษาต่างๆพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะมีตัวนี้แล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นด้วยนะคะ
1: จุลินทรีย์ในดินนี้สามารถนำมาทำพลังงานได้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมใหม่ๆที่เราได้เห็นว่าคือกลไกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันก็สามารถสร้างพลังงานได้โดยใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างอันนี้ก็น่าสนใจนะ
2: ครับที่ชอบคือมันดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติเนาะคือข้างบ้านก็ต้องเห็นว่าเราติดโซลาร์เซลล์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันอยู่กับดินแล้วมันดูพอจะกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อยู
0: ่เนาะมันไม่ได้ใหญ่มากด้วย
2: ใช่ไม่ได้ใหญ่มากด้วยคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเยอะเลยบอกว่าเยี่ยมเลยบางท่านบอกว่าเลิศ อยากให้มีบ้างในบ้านเรา
0: เลิศเลยล่ะ
2: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขโมยขโจรเยอะใช่ไหมคะที่วัดกลางพระประแดงค่ะเขาใช้มาตรการป้องกันหลังจากที่เคยถูกงัดตู้บริจาคและสูญเงินไปจำนวนมากจะเอาเงินใช่ไหมไม่ต้องเอาเงินไปเอาหินไปเลยแล้วกันค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายต้องสงสัยค่ะสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสปายเป้สีดำเดินวนอยู่ในวัดช่วงสัก5 ทุ่มอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หายตัวไปคณะกรรมการวัดจึงนำหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่สภ.พระประแดงค่ะเหตุเกิดภายในศาลาพระพุทธพัฒนามงคลธรรมหลวงพ่อใหญ่วัดกลางตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพระครูสมุกิติพงศ์พระลูกวัดเปิดเผยนะคะว่ามีผู้ก่อเหตุงัดตู้บริจาคสำหรับค่าน้ำค่าไฟของวัดได้เงินไปประมาณ100บาทพร้อมกับตัดสายยูแล้วก็กุญแจที่ล็อกเอาไว้2ชั้นมาออกมาตรวจช่วงเวลาประมาณ2:00หลังสังเกตว่าไฟบริเวณศาลาดับผิดปกติจึงพบว่าตู้บริจาคถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ด้านข้างศาลาจากการตรวจสอบพบก้อนหินขนาดใหญ่2ก้อนแล้วก็รถเข็นของวัดถูกนำมาใช้เคลื่อนย้ายตู้บริจาคเนื่องจากภายในตู้มีการใส่ก้อนหินน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมเอาไว้เพื่อป้องกันการยกตู้หลบหนีผู้ก่อเหตุจึงต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายตู้ค่ะก่อนหน้านี้ทางวัดเนี่ยได้เก็บเงินบริจาคออกจากตู้แล้วจึงเหลือเงินในตู้เพียงประมาณ100ถึง200บาทเท่านั้น
4: รถเก๋งคันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยหลวงพี่นะ
5: สีต้มเนี่ยเลยเข็นรอบเนี่ยคนขโมยคิดว่าก็มีเงินเยอะก็เลยแบบใช้รถเข็นมาเปิดดูตรงเนี้ย
4: แล้วในตู้มีเงินประมาณเท่าไหร่หลวงพี
5: ่ก็คิดว่ามีวัน100 กว่าบาท 200มีเศษตังค์เพราะว่าเมื่อที่แล้วเราเอาออกไปแล้ว
4: อ๋อคือดีที่เอาตั้งออกไปก่อนแล้วรอบนึง
5: ใช่
4: อันนี้มีเงินอยู่ประมาณไม่เกิน200
5: ก็เหลือประมาณเศษตังค์ก็100 กว่าบาท 200ประมาณนี
4: ้โอ้โดนอย่างนี้เรียกโดนพาหลอกได้ไหมเนี่ย
3: นายเอกพลศรีสุริยะเจ้าหน้าที่วัดก็ระบุนะคะว่าเหตุงัดตู้บริจาคครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเนื่องจากวัดตั้งอยู่ติดถนนทำให้ตู้บริจาคเนี่ยมองเห็นได้ชัดครั้งแรกผู้ก่อเหตุสามารถนำเงินบริจาคออกไปได้จำนวนมากเพราะว่าเป็นตู้ไม้แล้วก็ยังไม่มีระบบล็อกที่แน่นหนาหลังเกิดเหตุค่ะวัดจึงเปลี่ยนเป็นตู้เหล็กล็อกกุญแจ2ชั้นแล้วก็นำเงินออกจากตู้ทุกสัปดาห์ทำให้ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุได้เงินไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดหลายจุดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานกลับรถบางนาตราดกันหน่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถ10ล้อดั้มยกตัวกลางถนนทีนี้พอดั้มยกตัวกลางถนนมันไปพุ่งชนกับคานสะพานกลับรถบนถนนบางนาตราดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนขับแล้วก็ลูกสาววัย6ขวบได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากระบบไฮดรอลิกหรือความผิดพลาดในการใช้งานครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้ครับกล้องของศูนย์ CCTV อบต.บางฉลงจับภาพไว้ได้เนี่ยครับจังหวะนี้เลยครับ บันทึกภาพรถบรรทุก10ล้อสีขาวจู่ๆไปพุ่งชนคานสะพานกลับรถบนถนนบางนาตราดกม17ขาเข้าตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขับมาอยู่จู่ๆดั้มยกตัวขึ้นเองแล้วก็ไปชนสะพานกลับรถแบบนี้นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยคือท้ายกระบะดั้มยกตัวขึ้นระหว่างวิ่งครับก็เลยทำให้หัวรถเนี่ยยกลอยก่อนที่จะตกกระแทกพื้นถนนภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบไปพบว่านายสุวัฒน์อายุ44ปีคนขับรถได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกแต่ว่ายังมีสติอยู่ส่วนลูกสาวเนี่ยอายุ6ขวบนั่งมาด้วยครับได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกเหมือนกันเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคนขับเนี่ยให้การแบบนี้บอกว่าเพิ่งจะไปส่งทรายที่ไซต์งานใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วก็ยืนยันว่าได้กดกระบะดำลงแล้วแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุที่กระบะยกตัวขึ้นเนี่ยจนไปชนคานสะพานมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางช่องทางเพื่อนำรถเคนแล้วก็รถยกเข้าไปกู้รถออกจากพื้นที่ครับ
6: ไม่แน่ใจพอยกดำเสร็จแล้วกดลงแล้วครับดำลง
7: แล้วไปลงดำที่ไหนมา
6: หน้าเนี่ย
7: อ๋อหน้างานแล้วก็กำลังไป
6: กำลังแบลจางต่ออีกเดียวครับพอรู้สึกขี่รถมันลอยไปแล้วครับแล้วก็ลงกระแทกแล้วก็ดำไปไม่ได
7: ้คือแต่เรายืนยันว่ายกลงแล้วใช่ไหมที่แรกคร
6: ับ เอาตัวดำลงสุดแล้วครับ
1: นายพิชากรศรีจันทองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการหลังจากเกิดเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีนะครับเบื้องต้นบอกว่าจากการประเมินพบว่าโครงสร้างสะพานยังใช้งานได้แต่จะให้วิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งขณะที่บริษัทผู้รับเหมาและบริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่วนสาเหตุของกระบะดำยกตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดจากระบบไฮดรอลิกหรือความผิดพลาดในเรื่องของการใช้งานของรถกันแน่ครับ
2: มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากขอนแก่นและอุดรธานีกว่า400คนนะครับวันนี้เขาเตรียมเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลและจะมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยจะมาทวงเงินค่าน้ำนมดิบนะครับหลังอ้างว่าถูกค้างจ่ายมานานเกือบ5เดือนแล้วครับ